0: และส่งผ่านองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนกว่า900คนถือเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระบบนิเวศสุขภาวะของวัยรุ่น
1: ในหลักสูตรจะเป็นการที่ทำให้เด็กได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตหรือในการปฏิบัติตัวจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับคุณครูที่ได้สอนนะครับ
2: จุดเด่นของหลักสูตรนี้นะครับอย่างแรกนะครับหลักสูตรมีความลึกนะครับในเนื้อหานะครับการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าไม่มีเฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในหลักสูตรนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องของการเข้าใจตนเองเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์หรือว่าอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือมันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับ
0: ผลลัพธ์ไม่ได้หยุดแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่นักเรียนยังนำความเข้าใจเรื่องการเคารพตนเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองมาตกผลึกเป็นชิ้นงานสื่อสร้างสรรค์ทั้งคลิปวิดีโอภาพวาดและพอดแคสต์เพื่อส่งต่อความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนๆในช่องทางโซเชียลของตนเองและเป็นส่วนในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนๆในโลกออนไลน
3: ์หวาดระแวงประสาทหลอนอารมณ์รุนแรง
4: ตอนแรกนะคะหนูรู้สึกว่าอายมากเพราะว่าคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายไม่กล้าพูดแม้กระทั่งกับเพื่อนสนิทของตัวเองคนในครอบครัวค่ะแต่พอได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะควรรู้จักการป้องกันแบบถูกต้องนะคะเพื่อที่จะนำมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: บทเรียนที่หนูชอบที่สุดนะคะคือการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะหนูอยากให้ทุกคนนะคะรักตัวเองและเชื่อมั่นในตนเองค่ะเพราะคนที่ควรเห็นคุณค่าของเราก่อนใครคือตัวเราเองค่ะ
0: ความสำเร็จของหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นในปีที่1จากทั้ง9โรงเรียนต้นแบบถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางความคิดและเห็นคุณค่าในตนเองพวกเขาจะเติบโตอย่างมั่นใจและปลอดภัยเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
6: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเช้ามืดกรุงเทพมหานครเราเจอฟ้าร้องฝนตกหนักนะครับแต่ว่าขณะนี้เบาบางลงแล้ววันนี้คุณผู้ชมยังวางใจไม่ได้นะครับทั้งภาคเหนือกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงตะวันออกภาคใต้เพราะว่ายังมีความเสี่ยงฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าส่วนอีสานฝนลดน้อยลงตรวจสอบในสถานีอากาศ NBTE ครับ
7: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
8: ตั้งแต่ปีหนึ่งฝนตกกรุงเทพเจอทั้งฝนหนักและฟ้าร้องเป็นระยะแต่ล่าสุดเช้านี้กลุ่มฝนเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่วันนี้อากาศยังแปรปรวนต่อพื้นที่หลักที่ต้องระวังมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีโอกาสเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกและฝนหนักถึงหนักมากเป็นจุดๆลักษณะของฝนวันนี้ยังมาแบบเดิมลมจะมาก่อนฟ้ามืดเร็วและฝนตามมาแรงถ้าเริ่มเห็นลมกระโชกแรงฟ้าร้องหรือฟ้ามืดผิดปกติให้เข้าอาคารไว้ก่อนและหลีกเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ภาคใต้ระวังตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและกระบี่ขณะที่ภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงแล้วใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำหรือเชิงเขาถ้าฝนลงซ้ำๆต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกบางพื้นที่เจอฝนหนักถึงหนักมากสำหรับวัน นี้ในส่วนของภาคเหนือยังมีอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ต้องฝนฟ้าคะนองฝนหนักลมแรงบางจุดมีลูกเห็บตกได้ภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงกว่าภาคอื่นๆแต่ยังมีฝนที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ยังไม่นิ่งมีทั้งฝนหนักลมกระโชกแรงและบางจุดมีลูกเห็บตกได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะมีฝนหนักและลมกระโชกแรงภาคตะวันออกฝนยังเยอะและบางจุดยังหนักมาพร้อมกับลมแรงทะเลถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรได้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ยังมีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักในบางพื้นที่ของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ระนองพังงากระบี่และตรังมีฝนหนักบางจุดมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะ
7: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
9: ต่อเนื่องที่ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
10: สวัสดีครับThank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Nat Nakaivisut. Prime Minister Anutin Chanwirakul has ordered authorities to speed up flood relief payments without waiting for cabinet approval or the completion of recovery efforts. The first payments are expected to reach affected households this week.The Prime Minister has instructed all affected provinces to speed up household damage assessments and submit verified information to the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or the DDPM, so relief payments can be transferred as soon as possible. Mr. Anutin said relief payments should not have to wait until all affected areas have been surveyed. Recovery work is completed or the issue is submitted to the Cabinet. The relief budget has already been transferredto the government savings bank, with the first payments expected to reach eligible recipients this week. He said the 4.7 billion baht relief fund comes from the remaining central budget, which would normally be returned to the treasury for debt repayment. Preliminary assessments indicate the funds should be sufficient.
11: ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้น ถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
12: ก็คือสามารถ
11: แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
10: Meanwhile, the DDPM Director General Nirat Pongsithi Thawon said the first round of flood relief payments is expected this week. More than 1 million people have already registered, which may cause temporary delays in processing. Officials will also assist vulnerable groups, including elderly people staying at evacuation centers who are unable to register themselves. Registration remains open with no closing date set.The Education Ministry says nearly 1,100 schools have been affected by flooding, with some forced to suspend classes. Deputy Education Minister Akaranan Gangitinan said 1,097 educational institutions have been affected by flooding, with some unable to reopen due to standing water. Some teachers and education personnel have also been affected at their homes. He instructed agencies and schools under the ministry to urgently assess the situation and provide assistance to students, teachers, staff and nearby communities. Some schools have already set up kitchens to prepare meals for people affected by the floods. The ministry is also coordinating with other agencies, including the Agriculture Ministry, to provide water pumps to speed up drainage, and the Public Health Ministry to address sanitation concerns, waterborne diseases, and mosquito-related risks. Mr. Akaranan also praised teachers and education personnel for going beyond their teaching duties to help people through the flooding. The Royal Irrigation Department says two major dams still have enough capacity to receive water from the north, while the current situation is not expected to affect Bangkok and its suburbs. Director of the Water Management and Hydrology Office at the Royal Irrigation Department, Thaneet Somboon, said Phumiphol and Sirikit dams still have sufficient capacity to receive water from the north. The department will maintain releases of from the Jalpraya Dam at 2,500 cubic meters per second to make room for additional rainfall in the Bing River Basin. The releases may affect downstream areas from Tainan to Samut Prakan, particularly communities along river banks outside flood barriers. However, officials say the water is not expected to overflow flood barriers into Bangkok or its suburbs.
12: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้งสองแห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับอาการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
10: The Finance Minister has unveiled a new economic strategy called STI or STI aimed at maintaining economic stability, accelerating the transition to clean energy and investing for the future as the global economy faces a changing landscapeDeputy Prime Minister and Finance Minister Ek Nitti Nittithan Prapat outlined Thailand's economic strategy at a forum marking Thai Post's 30th anniversary. He said global investors are seeking safe destinations that can trade with all sides. Thailand received investment promotion applications worth 1.47 trillion baht through the Board of Investment last year.The BOI has revised its conditions to focus on actual investment, technology transfer, stronger domestic supply chains, workforce skills and future industries. Mr. Agniti outlined three pillars under the STI strategy. Stabilize today focuses on economic stability, fiscal discipline and household and SME debt. Transition now accelerates the shift to clean energy and new industry while invest for tomorrow.Tomorrow focuses on infrastructure, human capital, and technology for small businesses. The government is also working with the private sector to address economic issues and identify seven strategic industries, focusing on investment, workforce development, SME support, and regulatory reform for long-term growth.
13: ผมว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้ประเทศไทยดีอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นวันนี้โอกาสมาแล้วครับผมว่าวันนี้อยากขอเล่าให้ฟังถึงยุทธศาสตร์ที่ว่าเราต้องมีสติแน่นอนครับดราม่าการเมืองอะไรทั้งหลายผมเองก็ต้องมีสติต้องพยายามที่ว่าอะไรคิดดีตั้งใจดีผมก็คิดอย่างนั้นจริง อยากทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นพยายามมาทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงๆและผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทำอนาคตประเทศไทยจะดีขึ้นขอบคุณครับ
10: EEC property market is showing signs of gradual recovery, with new sales rising more than 23%

0: บกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่กัมพูชาที่ได้ประกาศผลงานการกวาดล้างแหล่งพนันออนไลน์ครั้งใหญ่โดยจับกุมผู้กระทำความผิดได้เกือบ600คนซึ่งมีคนไทยรวมอยู่ด้วยสำนักข่าวคาแมร์ไทมส์รายงานว่าเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพนันออนไลน์ภายในอาคารสูง30ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบันเตียเมนเจยตามคำสั่งการของพลตำรวจเอกสอดเท็ดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยปฏิบัติการครั้งนี้มีพลตำรวจโทอีโซคีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมกับศูนย์บัญชาการบูรณาการจังหวัดบันเตียเมนเจยจากการแถลงผลงานปฏิบัติการได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้591คนประกอบด้วยชาวอินโดนีเซีย518คนชาวกัมพูชา51คน

0: ที่ผ่านมามีการจับกุมผู้ต้องสงสัย5คนที่อาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวิสัยทัศน์ออกมาด้วยเงื่อนไขพิเศษในการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจึงตกเป็นทางนั้น
1: คณะกรรมการโนเบลประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ว่าได้แก่นายคาร์ล ไดโซรอสนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันวัย54ปีและนายปีเตอร์เฮเกอร์มันวัย71ปีกับนายจอร์จนาเจลวัย73ปี2นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีจากผลงานการค้นพบช่องไอออนที่ควบคุมด้วยแสงและเทคนิคออปโตเจเนติกส์ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเปิดหรือปิดการทำงานของเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ในสมองที่ยังมีชีวิตอยู่ได้และปัจจุบันมีการนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วโลกเพื่อศึกษากลไกการทำงานและไขปริศนาที่ซับซ้อนของสมองทั้ง3จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวม12ล้านโครนาสวีเดนหรือราว40ล้านบาทโดยเงินรางวัลจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนและทั้ง3คนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กูสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่ข่าวลือการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากห้องทดลองของรัสเซียหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งทำหลอดทดลองแตกเสียหายซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันครับ
2: ที่สาธารณสุขในแคว้นอิคุตส์เขตไซบีเรียของรัสเซียสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกโดยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นผลเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกคือประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดในวันที่15ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซินวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเล็กน้อยส่วนการเมืองสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสได้ประกาศยุบสภาและกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้โดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธลงมติรับร่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับเร่งด่วนของเขาที่ต้องการผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ากลุ่มเปราะบางหลังเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยที่ปรับราคาขึ้นหลายเท่าได้พรรคพันธมิตรแห่งสังคมประชาธิปไตยอิสระของนายมิโลรัสโดดิกผู้นำชาวเซิร์ฟในบอสเนียประกาศคว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไปของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโดยได้คะแนนเสียงในสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐเซิร์ฟไปเกือบ 39% พร้อมกันนี้นายโดดิกได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองที่แข็งกล้าวว่าจะผลักดันการแยกเซิร์ฟออกมาเป็นประเทศอิสระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันการแต่งตั้งนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เพิ่งเข้าทำงานเมื่อเดือนสิงหาคมให้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลพิเศษด้านนโยบายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประจำทำเนียบขาวซึ่งจะมีภารกิจเร่งด่วนในการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงจาก AI ให้เสร็จสิ้นภายใน4เดือนถือเป็นบุคคลหนึ่งที่สนับสนุนนโยบาย AI ของทรัมป์นายแฟรงค์สตราด้ายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐซึ่งจะมีผลสิ้นเดือนนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการประหารชีวิตคริสตาพายนักโทษหญิงที่ถูกตัดสินมีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดสารพิษเข้าร่างกายเกิดความล้มเหลวถึง2โดสทำให้เธอหมดสติและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนถึงเวลานี้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งตรวจสอบเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐหลายแห่งพร้อมกับชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเร่ง

0: ด่วนในการรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากไซเบอร์ซึ่งก็มีความกังวลจากคณะกรรมาธิการบริหารการเงินของเกาหลีใต้ด้วยว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจพัฒนาตนเองในการนำ AI มาใช้ซึ่งจะทำให้การป้องกันยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนหรือที่เรียกว่าพันไส้กรอกได้จัดกิจกรรมปารีสซอสเซจวอล์กขึ้นบนถนนชองเซลิเซ่ในกรุงปารีสโดยถือโอกาสเนื่องในวันสัตว์โลกจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่7เพื่อระดมทุนสำหรับนำไปใช้ในการช่วยเหลือสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนที่ถูกทอดทิ้งถือเป็นงานพบปะสังสรรค์ของผู้เลี้ยงที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย
1: นอกชายฝั่งรัฐทมินาดูทางใต้ของอินเดียมีหมู่เกาะเล็กๆที่มีขนาดหดตัวลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเกาะค่อยๆจมลงทะเลนะคะแต่ว่าที่นั่นก็มีโครงการฟื้นฟูที่ดูเหมือนจะป้องกันแผ่นดินอย่างได้ผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: โครงการปักสมอโคลงหญ้าทะเลกำลังดำเนินอยู่บริเวณพื้นมหาสมุทรรอบๆเกาะกิริยาชลีเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งรัฐทมินาดูทางตอนใต้ของอินเดียนี่คือปฏิบัติการกู้ชีพพื้นดินและแนวป้องกันทางธรรมชาติด้วยแนวปะการังเทียมปลูกถ่ายปะการังและการสร้างทุ่งหญ้าทะเลเพื่อชะลอการกัดเซาะและปกป้องแผ่นดินจากคลื่นยักษ์เกาะกิริยาชลีเป็นหนึ่งใน21เกาะที่ทอดตัวเรียงและยึดโยงกันในอ่าวมันนาแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเกาะแห่งนี้สูญเสียผืนดินไปแล้วกว่า 80% จากพื้นที่130ไร่ในปี2512เหลือไม่ถึง20ไร่ในปัจจุบันและอาจอันตรธานหายไปอย่างสิ้นเชิงภายใน10ปีหากไม่มีการยับยั้งความสำคัญของระบบนิเวศที่นี่คือการเป็นปราการทางทะเลดังเช่นเหตุการณ์สึนามิปี2547ที่ปะการังและหญ้าทะเลช่วยดูดซับแรงกระแทกช่วยลดความสูญเสียไม่ให้ขยายวงกว้างหลายทศวรรษที่ผ่านมาระบบนิเวศรอบเกาะถูกซ้ำเติมด้วยน้ำมือมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งการทำเหมืองปะการังในอดีตมลพิษประมงเกินขนาดและปะการังป้อขาวส่งผลให้พื้นที่แนวปะการังรอบเกาะกริยาชลีลดลงจาก 3,100 ไร่ในปี2548เหลือเพียง 1,230 ไร่ดังนั้นทางการท้องถิ่นจึงได้ผุดโครงการฟื้นฟูมูลค่า 4,800,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว160ล้านบาทซึ่งจะดำเนินการทั้งการติดตั้งปะการังเทียมปูนซีเมนต์หนักหลายตันจำนวน 8,500 ชิ้นเพื่อหักเหแรงคลื่นและเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะให้ปะการังใหม่การปลูกถ่ายปะการังและฟื้นฟูทุ่งหญ้าทะเลเพื่อดักตะกอนดินและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและโครงการนี้ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถทำนาเกลือได้แม้ต้องเผชิญกับบททดสอบใหญ่อย่างปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวรุนแรงแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าค้นหาปะการังสายพันธุ์ทนความร้อนตามธรรมชาติเพื่อหวังให้พวกมันปรับตัวและอยู่รอดเป็นแนวปะการังแห่งอนาคตโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเกาะวานที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งการติดตั้งปะการังเทียมกว่า 10,000 ชิ้นสามารถกู้คืนผืนดินที่จมหายไปให้กลับคืนมาได้บางส่วนและที่เกาะซิงเกิลปะการังที่ปลูกถ่ายใหม่สามารถทนต่อการฟอกขาวได้ดีกว่าปะการังกลุ่มเก่าถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าปราการมนุษย์สร้างขึ้นนี้สามารถต่อลมหายใจให้ธรรมชาติและหล่อเลี้ยงปากท้องของชุมชนชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน
2: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
4: ก็มีฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเหลือ10คนนะแต่ว่าสู้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียจนถึงดวลจุดโทษตัดสินกันเลย
3: ค่ะแต่ว่าเป็นอินโดนีเซียนะคะที่แม่นจุดโทษกว่านะคะภายใต้แรงกดดันเพราะว่ากองเชียร์ในสนามที่อินโดนีเซียเนี่ยเกือบ 70,000 คนเต็มสนามค่ะ
2: ครับ
5: เสียดายแต่ก็ชื่นชม
3: ใช่ค่ะ
5: เชิญค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ข่าววิลาวันนี้เริ่มที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ย11คนแรกไม่มีนักเตะที่เกิดในอินโดนีเซียเลย
3: ตัวขาวๆหน้าลูกครึ่งตาน้ำข้าวทั้งนั้นนะคะ
4: มีเกิดที่เนเธอร์แลนด์8คนน่ะ
3: ไปแล้ว
4: ค่ะมีนักเตะที่เล่นในอังกฤษระดับแชมเปี้ยนชิพด้วย
3: ค่ะมีออสเตรเลีย1คนมีสหรัฐอเมริกาอีก1คนมีที่มาโตที่ไทยอีก1คนด้วยนะคะ
4: ของไทยอันดับ94ของโลกนะครับส่วนอินโดนีเซียอันดับที่118ของโลกจุดเปลี่ยนสำคัญช่วงท้ายเกมนาที81นะครับช่วงครึ่งหลังนิโคลัสมิเคลสัน โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงเหลือ10คนและจังหวะต่อเนื่องนะครับจังหวะฟรีคิกเนี่ยเป็นดีนเจมยิงฟรีคิกแฉลบนักเตะไทยเข้าไปทำให้อินโดนีเซียนํา 1-0 แต่ว่า10คนของเรามาตีเสมอได
3: ้ถูกต้องนาทีที่87ค่ะเป็นจังหวะที่เสกสรรราตรีนะคะเปิดไปให้อิกลาสันหล่นค่ะยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะคะ
4: ครับแล้วช่วงต่อเวลาพิเศษกลายเป็นไทยที่แซงนํา 2-1 นะครับนี่จังหวะขึ้นนำ 2-1 จ่ายให้ทางพิรณฉ่ำรัศมีตัวสำรองนะครับยิงเข้าไปคนจ่ายเป็นอนันต์ยอดสังวาลแต่ว่าจะจบอยู่แล้วนาที116อินโดนีเซียมาตีเสมอได้นะครับจังหวะที่สดานนท์ปัดบอลมาเข้าทางเอลคานเบกกอตยิงให้อินโดนีเซียตีเสมอเป็น 2-2 ต้องตัดสินด้วยการดูจุดโทษ
3: ค่ะก็สำหรับการโดนจุดโทษนะคะเป็นอินโดนีเซียที่แม่นกว่าอย่างที่บอกไปนะคะยิงเข้าไปทั้งหมด4คนส่วนไทยยิงเข้า2คนนะคะก็สกอร์รวมนะคะเป็นอินโดนีเซียที่สุดท้ายชนะไป6ประตูต่อ4อินโดนีเซียก็คว้าแชมป์สมใจนะคะเพราะว่าเขาดูมุ่งมั่นกับถ้วยใบนี้มากนะคือเขาเน้นเลยนะคะ
4: เราเสียเปรียบตัวผู้เล่นสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวเจอกันใหม
3: ่
4: เอเชียนคัพ
3: ค่ะ
4: ต้นปีหน้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
3: ค่ะของจริงนะคะนี่อยู่ในกลุ่ม F ด้วยกันนะคะก็กลุ่ม F ในเอเชียนคัพนี่ก็จะมีญี่ปุ่นมีกาตาร์มีไทยมีอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวไปล้างตานั้น
4: ก็ทีมชาติไทยจบรายการนี้นะครับได้รองแชมป์ได้เงินไปประมาณ16,500,000 บาท
3: ค่ะก็นับตั้งแต่การได้เข้าร่วมการแข่งขันชนะในรอบแบ่งกลุ่มมา2นัดแล้วก็การคว้ารองแชมป์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีประธานฟีฟ่าอินฟานติโน่เข้าไปชมเกมด้วย
4: ครับก็อินโดนีเซียก็ผลงานดีแหละ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงบังคลาเทศไป9ลูกอ
3: ่ะค่ะ
4: 92
3: โอเคนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะพอมันไปจนถึงการดวลจุดโทษเนี่ยคือสมาธิสติแล้วก็สภาพจิตใจก็สำคัญมากๆนะคะแล้วกองเชียร์ในสนามอินโดนีเซียนี่ต้องบอกว่าล้นหลาม
4: เกือบแสน
3: ใช่ค่ะเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็มีการแห่แชมป์กันด้วยนะคะฉลองกันเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะแสดงความยินดีด้วยกับแชมป์อาเซียนฟีฟ่าครับครั้งแรกนะคะ
4: แล้
3: วจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องลุ้นกันนะคะ
4: รายการเนี้ยก็ได้ข้อดีก็คือเรื่องของคะแนนสะสมในการชนะ
3: สอง
4: นัดแต้มจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นรายการที่รับรองโดยทางฟีฟ่า
3: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเอเชียนคัพเนี่ยคะแนนฟีฟ่าจะเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวล้างตากันให้ได้แต่ก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนคัพเนี่ยไทยก็จะมีโปรแกรมต่อไปก็คือคิงส์คัพนะคะก็จะเตะช่วงเดือนพฤศจิกายน9-17นะคะก็มีทีมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยก็จะมีโอมานบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานที่รอมาเล่นกับเรานะคะ
4: ครับก็จะไปเตะกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับช่วงพฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้าไปดูฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยนัดแรกชนะปูตานไป 4-0 เลยนี่เป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงนะครับเป็นกลุ่ม F นัดแรกเจอกับปูตานแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียม
3: ค่ะเกมนี้นะคะโค้ชวิมธิดารัตน์วิวาสุขุนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกแกนหลักค่ะกวินธิดามีมิกคิรานะคะแล้วก็มีกนกพรด้วย
4: ครับไทยขึ้นนำนาที19นะครับจังหวะบอลมาเข้าทางกวินธิดากี่ขุนทศจังหวะยิงแล้วเนี่ยตามซ้ำจ่อหน้าประตูเข้าไปเรานำเร็วนะครับตั้งแต่ประมาณ20นาทีแรกแล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นจันทิมายะอือหม่งเข้าไปจบครึ่งแรกเรานำ 2-0 ละ
3: ค่ะแล้วก็ครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่89นะคะทิติรัตน์สำโรงค่ะมายิงด้วยเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษนะคะบอลเข้าไม่หนักมากแต่ว่าก็เป็นประตูที่ทำให้ไทยนะคะออกนำ3ประตูต่อ0ค่ะ
4: ครับและลูก4มาช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นพรณพัฒน์พลับใหญ่ที่ยิงจังหวะสุดท้ายเข้าไปให้ไทยชนะภูฏานไป 4-0
3: ค่ะ
4: ก็ประเดิมเก็บ3คะแนนได้
3: ใช่นะคะส่วนผลอีกกลุ่มนะคะอีกในคู่เดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเลบานอนนะคะเอาชนะมาเก๊าไป6ประตูต่อ0ค่ะโปรแกรมนัดต่อไปนะคะเดี๋ยวทีมชาติไทยชุด U17 ปีชุดนี้จะเจอกับมาเก๊านะคะก็แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเตะอีกทีนึงก็คือวันที่8ตุลาคมเวลา19นาฬิกานะคะก็ในกลุ่มนี้นะคะเป็นสาวไทยที่รั้งอันดับที่2นะคะเพราะว่าทางเลบานอนเนี่ยเอาชนะมาเก๊าได้มากกว่า6ประตูต่อ0ค่ะ
4: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสใช้เวลา13นาทีสุดท้ายนะครับยิง4ประตูรวดแซงชนะเบลเยียมไป 4-1 นี่เป็นเนชั่นลีกลีกเอกลุ่มที่1นัดที่4นะครับ ทีมชาติฝรั่งเศสทีมนำที่มี7คะแนนก็มีนักเตะอย่างอุสมันเดเบเล่แบรดลีย์บาโคล่าเล่นที่บ้านที่สตาร์เดอร์ฟรองเจอกับเบลเยียมอันดับ2ที่มีอยู่6คะแนน
3: ค่ะเหมือนโดนลูกคมไปก่อนนะคะเพราะว่านาทีที่35เนี่ยโดดี้ลูเกบาเกโอทำประตูให้เบลเยียมขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยโค้ชอย่างซินาดีนซีดานนะคะแก้เกมได้เด็ดขาดมากๆค่ะส่งตัวสำรองเดซิเรตยูเอรายันแชกีไมเคิลโอลิเซ่3คนนี้ช่วยกันยิงประตูนะคะโดยเฉพาะไมเคิลโอลิเซ่นี่ทำ2ประตูเลยนะคะ
4: นะครับดูเอเนี่ยยิงนาที77นะครับรายันแชกีนาที81โอลิเซ่เนี่ยมีส่วนกับประตูของการทำประตูของฝรั่งเศส17ประตูนะครับใน16นัดหลังที่เขาลงสนาม
3: ค่ะก็ยอดมากนัดนี้ยิง2จ่ายอีก1นะคะยิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะคะก็เป็นฝรั่งเศสค่ะที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1นะคะทำสถิติไม่แพ้ทีมใดเลยเตะ4นัดชนะ3เสมอ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนก็รั้งจ่าฝูงต่อไปนะคะ
4: ยังร้อนแรงนะครับซีดานยังไร้พ่าย
3: ใช่
4: ในการคุมทีมชาติฝรั่งเศส
3: ค่ะ
4: นะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอิตาลีของโรเบโต้มันชินีเอาชนะตุรกีไปได้ 3-1 นะนะครับก็อิตาลีตอนนี้อยู่อันดับ2ของกลุ่มอยู
3: ่ค่ะก็ถือว่าเป็นการย้ำแค้นนะคะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็เอาชนะไปได้เหมือนกันนะคะก็มาดูตารางคะแนนสำหรับกลุ่ม1นี้นะคะฝรั่งเศสนำเป็นจ่าฝูงค่ะมี10คะแนนตามมาด้วยอิตาลีมี7คะแนนเบลเยียมมี6คะแนนตุรกียังไม่มีคะแนนนะคะก็จ่อที่มีโอกาสสูงที่ตกชั้นไปเล่นลีกบีในฤดูกาลหน้านะคะขณะที่อิตาลีกับเบลเยียมยังคงลุ้นอันดับที่2กันได้อยู่นะคะ
4: ครับแล้วก็นัดต่อไปของเนชั่นลีกจะเตะกันช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ13พฤศจิกายนเดี๋ยวมีตุรกีเจอกับเบลเยียมแล้วก็อิตาลีเจอกับฝรั่งเศสเกมแรกคู่นี้เจอกันที่บ้านของฝรั่งเศสเสมอกันไป 1-1
3: ใช่นะคะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติอังกฤษที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแฮร์รี่เคนกัปตันทีมนะคะมีลุ้นทาบสถิตินะคะลงเล่นให้ทีมชาติมากที่สุด125นัด
4: คืนนี้เจอกับเช็ก 01:45 นาทีนะครับตอนนี้ลงสนามไป124นัดถ้าคืนนี้ได้ลงสนามนะครับจะเป็น125นัดสถิติเท่ากับปีเตอร์ชิลตันที่ทำไว้ตั้งแต่ปี1990นู่นเลย
3: โอ้แต่ว่าเกินแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ยังมีอีกหนึ่งนัดนะคะสำหรับทีมชาติอังกฤษแต่คืนนี้เดี๋ยวเจอกับเช็กก่อนนะคะซึ่งโค้ชโทมัสทูเคิลค่ะก็นำทีมฝึกซ้อมนะคะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เทนนิ่งกราวในกรุงลอนดอนนะคะก็จะมีเนี่ยนำโดยแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลิโกรูอิสแล้วก็จอร์แดนพิกฟอร์ดนะคะซ้อมในการเจอกับเช็กนะ
4: ก็แฮร์รี่เคนนอกจากกำลังจะเป็นเจ้าของสถิติที่ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันนะครับที่นำโดดๆก็คือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษตอนนี้ยิงไป89ประตูนะครับคือสถิตินี้น่าจะอยู่อีกนานอ
3: ่ะ
4: เพราะนำอันดับ2เวนรูนี่อยู่36ประตูอ
3: ่ะ
4: ครับดูนี่ยิงให้ทีมชาติอังกฤษไป53ประตู
3: นะคะก็โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เอาชนะโครเอเชียมา7ประตูต่อ0เนี่ยแฮร์รี่เคนก็ทำ2ประตูด้วยนะคะ
4: คือเป็นคนที่ถูกชะโลกกับทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนเขาเล่นเกมแรกให้กับทีมชาติอังกฤษช่วงมีนาคมปี2015ตอนนั้นเจอลิทัวเนียชนะไป 4-0 เขาลงสนามมา79วินาทีทำประตูแรกให้กับทีมชาติอังกฤษได
3: ้อ่ะนะคะก็แต่ว่าไม่ถูกโฉลกกับทีมในสโมสรอังกฤษไม่ได้แชมป์นะคะอ่ะก็สำหรับอังกฤษนะคะความพร้อมเนี่ยก็จะไม่มีอัชลีย์คอนซ่ากองหลังของอาร์เซนอลรวมถึงอเล็กซ์สกอตกองกลางของบอนมัธที่ถอนตัวเพราะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะสถานการณ์ในกลุ่มนี้ค่ะเป็นสเปนทีมนำที่ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มตามมาด้วยอังกฤษมี6คะแนนนะคะโครเอเชียมี3คะแนนแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนี่ยังไม่มีคะแนนนะคะโปรแกรมคืนนี้นอกเหนือจากอังกฤษกับเช็กแล้วก็จะมีโครเอเชียอีกคู่หนึ่งที่จะต้อนรับทีมชาติสเปนค่ะ
4: ก็แฮร์รี่เคนเนี่ยสถิติทำแฮตทริกในนามทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด5ครั้งนะครับและสถิติการลงสนามเนี่ยถ้าแฮร์รี่เคนลงเป็นตัวจริงเปอร์เซ็นต์ชนะของอังกฤษจะอยู่ที่ 66%ถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวลุ้นบอลลงดอร์ด้วย
3: ใช่นะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะคว้ารางวัลเหมือนกันนะคะเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนนะคะ
4: นะครับจากฟุตบอลไปดูเทนนิสนะครับกับการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นดานิลเมดเวเดฟถูกปรับแพ้หลังจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัศจรรย์ครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศรายการไชน่าโอเพ่นนะครับเมดเวเดฟเจอกับโนวัคโยโควิชเซตแรกเนี่ยโยโควิชชนะไปก่อน 7-5 เหตุการณ์มาเกิดขึ้นในช่วงเซตที่2นะครับโยโควิชนำอยู่ 5-3 แล้วจังหวะที่เจ้าตัวเหมือนกับโมโหอ่
3: ะ
4: คุณเมดเวเดฟเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเขาพยายามปรับตัวอยู่นะนะครับแล้วจังหวะตีลูกเทนนิส ไปโดนแฟนเทนนิสที่อยู่บนอัฒจันทร์นะครับโดนบริเวณใบหน้าเลยนะ
3: โอ้แล้วคือแบบแฟนเทนนิสคนนั้นนะคะถึงกับแบบต้องเอามือกุมหน้าด้วยความเจ็บปวดเลยนะคะ
4: ครับอันนี้
3: จะโดนเต็มแรงเลยอะค่ะ
4: ใช่คือโดนผู้ชมโดนบอลบอยก
3: ็
4: คือถูกปรับแพ้หมดนะครับเป็นข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงคือปกติเนี่ยจะโดนปรับแพ้ถ้าเป็นกรณีแสดงท่าทางไม่เหมาะสมเกี่ยวกราดหรือว่าทุบไม้ตัวเองเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะเตือน3ครั้งถ้าครั้งที่4ยังทำอีกจะโดนปรับแพ้แต่อันเนี้ยโดนปรับแพ้เลย
3: นะคะแล้วก็จริงๆเป็นจังหวะที่ยอร์ควิชเนี่ยได้เซตแรกไปก่อนด้วยแล้วเซตที่2เนี่ยเขาก็ตามอยู่3ต่อ5เกมนะคะน่าจะหงุดหงิดตัวเองเป็นลูกกระดอนมาจากยอร์ควิชตีอัดกำแพงด้วยนะคะ
4: ยอร์ควิชเองก็เห็นใจเมดเวเดฟนะครับเพราะว่าตัวก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาด้วยตอนแข่งขัน US Open ปี2020นะครับตอนนั้นก็ถูกปรับแพ้เหมือนกันแต่อันนี้โดนแรงอ
3: ่
4: ะ
3: แต่จริงอาจจะไม่ได้เจตนาหรือเปล่านะคะ
4: คือเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ได้เจตนาจะตีให้โดนผู้ชมนะครับคืออารมณ์เสียยอมรับว่าผิด
3: ใช่ใช่
4: เขาพยายามที่จะตอนนี้พยายามติดต่อโดยตรงที่จะไปขอโทษนะครับแล้วก็ขอให้อาการบาดเจ็บไม่หนักหนาเดี๋ยวเขาจะไปขอโทษด้วยตัวเองด้วย
3: นะคะก็น่าจะสำนึกผิดนะคะแต่ว่ายังดีเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคนที่โดนลูกเทนนิสเนี่ยเขาก็ยังแบบเดินได้แต่ว่าเอามือปิดหน้าไว้
4: แล้วโดนปรับแพ้แบบนี้เนี่ยก
3: ็
4: จะเสียคะแนนสะสมเสียแต้มไปด้วยนะครับเงินรางวัลรายการนี้ก็จะไม่ได้นะครับก็ถือว่าต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำไป
3: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนละกันนะคะเพราะว่าคือผลที่ตามมามันก็เสียหายสำหรับนักกีฬาเองพอสมควรนะคะก็ทำให้ยอร์ควิชนะคะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเลยนะคะจะไปพบกับอลิซ โดมิโนจากออสเตรเลียมือ9ของโลกต่อไปค่ะ
4: ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับรายการ Japan Open แข่งกันที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าจากสเปนมือ1ของรายการช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีนะครับได้แชมป์ล่าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ที่กาตาร์เมื่อวานนี้เจอกับทางเจ้าเม่มูน่าจากสเปนเซตแรกเนี่ยอาการเริ่มออกที่แพ้ไป5ต่อ7เพราะจริงๆเนี่ยทางอัลคาราซนำอยู่5ต่อ3แล้วต้องออกมาเสิร์ฟปิดเซตเขามีปัญหากับเกมเสิร์ฟของตัวเองเสีย16แต้มรวดเลยส
3: ุ
4: ดท้ายโดนแซงนะครับแพ้ไปก่อนเซตแรก5ต่อ7แต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาคืนฟอร์มได้ชนะไป6ต่อ3แล้วก็6ต่อ1
3: ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะไปพบกับยูรีเลเฮกกาจากสาธารณรัฐเช็กนะคะก็อย่างที่บอกว่ากราสเนี่ยหายเจ็บไปสักพักนึงนะคะแล้วก็พอกลับมาเล่นเนี่ยเหมือนฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทาง
4: ตอนนี้มาทรงผมยาวใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ไม่ช่วงนึงก็สกินเฮดนะ
3: ใช่ใช่เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกนะคะก็ฟอร์มร้อนแรงก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บนะคะ
4: ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสหญิงไชน่าโอเพ่นนะครับทางเจิ้นฉินเหวินนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายได
3: ้ค่ะสำหรับรอบ32คนสุดท้ายนะคะเจิ้งฉินเหวินเนี่ยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมปารีส2024พบกับมารีบุสโควาจากสาธารณรัฐเช็กนะคะมือวางอันดับ18ของรายการแมตช์นี้แฟนๆกีฬาเจ้าถิ่นก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเจิ้งฉินเหวินนะคะสามารถเอาชนะไปได้3เซตเลย2ต่อ1เซตนะคะด้วยคะแนน7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ3 4ต่อ6แล้วก็7ต่อ5เล่นกันสูสีนะคะใช้เวลา2ชั่วโมง54นาทีก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
4: ส่วนคู่ต่อมานะครับรอบ32คนสุดท้ายโคโก้กอล์ฟจากสหรัฐอเมริกานะครับมือ3ของรายการเจอกับซุนซินรานวัย16ปีเป็นนักเทนนิสจีนเจ้าถิ่นเกมนี้เป็นกอล์ฟนะครับชนะไป7ต่อ5แล้วก็6ต่อ1แต่ว่าในช่วงการแข่งขันมีแต้มที่อาจจะมีปัญหากันนิดนึงนะครับแล้วหลังจบเกมเนี่ยทางโคโก้กอล์ฟมีการโพสต์ในโซเชียลนะครับว่าหลังจากชนะเกมนี้แล้วมีข้อความเหยียดเชื้อชาติมาทางเจ้าตัวเยอะมากนะครับก็เลยโพสต์ฟ้องเลยฟ้องเลย
3: ต้องมาดูนะคะทีนี้มาดูควันหลงเอเชียนเกมกันบ้างค่ะก็มีบรรยากาศการต้อนรับทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายนะคะที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นถึงเมืองไทยอย่างชื่นมื่นค่ะ
4: เมื่อวานนี้ก็มียูจิสุเรือใบวินเซิร์ฟเซปักตะกร้อนะครับที่เดินทางกลับมา
3: ก็เซตนี้นะคะน่าจะร่วมพิธีปิดการแข่งขันนะคะแล้วก็เดินทางมานะคะไปดูกันที่นักกีฬายูจิสุทีมชาติไทยก่อนค่ะก็กลับถึงประเทศไทยหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะไฮไลท์อยู่ที่เหรียญทองของปุ๊กอรภาเสนาธรรมในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะคะซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของยูจิสุนะคะนับตั้งแต่บรรจุกีฬาชนิดนี้ในเอเชียนเกมมาเมื่อปี2018นอกจากนี้ยังเพิ่ม าอีก2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะคะมีนุชนาถสิงห์ฉลาดรุ่นไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณนะคะนายกสมาคมกีฬายูยิสุแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เห็นผลแล้วเพราะว่าเราได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงกลับมาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
6: ผมว่าวันนี้ก็การันตีแล้วว่าเหรียญทองประวัติศาสตร์เราต้องขอบคุณนักกีฬาทีมงานผู้ปกครองอยากผู้ใหญ่เล็งเห็นนะครับในสมาคมกีฬาที่อาจจะยังไม่เยอะบรรจุในโอลิมปิกแต่วันนี้เนชั่นเกมก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าหลายๆกีฬาก็ประสบความสำเร็จวันนี้อยากให้มองว่าเราจะทำยังไงให้เอเชียนเกมต่อไปเรารักษาผลงานได้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดกีฬาอายุสูงครับเหรียญทองสวีเดนเซียมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็8เหรียญทองเป็นของ UAE 5ซาอุ2แล้วก็ประเทศไทย1มีแค่3ประเทศที่ได้เหรียญทองครับผม
4: ส่วนทีมตะกร้อไทยของเรานะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แม้จะพลาดเหรียญทองในทีมชุดชายเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีแต่ว่าได้เหรียญทองในทีมเดี่ยวชายและก็ทีมชุดหญิงส่วนอีก2เหรียญเงินนะครับได้จากทีมชุดชายและก็ทีม4คนหญิงซึ่งทางโค้ชปุ้ยร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นในการทำหน้าที่โค้ชครั้งแรกนะครับแม้ว่าจะพลาดแชมป์ทีมชุดชายแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว
7: ครับสำหรับบทบาทของผมในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้พาน้องๆนะครับไปแข่งขันในเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับก็เทียบกับตอนนักกีฬาก็ยากกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนเป็นนักกีฬาเราก็มีหน้าที่แค่ซ้อมแล้วก็แข่งขันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นโค้ชเราก็ต้องทำหน้าที่คุมทีมอยู่ข้างสนามแล้วก็ช่วยบอกช่วยแนะนำน้องๆนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของการเป็นรับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้รับอีกบทบาทหนึ่งนะครับก็ถือว่าท้าทายเลยทีเดียวครับผม
3: นะคะเช่นเดียวกับทัพเรือใบทีมชาติไทยนะคะผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากโซเฟียแกลมอนโกเมอรี่นะคะประเภทดิงกี้หญิง ILCA 6แล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทเยาวชนนะคะ ILCA 4นะคะแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากปิติภูมิเจริญผลรวมถึงกรการศักดิ์ศรีกลมด้วยนะคะในประเภทเรือ240เยาวชนคู่ผสมด้วยนะคะก็สร้างความชื่นใจนะคะ
4: ปิดท้ายที่วินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะครับผลงาน2เหรียญทองแดงจากวิลเลียมแมคคิลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับประเภท IQ ฟอยชายรุ่นทั่วไปแล้วก็ชนัทการเจริญสุขน้องเค้กนะครับดาวรุ่งวัย16ปีประเภท IQ ฟอยหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับก็ได้เหรียญติดมือกลับมา
3: ถูกต้องนะคะต่อเนื่องกันที่เรื่องของน้องเค้กนี่แหละค่ะชนัทการเจริญสุขนะคะนามสกุลอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าเธอคือทายาทของนักกีฬาวินเซิร์ฟไทยนะคะ อย่างโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ชื่อนี้เราคุ้นกันดีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่ไปถึงโอลิมปิกมาแล้วนะคะ
4: โอลิมปิกมาแล้วนะครับก็น้องเค้กชนัทการอายุ16ปีนะครับลงแข่งประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงเรือหมายเลข3เนี่ยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่20ในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับซึ่งเค้กชนัทการเองก็เป็นลูกสาวของโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ตอนนี้อายุ38ปีแล้วก็รับใช้ทีมชาติมาหลายปีแล้ว
3: ถูกต้องนะคะคือโค้ชโอ๊ตเนี่ยผลงานของคุณพ่อเนี่ยยอดเยี่ยมเพราะว่าคว้าเหรียญเงินวินเซิร์ฟประเภท RSX ชายในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมาได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่อินชอนก็คว้ามาได้ด้วยนะคะก็น้องเค้กเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าภูมิใจกับเหรียญที่ได้มานี้มากๆนะคะเพราะว่าตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเหรียญเอเชียนเกมทุ่มเทมากๆนะคะขอมอบเหรียญนี้ให้ตัวเองแล้วก็ให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าคุณพ่อเป็นโค้ชให้นะคะอยากจะบอกพ่อว่าขอบคุณมากๆที่ผลักดันลูกสาวมาจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นฮีโร่ของน้องเค้กด้วยค่ะ
8: รู้สึกอะไรกับพ่อคะ
9: อยากพ่อว่าขอบคุณมากค่ะที่ผลักดันหนูมาจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะไอดอลของหนูนะคะก็คือพ่อของหนูเองค่ะพ่อหนูก็ได้ไปทั้งซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกค่ะ
3: นะคะก็มีคุณพ่อเป็นไอดอลนะคะสำหรับผลงานของคุณพ่อนะคะโค้ชออสณัฐพงษ์โพนพรัตน์อย่างที่บอกว่าได้ทั้งเหรียญทอง4เกม2007ได้ทั้งเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2014ที่อินชอนแล้วก็ครั้งที่แล้วที่หางโจนะคะรวมถึงเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยค่ะ
4: ครับ ไปดูการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่ฮาวายกันบ้างนะครับซ
3: ึ่
4: งโปรจีโน่อัตยาธิติกุลได้แชมป์รายการนี้ไปนี่เป็นรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพแข่งที่ฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
3: ค่ะก็วันสุดท้ายนี่อินายุนโปรเกาหลีใต้ออกสตาร์ทเป็นอันดับที่2ช่วง9หลุมแรกนี่เธอโชว์วงสวิงร้อนแรงนะคะทำไปถึง5เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้ในหลุมที่16เนี่ยเธอขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมนะคะมี19อันเดอร์พาร์มีโอกาส

0: ลุ้นแชมป์เหมือนกันแต่ไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุม17จบวันเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์รวม4วันเนี่ยมี18อันเดอร์พาร์ทำให้เธอจบอันดับที่2นะคะขณะที่โปรจิโน่อัจฉยาทิติกุลนะคะของไทยผู้นำ3วันแรกไปพลาดตีตกน้ำในหลุมที่16ออกดับเบิลโบกี้ไปนะคะเหลือ19อันเดอร์พาร์ไปเท่ากับอันดับที่2นะคะแต่ว่าก็แก้ตัวคืนฟอร์มมาเก็บ2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายก็เลยจบ4วันนะคะมี21อันเดอร์พาร์โปรจิโน่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองค่ะ
1: ครับรับเงินไป15ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ในปีนี้แล้วก็เป็นแชมป์รายการที่11ในการเล่น LPGA ทัวร์ของตัวเธอด้วยส่วนผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆนะครับโปรเหมียวปาจารีอนันต์นฤการ12อันเดอร์พาได้อันดับ13ร่วมโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ3อันเดอร์พาได้อันดับ60ร่วมโปรแพรวครับชนะตีวรรณแสนสกอร์1อันเดอร์พาได้อันดับ67ร่วมไป
0: ก็ปีนี้นะคะนอกเหนือจากรายการลอตเต้เนี่ยโปรจิโน่ได้ Honda LPGA ที่บ้านเรามีมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นแล้วก็ The Standard Portland Classic แล้วก็แชมป์ล่าสุดนะคะปีนี้นี่4แชมป์แล้วเทิร์นโปรเมื่อปี2022ตอนนี้คว้าไป11รายการแล้วนะคะ
1: ครับไปที่กอล์ฟ PGA ทัวร์กันบ้างนะครับซึ่งก็แข่งกันที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นที่คว้าแชมป์ไปรายการ Bank of Utah Championship แข่งที่สนามกอล์ฟ Black Desert Resort Golf Club ที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
0: ค่ะก็เทรสโครนะคะโปรชาวอเมริกันมือ261ของโลกหวดทำ1อีเกิล5เบอร์ดี้แต่ว่าไปเสียคืน2โบกี้จบ18หลุมเพิ่ม5อันเดอร์พารวม4วัน23อันเดอร์พาเท่ากันกับดาวิดฟอร์ดเพื่อนร่วมชาติค่ะที่ทำไปถึง7เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้ด้วยนะคะก็จบอันดับ3ร่วมกันขณะที่ดักกิมโปรชาวอเมริกันอีกคนนะคะหวดทำ5เบอร์ดี้เสียคืน3โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พารวม4วันทำไป24อันเดอร์พาคว้าอันดับที่2ค่ะ
1: ครับแชมป์รายการนี้เป็นของออสตินสมุชมานอีก1โปรชาวอเมริกันนะครับมือ121ของโลกวันสุดท้ายทำ6เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้1ดับเบิลโบกี้จบวันเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์รวม4วัน26อันเดอร์พาร์นะครับคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรับเงินไปประมาณ34ล้านบาทและเป็นการคว้าแชมป์ PGA รายการแรกของเจ้าตัวในการเล่นกอล์ฟอาชีพครบนัดที่100รวมทั้งอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่67ของโลกแล้วนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยก็จะได้สิทธิ์แข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์ทุกรายการแบบอัตโนมัติไปจนถึงปี2027
0: นะคะอาจารย์ก็ไปดูกันที่วงการหมัดมวยกันบ้างค่ะเพชรโกศลกฤษดานะคะแชมป์มวยสากลโลกชาวไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมเข็มขัด IBF ค่ะ
1: นี่เดินทางไปป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะ
0: ค่ะ
1: แชมป์ได้ชนะนักชกจากฟิลิปปินส์ชนะ TKO ด้วย
0: ค่ะนี่เพชรโกศลกฤษดาหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะคะเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยสากลอาชีพโลกของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF รุ่นไลฟ์ฟลายเวท108ปอนด์นะคะแล้วก็ภูมิโกศลเศษเทรนเนอร์คู่ใจเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับนำเข็มขัดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโชว์ด้วยบรรยากาศอบอุ่นค่ะ
1: ก็ไปป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะครับเจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์มาร์ควิซิเลสแล้วก็ชนะ TKO ไปได้นะครับก็เจ้าตัวเนี่ยอยู่ค่ายกฤษดาซึ่งเป็นค่ายมวยของญี่ปุ่นนะ
0: นะ
1: ครับก็เป็นค่ายมวยที่นอกจากจะเอานักชกไทยไปชกแล้วก็ดึงทีมงานสตาฟไปด้วยแล้วก็มีการเซ็นสัญญานักชกไทยไปอยู่กับค่ายในพันธมิตรด้วยหลายคนนะครับให้ไปบูมมวยสากลที่นั่น
0: ถูกต้องนะคะเพชรโกศลเปิดใจนะคะบอกว่าตั้งใจเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งไฟท์ที่สำคัญมากๆขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตนเองทั้งครอบครัวทีมงานดีใจที่สามารถนำเข็มขัดกลับมาฝากคนไทยได้อีกครั้งนะคะหลังจากนี้จะไปพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับมาคุยกับทีมงานว่าเป้าหมายต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่อยากทำเหมือนเดิมก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็รักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ให้นานที่สุดค่ะ
1: ครับส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีคุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีครับ
0: หรือว่าพามินิสเตอร์ยุทธครับวอลเลย์บอลยู15นะคะประจำปีนี้ก็ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็มีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะรวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้ฝึกส อนแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมแถลงข่าวด้วยกันนะคะรายการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้แสดงความสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นสู่ระดับสากลจัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็สนามโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะคะ
1: ครับก็มีทั้งหมด20ทีมนะครับประเภททีมชาย9ทีมแล้วก็ประเภททีมหญิง11ทีมนะครับทีมชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดไปแข่งขันในระดับภาคนะครับส่วนรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์คัดเลือกนักกีฬาตัวเก่งเข้าร่วมทีมออลสตาร์รวมดาราด้วย
0: ใช่นะคะก็จัดการแข่งขันกันตั้งแต่ระดับเยาวชนยุวชนกันไปเลยนะคะ
1: เรียกกำลังบูมมากๆนะได้ไปโอลิมปิกเกมนะทีมหญิงเอเชียนเกมวอลเลย์บอลชายหาดก็ได้เหรียญทองอีก
0: ถูกต้องนะคะส่วนวอลเลย์บอลชายเนี่ยชิงแชมป์เอเชียจบอันดับ5ของเอเชียเอเชียนเกมก็ยังจบอันดับ5อีกนะคะตอนนี้เป็นปีทองของวอลเลย์บอลจริงๆ
2: ใช่ค่ะนี่ถ้าไม่ได้มาเป็นนักข่าวผู้ประกาศก็น่าจะไปเป็นนักวอลเลย์เหมือนกัน
0: เป็นมือตบหัวเสาค
2: ่ะใช่ค่ะสูง155นะได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพงานฉลอง81ปีวันกองทัพอินโดนีเซียที่จัดขึ้นที่กองบัญชาการทหารในกรุงจาการ์ตาในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตก็ได้ย้ำให้กองทัพพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามที่มีหลากหลายรูปแบบค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอๆกันนะคะในวันอังคารที่6ตุลาคม2569เสาร์มื้อนี้อยู่กับบาทภัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมครับติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ 8:00 นหลังเคารพธงชาติจนฮอด 9:00 นครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือเสียรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBTUBON นะครับหรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะคะ เห็นบนหน้าจอตอนนี้อาจสิงงว่าทีมาว่างนี่คืออย่างนะ
0: ครับ
1: เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพิ่นบอกว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์วิลเลจนะคะเป็นหมู่บ้านเกษตรคนรุ่นใหม่มื้อนี้เฮาก็จะได้เว้าจากับเพิ่นสดๆในรายการมาเว้ากันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานี่คืออีหยังแล้วที่ไปที่มาเป็นจังใดเดี๋ยวเฮามาเว้าจากันนะส่วนข่าวสารมื้อนี้นะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลงพื้นที่ค่ะไปเบิ่งกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปเบิ่งราชการในพื้นที่ต่างๆแล้วไปเบิ่งโครงการที่จังหวัดนครพนมแล้วก็อำเภอต่างๆในพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: นอกจากนี้ครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำในอีสานบ้านเฮาก็ต้องเกาะติดตามแต่ว่าข่าวดีล่าสุดทางอุบลราชธานีตอนนี้ก็น้ำลดลงประมาณนึงแล้วนะครับยกธงสีเขียวแล้วนะครับส่วนเรื่องของการเยียวยาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกะจิมีการเล่งซอยเลยพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นครพนมเปิดกิจกรรมอยู่ดีมีแหงสู่ผู้สู่คนส่งมอบความสุขและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมครับเพื่อพบปะประชาชนและเปิดกิจกรรมส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนโดยมีนายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณศาลาการประเรียนวัดศรีบุญเรื่องตำบลถาจำปาอำเภอถาอุเทนจังหวัดนครพนมครับ
1: โดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่นได้มีการมอบวิวแชร์ให้กับคนพิการจำนวน8รายและมีการมอบถุงยัง

0: ชีพให้กับครอบครัวเพราะบางจำนวน100รายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนยางบึงบูดนิทรรศการนะคะการสาธิตและกับผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ
1: จากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและกับมอบถุงยางชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงและกับคนพิการจำนวน2รายเพื่อซอยความซอยเหลือและกะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการซอยเหลือจากภาครัฐได้อย่างเหมาะสมครับ
0: นอกจากธนิกรจะไปมอบความสุขและไปเบิ่งนะคะลอยซอยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อนยังได้ปิดติดตามเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงนะคะของทางผอ.ช.ในการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่จังหวัดนครพนมค่ะท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปเบิ่งโครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อพบปะประชาชนติดตามผลการดำเนินงานและจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนโดยมีนายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมค่ะ
1: ทางนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กะรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.พร้อมกับรับฟังการสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: สำหรับโครงการบ้านมั่นคงนี่ค่ะเป็นโครงการในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและก็ที่ดินเฮ็ดกินให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยหมู่สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีบ้านพักนะคะที่มั่นคงและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้คณะเพิ่นก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีทั้งคนพิการและก็เด็กน้อยพร้อมกับการมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการซอยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน2รายค่ะ
1: นอกจากการซอยเหลือแล้วนะครับการส่งมอบขวัญกำลังใจกับสำคัญเช่นเดียวกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนมอบวิวแชร์ร่วมไปถึงถุงยังชีพพร้อมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนโดยมีนายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2นายชาญชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมในโอกาสนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กะได้มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่คนพิการจำนวน1รายเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนจำนวน100รายเพื่อเป็นการซอยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
0: จากอำเภอป่าปากนะคะไปต่อที่หน้าแก่กันแน่ค่ะไปเบิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะเพิ่นได้มีการไปเยี่ยมผู้สูงอายุและก็ส่งมอบสวัสดิการรวมถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะ นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลงพื้นที่ค่ะไปเยี่ยมบ้านทรงมอบสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี2569โดยมีนายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับนางมาดาพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2พร้อมกับนายชันชัยจำขออภัยค่ะนายชันชัยค่ำจำป่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมที่ตำบลค่ำผีอำเภอหน้าแกจังหวัดนครพนมโดยอากาศนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่นก็ได้เว้าจาสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้สูงอายุพร้อมให้กำลังใจครอบครัวและติดตามการได้รับความซอยเหลือจากทางภาครัฐเพื่อให้การดูแลประชาชนนี่นะคะเป็นไปยังทั่วถึงและก็เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที
1: ่มาเบิ่งเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในตอนนี้กันแน่นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเคหะลม9 33ระดับน้ำจุดวิกฤตลดลงอย่างมีนัยสำคัญบูรณาการกทม.กองทัพเร่งระบายเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยบุตรขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเสนาธิการทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9 33และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโพธิ์ลาดกระบังเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและการซอยเหลือประชาชนหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดครับระดับน้ำในจุดวิกฤตก็สามารถลดลงอย่างมีนัยสำคัญและก็เริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วครับ
0: นอกจากนี้คณะก็ได้ติดตามการเร่งระบายน้ำบริเวณคลองลำออตันซึ่งมีการนำระบบเร่งระบายน้ำหรือว่าทอสิ่งนะคะมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยจากการประเมินณจุดปฏิบัติภายใต้สภาวะที่บ่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มสามารถซอยให้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวนี้ลดลงได้ประมาณ10เซนติเมตรค่ะภายใน1ชั่วโมงซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ซอยเร่งขีดข่ายสถานการณ์ในจุดวิกฤตได้ดีเลย
1: สำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีหน่วยทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือจัดกำลังพลร่วมประมาณ200นายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานตามพื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบโดยประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเขตนะครับเพื่อดูแลซอยเหลือประชาชนสนับสนุนการสัญจรการระบายน้ำและภารกิจที่จำเป็นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนปัจจุบันเริ่มเห็นผลของการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระดับน้ำในจุดวิกฤตลดลงการเร่งระบายน้ำในจุดสำคัญระบบสาธารณูปโภคที่ทยอยกลับมาใช้งานได้ปกติและกับการเหตุงานรวมกันของหน่วยในพื้นที่ที่มีความเป็นระบบมากขึ้นขณะเดียวกันครับเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วพบปริมาณขยะและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการเร่งจัดการเพื่อบ่ให้กระทบต่อการระบายน้ำและก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนครับ
0: ไปเบิ่งทางโซนภาคอีสานบ้านเฮากันแน่ค่ะไปที่จังหวัดยะโสธรนะคะไปเบิ่งบรรยากาศร่วมประชุมนะคะติดตามสถานการณ์และการให้ความซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ค่ะนายขันชัยทันทิมาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมเทื่อนี้ค่ะโดยการประชุมเองท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ระดมขึ้น

0: เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและก็เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงการฉีดเป้านะคะพื้นที่เสี่ยงให้แม่นย่ำตรงจุดนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมธนาคารโลกที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าโดยจังหวัดยะโสธรต่ออีกนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและก็เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว4อำเภอ17ตำบล80หมู่บ้านนั่นก็คืออำเภอเลื่องนกท่าอำเภอเมืองอำเภอปะติวอำเภอค่ำเขื่อนแก้วซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่ไปเร่งระดมความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะ
1: และที่จังหวัดอุบลราชธานีครับติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนหัวหน้าลดระดับการระบายน้ำพร้อมยกธงเขียวสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับนางคณิษฐาแห่งถ้ำหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาวสมธิดาจักเกรงประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนางท่องใบอินวิเชียนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาหัวหน้าเขื่อนหัวหน้าสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและกะประเมินแนวโน้มระดับน้ำในพื้นที่จากการติดตามสถานการณ์นะครับกะพบว่าก่อนหน้านี้เขื่อนหัวหน้าได้มีการเปิดประตูระบายน้ำที่ระดับ2เมตร50เซนติเมตรปัจจุบันได้มีการปรับลดระดับลงเหลือ2เมตรพร้อมกับยกธงสีเขียวซึ่งก็เป็นสัญญาณแสดงว่าสถานการณ์น้ำอยู่ในระดับปกติการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการต่อระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมพร้อมและกะแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้ยังท่านท่วงทีซอยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลทางนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและกะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องครับ
0: เป็นข่าวสารในช่วงแรกกับอีสานเซานี่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาติดตามอีสานเซานี่ในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาติดตามอีสานเซาหนีกันต่อค่ะพาผู้ชมไปที่จังหวัดอำนาจเจริญไปเบิ่งการเดินนาบำบัดทุกบำรุงสุขเปิดใจกระแสไฟฟ้าบ้านหน่อยดอกหญ้า33ครัวเรือนให้มีไฟฟ้าใส่ยังทวนนาหลังจากถามมาเป็นเวลาดนค่ะที่บ้านเลขที่160หมู่ที่8บ้านหน่อยดอกหญ้าตำบลโพนทองอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานท่าน

0: ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนเขาร่วมในพิธีค่ะ
1: สืบเนื่องจากเมื่อวันทาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เขื่อนทีพอสวที่โรงเรียนบ้านพลทองซึ่งในเทื่อนั้นครับราษฎรบ้านหน่อยดอกงาจำนวน33ครัวเรือนได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนและกับความต้องการเร่งด่วนกรณีบ่มีกระแสไฟฟ้าใส่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับจึงได้มีการสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญเร่งดำเนินการสำรวจและก็ขออนุมัติงบประมาณขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าทันทีครับ
0: สำหรับการดำเนินโครงการนี้นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีเหตุการณ์ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงระยะทาง 2.5 วงจรกิโลเมตรติดตั้งหม้อแปลงขนาด30กิโลโวลต์แอมป์จำนวน2เครื่องระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 3.6 วงจรกิโลเมตรซึ่งใส่งบประมาณการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,468,898 บาทซึ่งซอยไหราษฎรในพื้นที่ค่ะหรือว่าพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคสั่นพื้นฐานได้ยังทั่วถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและก็เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงเป็นการสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องในพื้นที่ครับที่จังหวัดอำนาจเจริญเปิดศึกปั่นจักรยานพิชิตภูสิงห์ภูผาพึ่งครับเป็นการนุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็มีนักปั่นจากในประเทศและก็ต่างประเทศร่วมแข่งขันกว่า600ชีวิตชิงเงินรางวัลรวม 123,000 บาทครับวันที่2ของโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2โขงชีมูลครับเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตภูสิงห์ภูผาพึ่งอำนาจเจริญ2026ระยะทาง 74.3 กิโลเมตรชิงเงินรางวัลรวมกว่า 123,000 บาทซึ่งกับมีนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมปล่อยโตผู้แข่งขันจากบริเวณลานพุทธอุทยานพระมงคลหมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปยังเซนชัยที่ยอดผู้สิงครับซึ่งก็เป็นจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในวรรณอุทยานผู้สิงผู้ผาเพิงครับซึ่งการจัดการแข่งขันในเทือนี้เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ให้เป็นที่รู้จักและกระแพร่หลายร่วมไปถึงกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยใส่กิจกรรมกีฬาเป็นเป้าหมายโดยมีนักปั่นจักรยานจากในประเทศและก็จากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า600คนแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทนะครับใน18รุ่นก็คือประเภทเสือหมอบจำนวน9รุ่นและก็ประเภทเสือภูเขาจำนวน9รุ่นตลอดระยะทาง 74.3 กิโลเมตรของการแข่งขันก็มีความท้าทายและก็ยังร่ายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามโดยมีจุดเส้นชัยอย่างที่บอกไปครับก็คือที่ยอดผู้สิงในวรรณอุทยานผู้สิงผู้ผาพึ่งซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีทัศนียภาพที่งดงามซอยสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางเขามาท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ให้หลายยิ่งขึ้นครับ
0: พาผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมกับไปเบิ่งบรรยากาศของกัปตันชมพูนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่ำบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชศาลสัทธาแห่งลุ่มน้ำโขงความภูมิใจนักตบสาวชาวไทยขึ้นถิ่นจังหวัดนครพนมค่ะที่ลานพญาศรีสัตนคราชริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมค่ะบรรยากาศของนางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือว่ากัปตันชมพูนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผัวราชการจังหวัดนครพนมนางสาวนะคะพร้อมกับนางสาวพิมพ์พิชยากกร

0: รัมหรือว่าบีมค่ะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: ภายหลังพิธีบวงสรวงนะครับกัปตันชมพู่ก็ได้มีการร่วมรำกับประชาชนชาวจังหวัดนครพนมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและก็ความอบอุ่นสะท้อนถึงความผูกพันกับบ้านเกิดและก็การร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีประชาชนร่วมให้กำลังใจและก็ต้อนรับ2นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นครับ
0: การกลับมาที่จังหวัดนครพนมของกัปตันชมพูและกับคุณบีมในเทือนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครพนมที่ได้ต้อนรับนักกีฬาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเจ้าของและก้าวย่างตามความฝันอย่างเต็มความสามารถอีกนำค่ะ
1: อีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของพี่น้องชาวอีสานครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปย้อนลอยอารยธรรมเผาเยอร์ที่จังหวัดศรีสะเกษปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่มหาสังฆทานทุกขมิ้นล้อมรวมศรัทธาสี่เผ่าไทยครับที่วัดบ้านขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษกำลังคึกคักนะครับเป็นไปด้วยแรงศรัทธาของชาวเผาเยอร์ชาติพันธุ์โบราณผัวรักษาหีดเก่าครองเดิมโดยได้รวมแรงรวมใจกันกับพี่น้องผูกพันหลากหลายชนเผ่าทั้งชาวสวยครับชาวเขมรและก็ชาวลาวจัดงานมหาสังฆทานทุกขมิ้นประจำปี2569เถื่อใหญ่ไฮไลท์สำคัญครับคือการยกสำหรับอาหารพื้นถิ่นรสชาติดังเดิมและก็ขนมพื้นบ้านหาทานได้ยากมาแจกจ่ายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้อิ่มท้องและก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และก็น้ำใจไมตรีที่ทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับ
0: นอกจากอาหารการกินและขนมนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่สะกดทุกสายตาคงนี้บ่ผลกับขบวนนั่งร่ำเผาเยอร์ในการแต่งกายโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะโดยพาไม้ลายลูกแก้วยกดอกสีดำเป็นการย้อมสีธรรมชาติด้วยมะเกลือประดับด้วยกระดุมเม็ดเงินแท่เย็บติดกับโตเสื่อและก็มีโตผ้าสบายเบียงสีแดงค่ะเป็นการสะท้อนถึงความประณีตและความเสื่อดั่งเดิมของท้องถิ่นชาวเยอร์ก่อนจะร่ายร่ำประกอบกับเสียงดนตรีถิ่นพื้นถิ่นโบราณนะคะเป็นการต้อนรับคณะผู้ใจบุญและก็ดึงดูดให้ผู้ที่มาได้ลุดเข้าไปนะคะในช่วงของอดีตที่ทรงคุณค่าอีกนำค่ะความงดงามทางวัฒนธรรมนี้นะคะก็สอดรับกับสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์เยอร์ชนเผ่านะคะโบราณของทางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนยังเป็นทางการให้เป็น1ใน51กลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปีพุทธศักราช2568โดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนโดยปัจจุบันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังพักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบการไทยทอดภาษาเยอสู่เยาวชนและก็ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมสมัยมีเสียงสัมภาษณ์จากทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะเผาเยอทุกขมิ้นนะคะสิเป็นจังใดเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
2: เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับช่วงเข้าพรรษานี่ไตรมาส3เดือนช่วงนี้จะเป็นงานของพระสงฆ์ที่จะไปหมุนเวียนทำงานบุญสังฆทานวันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่พี่น้องในเขตตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษมารวมกันอยู่ที่วัดบ้านขมิ้นซึ่งเป็นวัดเก่าวัดแก่นะครับวัดใช้ภาษาเยอเป็นหลักทำงานปีละครั้งนะครับงานสังฆทานโดยอนุรักษ์ชุมชนเผ่าเยอเป็นหลักนะครับเป็นงานประเพณีที่หมู่บ้านของเราทำมาตั้งแต่ที่เคยเรียนมาว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนี่ครับอาศัยชุดดำตำแบบผ้าไหมทำเองแซวเองนะครับอย่างผู้หญิงก็ใส่ผ้าไอ้มีมัดนะครับผ้ามีที่รุ่นปู่รุ่นย่าเราทำมาทอมือด้วยตนเองนะครับมีความสวยมีความสวยงามมีความสามัคคีในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวพาชมไปติดตามกันต่อกับขอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับมื้อนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะนำเสนอขอกฎหมายที่เกี่ยวกับให้ที่พักพิงคนร้ายนะคะซึ่งสิเป็นจังได๋ไปฟังคำแนะนำกันได้ในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

ค่ะขอบคุณช่วง3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปนะคะผู้ชมค่ะจะได้เว้าจากับผู้รวมของเฮาในประเด็นเรื่องของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์วิลเลจนะคะหมู่บ้านเกษตรรุ่นใหม่สวนอาหารแห่งการเล่นรู้กับคุณพัชระดวงสูงเนินเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตลาผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: 8:37 น.ครับกลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเช้านี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของการสนทนาสดครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ก็คืออย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์วิลเลจหมู่บ้านเกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนอาหารแห่งการเรียนรู้ครับวันนี้ผู้ร่วมทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วครับขอต้อนรับคุณกิตติโชคชัยยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอเมืองอุบลราชธานีรวมถึงคุณนิตยาคุณสมบัติยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอวารินชำราบครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้โหต้อนรับเข้าสู่อีสานเช้านี้ครับท่านทั้งสองท่านครับแรกอย่างแรกเลยหลายๆคนสงสัยว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนี้คืออะไรครับอยากให้ทั้งสองท่านได้อธิบายในส่วนนี้ก่อนได้ไหมครับ
2: ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็คือเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะที่ทำการเกษตรแล้วก็มีใจรักในการทำเกษตรค่ะแล้วก็
3: ราชธานีเราจะมีแบบเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกเกษตรกรโดยผู้กันหรือว่าทางหน่วยงานก็จัดโครงการพัฒนาสินค้าการพัฒนาการผลิตพืชนะฮะอย่างของพิธีสวน
2: ที่สวนก็จะมีทั้งปลูกข้าวนะคะเป็นพืชหลักแล้วก็จะมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วก็จะมีพวกเกษตรผสมผสานด้วยค่ะค่ะแล้วก็จะมีพวกถ้าเราเป็นผักที่ได้รับรองมาตรฐานแก๊ปนะคะก็จะมีพืชต้นอ่อนค่ะค
0: ่
2: ะตอนนี้ก็นำไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรรูตัสเพื่อชุมชนค่ะแล้วก็ตลาดต่างๆที่หน่วยงานจัดขึ้นค่ะ
0: ก็เหมือนว่าเราไปทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเหมือนวันนี้ที่เอามาโชว์ด้านหน้าของเราตรงนี้อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนใช่ไหมครับหรือยังไงนะคร
3: ับใช่ครับผลิตภัณฑ์บางตัวก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราเนี่ยเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากๆเลยบางคนนะครับมีนวัตกรรมปลูกมะเขือเทศนะครับให้ได้ยังไงครับ1ต้นได้ทั้ง 4,000 ลูกใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มเข้ามาใช้แอปพลิเคชันใช้ AI เข้ามาแบบคำนวณประมวลผลนะครับที่แบบไม่ได้แบบรอแบบฝนฟ้าหรือว่าแบบรอแค่แบบฤดูกาลแบบพายุมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานด้วยหรือบางคนแปรรูปอาหารเนาะอย่างของพี่แต้มเนี่ยทำไข่เค็มใช่ไหมครับ
2: ทำไข่เค็มสดค่ะ
3: เป็นสูตรอะไรครับพี่แต้มทำ
2: จะเป็นสูตรสมุนไพรค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ในแปลงโคกหนองนาค่ะก็คือเรามีไข่เป็ดนี่ก็คือมาแปรรูปจากที่ขายไข่เป็ดอย่างเดียวก็คือทำเป็นไข่เค็มสดค่ะซึ่งเราจะได้ส่วนมากจะมีแต่ไข่เค็มที่ต้มสุกอย่างนี้ค่ะแล้วก็คือให้แตกต่างออกไปเพื่อที่น่าซื้อด้วยค่ะค่ะทำได้หลากหลายเมนูด้วยค่ะ
0: ก็คือจะเป็นการหาจุดเด่นของแต่ละอย่างออกมาไปเว้นหาช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการลงพื้นที่แบบนี้อย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับใช่ครับพอมีแต้มนี้เป็นไข่เค็มสูตรเค็มน้อยใช่ไหมคร
2: ับเค็มน้อย
3: สูตรโลโซดีครับว่ามันก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะครับถ้าพูดเรื่องของสินค้านะครับเกษตรกรบางคนนะครับผลิตได้เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับยังไม่ได้ถูกยกระดับในเรื่องการแปรรูปผลผลิตอย่างผมเองนะครับเมื่อก่อนทำฟาร์มเห็ดนะครับ
0: ครับ
3: ทำฟาร์มเห็ดแล้วก็มีเห็ดมีออกดอกมาเยอะเลยบางครั้งขายได้แค่โลละ40 บาท50 บาทหรือว่าแบบแพงสุดหน่อยก็โลละ1 กิโล100 บาทอย่างเงี้ยครับพอเรามาเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวโครงการเองไม่ได้มาพัฒนาเรานะครับแต่ว่าจะชี้ช่องทางว่าคุณไปยกระดับที่มหาวิทยาลัยอุบลสิคุณก็ไปเข้าร่วมกับโครงการของกรมอุตสาหกรรมสิหรือว่าไปจำหน่ายที่ตลาดอีเวนต์ของสำนักงานพาณิชย์สิสำนักงานเกษตรจะเป็นพาร์ทเนอร์

0: คอยเชื่อมโยงให้พวกเรา
1: อ๋อ
0: ผมเลยเอาเห็ดของผมเนี่ยเข้าไปพัฒนาที่มออุบลครับแล้วก็ทำสูตรเป็นเห็ดสวรรค์โลโซเดียมอันนี้ก็ได้เป็นสินค้าที่ผลิตอยู่ที่โรงงานมานะครับซึ่งเลยทำให้พวกเราเนี่ยได้ยกระดับการสร้างรายได้ด้วยจากปกติเห็ดผมโลละ1กิโลกิโลละ100ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าทำเป็นเห็ดสวรรค์ก็โลละ600บาทมันก็เพิ่มขึ้นตั้ง 5-6 เท่า
1: แสดงว่าการเข้ามาตรงนี้มันทำให้เราได้อะไรหลายอย่างได้อาชีพที่มันคงมากยิ่งขึ้นได้ด้วยรวมไปถึงถ้าเราก็ไปพัฒนาในชุมชนโดยรอบได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ครับเหมือนที่จุดประสงค์ของที่มาในวันนี้เหมือนได้ยินว่ามีกิจกรรมสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในอุบลราชธานีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้คือเป็นกิจกรรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์วิลเลจที่จัดอยู่ที่ซูนีทาวเวอร์กิจกรรมส่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเป็นหมู่บ้านที่รวบรวมของแบบว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของทุกฝ่ายทุกงานนะคะมารวมกันค่ะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็นำสินค้าแม้กระทั่งไม้ดอกไม้ประดับค่ะเข้ามาในงานด้วยมีทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะก็จะมีพวกกลุ่มผ้าด้วยค่ะจะมีอาหารแล้วก็เป็นพวกผักก็มีค่ะค่ะ
0: ผมจะพูดเกี่ยวกับไฮไลท์ของงานเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเราตั้งเป็นธีมว่าสวนอาหารแห่งการเรียนรู้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าทุกท่านนะครับไปที่อำเภอเหล่าเสือโก้นะครับจะมีคาเฟ่นึงที่แบบดังมากเลยชื่อว่าคาเฟ่สวนสมปีครับสมปีแปลว่ามีหลายอย่างเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แต่สิ่งที่มันโดดเด่นของเขาคือพิซซ่าเตาดินครับเขาก็ยกมาที่นี่นะแล้วก็เอากาแฟสดนะครับเอาสลัดโรดอกไม้นะครับมาทำให้ทานที่นี่ด้วยบางบูธนะครับมีน้ำปั่นผักแข็งแรงนะครับข้าวเกี๊ยวเผ็ดนางฟ้านะฮะหรือว่าอย่างบูธผมเองมีขนมจีนน้ำยาปูนะครับเอามาจำหน่ายด้วยนอกจากอาหารแล้วก็มีของใช้เนาะมีสกินแคร์ที่ทำมาจากข้าวนะครับจากน้ำมันลำข้าวนะครับมีงานคราฟงานฝีมือที่แบบทำหมวกทำกระเป๋าก็มีในงานครับถ้าเป็นอย่างที่วารินของพี่แต้มนะฝั่งของพี่แต้มก็จะเป็นจัดสวนถาด
2: จัดสวนถาด
0: น้องๆสามารถมาเวิร์กช็อปจัดสวนถาดกันตรงนั้นได้แบบราคาประหยัดเลยครับเริ่มต้นที่50บาทก็สามารถจัดสวนเป็นถาดเหมือนงานบอนไซครับ
1: อ๋อครับ
0: ก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้แบบน้องๆได้เกิดไอเดียได้เห็นว่าพี่ๆนะมีธุรกิจกันอะไรยังไงบ้างนะครับ
1: แสดงว่าคนที่เข้าไปก็สามารถมีส่วนร่วมในงานได้เช่นเดียวกันไม่ได้ว่าไม่ได้แค่ไปแค่ช้อปปิ้งแต่ว่ามีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ทำด้วยแล้วก็มีพี่ๆคอยให้คำแนะนำด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่เลย
1: แล้วสินค้าที่เอามาอันนี้คือเป็นสมาชิกของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราอยู่แล้วเหรอครับแล้วเรามีการติดต่อมาให้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับก็เป็นสินค้าของผู้ประกอบการเองเลยมาออกบูธเองเลยและก็มีของในเครือข่ายที่ฝากร่วมเข้ามาจำหน่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้มีความหลากหลายในมิติต่างๆที่แบบคนที่ทำธุรกิจคนละรูปแบบก็เอามาจอยกันนี่นะครับ
1: ครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับเราทำเพื่ออะไรนะครับพี่ครับ
0: จุดประสงค์คือเพื่อส่งเสริมโดยผู้ประกอบการกันเองก่อนเราเป็นเครือข่ายกันเนี่ยปกติแล้วกิจกรรมพวกเราที่ทำเนี่ยเราไม่ใช่แค่มาจำหน่ายสินค้าร่วมกันเรามีการสัญจรไปฟาร์มต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันไปเป็นพาร์ทเนอร์ซื้อขายกันแล้วเราก็มาจัดตลาดร่วมกันนะครับโดยปกติแล้ววันทุกวันอาทิตย์เราก็จะไปตลาดที่ไหนครับพี่แต้ม
2: ตลาดเกษตรกรโลตัสเพื่อชุมชนค่ะซึ่งสำนักงานเกษตรได้จัดให้เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่เข้าไปจำหน่ายสินค้าค่ะจะมีอยู่4แห่ง
0: มีอำเภอเมืองมีอำเภอวาริน
2: แล้วก็จะมีพี่บูนแล้วกับเดชค่ะ
0: เดชเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้คือแบบพวกเราจะเจอกันในตลาดกันอยู่แล้วและทีนี้พอเรามีกิจกรรมตรงนี้สิ่งที่มันสำคัญเลยคือเราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และหลายคนเลยครับที่เรียนจบตอนนี้แล้วยังไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรถ้าแบบมีพ่อแม่เนาะพ่อผมเองเนี่ยก็เป็นรุ่นลูก
1: ค
0: ุณพ่อเนี่ยทำสวนแล้วผมก็แบบลาออกจากงานประจำมาผมก็กลับมาทำธุรกิจเกษตร
1: คร
0: ับ เราก็อยากเป็นแรงบันดาลใจว่าใครที่แบบอยากจะหวนกลับมาทำเกษตรมาปรึกษามาพูดคุยกันมาเห็นพวกเราทำอย่างเงี้ยแล้วมาถามกันเลยว่ามีรายได้ดีไหมการเป็นอยู่เป็นยังไงพวกเราจะได้แบบแชร์จะได้แบ่งปันกันว่าทำอะไรแล้วมันเวิร์กบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับคือนี่คือจุดประสงค์ในการที่ทำหมู่บ้านยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้บริการกับคนทั่วไปด้วยครับที่แบบทุกคนนะครับจะมีพูดคล้ายๆกันเลยครับว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยผลิตสินค้าออกมาแล้วมีคุณภาพเพราะพวกเราถูกยกตลาดถูกยกระดับโดยตลอดว่าแบบว่ามาตรฐาน GAP นะมาตรฐาน อย.หรือมาตรฐานสินค้าแบบได้แบบคุณภาพ พร้อมหรือยังอย่างนี้นะครับ
1: ครับแสดงว่ากิจกรรมนี้เราเริ่มจัดกันมานานหรือยังครับตลาดที่อยู่ที่สุนีตอนนี้ครับ
0: ตอนนี้เริ่มจัดตั้งแต่วันที่3ครับไปพร้อมกับงานสัปดาห์หนังสือนะครับอยู่ที่บริเวณชั้น4นะครับใกล้ๆกับเวทีใหญ่นะครับเราทำเป็นหมู่บ้านขึ้นมาเลยครับจำลองขึ้นมาเริ่มวันที่3แล้วก็จะสิ้นสุดวันที่11นี้คร
1: ับ อ๋อแสดงว่าตอนนี้ไปตอนนี้ก็ยังทันอยู่ใช่ไหมครับเริ่มมาวันที่3จบวันที่11นอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมไฮไลท์อะไรสำคัญในงานอีกไหมครับ
0: มีครับมีเวิร์กช็อปนะครับอย่างเช่นวันนี้เลยเวิร์กช็อปการทำแหนมเห็ดโลโซเดียมปกติเนี่ยอาหารแปรรูปเนี่ยมันจะใช้เกลือเยอะเพราะว่าเพื่อแบบให้มันคงอายุได้เกลือเป็นโซเดียมเวลาที่แบบร่างกายรับเข้าไปสูงๆเนี่ยก็เกิดภาวะโรค NCD พวกโรคไตโรคแบบความดันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับเราผมใช้นวัตกรรมตัวนี้ครับยีสต์สกัดเข้ามาครับเป็นงานวิจัยของดร.เกษณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับก็เอาเข้ามาผสมในแหนมเห็ดนะครับซึ่งยีสต์สกัดเนี่ยทำให้เราลดการใช้เกลือลงได้ 50-60% เลยเพราะงั้นคนที่แบบกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรค NCD เนี่ยก็จะทานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับวันนี้มีเวิร์กช็อปนะครับทำฟรีเลยนะครับขึ้นไปที่ชั้น4แล้วผมจะกับครอบครัวเนี่ยจะพาฝึกทำครับว่าทำแหนมเห็ดทำยังไงแล้วเอาไปทำกินเองที่บ้านหรือว่าต่อยอดเป็นรายได้นะครับทำจำหน่ายได้เลย
1: นะครับสุดยอดครับรวมไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับยังมีกิจกรรมเสวนาอีกด้วยอันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องอะไรนะครับในวันพรุ่งนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ใช่ไหมครับเนื่องมาจากว่าอุบลเราถูกประกาศเป็นเมืองไมซิตี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราก็เลยแบบคุยประเด็นนี้เลยครับประเด็นที่แบบสดล่าสุดเลยก็คือไมซิตี้โอกาสและการเติบโตของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ว่าพวกเราเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทยังไงได้บ้าง
1: ครับ
0: ผมได้ไปเรียนเชิญทั้งทางสภานะครับหอการค้านะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลสำนักงานเกษตรอุบลนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเสวนากันว่าอุบลได้เปลี่ยนเป็นเมืองไมซิตี้แล้วนะครับประกาศเป็นไมซิตี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นที่อุบลบ้างแล้วพวกเราจะเข้ามามีส่วนร่วมสร้างได้ยังไงบ้างพลิกตัวเองครับจากการที่เป็นผู้เข้าร่วมอย่างเดียวละกลายมาเป็นผู้ร่วมสร้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยคือผู้ผลิตนะครับพวกเรามีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเลย
1: ครับ
0: เรามีวัตถุดิบปกติก็แค่จำหน่ายแต่ตอนนี้เราจะเข้ามามีบทบาทเนาะอย่างเช่นถ้ามีงานประชุมสัก 1,000 คนนะครับพวกเราเนี่ยจะมีบทบาทอะไรที่จะแบบหล่อเลี้ยงงานประชุมนี้ครับซึ่งโมเดลนี้ครับทำสำเร็จแล้วจากเมืองไมซิตี้ต่างๆอย่างเช่นอุดรนะครับที่แบบมีงานพืชสวนโลก
1: ครับ
0: ต่อไปอุบลก็จะมีงานพืชสวนโลกครับแล้วก็รวมไปทั้งงานเกษตรอีสานใต้ด้วยเลย
2: อีสานใต้
0: ครับ
1: อ๋อก็คือจะมีร่วมกันก็คือการพูดคุยในครั้งนี้ก็คือจะเป็นการต่อยอดพูดง่ายๆคือการต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นคราวนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะสนใจเข้าไปร่วมรับฟังอย่างนี้ได้ด้วยไหมครับ
0: ได้เลยครับเปิดกว้างเลยครับไม่มีเก็บบัตรอะไรเลยครับสามารถเข้าไปนั่งฟังด้วยกันนะครับบริเวณชั้น4นะครับเป็นเวทีกลางนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรอย่างเดียวเนา
2: ะ
0: ว่างานนี้ครับเราเรียนเชิญทั้งทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งภาคธุรกิจนะครับทั้งหอการค้าพวกที่ทำธุรกิจอยู่ในด้านซัพพลายเชนอาหารวัตถุดิบด้านการเกษตรนะครับหรือบางคนที่ไม่ได้ผลิตพืชหรือไม่ได้ผลิตอาหารที่ทานเนาะบางคนทำเกี่ยวกับโซล่าเซลล์บางคนทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได
1: ้
0: นะครับเพื่อที่แบบจะต่อยอดกัน
1: เริ่มประมาณกี่โมงนะครับ
0: พรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งครับ
1: ก็คือสามารถเข้าไป walk in ลงทะเบียนเข้าได้เลยใช่ไหมครับแล้วต้องติดต่อทางช่องทางออนไลน์ไหนก่อนไหมคร
0: ับ walk in ได้เลยครับไปเดินชมที่หมู่บ้านยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปกินกาแฟไปกินขนมรอครับแล้วค่อยออกไปเสวนากันต่อครับ
1: ค่อยเสวนากันต่อเพราะว่าของดีเขารออยู่เต็มหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับตอนนี้ของดีรอเต็มหมู่บ้านพอกินอิ่มเสร็จปุ๊บก็เข้าไปหาความรู้ดีในการเสวนากันต่อเรื่องแล้วเห็นว่าในเรื่องของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยครับเรามีการทำต่อยอดมานานแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับเชิญพ
1: ี่เราทำมาเป็นรุ่นเลยใช่ไหมคร
2: ับ เป็นรุ่นค่ะพี่จะอยู่ที่รุ่นปี2563ค่ะตอนนี้พี่กิตติจะอยู่ที่รุ่น2599ค่ะ
1: ครับเป็นไงบ้างครับการทำต่อเนื่องมาผลตอบรับไม่ว่าที่เราออกไปสัญจรตามหมู่บ้านหรือว่าการที่เราทำหมู่บ้านตลาดที่เราทำอยู่ตอนนี้รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆผลตอบรับของพี่น้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับ
2: ดีค่ะเพราะว่ามีจะมีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเราค่ะหลังจากแต่ก่อนที่เราเป็นแค่ผู้ผลิตอย่างเดียวแค่ปลูกแค่ขายก็คือจะได้รัดประมาณนึงนะคะแต่พอเราเข้าไปหาเครือข่ายเราก็จะรู้ช่องทางการขายแล้วก็จะรู้แหล่งสินค้าว่าใครมีอะไรบ้างแล้วก็มาผลิตแล้วก็แปรรูปได้ค่ะค
1: ่
2: ะคือเครือข่ายนี่ก็คือจะเป็นเครือข่ายนี่ที่ดีมากเลยค่ะ การมีเครือข่ายค่ะ
1: แล้วคราวนี้ครับสมมติว่าถ้าใครอยากจะมาเป็นครอบครัวหรือจะว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนี้เรายังมีการเปิดรับอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับผมแบ่งปันอย่างนี้ครับเมื่อก่อนผมก็ทำเกษตรอยู่คนเดียวนะทำอยู่ที่บ้านทำสวนผสมผสานผมก็คิดว่าผมนี่เก่งแล้วนะทำหลายอย่างมากเลยเป็น 10-20 อย่างแต่เมื่อถึงจุดนึงครับมันก็เจอทางตันว่าสินค้าของเรามันขยายออกไปไม่ได้แล้วไม่รู้จะขายที่ไหนพอมาเข้าร่วมโครงการนี้แหละครับไปเจอเพื่อนพี่น้องเยอะแยะที่เขาแบบเขามีเขามาตั้งแต่รุ่นก่อนๆเขาก็ชี้ช่องทางได้เยอะแยะมากมายเลย
1: ครับ
0: เราไม่ได้ทำคนเดียวแล้วเราเห็นว่าเรามีกลุ่มเรามีเพื่อนนะครับแล้วอยากจะเชิญชวนครับพี่ๆน้องๆเกษตรกรหรือว่าครอบครัวที่ทำเกษตรกันอยู่นะครับมีลูกมีหลานที่อายุ18ปีนะครับไม่เกิน45ปีมาเข้าร่วมกลุ่มด้วยกันครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นปี70นะครับเรามีโปรแกรมนะครับพัฒนาท่านให้เป็นผู้ประกอบการนะครับให้เรียนรู้บิสเนสโมเดลนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมด้านการตลาดให้ออกไปจำหน่ายสินค้าร่วมกันสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็แบบอย่างงานเกษตรอีสานใต้ก็ไปออกร่วมกันได้อย่างนี้นะครับเรียนเชิญครับมาปรึกษากันก่อนก็ได้ที่สุนีนะครับที่ตึกสุนีตรงชั้น4มาเจอกันมาสัมผัสชีวิตตัวเป็นๆกันหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Facebook นะครับกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อุบลนะครับหรือเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือใครนะครับก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
1: โอเคครับในช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วครับอยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากเชิญชวนกิจกรรมที่เรากำลังจัดอยู่ณตอนนี้รวมไปถึงกิจกรรมเสวนาในวันพรุ่งนี้ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเชิญได้เลยครับ
2: ค่ะ
0: ขอพี่แต้มก่อนครับ
2: อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าไปร่วมงานค่ะเป็นงานเสวนานะคะวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้วันที่7ค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมบูธยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยนะคะหมู่บ้านยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีสินค้ามากมายค่ะค่ะ
0: ครับผมฝากนิดนึงครับก็คือเป็นงานสัปดาห์หนังสือนะครับที่ทางตึกสุนีนะครับทุกท่านจอดรถนะครับได้ทุกชั้นเลยครับชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็เดินชมงานสัปดาห์หนังสือนะครับเดินเลือกซื้อหนังสือรับความรู้นะครับเข้าสมองแล้วก็เดินขึ้นมาที่ชั้น4ครับมารับอาหารที่แบบอร่อยๆเข้าท้องนะครับที่บริเวณตรงนั้นจะมีผมลืมบอกมีอย่างนึงครับที่เป็นไฮไลท์ด้วยนอกจากจะเดินมาแล้วซื้ออาหารแล้วมีนวดแผนไทยด้วยนะครับมีบริการ
1: ในงานเลยเหรอคร
0: ับใช่ครับในงานมีนวดด้วยนะครับถ้าแบบเหนื่อยนะครับมาพักผ่อนกับเราจิบกาแฟแล้วก็นวดแล้วก็ค่อยไปเดินต่อครับรับรองมีความสุขแน่นอนครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ไปคืออิ่มท้องสบายตัวแล้วก็ได้ความรู้ในงานเดียวเลยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับท่านกิตติโชคชัยครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอเมืองอุบลราชธานีรวมไปถึงคุณนิตยาคุณสมบัติยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอวารินชำราบนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อีสานเช้านี้เอามาฝากคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์วิลเลจนะครับหมู่บ้านของดีรวมไปถึงกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับเสวนาในหัวข้ออุบลเมืองไม้ซิตี้โอกาสและการเติบโตของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในวันพรุ่งนี้ที่ห้างสุนีทาวเวอร์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะครับสถานีอากาศวันนี้อยู่กับคุณวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับ

สวัสดีครับคุณพัชระและสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับเช้านี้เราก็อยู่กับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569กับผมนายวชิรวิทย์ศรีพงศ์ครับก็ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้ปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่โดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสครับสำหรับการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับแบ่งได้เป็น3ช่วงช่วงแรกคือช่วงวันที่7-8ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงที่2ครับคือช่วงวันที่9-10ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งครับลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่วงสุดท้ายคือช่วงวันที่11-12ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือเพียงร้อยละ20-40ของพื้นที่ลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในทั้ง2ช่วงนะครับจะอยู่ที่30-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในทั้ง3ช่วงจะอยู่ที่21-26องศาเซลเซียสครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็มีฝนฟ้าคะนองลดลงนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่9-10ตุลาคมก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงนะครับและอย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในทุกๆวันนะครับสำหรับเช้านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ครับขอบคุณสถานีอากาศนะครับกับคุณวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับช่วงนี้ของภาคอีสานบ้านเฮาฝนกะลดลงแต่กะบ่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าค่อยติดตามในช่วงของวันที่9ตุลาคมที่จะฮอดนี่กะติดตามกันได้กับพยากรณ์อากาศในรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันศุกร์กะสิมาอัปเดตกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศสถานการณ์น้ำรวมไปถึงข่าวสารต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานบ้านเฮาครับและนี่ก็คือทั้งเบิดของรายการอีสานเสาร์นี้มื้อนี้ผมนะครับนายพัชระดวงสูงเนินพร้อมกับทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาที่อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะพาทุกคนมาดูนะคะโฮจิมินห์หรือว่าลุงโฮที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่ต้องการที่จะประกาศเรื่องของอิสรภาพให้กับชาวเวียดนามที่อยู่ภายใต้อานัตของทางฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะคะซึ่งครั้งหนึ่งค่ะลุงโฮเองเคยมาพำนักอยู่ที่จังหวัดนครพนมและที่สำคัญนะปัจจุบันนี้ทางจังหวัดนครพนมก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรำลึกถึงนั่นเองนะคะ

0: มาดูกันว่าชาวจังหวัดนครพนมชาวไทยนะคะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและที่สำคัญวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลุงโฮให้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรามี2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนั่นก็คือคุณจันทัยพัฒนะประสิทธิชัยนะคะท่านเป็นอดีตกำนันตำบลหนองญาติและอีกท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือดร.สุริยาคำหวานค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนั่นเองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะต้องขอบคุณที่เกียรติมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะรู้จักลุงโฮแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักลึกซึ้งอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วลุงโฮคือใครคะอาจารย์คะ
1: ถ้าพูดถึงลุงโฮนะครับเรารู้จักท่านในนามว่าโฮจิมินห์นะครับคนเวียดนามเรียกว่าโฮจิมินห์นะครับก็มีคำนิยามที่หลากหลายแล้วก็เป็นบุคคลที่สำคัญในหลายแง่มุมนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชนชั้นที่ถูกกดขี่นะครับโฮจิมินห์เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นแกนนำมวลชนฝ่ายซ้ายก็คือ เราคนที่ทำงานเป็นชนชั้นกรรมอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือแรงงานที่อยู่ตามโรงงานนะครับแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมนะซึ่งเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของกระบวนการต่อสู้ของฝ่ายซ้ายนะครับท่านโฮจิมินห์ยังเป็นตัวแทนขององค์กรคอมมิวนิสต์สากลนะครับในยุคหนึ่งนะครับที่รวบรวมเอาพลังของมวลชนคนชั้นล่างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อต้านระบบที่เรียกว่ารัฐที่จักรวรรดินิยมหรือว่ารัฐที่อาณานิคมนะครับซึ่งแพร่กระจายในทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะสำหรับในพื้นที่บริเวณนี้ที่เราเรียกว่าอินโดจีนนะครับในยุคประมาณศตวรรษที่19ถึงกลางศตวรรษที่20เนี่ยมันก็มีรัฐที่จักรวรรดินิยมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามายึดครองเอาพื้นที่แถวนี้ก็คือฝรั่งเศสนะครับดังนั้นในเวียดนามเนี่ยก็จะมีกระบวนการต่อต้านฝรั่งเศสเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าเกิดแนวคิดอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการชาตินิยมนะฮะกระบวนการชาตินิยมเวียดนามเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่ากระบวนการที่ประสบความสำเร็จและสามารถที่จะพูดง่ายๆว่าขับไล่ฝรั่งเศสออกไปได้ก็คือกระบวนการเวียดมินนะครับซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดของฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือว่าการรวบรวมเอาชนชั้นที่ถูกกดขี่ชนชั้นเบื้องล่างเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านฝรั่งเศสนะครับซึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านโฮจิมินห์นะครับในแง่นี้ท่านจึงได้รับการรับรู้ทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสหายนักปฏิวัติที่มีชื่อเสียงทั่วโลกแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับในแง่วิชาการก็มีการศึกษาเกี่ยวกับท่านโฮจิมินห์เยอะมากนะครับทั้งงานศึกษาในประเทศเวียดนามเองงานศึกษาของนักวิชาการตะวันตกแม้กระทั่งคนฝรั่งเศสเองก็ศึกษาเรื่องของท่านโฮจิมินห์นะครับว่าทำไมคือมีคำถามหลักๆว่าทำไมโฮจิมินห์ถึงประสบความสำเร็จในการนำมวลชนในเวียดนามเพื่อกู้ชาตินะครับส่วนในแง่ประวัติชีวิตส่วนตัวเนี่ยท่านเกิดประมาณท่านเกิดในปี1890นะครับเอาชัดๆคือวันที่19พฤษภาคม1890นะฮะในจังหวัดเงอานประเทศเวียดนามนะครับเงอานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความแร้นแค้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นแหล่งกำเนิดของนักปฏิวัติหรือผู้นำกระบวนการชาตินิยมเวียดนามหลายคนมากนะครับซึ่งโฮจิมินห์ก็เกิดที่นี่นะครับแรกเริ่มที่ท่านเกิดเนี่ยท่านชื่อใช้ชื่อว่าเหวียนซิงกุงนะฮะบิดาของท่านชื่อเหวียนซิงซักนะครับก็เป็นปัญญาชนนะครับที่สามารถสอบได้ในระบบของราชสำนักเวียดนามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านชีวิตของท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ท่านค่อยๆซึมซับเอาแนวคิดที่เรียกว่าการต่อต้านจักรวรรดินิยมหรือว่าการต่อต้านลัทธิอาณานิคมเนี่ยนะครับเข้ามานะครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาก็คือจะทำอย่างไรที่จะสามารถปลดแอกประเทศเวียดนามได้นะครับนั่นก็เป็นหนทางแล้วก็เป็นโจทย์ว่าท่านจะต้องออกเดินทางจากประเทศเวียดนามของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปดูในยุโรปนะครับว่าแนวคิดของโลกในยุคนั้นเป็นอย่างไรนะครับจะต้องเอาแนวคิดหรือว่าเอาหลักการอย่างไรมาเป็นแกนนำมวลชนเพื่อที่สามารถรวบรวมคน ที่ถูกกดขี่ในประเทศเวียดนามเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับดังนั้นท่านจึงเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแล้วก็ไปพักในหลายพื้นที่ของเวียดนามนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือในปี1911นะครับก็คือลุงโฮนะครับซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นเหวียนตัดแถงเนี่ยก็ลงเรือโดยสารของฝรั่งเศสนะครับท่านก็เป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพ่อครัวในเรือโดยสารที่เดินทางไปสู่ยุโรปนะครับในเรือลำนั้นก็พาท่านออกไปสู่โลกกว้างนะครับแล้วท่านไปถึงฝรั่งเศสไปถึงสหรัฐอเมริกาและก็เดินทางไปหลายแห่งทั่วโลกนะครับพื้นที่หนึ่งที่ท่านเดินทางเข้ามาก็คือสยามนะครับดังนั้นในช่วงระยะเวลา30ปีที่ท่านเคลื่อนไหวในต่างประเทศเนี่ยท่านก็เดินทางไปหลายประเทศมากนะครับมันก็มีนักประวัติศาสตร์เวียดนามหรือว่านักประวัติศาสตร์ทั่วโลกก็มาศึกษาว่าท่านเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จุดสำคัญแห่งหนึ่งก็คือที่สยามก็คือเมืองไทยนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1920นะครับซึ่งท่านก็ปรากฏตัวที่นี่นะครับดังนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการถ้าใช้ภาษาไทยก็คือกู้ชาตินะครับโดยท่านเป็นผู้นำในการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสนะครับในวันที่18สิงหาคม1945นะครับซึ่งสามารถฝรั่งเศสสามารถที่ถูกขับไล่ออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็เข้ามาปกครองเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับกองกำลังของท่านโฮจิมินห์ที่เรียกว่ากองกำลังเวียดมินห์เนี่ยก็เลยทำการต่อต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับการต่อต้านในครั้งหลังเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานถึงเกือบ10ปีนะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถมีชัยชนะเหนือกองทัพฝรั่งเศสได้ในสมรภูมิที่เรียกว่าเดียนเบียนฟูในเวียดนามตอนเหนือนะครับดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยขบวนการเวียดมินภายใต้การนำของท่านโฮจิมินห์และสหายของท่านอีกหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะสถาปนาอำนาจแล้วก็กลายเป็นรัฐาธิปัตย์ในประเทศเวียดนามนะครับก่อตั้งเป็นประเทศเวียดนามที่เรียกว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามในช่วงนั้นนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อในภายหลังนะครับดังนั้นในแง่นี้ลุงโฮหรือว่าท่านโฮจิมินห์เนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญมากๆในการปลดแอกประเทศเวียดนามนะครับทำให้ประเทศเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศยุคใหม่ในปัจจุบันนะครับหลังทศวรรษกลางทศวรรษ1950ครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวที่จนได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งเวียดนามเลยนะคะในเรื่องของการที่จะปลดปล่อยอิสรภาพของชาวเวียดนามนะคะภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติที่น่าชื่นชมแล้วก็คนทั่วโลกรู้จักลุงโฮด้วยนะคะทีนี้ถามทางอดีตท่านกำนันหน่อยนะคะจริงๆแล้วคือที่นี่ก็คือบ้านนาจอกนะคะตอนที่ท่านโฮจิมินห์หรือว่าลุงโฮเข้ามาภายในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมณตอนนั้นท่านเข้ามาในบทบาทอะไรคะ
2: ครับขอเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านก่อนนะครับก็ในอดีตชาวเวียดนามอพยพมาที่จังหวัดนครพนมส่วนหนึ่งนะครับก็มาอยู่ที่บ้านคำเกิ้มตำบลนาสามารถที่บ้านหนองแสงตำบลหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับต่อมาก็ขยับกระจายไปที่ต่างๆนะครับส่วนหนึ่งได้มาอยู่ที่บ้านนาจอกนี้เนื่องจากที่นี่มีหนองญาติที่เขาเรียกว่าหนองญาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำและดินแล้วก็ปลาก็เยอะนะครับก็ได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรนะครับทำนาปลูกข้าวทำปลูกผักทำสวนทำไร่นะครับจึงได้มาอยู่ที่บ้านนาจอกแห่งนี้นะครับต่อมาเมื่อปี2471ถึง2472ท่านอดีตประธานโฮจิมินห์ก็ได้มาพำนักอาศัยที่บ้านนาจอกนี้เพื่อหาแนวร่วมกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามนะครับท่านมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครรู้หรอกตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นประธานโฮจิมินห์นะครับยังไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นใครท่านก็เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อไปกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามก็มาอยู่ที่นี่เป็นท่านก็ทำนาปลูกไร่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับตอนนั้นก็เพื่อหาแนวร่วมกับผู้เอกราชนะครับต่อมาเมื่อปี2542นะครับทางจังหวัดที่ท่านมาอยู่ที่นี่นะครับท่านมีปลูกต้นไม้นะครับคือต้นมะพร้าว มีอยู่2ต้นและต้นมะเฟืองอยู่1ต้นที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ
3: ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่
2: ยังอยู่ครับทางจังหวัดจึงมีแนวคิดให้ว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงได้สร้างบ้านจำลองขึ้นนะครับร่วมกับสมาคมไทยเวียดนามสร้างบ้านจำลองขึ้นเพื่อเป็นให้เป็นประวัติของท่านนะครับเพื่อเกียรติประวัติของท่านและต่อมาเมื่อปี2545นะครับทางจังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามจึงสร้างพิพิธภัณฑ์ของท่านหลวงพ่อขึ้นนะครับซึ่งอยู่ด้านบนอนุสรณ์สถานตรงนี้นะครับก็ได้รับความสนใจนะครับกับทางนักท่องเที่ยวก็มาส่วนหนึ่งนะครับและต่อมาทางจังหวัดก็มีงบประมาณเพื่อสร้างบ้านจำลองขึ้นมาอีกหลังหนึ่งของที่ตรงอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับเมื่อปี2554ก็ให้งบประมาณมาแล้วก็สร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านนะครับจึงเป็นที่มาของเมื่อวันที่26มิถุนายน2556นะครับท่านเหยินผู้จ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้มาเป็นแขกของรัฐบาลและมาพบปะชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่บ้านนาจอกนี้ก็ได้มีงบประมาณท่านก็ได้มอบเงินให้45ล้านบาทให้ทางจังหวัดนครพนมร่วมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อย่างนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้ท่านฮงโฮนะครับแล้วก็เพื่อรักเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านฮงโฮที่บ้าน
0: ค่ะอยากจะให้ทางอาจารย์ดร.สุริยาได้เล่าอีกหน่อยว่าหลังจากที่ลุงโฮเข้ามาที่นาจอกครั้งแรกในบทบาทของอาจจะมาเขาเรียกว่าหาแนวร่วมเพื่อที่จะไปกอบกู้อาจารย์มองวิเคราะห์ในมุมของวิชาการหน่อยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็การได้มาซึ่งอิสรภาพของลุงโฮไหมคะอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับผมคิดว่าการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในสยามเนี่ยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามรวมถึงประวัติศาสตร์ของผู้นำในลักษณะของฮีโร่นะครับซึ่งมีหลายประเทศมากในอาเซียนนะฮะท่านโฮจิมินห์นะฮะในยุคนั้นที่เข้ามาในสยามเนี่ยท่านอาจจะมาในการแฝงตัวนะครับอย่างที่ท่านกำนันได้กล่าวไว้นะครับเนื่องจากว่ากระบวนการเขาเรียกว่าต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยมันจะต้องหลบซ่อนแล้วก็แฝงตัวนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราวิเคราะห์ถึงบริบทของสยามในยุคนั้นเนี่ยเราก็มีฝรั่งเศสที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งในอินโดจีนนะครับซึ่งผมคิดว่าฝ่ายฝรั่งเศสนี่ก็วางกำลังหรือว่าสายลับไว้ในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงในสยามแล้วก็ตามแนวชายแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมลุงฮงโฮถึงจะต้องปกปิดตัวเองนะครับแล้วก็ใช้นามแฝงมากมายนะครับในการเดินทางนะครับท่านไม่ได้มานครพนมที่เดียวนะครับท่านเข้ามาที่กรุงเทพก่อนจากนั้นท่านไปที่พิจิตรจากนั้นท่านไปที่อุดรธานีนะครับนครพนมแล้วก็มีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์บอกเล่าอีกหลายที่ว่าท่านไปสกลนครอุบลหรือว่าอีกหลายที่นะครับซึ่งก็มีลักษณะของประวัติศาสตร์บอกเล่านะครับทำไมผมต้องใช้คำว่าประวัติศาสตร์บอกเล่าเพราะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในแง่ของการต่อต้านอาณานิคมนะครับดังนั้นมันยังไม่มีการเปิดเผยและตัวของลุงโฮเองเนี่ยในยุคที่เข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยท่านเกิดปี1890ใช่ไหมครับท่านมาที่นี่ในปี1928เนี่ยท่านอายุเพียง38ปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจึงยังไม่ใช่ the great man ยังไม่ใช่ฮีโร่นะครับเป็นบุคคลที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เท่านั้นนะครับดังนั้นจึงอาจจะยังไม่มีการเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้นะครับเป็นที่มาของคำว่าทำไมเราไม่สามารถที่จะระบุแบบชัดๆหรือว่าแบบจะแจ้งได้ว่าท่านอยู่ตรงไหนแน่ๆกันแน่นะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถระบุเป็นอาณาบริเวณได้ว่าบ้านนาจอกมีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีคนเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็พื้นเพของคนเวียดนามที่หมู่บ้านนาจอกเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันกับลุงโฮนะครับอย่างที่ผมบอกว่าท่านเกิดที่จังหวัดเหงออานนะฮะแล้วก็คนบ้านนาจอกเนี่ยมีพื้นเพจากฮาติงเหงออานซึ่งอยู่ในแคว้นภาคกลางของเวียดนามนะฮะคนเหล่านี้พูดภาษาเดียวกัน พูดภาษาถิ่นเดียวกันนะครับผมว่ามีความเข้าอกเข้า

0: ใจกันมีวัฒนธรรมการดื่มชาเหมือนกันดื่มชาเขียวเหมือนกันนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับดังนั้นลุงโฮเนี่ยท่านจึงเดินทางทั่วไปในสยามนะครับตั้งแต่กรุงเทพพิจิตรอุดรธานีนครพนมเนี่ยเพื่อที่จะผมคิดว่าท่านคงจะรวบรวมแล้วก็เป็นแนวทางในการต่อสู้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยกระบวนการต่อต้านอาณานิคมหรือว่าจักรวรรดินิยมเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวในประเทศตัวเองได้เพราะว่ามีองค์กรหรือว่ามีหน่วยงานความมั่นคงของฝ่ายฝรั่งเศสจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นกลุ่มเหล่านี้จะต้องไปเคลื่อนไหวในต่างประเทศนึกออกไหมครับดังนั้นพื้นที่ที่สำคัญก็คือสยามและจีนตอนใต้นะครับดังนั้นในประวัติศาสตร์นะครับการเคลื่อนไหวของท่านโฮจิมินห์เนี่ยและก็รวมถึงกระบวนการกู้ชาติเวียดนามที่ต่อต้านฝรั่งเศสเนี่ยพื้นที่สยามจึงมีความสำคัญมากนะครับนครพนมเป็นเส้นทางเข้าออกที่สำคัญของเหล่านักปฏิวัติเหล่านี้นะครับที่สามารถเดินทางออกมาจากอินโดจีนนะครับแล้วก็เดินทางออกไปที่อื่นได้นะครับดังนั้นในแง่นี้นะครับมันจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ร่วมแล้วก็ความทรงจำร่วมระหว่างคนไทยและคนเวียดนามนะครับซึ่งคนเวียดนามหลายคนก็มีความซาบซึ้งตรงนี้มากเพราะว่าถ้าไม่มีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยการปฏิวัติจะไปยังไงนี่ก็เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้หรือว่าจะมีความสำคัญแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แต่เราสามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากนะครับในฐานะเส้นทางเข้าออกและท่านโฮจิมินห์ได้เลือกตรงนี้ที่จะมาถึงแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของท่านภายหลังนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าก็จะต้องไปหาคนในบ้านเกิดเดียวกันนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าก็คงมีความเข้าใจว่าคนเวียดนามเหล่านี้ทำไมจะต้องต่อต้านจักรวรรดินิยมผมคิดว่าเขาคงให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะครับในแง่ของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนองค์กรภาครัฐนั้นก็มันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็บริบททางการเมืองของโลกในยุคนั้นจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะอาจารย์คะและในสมัยนั้นประวัติศาสตร์ได้บอกเล่าไว้ไหมคะว่าทางฝรั่งเศสได้เข้ามากล้ำกลายอธิปไตยของไทยไหมคะในห้วงเวลาที่มีการล่าอาณานิคมในห้วงนั้นนะคะ
0: ผมเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลุงโฮกันแล้วกันนะครับมันก็มีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่าหน่วยสืบราชการลับของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการพยายามเข้ามาที่จะขอร้องหรือว่าร้องขอให้ไทยในยุคนั้นเนี่ยนะครับช่วยเหลือโดยการจับแกนนำคนสำคัญนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในพิจิตรในอุดรธานีหรือว่าในนครพนมบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะเอากองกำลังเข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการบีบเราด้วยแง่ของการเป็นชาติใหญ่แล้วก็บีบให้เราพยายามช่วยเหลือเขานะครับซึ่งเอกสารเนี่ยมันก็บอกว่าเราในแง่หนึ่งเราก็ช่วยกระบวนการในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอกเห็นใจรวมถึงในยุคนั้นเราอาจจะมีแนวคิดร่วมกันอย่างหนึ่งคือเราต้องการต่อต้านตะวันตกเหมือนกันนะครับดังนั้นในแง่หนึ่งนอกจากเราอาจจะให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสบ้างแต่เราก็สนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยกลับไปกูชาได้ผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามทางอาจารย์ทางคุณจันทร์ไทยกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของพื้นที่บ้านนาจอกหน่อยนะคะและที่สำคัญก็คือเราจะมีการจัดงานจัดกิจกรรมเพื่อที่จะรำลึกถึงลุงโฮด้วยเล่าถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นหน่อยว่าแต่ละปีเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะรำลึกถึงลุงโฮในแง่มุมไหนบ้างคะ
2: ครับก็กิจกรรมวันละ

0: ทางท่านผู้ว่าจังหวัดนครเป็นประธานพิธีในพิธีนะครับ
1: นะคะในสมัยนั้นทีนี้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นมาหน่อยมีเขาเรียกว่ามีจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาจากหน่วยงานไหนบ้างคะจนสำเร็จได้ณปัจจุบันนี
0: ้ก็ที่ได้งบประมาณของท่านเงินผู้จองนะครับของทางเวียดนามมามอบให้45ล้านบาทนะครับโดยมอบให้จังหวัดนครพนมโดยจังหวัดนครพนมก็ให้ทางสมาคมไทยเวียดนามเป็นผู้ดูแลก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับโดยใช้งบประมาณ45ล้านบาทนะไม่พอนะครับต้องทางสมาคมในเวียดนามโดยมีพี่น้องชาวไทยช่วยเวียดนามทั่วประเทศก็ได้มอบเงินสมทบขึ้นไปประมาณ50กว่าล้านนะครับที่ก่อสร้างตรงนี้นะครับและทุกวันนี้ทางสมาคมในเวียดนามก็ยังดูแลนะครับในอนุสรณ์สถานแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วณปัจจุบันนี้ที่จังหวัดนครพนมนี่คือเห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาตินะคะณปัจจุบันนี้มีกี่เชื้อชาติกี่ชนเผ่าคะ
0: 9 ชนเผ่า2 เชื้อชาติครับทางจังหวัดนครพนมนะครับก็ครับ
1: แล้วก็พื้นที่ของบ้านนาจอกเองเห็นว่ามีหมู่บ้านของชาวเวียดนามด้วยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ครับในหมู่บ้านเราก็เป็นชาวไทยเชื้อเวียดนามถ้าส่วนประมาณ90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นชาวไทยเชื้อเวียดนามนะครับที่ก็ทุกวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมนะครับก็รับนักท่องเที่ยวจากทั่วไปมาเยี่ยมชมนะครับมีการชมสวนผักปลูกสารพิษทําการข้าวเกี๊ยบนะครับมีไอ้กิจกรรมต่างๆก็เพื่อรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าโอท็อปวิลเลจเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแต่ทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นไอ้ดีโฮปนะครับเป็นเพื่อรับนักท่องเที่ยวมีอยู่ประมาณ10 แชมป์ก็คือไปที่แต่ละฐานนะครับตรงนี้ก็รับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด
1: ค่ะก็ถือว่ากระแสเรื่องของนักท่องเที่ยวนี่ก็คือมาเที่ยวที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะในแต่ละปีค่ะ
0: ก็มาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาเยี่ยมชมความเป็นมาของประวัติความเป็นมาของท่านประธานหุ่นพินที่อนุสรณ์สถานและบ้านหลวงครับนะครับ
1: แล้วถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของนิสัยหรือว่าเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามนี่คือเขาจะมีความคุ้นเคยกับเรื่องของเกษตรกรรมมากกว่าใช่ไหมคะ
0: ก็อยู่ในหมู่บ้านก็เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่
1: เขาจะทำอะไรบ้างคะ
0: ก็ปลูกผักนะครับปลูกผักปลูกมากปลูกพูที่นี่ก็จะเป็นที่ว่ามีชื่อเสียงหน่อยก็เป็นคนเวียดนามมาที่นี่ก็นำชามาด้วยนะครับใบชาคือใบชาเขียวเขาเรียกว่าชาเขียว
1: ชอบดื่มชา
0: ครับดื่มชานะครับ
1: ค่ะอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิถีของการชอบทำการเกษตรแล้วก็ดื่มชา
0: ครับในหมู่บ้านจะเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีต้นชา
1: ครับ
0: จะมีต้นชาไว้ดื่มสมัยก่อนก็ไปขายแต่ทุกวันนี้ก็เอาไว้ดื่มนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ชาเขียวของกลุ่มโอท็อปนะครับเพื่อการท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะถือว่าณปัจจุบันนี้มีเยอะไหมคะหมู่บ้านของชาวเวียดนามที่นี
0: ่ประมาณ120 กว่าหลังคาเรือนครับรวมทั้งหมดรวมทั้งคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็ประมาณ10 กว่าครัวเรือนนะคร
1: ับ ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงแน่นแฟนกันอยู่นะคะทีนี้ค่ะ
0: คนไทยมาอยู่ที่นี่ก็พูดภาษาเวียดนามได
1: ้ก็พูดได้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย
0: อยู่ใกล้กันตั้งแต่เล็กจนพูดภาษาเวียดนามได้ทุกวันนี้ยังพูดเก่งกว่าคนเวียดนามพูดอีกนะครับที่ในหมู่บ้านคนไทยมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็ก
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็พูดได้อยู่
1: ก็พูดได้นะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของวัฒนธรรมนั่นเองอาจารย์สุริยาเพิ่มเติมหน่อยว่านี่คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของไทยกับเวียดนามแล้วทีนี้อาจารย์มองฉากกระทัดข้างหน้าว่าเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้รวมทั้งการที่จะพัฒนาต่อยอดไปเรื่องของการที่จะมาท่องเที่ยวของลุงโฮเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตรงนี้
2: ครับผมคิดว่านี่เป็นโมเดลการทูตแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามแล้วนะครับการพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ที่ท่านโฮจิมินห์เคยเคลื่อนไหวเนี่ยมันในหลายแห่งในประเทศไทยถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเช่นที่นครพนมที่อุดรธานีและที่พิจิตรนะครับพื้นที่แบบนี้ทําให้เรามีความรู้และมีความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเรายอมรับและให้เกียรติและก็ยกย่องผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะในกรณีนี้คือท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งเราอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกไว้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชของเวียดนาม

0: เราก็ถือว่าเราได้ใจคนเวียดนามไปเยอะมากทีเดียวนะครับคนเวียดนามเวลามาท่องเที่ยวที่นี่พอเขาได้รับทราบว่ามีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์โฮจิมินห์เนี่ยเขาก็จะต้องมาเคารพและสักการะนะครับรวมถึงคณะข้าราชการผู้นำระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผู้นำในระดับสูงในรัฐบาลเวียดนามตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าบุคคลต่างๆในประเทศเวียดนามรวมถึงระดับประชาชนเนี่ยมันก็ให้ทุกคนต่างให้ความสำคัญกับพื้นที่ประวัติศาสตร์แบบนี้ซึ่งมีน้อยมากนะครับที่เราสามารถที่จะใช้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของผู้นำมาดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเรามองไปมองมาเราก็จะเห็นว่าโมเดลระหว่างไทยเวียดนามเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากยุคสงครามเย็นมาสู่หลังยุคสงครามเย็นนะครับภาพลักษณ์ของท่านโฮจิมินห์ถูกพูดถึงในแง่ของมิตรภาพพื้นที่เหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามนะครับเป็นการทูตภาพประชาชนแบบนึงซึ่งเราดำเนินไปอย่างค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับสำหรับในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะลงนามในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับหมายถึงมันมีความหมายว่าในอนาคตเนี่ยเราจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอีกทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศนะครับถ้าเรามีปัจจัยที่เราสามารถพูดคุยกันได้แบบสนิทใจแบบนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องผู้นำเรื่องการยกย่องท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านรู้สึกนิยมชมชอบในความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางอย่างดีนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยทั้งรัฐบาลไทยและทั้งรัฐบาลเวียดนามจะมองพื้นที่อย่างนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการเดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดนครพนมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มาเยี่ยมตรงนี้แล้วก็ท่านมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับและท่านก็ได้กล่าวในที่นี้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามนะครับโดยเฉพาะในยุคที่เรากำลังจะลงนามในความสัมพันธ์ขั้นยุทธหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับฝ่ายเวียดนามเองนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาอนุมัติงบประมาณจำนวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนการก่อสร้างตัวนี้เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของท่านโฮจิมินห์ออกไปทั่วโลกนะครับให้เป็นการยอมรับนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยเท่าที่รับทราบทั้งสองประเทศทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามต่างมีจุดร่วมกันก็คือจะทำยังไงให้สถานที่แบบนี้นะครับมีการดำเนินต่อไปแล้วก็มีการพัฒนาทั้งในแง่ของรูปแบบการเล่าประวัติศาสตร์ของท่านโฮจิมินห์รวมถึงการยกย่องนะฮะแล้วก็ให้เกียรติผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์ดร.สุริยาเพิ่มเติมหน่อยว่าแต่ละปีเราจะสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะรู้จักลุงโฮให้มากยิ่งขึ้นเขาก็จะมาที่นี่เยอะมากๆในแง่ของการศึกษาหรือว่าในมุมของวิชาการอาจารย์มองว่าความรู้หรือว่าข้อมูลที่เขาได้ศึกษาได้สัมผัสกับอนุสรณ์สถานตรงนี้เขาจะนำไปใช้หรือว่าไปต่อยอดในเรื่องของความรู้หรือว่าการศึกษาในแง่มุมไหนบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณคำถามนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษามากทีเดียวนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราลองวิเคราะห์กลับไปย้อนกลับไปดูนะครับระบบการศึกษาไทยเนี่ยเราก็ให้ความสนใจกับวิชาประวัติศาสตร์พอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนที่มันออกมาก็คือส่วนใหญ่เราจะเรียนประวัติศาสตร์ที่ในหลายกรณีเราเรียนประวัติศาสตร์ที่ห่างจากตัวเรามากที่ไกลตัวจากเรามากนะครับแล้วก็เราไปเรียนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับศูนย์กลางหรือเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บริเวณอาณาบริเวณที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราใช่ไหมครับนักศึกษาหรือว่านักเรียนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับเวลาเข้ามาในพื้นที่แบบนี้นะครับเขาจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เราคิดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงแค่ในอาณาบริเวณแถวนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ชายแดนแบบนครพนมเนี่ยมันมีลักษณะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเรื่องเล่าของประชาชนที่มันเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนรัฐชาตินะครับการเรียนรู้เรื่องราวของท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่า ื้นที่แถวนี้มันมีความเชื่อมโยงกันมาตลอดนะครับตั้งแต่เวียดนามลาวแล้วก็ไทยนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบนี้มันทำให้เกิดเป็นประวัติศาสตร์ที่มันไม่สามารถที่จะถูกปิดบังด้วยเส้นเขตแดนของรัฐได้นะครับดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าการเข้ามาในพื้นที่แบบนี้จะทำให้เราเปิดความรู้หรือว่าอัปเดตความรู้ว่าคุณสามารถที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของคุณผ่านพื้นที่แห่งการเรียนรู้แบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านโฮจิมินห์หรือว่าเรื่องของสามัญชนคนเวียดนามอย่างที่ท่านกำนันได้พูดถึงนะครับที่มันมีการข้ามแดนที่มีการหลุดพ้นจากเขตแดนของรัฐชาติแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ของพลเมืองโลกที่มันมีการเคลื่อนไหวไปมานะครับผมคิดว่าประเด็นแบบนี้น่าสนใจทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะประชาชนคนไทยคนลาวและคนเวียดนามนะครับว่าเรามีความช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ตั้งแต่ในยุคจารีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเราได้รู้จักลุงโฮนะคะหรือว่าโฮจิมินห์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันหน่อยว่าอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้นะคะเขามีสถานที่มีจุดไหนที่จะให้เราได้ศึกษาและที่สำคัญมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะดูแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการเป็นอิสรภาพแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีของทุกคนแล้วก็ของคนทั้งโลกนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมคะที่เราบอกว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ด้านในและเราจะได้รู้จักลุงโฮให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือประตูด้านหน้าค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมจากเวียดนามที่เราอยากจะสื่อให้กับคนที่มาได้สัมผัสอะไรบ้างคะอาจารย์
1: ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า
2: พื้นที่ตรงนี้นะครับถูกออกแบบเป็นในลักษณะของจักรวาลคติหรือว่าจักรวาลทัตแบบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเวียดนามนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณซุ้มประตูตรงนี้เนี่ยในภาษาเวียดนามเรียกว่ากงตามกวานนะครับหรือว่าประตูที่มีลักษณะคล้ายๆกับประตู3บานนะครับถ้าเราไปเวียดนามเนี่ยเวลาเราไปพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นศาลเจ้าวัดวาอารามเนี่ยก็จะมีประตูแบบนี้คล้ายๆกันนะครับมันคล้ายๆกับแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะของพื้นที่ที่มันอยู่ภายใต้จักรวาลทัตหรือว่าจักรวาลคติแบบความเชื่อแบบขงจื่อผสมผสานกับพุทธและก็เต๋านะครับซึ่งเป็นคติที่เวียดนามรับมาจากจีนนะครับพอถ้าเรามองเป็นเส้นตรงตัดเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่หลักที่เขาถูกจัดวางไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่อาคารตรงกลางที่เรียกว่าอาคารระลึกถึงท่านโฮจิมินห์นะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงอาคารที่ระลึกท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะมีสระน้ำนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสะพานให้เราข้ามไปนะครับสระน้ำนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความผิวไหวความอ่อนโยนนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวอาคารสักการะเนี่ยก็จะเป็นภูเขานะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงกลางที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นอาคารระลึกถึงท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มันมีความสมดุลระหว่างพลังสองอย่างนะครับถ้าเชื่อต่างความเชื่อแบบนั้นนะครับและตรงนี้ก็จะเขียนว่าอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะฮะภาษาเวียดนามก็คือคูเตื่องเนียมจูติกโฮจิมินห์นะครับตรงนี้เราออกแบบให้มีสัญลักษณ์ของต้นไม้ประจำชาติไทยนะครับต้นราชพฤกษ์นะครับส่วนทางนี้ก็คือต้นไม้ประจำชาติเวียดนามเขาใช้ดอกบัวนะครับแล้วก็มีการประดับบทกลอนคู่สองฝั่งนะฮะซึ่งมีความหมายว่าแม้นจะห่างไกลจากแผ่นดินปิตุภูมินะครับทางนี้มีความหมายว่าร่วมแรงร่วมใจสร้างมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้คือความหมายที่ต้องการที่จะบอกสำหรับคนที่จะเข้ามาตรงนี้ครับ
0: คือแค่ประตูทางเข้าเราก็จะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะทั้งไทยแล้วก็เวียดนามรวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะคะนี่คือประตูทางด้านเข้าด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะคะว่าเขาจะมีการให้บริการแบบไหนและที่สำคัญนะคะเปิดให้บริการอย่างไรกันบ้างมาดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในอาคารนะคะของลุงโฮแล้วนะคะด้านในนี่คือท่านกำนันคะถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของการทำความเคารพหรือว่าการคารวะต้องทำยังไง
1: ก็เข้ามาก็เคารพก็มีดอกไม้นะครับคารวะท่านนะครับมือใครจะขอพรอะไรก็ขอได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับเรียนเชิญครับ
0: ค่ะแต่ว่าท่านกำนันคะจะเห็นมีคล้องตรงนี้ด้วย
1: เดี๋ยววางดอกไม้แล้วก็มาตีคล้อง
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะไปคารวะลุงโฮด้านในกันค่ะทำยังไงบ้างคะทำไมต้องเป็นดอกกุหลาบคะ
1: ก็แต่ก่อนเราจุดธูปแต่ว่าทุกวันนี้ต้องดอกกุหลาบ
0: เป็นดอกกุหลาบ
1: แสดงความรักนะครับ
0: ค่ะทำยังไงบ้างคะ
1: ก็ลงมือว่า
0: ลงมือเลยค่ะหลังจากเราได้คารวะนะคะประธานโฮจิมินห์แล้วเราก็
1: ตีคล้องเลยครับ
0: ตีคล้องเลย
1: ตีคล้อง
0: กี่ครั้งคะ
1: ตีสามครั้ง
0: ตีสามครั้งนะคะอ
1: ัน
0: นี้เป็นวัฒนธรรมของพุทธหรือเปล่าคะของไทยเรานะคะสามครั้งสามครั้งนะคะอันนี้คือเป็นการแสดงความเคารพนะคะ
1: บอกกล่าวท่านว่าเรามาถึงแล้วมาคารวะท่านตามคำเชื่อเนาะ
0: ค่ะ
1: ตีคล้องตี
0: นอกจากเราจะได้คารวะนะคะประธานโฮจิมินห์แล้วนะคะก็ภายในอาคารตรงนี้ก็จะมีประวัติเรื่องราวที่ทำเป็นนิทรรศการด้วยนะคะจะมีประวัติในแง่ไหนบ้างเดี๋ยวเดินไปดูกันหน่อยนะคะ
1: ก็หนึ่งก็ต้นเรื่องเป็นไอ้คำตวนตรงนี
0: ้
1: ความเนี่ยดวนเกตดวนเกตด่ายดวนเกต
0: แปลว่า
1: ความหมายคือความสามัคคีนะครับ
0: ความสามัคคีนะคะเดี๋ยวมาดูมาดูด้านนี
1: ้นะครับ
0: พอถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้อาจารย์ดร.สุริยาได้เล่าหน่อยว่านี่คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของลุงโฮใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่สมัยอดีตเลยที่มีการเคลื่อนไหว
2: ครับก็เป็นเรื่องราวของท่านโฮจิมินห์ในช่วงที่ท่านเคลื่อนไหวนะครับเราจะเห็นว่าก็มีรูปตั้งแต่ที่ท่านเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี1908นะครับนี่คือเหตุการณ์นี้เกิดที่เมืองเวนะครับคือการร่วมกันต่อต้านการขูดรีดภาษีของฝ่ายฝรั่งเศสยกตัวอย่างนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพเรือที่ได้กล่าวไว้ว่าคือเรือที่ท่านลุงโฮเนี่ยได้เดินทางออกไป
0: ไปที่ฝรั่งเศส
2: ใช่ครับเดินทางออกไปยุโรปแล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครอบครัวในเรือลำนี้ก่อนที่จะไปถึงฝรั่งเศสนะครับก็จะมีรูปที่หลังจากนั้นก็จะมีรูปการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่ปฏิวัติของท่านนะครับในเขตที่เรียกว่าถ้ำปากบ่อนะครับจริงๆคำว่าถ้ำปากบ่อนี่เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งในเขตที่ท่านปฏิวัติแล้วก็การเคลื่อนไหวในเขตบริเวณแถบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามเนี่ยเป็นเขตที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าคนไทยหรือว่าคนไต่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็มีส่วนในการช่วยเหลือลุงโฮในการกู้ชาตินะครับดังนั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ป่าเขาตรงนี้เยอะทีเดียวนะครับนอกนั้นก็จะมีภาพที่ท่านถ่ายคู่กับท่านนายพลหวงเวียนจ้านะครับอันนี้ก็เป็นคนที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นฝ่ายบู๊นะครับก็คือเป็นคนที่นำกองกำลังเป็นคนที่นำกองกำลังแล้วก็ควบคุมกองกำลังในการต่อต้านกับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งในปัจจุบันท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านมีอายุยืนมากทีเดียวมากกว่า100ปีนะครับแล้วก็จะเป็นในเวียดนามก็จะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของลุงโฮนะครับก็คือในอีกแง่หนึ่งก็เป็นสหายร่วมกัน
0: เป็นสหายร่วมด้วยนะคะทีนี้อาจารย์คะจะสังเกตเห็นรูปที่มีความหลากหลายตรงนี้เนี่ยจะเห็นลุงโฮกับเด็กๆเนี่ยภาพค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรและที่สำคัญก็คือเป็นฮีโร่ของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะที่สื่อออกมาเนี่ย
2: ครับก็ลุงโฮนี่เป็นจริงๆท่านไม่ได้แต่งงานนะฮะท่านไม่ได้แต่งงานนะครับรวมถึงไม่มีผู้สืบสกุล

0: ในลักษณะของบุตรหลานที่เป็นสายเลือดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ของท่านเนี่ยท่านมักจะมีความเอ็นดูแล้วก็มีความเมตตาต่อเด็กนะครับเด็กชาวเวียดนามนะครับรวมถึงมีรูปภาพที่เกี่ยวกับคนเวียดนามในเมืองไทยที่เคยกลับไปเวียดนามเนี่ยแล้วลุงโหก็มารับนะครับซึ่งท่านก็ถ่ายรูปกับเด็กๆนะครับซึ่งภาพถ่ายบางภาพนี่ก็จะเป็นยกตัวอย่างภาพนี้นะครับลุงโฮพบกับบุตรหลานชาวเวียดนามในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ถ่ายกับเด็กเยาวชนนะฮะท่านมีความคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าหากมนุษย์เราเนี่ยจะหวังผลในเบื้องหน้าแค่ระยะสั้นๆเนี่ยท่านจงปลูกพืชเพราะว่ามันให้ผลเร็วนะครับแต่ถ้าเราต้องการผลสำฤทธิ์หรือว่าผลประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นระยะเวลา100ปีหรือ200ปีเนี่ยเราต้องปลูกความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นกลุ่มเยาวชนเนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่ท่านให้ความสนใจเอ็นดูนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญมากครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าในอนาคตก็ฝากไปด้วยนะคะอยากจะให้มีเป็นซับภาษาไทยติดไว้ด้วยนะคะจะ
2: ได้เดือยู่ก่อนที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่
1: จะได้แบบว่าได้รู้จักว่าการเคลื่อนไหวในสมัยอดีตของลุงโฮเป็นยังไงบ้างในรูปแบบของภาษาไทย
0: นะ
1: คะ
2: ทั้งนั้นอยู่เดี๋ยวตรงนี
1: ้ค่ะ
2: เพิ่งทำใหม
1: ่อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศด้านในอาคารนะคะของอาคารที่มีภาพจำลองของลุงโฮอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากอาคารตรงนี้แล้วยังมีที่อื่นอีกไหมคะเห็นว่ามีบ้านจำลองด้วย
2: บ้านจำลองตรงนี้ครับเรือนตรงนั้นก
1: ็บ้านจำลองลุงโฮด้วย
2: สมบ้านจำลองเสร็จก็ไปที่ตรง
0: อาคารนิทรรศการ
1: อาคารนิทรรศการ
0: ห้องจัดแสดงนิทรรศการ
2: ที่พึ่งจำลอง
1: ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบ้านจำลองของลุงโฮกันหน่อยค่ะ

0: ะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในบ้านจำลองของประธานโฮจิมินห์แล้วนะคะด้านในก็คือจะมีการเขาเรียกว่าจัดเป็นรูปภาพแล้วก็เหมือนเข้าของเครื่องใช้เป็นการจำลองใช่ไหมคะอาจารย์คะมีอะไรบ้างคะด้านในบ้านจำลองตรงนี้ค่ะ
1: บ้านจำลองนี้เป็นลักษณะของการจำลองบ้านพักของคนเวียดนามนะครับเราก็จำลองขึ้นมาเพื่อที่จะเผยให้เห็นว่าในช่วงทศวรรษ1920ที่ลุงโฮมาอยู่ที่นี่นะครับเคลื่อนไหวที่นี่ก็มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่แบบนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าก็อาจจะต้องมีบ้านแบบนี้แล้วก็ผสมกับบ้านทรงไทยก็คือบ้านที่คนอีสานเรียกว่าเฮือนสานบ้านที่มีชานยกระดับก็จะมีความผสมผสานลุงโฮก็คงจะเคลื่อนไหวทั่วบริเวณในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือในประวัติศาสตร์ก็คือแกก็ต้องออกไปทำไร่ทำนาทำสวนจับปลากับสหายนะครับแล้วก็มีการแปลหนังสือนะครับมีการเขียนหนังสือบ้างนะครับดังนั้นก็เลยจำลองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเผยเห็นว่าชีวิตของคนเวียดนามบ้านพักของเขาในประเทศเวียดนามรวมถึงที่นี่จะมีลักษณะแบบไหนครับ
0: มันก็มีความคล้ายนะคะของไทยด้วยอันนี้ก็คือเป็นจำลองเตียงนอน
1: ครับเตียงนอนนี่ก็ค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับเราจะเห็นว่าน
0: ั่งก็ได้
1: นั่งทำงานก็ได้ดื่มชารับแขกก็ได้หรือจะพักนอนก็ได้นะก็จะมีห้องนอนเล็กๆอีก2ห้องด้านในนะตรงนี้คือแคร่นี้ก็จะเป็นค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีรูปวาดนะครับภาพวาดนี่ก็จะเป็นภาพวาดที่เป็นศิลปินชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะเราเรียกว่าเวียดเกี่ยวคนนครพนมนี่เองนะครับท่านชื่อว่าอาจารย์ฤทธิชัยดาววันนะครับหรือภาษาเวียดนามท่านชื่อว่าดาวจ่องหลีนะครับท่านวาดภาพโฮจิมินห์ลุงโฮเป็นงานอดิเรกนะครับโดยที่ท่านไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาเลยดังนั้นท่านจึงฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับอาจารย์หลีฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็วาดภาพลุงโฮเยอะมากเป็นร้อยภาพนะครับท่านเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามผมเข้าใจว่าเป็นคนแรกนะครับที่ได้รับเกียรติให้นำภาพวาดเหล่านี้เนี่ยไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติเวียดนามก็คือเวียดนามไฟอาร์ตมิวเซียมนะครับแล้วเป็นงานใหญ่มากนะคร
2: ับ นะครับก็คงต้องเป็นสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกนะครับในเขตของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะเห็นว่าจากสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นของมาจากแควหนุมานนะครับมาจากคลองพระปรงนะครับหรือมาจากคลองพระสะทึงตรงนี้ครับ

0: สถานการณ์น้ำเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากตัวอ่างเก็บน้ำในรุ่มบดินทรจินดาเนี่ยก็มีการลดการระบายนะครับวัดโปร่งเองก็ลดการระบายนะครับแล้วก็ตัวพระสะทึงเองนะครับถึงแม้จะมี 86% แต่ก็ลดการระบายฉะนั้นในเรื่องของต้นน้ำนะครับที่อ่างจะมาเติมนั้นครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าสถานการณ์น้ำที่เราบริหารจัดการน้ำตอนนี้ครับมันมาจากน้ำที่ยังท่วมที่อำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอยู่นะครับอำเภอกบินบุรีเนี่ยจะอยู่เหนือนะครับต้นน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีครับสถานการณ์น้ำยังท่วมอยู่แต่ว่าก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับน้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตัวนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ที่นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรานะครับส่วนการเตรียมความพร้อมนะครับของเพชรบุรีเองนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับเขื่อนแก่งกระจานเองครับถึงแม้วันนี้จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ 102% นะครับทางกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในการเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับมาเพื่อให้รองรับฝนที่จะมานะครับแต่ว่าจากการบาลานซ์นะครับทำสมดุลน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานนั้นนะครับเราก็คาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกชนิดที่ว่าตกกระจุกไม่กระจายนะครับตกเป็นลักษณะของเรนบอมมาเนี่ยตัวเขื่อนแก่งกระจานเองก็จะสามารถที่จะพอจะหน่วงนะครับการระบายน้ำที่จะมาถึงตัวของในแม่น้ำเพชรบุรีครับซึ่งเราจะมีเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับผันเข้าออกเข้าสู่ระบบฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับของเขื่อนหน้าเขื่อนเพชรบุรีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยนะครับที่จะผันน้ำออกไปด้านข้างนะครับคล้ายๆการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับคือมาที่เขื่อนเพชรบุรีที่เป็นเขื่อนทดน้ำก็จะมีระบบทั้งสองฝั่งในการกระจายน้ำออกไปรวมทั้งระบบของคลองระบายน้ำด้วยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ไหลผ่านนะครับตัวเมืองเพชรบุรีครับไม่ให้เกินอัตราที่อาจจะมีผลกระทบที่150ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในลุ่มน้ำต่างๆครับ
1: ครับผมในส่วนของการบริหารจัดการน้ำอย่างที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับก็จะเห็นว่าได้มีการเตรียมการเพื่อรักษาระดับน้ำแล้วก็ลดระดับน้ำในหลายพื้นที่นะครับยังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ขอเน้นย้ำว่าถ้ามีการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับปราจีนบุรีรวมถึงฉะเชิงเทรานะครับที่ก็ปริมาณน้ำก็ยังทรงตัวแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในบางจุดได้นะครับในฝั่งภาคตะวันตกก็มีหลายพื้นที่ที่เริ่มดีขึ้นรวมถึงแม่น้ำแม่กลองริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองรวมถึงปลายน้ำแม่กลองเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังฝนที่จะเติมมาในทางฝั่งภาคตะวันตกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับส่วนเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็น้ำเหนือได้ลดลงแล้วนะครับปริมาณน้ำยังสามารถบริหารจัดการได้ทำให้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีพื้นที่ที่จะรับน้ำและระบายน้ำได้อีกเยอะทีเดียวเป็นผลให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่น้ำเนี่ยลดลงมากแล้วแล้วก็มีการระบายน้ำลงสู่คลองแล้วก็ลงสู่พื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็

0: รวมถึงกรุงเทพมหานครเมื่อน้ำลดลงแล้วนะครับระบบคลองระบบน้ำต่างๆที่เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เริ่มมีการรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำช่วยนะครับจังหวัดข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับจะขอให้รองโฆษกลลิดานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหาร่มเกล้าลาดกระบังนะคะจากเมื่อวานที่ทางกทม.ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดระดับน้ำต่อวันได้วันละ25เซนซึ่งทำได้ดีเกินเป้าค่ะทำให้ในวันนี้นะคะระดับน้ำในชุมชนเคหาร่มเกล้าลดลงในจุดอยู่ในจุดที่สัญจรไปมาได้และก็ในยังมีน้ำขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนะคะในส่วนของมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงค่ะพื้นที่บริเวณนี้มันเมื่อวานมีฝนตกหนักเข้ามาทำให้ทางกทม.เร่งระบายน้ำค่ะในส่วนของสายไหมอ.เงินค่ะณขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่นะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำจากปทุมธานีด้วยค่ะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะผู้แทนจากกทม.คุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลจะเป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะ
2: ครับขอบคุณครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในภาพรวมเนี่ยถนนสายหลักเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วนะครับที่เป็นข้อกังวลหรือว่าเป็นห่วงกันคือการเคหะร่มเกล้าเนี่ยในส่วนนี้นี่ยังมีน้ำขังอยู่ในบางส่วนของซอยย่อยๆนะครับซึ่งถ้าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองนะครับปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็มีในเรื่องของการที่เราจะเอาตัวสารชีวภาพบำบัดนะครับไปโรยให้เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับและเมื่อน้ำลดนะครับปัญหาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของขยะที่ตามมานะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็มีการจัดเก็บนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับในเรื่องของการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อที่จะบรรเทาปัญหานะครับเรื่องขยะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะเยียวยานะครับประชาชนเนี่ยประชาปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประสบภัยครับได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับเคลม bangkok.go.th แล้วเนี่ย49,218รายนะครับเป็นข้อมูลที่เวลา 8.30 นนะครับของวันที่8ตุลาคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ประสบภัยที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์นะครับก็แบ่งเป็นรายเขตครับถ้าอันดับแรกนะครับจะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับที่2จะเป็นเขตบางกะปิแล้วก็เขตสายไหมนะครับโดยสิทธิ์ที่ขอเราสามารถขอได้หลายสิทธิ์นะครับซึ่งสิทธิ์ที่ขอมากที่สุดเป็นอันดับ1ก็จะเป็นในเรื่องของค่าดำรงชีพนะครับลำดับ2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะครับแล้วก็เป็นค่าเครื่องมือนะครับแล้วก็ทุนในการที่จะประกอบอาชีพนะครับตอนนี้เนี่ยทางเมนูของเราเนี่ยสามารถที่จะเช็คสถานะคำร้องได้นะครับว่าคำร้องที่ทางประชาชนเนี่ยเข้าไปยื่นคำร้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานะเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนใดนะครับซึ่งตรงนี้การไปยื่นขอลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้งที่ออนไลน์แล้วก็ที่ทางสำนักงานเขตนะครับในส่วนของทางออนไลน์เนี่ยสามารถยื่นได้24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นสำนักงานเขตก็ตามเวลาราชการส่วนเอกสารที่จะนำไปยื่นที่สำนักงานเขตก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงตัวตนนะครับก็ประกอบไปด้วยประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับถ้าไม่ต้องถ่ายเอกสารก็ได้นะครับสามารถที่จะไปให้ทางเขตเขาถ่ายเอกสารให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเขตเนี่ยก็จัดเจ้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะครับขอขอบคุณครับ
0: ครับในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูนะครับจะเห็นว่าหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำลดลงแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบการเยียวยาและฟื้นฟูแล้วนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำลดทุกพื้นที่ก็ให้พื้นที่ไหนที่น้ำลดลงแล้วก็เริ่มกระบวนการได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับก็การเยียวยาฟื้นฟูและการช่วยเหลือนะครับทาง

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือดร.สิริธรสมสุวรรณครับจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
1: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะในส่วนของเงินที่รัฐบาลให้ความห่วงใยนั่นก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้การช่วยเหลือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วม 9,000 บาทและบ้านเรือนและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม 5,000 บาทปัจจุบันข้อมูลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะในเวลา 7:50 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานข้อมูลจากจังหวัดมีการส่งข้อมูลยืนยันมาให้ที่ปภ.แล้วจำนวน2จังหวัดด้วยกันที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.ได้แก่จังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น611ครัวเรือนนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีกำหนดในเรื่องของเวลาในช่วงของ2ทุ่มของทุกวันระหว่างนี้ที่จะรอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบถึงปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินซึ่งได้มีการกำหนดไว้ที่2ทุ่มของทุกวันสองทุ่มของวันนี้เราจะมีการกดยืนยันข้อมูลหากระหว่างนี้มีการส่งข้อมูลจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาก็จะรวมยอดเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อข้อมูลส่งไปถึงธนาคารออมสินคาดว่าธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมานะคะได้ภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ก็จะเป็นล็อตแรกของการให้การช่วยเหลือเยียวยาตามที่ท่านนายกกำชับสั่งการว่าไม่ต้องรอให้ครบนะคะแล้วก็เป็นการทยอยให้การช่วยเหลือค่ะสำหรับในแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีการยื่นขอความช่วยเหลือผ่านระบบลงทะเบียนเข้ามาปัจจุบันมียอดจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งสิ้น 1,224,030 ครัวเรือนกรุงเทพมหานครมีผู้ยื่นมากที่สุดอยู่ที่ 529,690 ครัวเรือนรองมาคือสมุทรปราการ 173,753 ครัวเรือนปทุมธานี 151,658 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 49,933 ครัวเรือนและระยอง 4,160 ครัวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลนะเมื่อเวลา 7:30 นาทีซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 160,000 กว่าในระหว่างวันที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการเยียวยาพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก65จังหวัดที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 และ 5,000 บาทจังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้ได้ทำเรื่องขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในเรื่องของอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก1จังหวัดโดยทางปภ.ได้เสนอนำเข้าครม.นั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้มีการเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากแล้วก็มีน้ำปริมาณท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นข้อมูลที่สำรวจนะคะสมุทรสงครามมีความเดือดร้อนพี่น้องกว่า 20,000 ครัวเรือน 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งวันนี้ปภ.ก็ได้เสนอไปยังมติครม.เพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมอีก1จังหวัดซึ่งก็จะรอมติครม.ในการอนุมัติภายในวันนี้ค่ะขอแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของการช่วยเหลือเยียวยาและขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดถ้าหากมีการดำเนินการก็สามารถทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
0: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
2: สว ได้แล้วครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญเนี่ยใน2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของผักแล้วก็ไข่ไก่ในประเด็นที่2เนี่ยคือเป็นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าผักนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ปลูกผักนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักเนี่ยลดลงในตลาดเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาในบางพื้นที่นะครับเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำให้ราคาของผักได้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับและเราจะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับสินค้าประเภทที่2ก็คือในเรื่องของไข่ไก่นะครับสืบเนื่องจากฟาร์มไก่ไข่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ไก่นะครับได้รับความเสียหายไปโดยประมาณก็คือ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อปริมาณไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่กรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับโดยเราออกมาตรการเลยทันทีร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงนะครับเดิมเนี่ยแม่ไก่ไข่เนี่ย เราจะเลี้ยงไว้ประมาณ80สัปดาห์เพื่อให้สร้างไข่ออกมาผลิตไข่ออกมาให้พวกเราได้บริโภคนะครับก็ขอยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์นะครับเพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันคือแม่ไก่พันเนี่ยนะครับแม่ไก่พันก็คือจะผลิตลูกไก่เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อให้ไข่ออกมาเราก็ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันเนี่ยจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับเพราะนั้นก็เราคาดว่าปริมาณไข่จะเข้ามาทดแทนได้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนี้มาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่นะครับกับบริษัทส่งออกทั้งหลายซึ่งเราจะขอความร่วมมือว่าขอให้ชะลอการส่งออกไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการในเชิงของปริมาณนะครับในเชิงของราคาเราได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตไข่นะครับก็คือสมาคมผู้ผลิตทั้งหลายแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาท4บาทนี่เป็นราคาที่กลุ่มภาคเอกชนเขาประกาศกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงก่อน กิดเหตุอุทกภัยเราก็ขอความร่วมมือให้ยืนราคานี้ไปตลอดนะครับแล้วเราก็ได้เชิญประชุมขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้รวบรวมนะครับไข่ไก่เนี่ยถูกผลิตจากฟาร์มก็จะไปอยู่ในมือของผู้รวบรวมเพื่อที่จะกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับเราก็ขอความร่วมมือทางผู้รวบรวมเนี่ยประเด็นที่หนึ่งให้ไปรวบรวมไข่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือขอความร่วมมือในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยจะเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกเนี่ยบางครั้งมันต้องวิ่งอ้อมเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ไข่ไก่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มได้1วัน2วันนะครับก็ต้องใช้พี่น้องทหารเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของการขนส่งการคัดแยกเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นทุนเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้เราขอความร่วมมือในกลุ่มของผู้รวบรวมผู้ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่ข้อกลางตรงนี้อย่าไปบวกราคาเพิ่มจนเกินความเหมาะสมนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็คือในส่วนของการค้าปลีกการค้าปลีกอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสอยู่บ้างนะครับทางกรมการค้าภายในก็จะออกตรวจนะครับร้านค้าปลีกเพื่อให้มีราคาไข่ที่มันเหมาะสมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดมีราคาแพงเกินความเหมาะสมเราจะรีบเข้าไปนะครับทำการสอบสวนนะครับว่าทำไมถึงขายราคาแพงขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่มีราคามาตรฐานเพราะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่ว่าเรามีวิธีการในการตรวจสอบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดควรจะมีราคาเท่าใดแล้วก็จะขอรับฟังเหตุผลที่เขาขนส่งไปต้องอ้อมไปเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ2สินค้าที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตผ่านมาในประเด็นที่2ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับกรมค้าภายในเราจะมีการจัดงานแสดงสินค้าที่เราเรียกกันคุ้นชินว่าเป็นเรื่องของธงฟ้านะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่เราประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยเราจะจัดงานใหญ่ๆเป็นงานธงฟ้าอย่างสมัยก่อนคงไม่ค่อยจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเรากำลังทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานเขตต่างๆว่าถ้าหากมีพื้นที่ไหนที่น้ำลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายได้นะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการเป็นรถโมบายเล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมๆกับต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานใกล้ชิดกันอยู่นะครับโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะคิกออฟวันที่9เนี่ยครับแล้วก็9ถึง18เนี่ยเราจะทำอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับการเยียวยาในเรื่องของถุงยางชีพจะผ่านไปนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาสินค้าราคาถูกเข้าไปช่วยจำหน่ายให้นะครับก็9ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเราจะดำเนินการที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็จะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีงบประมาณปกติที่เราดำเนินการอยู่แล้วเป็นงานประจำของกรมการค้าภายในก็คือคล้ายๆกับงานธงฟ้าในที่ผ่านๆมานะครับในส่วนของภูมิภาคนะครับหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะคิกออฟวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเราจะจัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะจัดเดือนละทั้งหมดเนี่ย12ครั้งต่อจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะจัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของสถานที่ที่เราจะเลือกจำหน่ายสินค้านี้เรา ก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านนะครับเว็บไซต์ Facebook ของกรมการค้าภายในนะครับและเราก็จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มายังสำนักโฆษกนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งสื่อต่างๆด้วยแล้วก็เรามีสายด่วน1569ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องราวราคาสินค้าต่างๆการไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าพร้อมๆกับเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับท่านสามารถสอบถามไปที่หมายเลข1569ได้เลยว่าณขณะนี้เรากำลังจัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพอยู่ที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
0: ครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ให้ความการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะครับก็คือการช่วยเหลือและการบริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จะจบท้ายด้วยคำแนะนำด้านสุขภาพของประชาชนนะครับก็เรียนเชิญนะครับดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ครับสวัสดีครับเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมักได้รับผลกระทบในช่วงของการเกิดอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนบางส่วนต้องลุยน้ำนะครับหรือย้ายไปพักพิงชั่วคราวในศูนย์พักพิงซึ่งอาจจะมีความแออัดแล้วก็ไม่สะดวกเหมือนในภาวะปกติอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนก็ได้เปิดให้บริการในทุกสถานพยาบาลนะครับถ้าหากไม่ติดขัดด้วยเรื่องของน้ำท่วมและการเดินทางจากการสำรวจสถานพยาบาลใน23จังหวัดจำนวน157แห่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยพบว่าสามารถเปิดให้บริการได้ปกติ88แห่งมีปิดบริการบางส่วน14แห่งนะครับแล้วก็มีการปิดให้บริการชั่วคราว55แห่งในช่วงที่มีน้ำท่วมนอกจากนี้ก็มีการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกนะครับสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 235,132 ครั้งโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราก็มีการดูแลโดยทีมแพทย์เข้าไปประจำอยู่นะครับภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงและบางส่วนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัยจำนวน 88,664 รายพบว่ามากที่สุดเป็นผู้สูงอายุมากถึง 60,364 รายต่อมาก็เป็นเด็กนะครับ 8,086 รายนะครับและกลุ่มถัดมาที่สำคัญก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลตนเองได้ลำบาก5,441 รายนะครับแล้วมีผู้พิการอีก 2,740 รายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับการดูแลโดยทีมงานของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับซึ่งจัดหมุนเวียนกันไปดูแลนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอีก663รายก็ได้มีการจัดบริการเพิ่มเติมให้ได้รับการล้างไตตามกำหนดปกตินะครับในส่วนของสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบและต้องมีการปิดให้บริการเนื่องจากน้ำท่วมสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ์นะครับโดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปร่วมดำเนินงานด้วยมากกว่า300คนนะครับในส่วนนี้เองก็จะเห็นได้ว่าบริการต่างๆที่ประชาชนและผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเนี่ยก็ยังมีความต่อเนื่องสามารถที่จะได้รับบริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับในการเตรียมการสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีการกำหนดการรับส่งสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้นะครับโดยจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เราจะนำออกมาถ้าหากมีภาวะน้ำท่วมมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องให้มียาที่เพียงพอมีระบบการนำส่งยาและเวชภัณฑ์และเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยและในศูนย์พักพิงทุกแห่งก็จะมีระบบ ในการดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยกรมอนามัยการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโดยกรมควบคุมโรคด้านสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตและมีการสนับสนุนเรื่อง

ของส้วมที่เป็นส้วมกระดาษนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้และส้วมได้รับผลกระทบมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พักพิงแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักนะครับก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับตัวอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์เข้าไปจัดบริการโรงพยาบาลสนามนะครับในต่างจังหวัดมีศูนย์พักพิงทั้งหมด362แห่งซึ่งมีผู้พักอยู่ 13,260 คนนะครับก็มีหน่วยแพทย์เข้าไปให้การดูแลสำหรับสถานการณ์พยากรณ์อากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับและมีผลกระทบกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนที่จะมีภาวะน้ำท่วมมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์นะครับรวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเส้นทางหลักนะครับมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในเรื่องของออกซิเจนนะครับเรื่องของระบบไฟและระบบสื่อสารก็มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงยกตัวอย่างเช่น เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันนะครับน้ำดื่มอย่างน้อย7วันนะครับแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกันนะครับและมีการเตรียมระบบสื่อสารเพิ่มเติมจากระบบปกติเช่นวิทยุโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะครับและยังมีการเตรียมการในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่น อุบัติเหตุเป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับบางพื้นที่เป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับบางพื้นที่เพิ่งเป็นช่วงที่เริ่มจะมีภาวะน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับเช่นการป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับมีเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในน้ำถ้าหากมีการเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับมีการป้องกันการสัมผัสน้ำโดยใช้บูทที่มีความยาวสูงนะครับถ้าหากลุยน้ำมาแล้วก็ให้มีการทำความสะอาดนะครับสำรวจบาดแผลนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อหากพบว่ามีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับบางรายอาจจะมีตาแดงหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองด้วยนะครับก็ให้สงสัยว่าเป็นโรคไข้ฉี่หนูให้รีบไปพบแพทย์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียนะครับก็ขอแนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ภายใน2ชั่วโมงนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่ค้างมื้อแล้วก็ล้างมือนะครับดูแลเรื่องความสะอาดของส้วมนะครับให้มีความสะอาดที่จะไม่ปนเปื้อนไปในการปรุงอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสัตว์มีพิษนะฮะซึ่งอาจจะหนีน้ำมาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบนะครับก็ต้องระมัดระวังในการที่จะสังเกตในพื้นที่ที่มีสัตว์จะเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าที่พบได้บ่อยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้แจกจ่ายยาป้องกันน้ำกัดเท้าไปในพื้นที่นะครับถ้าหากมีความต้องการเพิ่มเติมสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถัดมาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญลองจาก

0: แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นนะครับที่มีน้ำเข้าไปนะครับด้วยมือเปล่าก็ทำให้ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของการดูแลสุขภาพที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ข้อมูลไปในสื่อช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงที่มีภาวะอุทกภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คาดว่าถ้าหากท่านได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนในภาวะปกติแล้วนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งอาจจะมีการขาดยาก็อยากให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ขณะนี้ก็มีการจัดส่งยาเพื่อให้มีการรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับข้อมูลที่มากทีเดียวนะครับโดยที่เป็นรายละเอียดของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการแถลงข่าวนะครับก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกาของทุกวันนะครับรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีเหตุใดที่เป็นข้อสงสัยก็ติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: อุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก
5: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
6: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ

0: ชิญเที่ยวชมอุบลราชธานีเมืองสีแสงสัมผัสความงามของแสงแรกก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดพร้อมเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ริมโขงที่ยาวสุดลูกหูลูกตาสัมผัสกับแสงเทียนในประเพณีแห่เทียนพรรษาที่อารามไปทุกพื้นที่ขับเคลื่อนด้วยความศรัทธาและความงามแห่งธรรมะสัมผัสแสงธรรมที่ส่องประกายจับต้องได้ที่วัดภูพร้าวแหล่งแห่งความสงบศรัทธาที่เมื่อเข้าไปแล้วหัวใจจะได้สัมผัสถึงความสงบสุขสัมผัสความยิ่งใหญ่ของแสงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนสิรินธรสะท้อนความสดใสและพลังงานแห่งอนาคตมาเที่ยวอุบลทั้งมีความสุขสนุกและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เรามาสอบเก็บคะแนนกันนะคะ
2: ไม่ต้องห่วงแล้วเตรียมมาให้เธอแล้ว
1: หยุดพฤติกรรมของเธอเดี๋ยวนี้กระดาษอะไรไหมครูดูสิอย่าทำแบบนี้อีกเพราะมันจะทำลายอนาคตของเธอรู้ไหม
3: ครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
4: เด็กไทยยุคใหม่หัวใจ

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสาน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวัฒนาครับรายการที่นำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่ช่วงนี้เป็นเรื่องของการแผนการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานต้องมีแผนการเตรียมรับมืออย่างไรและพื้นที่ไหนในช่วงนี้ที่เป็นจุดอ่อนไหวต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลอย่างไรวันนี้มาเกาะติดกับสถานการณ์น้ำอีสานกับสทช.ภาค3เปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงครับขอต้อนรับท่านผอ.ธรรมพงษ์ นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ครับสวัสดีผอ.ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: อัปเดตข้อมูลกันหน่อยเพราะเป็นเรื่องที่จะบอกคือช่วงนี้แหละช่วงระยะยาวไปถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องมาดูกันหน่อยว่าพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังแล้วทางสทช.เองก็ต้องมีภารกิจยังไงทางหน่วยงานทางสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติน้ำภาค3หรือภาพรวมของประเทศอ่ะต้องมีการดูแลเรื่องนี้อย่างไรมาพูดถึงภาพรวมของน้ำในพื้นที่ภาคอีสานขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงก้าวเข้าสู่ช่วงของกันยาแล้วมักจะเป็นช่วงที่พีคของร่องมรสุมทางสทช.ภาค3ประเมินแนวโน้มและฝนพื้นที่เสี่ยงไว้ไงบ้างครับ
1: ครับก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มสถานการณ์น้ำเนาะเดี๋ยวผมเล่าในส่วนของตัวข้อสั่งการของท่านนายกนิดนึงแล้วกัน
0: ได้เลยครับ
1: เพราะว่าจริงๆนะวันนั้นท่านนายกท่านบินไปน่าน23สิงหาท่านไปตรวจราชการที่จังหวัดน่าน
0: น่านก็หนักช่วงนั้น
1: เสร็จปุ๊บท่านก็เรียกประชุมเรียกประชุมตอนแรกผมนึกว่าไม่เกี่ยวกับผมด้วย
0: ครับ
1: อยู่ดีๆก็บอกว่ามีของอีสานเขาเรียกตอนนั้นเขาคือกลายว่าประชุมที่น่านนั่นเองอ่ะท่านมีติ้งออนไลน์ประชุมกับทางฝั่งอีสาน
0: ครับ
1: ฝั่งภาคเหนือนะครับท่านก็มีข้อสั่งการหลักๆอยู่6ประเด็น6ประเด็นเนี่ยซึ่งเป็นการเตรียมการที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันอย่างเช่นข้อแรกคือท่านเร่งเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่นะครับ
0: ตามในภาพเลย
1: ตามในภาพใช่ฮะท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองอ่ะติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
0: ครับ
1: ความหมายคือสังเกตเราคาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเรดาร์กรมอุตุก็จะส่งข้อมูลเรดาร์มาทุกชั่วโมงบ้างทุก2ชั่วโมงบ้างเราก็จะมีการติดตามผ่านว่ามีฝนตกมากตกน้อยยังไงบ้างนะครับมอบสทช.ร่วมกับกรมชลประทานกับสสน.นะครับสถาบันสาธารณทรัพยากรน้ําอ่ะประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อเรารู้ฝนละเราจะรู้ไอ้ฝนก้อนนี้จะเป็นน้ำเท่าไหร่ก็มีเรื่องของการดำเนินการร่วมกันนะครับท่านเน้นเรื่องของการติดตามน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ให้เรื่องการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมนี้ท่านสั่งการท่านย้ำว่าจะต้องดำเนินการ6ข้อนี้อย่างเคร่งครัดนะครับตอนนี้เองทุกหน่วยงานเองก็จะมีการเตรียมการอย่างเคร่งครัดเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆนะครับส่วนการช่วยเหลือต่างๆเองกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังก่อนจะเข้าสถานการณ์นะว่าอันนี
0: ้
1: ทางรัฐบาลเองก็มีความเป็นห่วงในส่วนของการดำเนินการต่างๆนั่นเองอ่ะท่านก็ยังมักจะมีข้อสั่งการมาให้เราติดตามเสมอตรงส่วนนี้นะครับทีนี้ในส่วนของสภาพอากาศเดี๋ยวเรากลับสู่สภาพอากาศนะครับสถานการณ์อากาศเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ตัวเอลนีโญลานินญาอะไรกันสักหน่อยละกันนะครับที่เราคุยกันบ่อยๆเนาะก็ที่เราผมพยายามบอกไปสถานการณ์ของตัวนี่เองเราเข้าสู่สภาวะของตัวเอลนีโญนะครับก็คือตัวของโอกาสที่จะฝนตกไม่กระจายตัวฝนตกน้อยหน่อยนะครับเราจะมีปัญหาที่เรามีปัญหาที่ผ่านมาเองก็จะมีฝนตกบางพื้นที่เยอะ
0: เหมือนมุกดาหารที่ผ่านมา
1: ใช่เมืองนครพนม
0: นครพนมนครพนม
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ก็จะมีฝนตกเยอะตู้มอะไรแต่ทุกรอบข้างไม่มีนะ
0: ไม่มีเลย
1: น้อยหน่อยนะครับก็โอกาสที่จะไม่กระจายตัวอย่างนี้สูงความรุนแรงอย่างเงี้ยยังมีต่อเนื่องนะครับสถานการณ์อากาศก็ยังมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ก็ยังมีข่าวดีเล็กๆกลับมาว่าดั้งเดิมเราคาดหมายว่าฝนหน้าเนี่ยคือพอผ่านแล้วแล้วฝนต่อไปยังจะเป็นเอลนีโญต่อเนื่อง2ปีตอนนี้เริ่มมีสัญญาณกลับมาเป็นสภาวะเริ่มเป็นกลางคือเริ่มจะอาจจะขับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองตัวของฝนหน้าอย่างกราฟรูปนี้เองนะคร
0: ับ
1: กราฟแกนนอนมันจะเป็นกราฟจะเป็นเดือนเนาะเดือนนั่นคืออย่างเช่นตัว A ก็จะเป็นตัวเดือนสิงหาคมเป็นออกัสต์นะครับ S เป็นเซปเทมเบอร์นะครับอะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อเดือนต่างแดงๆถ้าแดงๆมากๆจะเข้มมากๆนะครับแดงน้อยๆจะเข้มน้อยนะครับแล้วผมบอกว่าเนี่ยเราจะมีสถานการณ์อย่างเงี้ยต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงช่วงเดือนมีนาปีหน้าเนาะคราวนี้เราจะเห็นเริ่มสีเทาๆกลับมาเนาะมีนาเริ่มเห็นสีเทาๆกลับมามีนาเมษาเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณของความปกติกลับเข้ามาในระยะของปีหน้า
0: สองแท่งท้ายๆที่เป็นเทาๆนั่นแหละ
1: ใช่ใช่ใช่ดังนั้นเองเนี่ยดังนั้นเองเราก็สบายใจได้ประเด็นหนึ่งที่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเดิมทีอ่ะไม่มีสีเทาปรากฏเลยกล่าวว่าแรงฝนน้อยฝนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยอ
0: ี
1: กถ้าปีหน้าเป็นอีกก็จะลำบากกว่าเดิมนิดๆนะครับก็เลยเป็นในส่วนของว่าเฮ้ยมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะแต่ปีนี้เองก็ในช่วงของกันยาเองเราก็จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของตัวลักษณะของเอลนีโญอยู่อันนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวนึงที่เราเอามาใช้ว่าเนี่ยโอกาสฝนไม่กระจายตัวฝนกระจุกมี
0: ครับ
1: คราวนี้สิ่งที่เราทำต่อคืออะไร เราก็เอาแผนที่อากาศมาดูครับอันนี้ก็เดี๋ยวโชว์แผนที่อากาศที่ทางวิทยากรถามไว้เนาะมีพายุไม่มีพายุต่อมาตรงว่าตอนนี้ไม่มีพายุเลยพายุประเทศไทยที่เข้าสู่ประเทศไทยไม่มีเลยนะครับ
0: คือคาดการช่วงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าฝนเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ย
1: ยังไม่มี
0: ไม่มีพายุ
1: ยังไม่พายุนะคร
0: ับ
1: แต่เราก็ยังหวังสักลูกนี้นะเรายังผมยังหวังอยู่นะ
0: อันนี้คือภาพนี้ครับ
1: คราวนี้เราจะเห็นตัว L นะตัว L เขาเรียกว่าถ้าเกิดศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าร่องมรสุม
0: ครับ
1: ถ้าเราเห็นตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเป็นลักษณะของตัวลมพัดที่จะมีโอกาสให้เกิดฝนตามแนวร่องชุดนี้นะครับว่าสังเกตว่าช่วงนี้อีสานเหนือเนาะอีสานเหนือพวกตระกูลนครพนมนครอะไรก็จะมีฝนตกนะครับฝนตกเยอะหน่อยก็เป็นอิทธิพลจากตัวร่องตัวนี้เองนะครับส่วนพายุมันจะมีรูปพายุเนาะพายุตัวนี้ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ตอนนี้ที่เกิดในแปซิฟิกจริงๆอ่ะมีอยู่นู่นเลยแถวฟิลิปปินส์นู่นไกลๆเลย
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแน่
1: ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นเองก็ทั้งส่วนของตัวฝนนี้เองก็สบายใจได้ว่าโอกาสที่จะมีพายุเนี่ยน้อยหน่อยช่วงนี้นะครับแต่ว่ามีร่องมรสุมเนี่ยความจริงประเทศไทยจริงๆอ่ะพายุที่พัดเข้าประเทศไทยจริงๆแล้วมีผลจริงๆอ่ะปีนึงมีแค่ประมาณลูก1ถึง2ลูกเองนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ผ่านมานี้เองอ่ะมันจะมีเฉพาะร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะที่มันจะก่อให้เกิดฝนตกเยอะหน่อยนะครับพอเรารู้อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูต่อว่าในส่วนของฝนคาดการณ์เนาะในแผ่นต่อมาเองเนี่ยเราจะเห็นฝนสีแดงๆเข้มๆแล้วก็ตามทีเนาะแดงๆเข้มๆฝนคาดการณ์ต่างๆเองเนี่ยเราจะเห็นว่าในขอบของอีสานตั้งแต่ช่วง31สิงหาถึง13กันยาเองเนี่ยอีสานฝนดีนะ
0: ครับ
1: ฝนดีเนี่ยผมชอบนะคือมันอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมบ้างแต่ก็ช่วงของการเก็บน้ำหน้าแล้งต่อไปผมว่าสำคัญ
0: ฝนดีแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเอลนีโญอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่
0: ที่มันไม่ได้กระจายมันยังกระจุกบางพื้นที่เหมือนเดิม
1: ใช่ๆ
0: ครับแต่นี่คือภาพนี้
1: ใช่ภาพนี้เราสังเกตว่าเราจะเห็นสีเข้มๆเนาะสีเข้มๆเนี่ยอยู่ตามขอบอีสานเยอะแยะไปหมดเลยพอเราเห็นอยู่ตามขอบอีสานเยอะๆเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงส่วนของในเชิงของปริมาณว่าอีสานนี่เองเราจะมีปริมาณน้ำช่วงเนี้ยเยอะหน่อยนะครับปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาก็อาจจะหายไปเนาะแล้วก็ในส่วนที่ผ่านมาเองในส่วนของตัวเราเห็นเส้นสีขาวๆที่เป็นลูกศรเล็กๆเนี่ยอันนั้นคือที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะเป็นตัวลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้ามานะครับดังนั้นเองเนี่ยพอลมประเภทนี้เข้ามาเลยปุ๊บมันก็จะเกิดร่องมรสุมนั่นนู่นนี่ก็เกิดก่อให้เกิดฝนตกแบบเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังต่อนะครับดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของการเตรียมการเนาะตอนนี้เองอ่ะเราก็เลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองอ่ะเตรียมการเต็มที่เลยก็คือในส่วนของฝนตกหนักในส่วนของที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเรามีจุดอ่อนไหวเยอะเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ในส่วนของตัวฝนเองเนี่ยเรามาดูในช่วงของปลายอีกแผ่นต่อมาเราจะเห็นในส่วนของ31สิงหาถึง13กันยาในช่วงท้ายๆเนี่ยจะเริ่มมาสู่อีสานใต้ละ
0: ครับ
1: อันนี้ผมเริ่มโล่งใจเห็นอีสานใต
0: ้เพราะอะไรครับ
1: อีสานใต้จริงตอนนี้ฝั่งน้ำฝั่งโคราชเนี่ยมีพอประมาณแต่ก็ดูแนวโน้มไม่ค่อยดีนักอะไรกันอย่างนั้นก็ถ้ามีสักหน่อยก็ยังดีนะจะได้อุ่นใจนะครับนี่ก็เล่าภาพรวมฝนคร่าวๆให้ฟังว่าฝนที่เกิดขึ้นจริงๆในส่วนของตัวพื้นที่ในช่วงคาดการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เองอ่ะข้อมูลชุดนี้เองอ่ะเรามีการเชื่อมกับทางหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกรมการบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับจังหวัดต่างๆที่จะมีการสื่อสารด้วยกันเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการเตรียมการรับมือต่างๆเรื่องของเครื่องมือต่างๆในความพร้อมนะครับ
0: ก็เป็นการเตรียมรับมือเรื่องของความพร้อมในพื้นที่ซึ่งเป็นบูรณาการร่วมกันแต่ก็น่าเป็นห่วงหน่อยอีสานใต้อาจจะมีพื้นที่ที่อาจจะไม่รวดถึงเช่นเดียวกันฝนอาจจะตกน้อยบ้าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เรามาดูสิ่งที่เราแจ้งหน่วยงานไว้ครับด้วยข้อมูลฝนทั้งหมดนี่เองอ่ะ
0: ครับ
1: เราแจ้งประกาศด้วยความที่เรารู้แต่29สิงหา28สิงหาเราออกประกาศเนาะ29สิงหาเนี่ยเรารู้ว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมันจะไหนบ้างจากฝนข้อมูลชุดเมื่อกี้บวกกับข้อมูลอื่นๆรวมกันเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เราแจ้งเกี่ยวกับอีสานนั่นก็คือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเราบอกว่าที่หนองคายหนองคายคือที่อำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอรัตนวาปีอำเภอสะไคลนะครับที่บึงการนะครับที่อำเภอเซกาอำเภอบึงของหลงอำเภอบุงคล้านะครับนครพนมก็เป็นที่อำเภอเมืองนครพนมอำเภอนาแกลอำเภอศรีสงครามอำเภอปาบากนะครับที่สกลก็จะเป็นอำเภอตากล้าเมืองสกลวานอนิวาสวฤชภูมิอากาศอำนวยกับพังโคนนะครับร้อยเอ็ดก็จะเป็นพนมไพรกับเสรภูมินะครับอันนี้เป็นตัวฝนที่โอกาสที่จะตกแล้วมีน้ำหลากในพื้นที
0: ่เป็นจุดอ่อนไหวที่เราเตรียมรับมือไว้แล้ว
1: ใช่ครับใช่ฮะแล้วก็เราก็ยังแจ้งว่าโอกาสที่เราจะมีของอีสานเนาะร้อยเอ็ดน้ำยางร้อยเอ็ดน้ำยางก็เราแจ้งให้เตรียมตั้งแต่วันที่28-29ละแล้วเราก็มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อคืน
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อคืนน้ำที่น้ำยางขึ้นรวดเร็วมากขึ้นประมาณ50เซนขึ้นประมาณ50เซน
0: มาจากที่ไหนครับที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: เขาวงนะเขาวง
0: อ๋อ
1: คือน้ำยางเป็นพื้นที่ที่อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำต้นน้ำไม่ได้ท่วมเหมือนกับเป็นคอขวดแล้วกันเรียกว่าพื้นที่คอขวดนะคร
0: ับ รอระบาย
1: รอแล้วก็ไม่รอ
0: ก็เป็นคอขวดคือมันแคบเข้ามาแล้ว
1: แคบใช่ใช่ คราวนี้มันก็เลยจะเกิดปัญหาตัวอุทกภัยตัวนี้เองเราก็เลยมีการเตรียมการแจ้งหน่วยเตรียมการล่วงหน้านะครับกรมชลประทานก็โดยพอเราแจ้งปุ๊บเขาเรียกว่าเขาไปตั้งอะไรศูนย์ประชาการส่วนหน้าดีกว่าจะว่าศูนย์ส่วนหน้าก็ได้เขาจะใช้เหมือนกับเป็นพื้นที่สามารถรับกระสอบทรายรับอะไรไปป้องกันได้นะครับกรมป้องกันและรักษาภัยก็มีการเตรียมการแจ้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเองเนี่ยซึ่งตอนนี้เองอ่ะน้ำณปัจจุบันที่เองณวันนี้เลยเนี่ยเริ่มทรงตัวละก็อาจจะไม่ณวันนี้อาจจะไม่ล้นนะตอนนี้เพราะระดับน้ำอยู่ประมาณสัก7เมตรกว่าๆก็พอปล่องปลาแรมอยู่นะครับเพราะน้ำจริงมันอยู่ที่8เมตร
0: ครับ
1: 8เมตรเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนคำว่าน้ำ8เมตรคืออะไร
0: ครับ
1: น้ำ8เมตรมันเป็นระดับสมมุติที่วัดตั้งแต่ท้องแม่น้ำ
0: พื้นท้องพื้นแม่น้ำครับ
1: วัดขึ้นไป
0: ครับ
1: ประมาณคือตะหลิ่งมันจะก็คือว่าง่ายคือตะหลิ่งรับได้ประมาณ8เมตร
0: ครับตอนนี้มี7 นิดๆ
1: นะครับถ้าเกิน8เมตรก็คือล้นพอล้นอย่างเช่นมุดคำว่าระดับน้ำ10เมตรแปลว่าอะไรแปลว่าล้น2เมตรอะไรกันอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็คือเดี๋ยวจะเข้าใจว่าน้ำ8เมตรสูงเท่าสูงเยอะนะครับก็เลยมาเล่าว่าคราวนี้ก็ยังมีข้อดีเพราะน้ำยังเริ่มทรงตัวละแต่คราวนี้ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นห่วงในส่วนของประเด็นของน้ำยังที่ว่าน้ำกำลังเริ่มจะมีฝนลูกต่อไปเข้าม
0: า
1: คือน้ำยังเนี่ยจะวูบวาบอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็ขึ้น2วันก็ล้นแล้วก็ลงเลยอย่างเนี้ยแต่พอพื้นที่ลุ่มน้ำยังแต่เวลาล้นปุ๊บแล้วท่วมเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรหลายๆพื้นที่คราวนี้มันมีปัญหาที่ว่าพอเข้าแล้วมันออกช้าก็เลยยังเป็นที่ประเด็นอยู่นิดๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยมีการเตรียมการกับทางเกษตรกรทางอะไรอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประกาศเฝ้าระวังที่เราแจ้งไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานการณ์น้ำเพื่อความอุ่นใจของทุกท่านว่าเป็นยังไงบ้างนะคร
0: ับ
1: ภาคอีสานนะครับถ้าเราเห็นในส่วนของสถานการณ์น้ำแหล่งน้ำทั่วประเทศไทยนะครับในภาคอีสานเนี่ยปีนี้เองเนี่ยเรามีน้ำประมาณ 51% นะครับ
0: 51% ก็ 51% นี่คือวัดรวมจากไหนบ้างครับ
1: จากแหล่งใหญ่แหล่งกลางแหล่งเล็กทั้งหมดเลยในอีสาน
0: ในพื้นที่อีสาน
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ถือว่าปริมาณน้ำดีอยู่นะ 51% เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบเปรียบเทียบแล้วมันมีประมาณสัก 48% เนี่ยแต่คราวนี้ถามว่าตัวเลขนี้ดีไหม
0: ครับ
1: มันฟังดูเหมือนสบายใจแต่ความจริงอ่ะมันอารมณ์เหมือนกับคนป่วยอ่ะมันอารมณ์แบบมันไม่ดีมานานแล้วล่ะใช่ครับด้วยกันแต่มันอยู่ได้คือมันไม่ได้แย่จนแบบอยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: ท่านเองคราวนี้ตัวเลขนี่สื่ออะไรสื่อว่าปีนี้น้ำดีกว่าพี่ทักนิดหน่อย
0: ปีที่แล้วตัวเลขมากหรือน้อยกว่านี้ครับ
1: ปีแล้วน้ำมีอยู่48%
0: นะวันนี้เราก็ยังอยู่กันได้
1: ก็อยู่กันได้ก็แต่ที่บอกไงความยังเลขที่ดีๆมันสัก60-70แก
0: 60-70น่าจะอุ่นใจกว่า
1: ใช่ใช่แต่ก็พอดีมันแล้งสม่ำเสมอก็เลยมีน้ำประมาณนี้แหละคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เรามาดูว่าพื้นที่ไหนมีเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมก็คงจะเล่าว่าลุ่มน้ำชีเป็นยังไงบ้างเนาะ
0: ครับ
1: คราวนี้เรามาดูลุ่มน้ำชีกันลุ่มน้ำชีเองเนี่ยอ่างเก็บน้ำหลักๆจุฬาภรณ์มีประมาณ40%เนาะ
0: จุฬาภรณ์40%
1: ครับอุบลรัฐก็ประมาณ36% ครับลำปางก็ประมาณ49%นะครับตัวนี้เองก็คือเป็นตัวเลขของอ่างขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับตรงส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าดีไหมตอบว่ามันก็ไม่ได้ดีมากแต่เราคราวนี้เรากำลังตอนนี้เองอ่ะทางฝั่งของทางกรมชลประทานเองกับการไฟฟ้าเองก็มีการประชุมในชั้นของกรรมการลุ่มน้ำเองตอนนี้เขาปรับแผนการระบายน้ำปรับแผนการระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำลดลงแล้วก็เก็บน้ำมากขึ้นตอนนี้เข้าสู่หมดเก็บน้ำนะครับ
0: เพราะต้องรอเตรียมรับมือในช่วงจะเข้าหน้าแล้ง
1: ใช่แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างก็คือเราคาดหมายเองเนี่ยตอนนี้คาดการณ์ของทุกเขื่อนตัวเลขมันดูเหมือนน้อยก็จริงแต่เราคาดหมาย 80% นะ
0: ร
1: ู้ว่าทั้งหมดทำไม
0: ฮะ
1: สถิติเก่าของขอนแก่นเองเนี่ยอุบลรัฐแรงมาเนี่ยฝนตกตูมเดือนกันยาตุลาน้ำขึ้นเต็มอ่างเลยคือมันสามารถพลิกคืออุบลรัฐแต่มันเป็นเขื่อนที่
0: จากที่คิดว่าไม่มีน้ำเลย
1: ใช่
0: มาคืนเดียวตูมเดียวไปเลยเต็มที่เกินปริมาณ
1: ใช่แต่เพราะเดี๋ยวเราผมต้องเล่าต่ออีกนิดนึงธรรมชาติอุบลรัฐ
0: ครับ
1: มันเป็นเขื่อนที่ความจุมันน้อยกว่าตัวน้ำไหลเข้า
0: ครับ
1: ดังนั้นเองอ่ะพอมีฝนตกหนักพอน้ำไหลเข้าจริงๆอ่ะความจุมันจะเต็มประเทศไทยเราจะมีเขื่อนแบบนี้อยู่ 3-4 เขื่อนอุบลรัฐก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: หนึ่งอุบลรัฐ
1: มีป่าสักแล้วก็มีบางรางที่ภาคใต
0: ้ครับ
1: ครับหลักๆที่จะมีตัวเขื่อนเองอ่ะน้อยกว่าตัวปริมาณน้ำเฉลี่ยไหลเข้า
0: คือน้ำมาเยอะแต่ไม่สามารถรับน้ำได้หมดรับได้นิดเดียวจำกัดและที่ต้องระบายก็คือจะก็ต้องระบายไปปลายทางละ
1: ใช่ใช่แต่ปีนี้เราปิดตัวนั้นครั้งนี้พอเรารู้คาลักษณะของเขื่อนแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เตรียมการคืออะไรบ้างอย่างปีที่แล้วเรารู้น้ำจะเยอะเราให้พ่องน้ำกดพ่องน้ำรอเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือหรือไม่ก็อย่างปีนี้เราพอเรารู้ว่าน้ำน้อยเราให้เก็บน้ำเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการบริหารเฉพาะตัวของเขื่อนพอดีเราไม่ได้มีเขื่อนแบบเขื่อนใหญ่ๆแบบอย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยเขาจะมีอินโฟแบบ ตกเท่าไหร่ก็ไหลเข้าเขื่อนรับได้เขื่อนรับได้แต่ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอินโฟน้อยหน่อยไออินโฟมากหน่อยแต่ว่าเขื่อนน้อยหน่อยพอเข้าปุ๊บก็จะเต็มหน่อยอันนี้ก็เป็นไปตามกติกาของการบริการน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวรุ่มน้ำชีเองเนาะเราก็จะมีแตงเกล็ดน้ำก็เราคาดหมายอยู่ว่าเดี๋ยวปีนี้เองก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าการเกษตรกรรมก็อาจจะไม่มากนักนะครับเดี๋ยวผมจึงต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าการเกษตรกรรมในพื้นที่อาจจะไม่มากนักเพียงแต่ว่าเราการันตีเรื่องของน้ำประปาน้ำกินน้ำใช้อะชัวร์หน่อยนะครับส่วนน้ำยางถ้าดูตามรูปนี้เนาะเราจะเห็นว่าน้ำยางเองก็น้ำไหลเข้าก็ตอนนี้เหมือนกับตลิ่งมันน้อยแต่ที่บอกอะแล้วน้ำยางอะเวลาน้ำมันไหลเข้าตลิ่งอะเวลามันขึ้นลงอะมันขึ้นอย่างนี้เลยนะมันขึ้นลงอย่างนี้เลยนะมันขึ้นลงเร็ว
0: พัดขึ้นเร็วลงเร็ว
1: ใช่ดังนั้นเองก็จะเป็นเรื่องของการเตือนนั้นเองเนี่ยตอนนี้เองที่ได้หาลือไปก็อย่างเวลาน้ำยังมีปัญหาจริงเราก็จะใช้ให้ทางกรมชลประทานเองโดยเขื่อนยโสธรเองช่วยระบายน้ำเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้ำฝั่งของแม่น้ำชีน้อยหน่อยก็จะเป็นเขื่อนวังยางเขื่อนสารคามก็ช่วยชะลอให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยจะเป็นวิธีการจัดจราจรภายในเพื่อให้มันจะมีน้ำไม่สมทบจนมากจนเกินไป
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเหมือนจะการน้ำของเราใช้กลไกของหน่วยงานร่วมกันระหว่างสธช.กรมชลประทานแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็ที่ผ่านมาเองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ช่วงหลังวันนี้ที่ผมเรียนต่อไปเนาะเรามีการสื่อสารเหมือนกับว่าจะมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็ตามทีก็อย่างน้ำยางเองเนี่ยตัวเซลล์บอร์ดแคสเองเนี่ยก็ตอนแรกเมื่อคืนคุยกันจะส่งไม่ส่งกันนะแล้วดูเสร็จปุ๊บพี่ผมว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงดีกว่าก็ยัง
0: หมายถึงตรงจุดน้ำยาง
1: ใช่ก็เลยไม่ได้ส่งเมื่อคืนก็คือแบบว่าเห็นน้ำมันขึ้นแต่นั้นเริ่มทรงตัวละก็มีการเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ของลุ่มน้ำมูลเนาะลุ่มน้ำมูลก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่แรงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งลำเชียงไกตอนนี้ลำตะคองมีน้ำประมาณ 33% นะครับลำพับเพลิงประมาณ 27 นะครับมูลบนประมาณ 32 นะครับลำนางรองก็ประมาณ 28 เนาะอันนี้ก็ถือว่าน้ำไม่ค่อยดีนักนะครับคราวนี้แต่ที่ผ่านมาเองเนี่ยพอดีมันไม่ได้เพิ่งน้อยแบบนี้ปีแรก
0: ครับ
1: มันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วแล้วนั่นเองอ่ะปริมาณน้ำเองเขาก็เลยจะการันตีอุปโภคบริโภคเป็นหลักเหมือนกันนะครับแล้วเพิ่งไปประชุมลุ่มน้ำมูลมาอาทิตย์ที่แล้ว
0: ครับ
1: เขา
0: เป็นไงบ้างฮะ
1: ก็เคสเดียวกันก็คือเราก็คุยกันเรื่องจัดสรรน้ำประเภทนี้แหละก็คือเขาก็การันตีเรื่องของหมวดเก็บน้ำ
0: ครับ
1: คือแผนจัดสรรน้ำเขาขอมาอมัดมาใหญ่มากก็คือทั้งปีตอนนี้ก็เลยว่าเหมือนกับคงจะลดเพื่อเตรียมเก็บน้ำสำหรับแล้งเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: นั่นเองก็ตามที่ผมนำเรียนไปภาคอีสานเราเองในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ทุกหน่วยงานก็พยายามเตรียมการว่าจะรับมือภัยแล้งยังไงเพราะทุกคนรู้ข้อมูลทั้งหมดที่เราเล่าเนี่ยทุกคนพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดไปใช้ประโยชน
0: ์
1: นะครับเพราะบางทีที่บอกอะเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้ว่าวัดไปทำไมวัดข้อมูลวัดไปทำไมแต่ที่บอกไงวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลับไปสู่วิธีการปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย
0: ่
1: างนี้นะครับแล้วก็คราวนี้ในส่วนของตัวเขื่อนสิรินธรเองก็ตอนนี้เองก็มีอยู่ 74% นะครับ
0: ครับ
1: เขื่อนปากมูลก็ตอนนี้เองก็มีการเปิดการระบายน้ำตามเงื่อนไขก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลุ่มน้ำมูลที่ยังมีปริมาณน้ำไม่มากนักแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ผมกังวลจริงๆจะเป็นพื้นที่ตอนบนนิดนึงที่จะมีน้ำน้อยหน่อยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดกลับไปดูฝนคาดการ
0: ครับ
1: ฝนคาดการที่ผมบอกว่า13 14กันยานี่ผมลุ้นนะผมมาลุ้น
0: ลุ้นว่าจะตูมมาใช่ไหมคร
1: ับ สักหน่อยก็ดีนะสักหน่อยก็ดีนะ
0: ให้มันตูมมาหน่อย
1: สักหน่อยก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้น้ำเขื่อนเองได้สบายใจกันนิดนึง
0: ครับ
1: ก็ผมก็ลุ้นอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ของแม่น้ำโขงกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คราวน
0: ี
1: ้แม่น้ำโขงเองเดี๋ยวเอาในประเทศก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ในประเทศเองเราตอนนี้เองเขื่อนหลักๆเองเราก็จะมีน้ำที่ห้วยหลวงเนาะประมาณ 47% นะครับเรามีที่น้ำอูล 54% นะครับมีน้ำพุงประมาณ 40% แล้วก็หนองหารก็ 62% ก็ถือว่าเยอะประมาณนึงนะครับนั่นเองในส่วนของพื้นที่ของโขงอีสานเนี่ยจะมีน้ำดีกว่าฝั่งอื่นๆนะครับเพราะผมสังเกตมาหลายปีละในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญเป็นลานิญาอะไรก็ตามทีนี่เองเนี่ยฝั่งของแม่น้ำโขงเองผลกระทบน้อย
0: ครับ
1: น้อยอาจจะที่ในความรู้สึกผมนะต้องใส่อินเดียแปลสายลาวเยอะประเทศลาวมีป่าเยอะคงจะดึงความชุ่มชื้นมาตกได้เยอะ
0: ครับ
1: แต่ฝั่งพอเข้ามาตอนกลางประเทศหน่อยป่าเราน้อยหน่อยอาจจะน้อยหน่อยนะครับสังเกตดูนะครับก็ตอนนี้เองก็ในฝั่งของน้ำโขงในประเทศเองก็ในส่วนของการเตรียมการต่างๆก็เรื่องของแรงเองก็สบายใจได้ตรงส่วน
0: ใจได
1: ้นะครับแต่ในส่วนของน้ำท่วมเองตอนนี้เองทุกคนก็จะมีกติกาอย่างเช่นสังเกตว่าจังหวัดที่น้ำโขงเองเขาจะติดเรื่องของปัญหาน้ำโขงเองอ่ะจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหลากในประเทศ
0: ครับ
1: เป็นน้ำหลากใช่น้ำหลากจากฝนตกในประเทศแล้วก็มีของตัวของน้ำโขงหนุนปัญหาที่สองเนี่ยน้ำโขงหนุนเนี่ยเขากังวลมากกว่าปัญหาแรกอีกเพราะปัญหาแรกเนี่ยอย่างเอาพริกเพี้ยกเลย นครพนมตอนที่ตกหนักๆที่แล้วนะ200กว่ามิลเนี่ยวันประมาณวันกว่าๆนะตกตอนเช้าบ่าย3เนี่ยน้ำระบายเกือบหมดแล้วเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำนิดหน่อยเอง
0: ครับ
1: ถ้าจังหวัดอื่นตกอย่างเงี้ย3วันยังไม่รู้จะสูบออกหมดหรือยังไม่รู้เลย
0: ดีนะที่มีการเตรียมรับมือเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้รอแล้วอันน
1: ั้นใช่ๆแล้วท่านผู้ว่าดีมาก
0: รับมือไว้ดีมาก
1: ดีมากใช่
0: ครับ
1: แล้วนั่นเองเนี่ยในส่วนของตัวของอีสานเองอ่ะเรื่องของการเตรียมแรงโอเคละเหลือเตรียมท่วมคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวน้ำโขงกันเนาะน้ำโขงนี่เองเนี่ยถ้าเรามาดูสถานการณ์น้ำโขงกันจริงๆในเนี้ยเราก็ยังผมก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะตอนนี้เองอ่ะเมื่อเช้า
0: อัปเดตหน่อยข้อมูลเพราะว่าเห็นข่าวที่ทางสบปเนี่ยนะตอนนี้ท่วมละ
1: ใช่ฮะ
0: เราจะได้รับผลกระทบไหมครับ
1: ตอนนี้เองอ่ะผลกระทบหลักๆของแม่น้ำโขงเองอ่ะการระบายน้ำของฝั่งประเทศลาวคือเขื่อนเสียบุรีนี่เองเนี่ยเราจะตอบว่าพอดีเขาต้องมีการระบายน้ำอย่างอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานตอนเช้าระบายน้ำ 9,400
0: ครับ
1: เสียบุรีแล้วก็พอต่อมาเมื่อวานตอนเย็นระบายน้ำประมาณ10,000นิด
0: ๆ
1: แล้วก็เมื่อเช้าได้รับรายงานว่าประมาณ15,000แล้วคราวนี้คำว่าตัวเลขนี้จะสื่ออะไรบ้างเซฟบุรีปกติถ้าเซฟบุรีระบายน้ำประมาณ 17,500
0: ครับ
1: หนองคายจะมีปัญหาที่ลุ่มต่ำละ
0: หนองคายละ
1: จะเป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ตัวของบึงการก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนของมุกดาหารกับนครพนมก็จะมีเอฟเฟกต์กับตรงถนนเขาเรียกถนนสวรรค์ชายโขงที่ติด
0: ตรง
1: แล้วก็
0: ตรงจุดแลนด์มาร์ค
1: แลนด์มาร์
0: ค
1: ใช่แล้วก็ที่มีเขาเรียกอะไรมีพญานาคแล้วก็มีตลาดข้างใต
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณตรงนั้นนะครับตรงส่วนนี้เองก็ผมก็ได้คุยกับทางมุกดาหารกับนครพนมอย่างต่อเนื่องก็เขาก็เตรียมการในส่วนของตัวนี้เองพอดีมุกดาหารผมยังเซลล์พอมุกดาหารอยู่เลยพอดีเขาเพิ่งล้างพญานาคไปบอกให้พี่ทำไมรีบล้าง
0: เดี๋ยวจะมาอีกเดี๋ยวมาอีก
1: เขาก็ยังเซลล์อยู่พี่ทำไมรีบล้างก็ยังคุยกันอยู่เนาะคราวนี้กลับมาดูในส่วนของเซฟบุรีอันนี้เองเนี่ยพอเรารู้ว่า15,000ความจริงเมื่อวานเราผมแจ้งหน่วยไปแล้ว10,000เมื่อวานผมแจ้งหน่วยไปแล้วแล้วก็ตัว15,000เนาะแต่กินน้ำนิดนึง
0: ได้ครับ
1: แล้วก็ตัว15,000นี่เองก็มาเมื่อเช้านะครับก็เลยคุยกับปภ.หนองคายแล้วก็เดี๋ยวน่าจะออกเซลบอร์ดแคสในเช้าวัน
0: เช้านี
1: ้เช้านี้เองนะครับจะออกเซลบอร์ดแคสแจ้งในส่วนของพื้นที่ว่าเตรียมยกของเตรียมรุ่มต่ำแล้วก็ตามทีนะครับ
0: จะแจ้งพื้นที่ไหนก่อนคือหนองคายก่อน
1: หนองคายก่อน
0: ครับ
1: หนองคายก่อนว่าหนองคายจะได้รับผลกระทบแรกครับ
0: ครับ
1: เพราะจริงๆแล้วจากหงมพระบางมาที่ตัวหนองคายเองก็ใช้เวลาประมาณ1วันกับอีก5ชั่วโมงนั่นเองเนี่ยการที่เราแจ้งล่วงหน้าปุ๊บทุกคนจะมีเวลาเตรียมการประมาณ1วันกับอีก5ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะ
0: ซึ่งคาดการว่าการที่อย่างสยบุรีปล่อยน้ำมาเนี่ยจุดแรกคือหนองคายนะหนึ่งเรามีการแจ้งเซลบอร์ดแคสนะปริมาณน้ำจะขึ้นเยอะไหมครับ
1: ตอนนี้
0: ถ้าเทียบแล้วคิดว่าจะขึ้นสูงกี่เมตร2เมตร1เมตร
1: ตอนนี้ขึ้นโดยทั่วไปก็ประมาณ 30-50 ซมในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับทีนี้ของหนองคายเองเราก็จะมีจุดอ่อนไหวก็คือชุมชนจอมมณี
0: จุดประจำ
1: ซึ่งเขาตั้งกระสอบทรายเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองอ่ะน้ำมาก็ไม่ได้มีผลอะไรเพียงแต่ว่าก็เราก็อยากมั่นใจขนาดนั้นเผื่อมันมีปัญหาเอฟเฟกต์อื่นๆนั่นเองต่อให้เราป้องกันดีแต่เราก็ต้องเตรียมก็คือเราก็ต้องแจ้งประชาชนว่าคุณก็เตรียมพร้อมของคุณด้วยเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ภาครัฐเตรียมกระสอบทรายเตรียมป้องกันในระบบแล้วแต่ว่า
0: ประชาชนก็ต้องเตรียมของขึ้นที่สูง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับก็จะเป็นการเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้ตัวหนองคายเองก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก
0: ็
1: ตัวบึงการเองอ่ะจะเป็นอีกชั่วโมงอีกจะเป็นอีกประมาณสัก20ชั่วโมงต่อมาก็จะคงจะต่อกันมาก
0: ระทบต่อจากหนองคายอีกประมาณ20ชั่วโมงก็จะไปที่บึงการละ
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็พีคสุดท้ายของหนองคายจะไปที่อุบลเนี่ยประมาณ15วัน
0: โอ้งั้นอุบลก็มีเวลารับมือเยอะเลย15วัน
1: ใช่ใช่อย่างรอบที่แล้วตอนที่ต้นเดือนตอนที่ผมไปอุบลตอนที่ของเจียมเนี่ยไปผมไปช่วงกลางสิงหาก็เป็นพีคลูกสุดท้ายที่เกิดขึ้นตอนต้นเดือนของสิงหาที่ท่วมไป
0: ครับ
1: ก็ไปล้นตลิ่งที่ของเจียมนิดนึงประมาณ5เซนติเมตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการร่วมกับหน่วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวการคาดการณ์เนาะคาดการณ์ตัวนี้เองเนี่ยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำต่างๆเองอันนี้จะเป็นตัวคาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลระบายอยู่ประมาณสัก 8,000-9,000 ทีนี้คาดการณ์ชุดใหม่เองอันนี้พอดียังไม่มาเนาะเพียงแต่ว่าคาดการณ์ปัจจุบันเองเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าหนองคายมีโอกาสท่วมสูงเพราะตอนเองสยบุรีโอกาสที่ระบายเกิน 17,000 มีนะครับภายในวันนี้แล้วก็
0: ซึ่งเดิมเราคาดว่า 15,000 นี่ก็หนักแล้วอาจจะเกิน 15,000
1: ใช่ครับตอนนี้น่าจะประมาณ 17,000-18,000 โดยประมาณนะครับซึ่งต้องเข้าใจอันนี้ผมต้องกลับมาย้อนกลับมานิดนึงว่าเชียบุรีนี่เองเนี่ยก็เป็นเขื่อนแบบประเภทระบายน้ำเนาะคือเก็บกักน้ำไม่ได้อารมณ์เหมือนกับเขื่อนยโสธรเหมือนกับเขื่อนและเหมือนกับเขื่อนหัวเหมือนกับเขื่อนสารคามอะไรเงี้ยก็เวลาน้ำมันเยอะมันต้องลดระดับน้ำหน้าเขื่อนนะครับนั่นเองเนี่ยเวลาน้ำมันเยอะอย่างนี้จริงเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการระบายเพื่อรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อน
0: คร
1: ับนั่นเองเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของตัวนี้เองก็ต้อง ้องมีการเตรียมซึ่งตอนนี้เองผมก็ประสานกับหน่วยไว้อยู
0: ่ก็มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วณเบื้องต้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมือในจุดนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วนะครับนั่นเองเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยนครพนมเองทุกอย่างเนี่ยเครื่องจักรค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับแล้วก็ตัวของมุกดาหารตัวของพื้นที่เองมีข้อมูลรายงานวิ่งเข้ามาตลอดแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมการความพร้อมค่อนข้างที่จะดีในปีนี้เอง
0: ครับ
1: นั่นเองเนี่ยก็เลยจะบอกว่าทางผู้ชมทางบ้านที่รับฟังอยู่ก็ต้องบอกว่าท่านก็สบายใจได้ประมาณนึงว่าในส่วนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกอนุทินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของการระบายน้ำต่างๆเรื่องของการป้องกันการเตรียมการก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นเรื่องของความเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วต่อให้วิกฤตที่สุดก็ตามทีวิกฤตสุดที่ขอให้วิกฤตสุดก็ตามทีต่อให้นะมีปัญหารัฐบาลเองก็ยังย้ำท่านถ้าเกิดย้อนกลับไปนโยบายท่านนายกเนาะท่านก็ยังย้ำว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆแล้วน้ำมันทะลักเข้าบ้านเขาการฟื้นฟูเยียวยาเป็นโปรเซสที่ต้องเร่งดำเนินการเช่นเดียวกัน
0: เพราะอย่างคราวที่แล้วอย่างที่หน้าเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ไปเองเลยไปเยียวยาเองเลยนะครับ
1: ใช่ดังนั้นเองเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลสถานการณ์น้ำตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของภาคอีสานโดยสรุปเนาะก็ในช่วงนี้เองผมก็จะบอกว่าพื้นที่ริมโขงเฝ้าระวังนะคร
0: ับ เฝ้าระวัง
1: นะแล้วก็พื้นที่ตอนของลุ่มน้ำยังก็เตรียมการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับของร้อยเอ็ดศรีภูมินะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็ดูจุดอ่อนไหวเป็นหลักว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำ
0: นะในเบรกแรกก็จะเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ต้องมีจุดที่อ่อนไหวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนทางเซลบอสแคสของพื้นที่หนองคายต่อไปด้วยบึงกาฬนะครับประมาณ20ชั่วโมงและตามด้วยอุบลราชธานีอันนี้ประมาณ
1: 15วันมีเวลา
0: 15วันอันนี้มีเวลานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับมาเกาะติดกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกับสทช.ภาค3เปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงช่วงบ่ายที่2มาเจาะกันหน่อยในพื้นที่ขอนแก่นครับท่านผอ.ครับขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดที่มีบางจุดที่อ่อนไหวอยู่แล้วครับจุดสำคัญของลุ่มน้ำชีทางสทช.ภาค3มีแผนบริหารจัดการน้ำชีน้ำพองร่วมกับจังหวัดขอนแก่นไว้ไงบ้างครับ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมต้องมาเล่าก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตัวขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่ผมว่าก็แปลกดีอยู่คือปกติผมชินกับเมืองที่มีเทศบาลเดียว
0: ครับ
1: คือ1เมืองจะเป็น1เทศบาล
0: ครับ
1: ขอนแก่นเนี่ยเมืองมีหลายเทศบาล
0: เทศบาลเมืองขอนแก่นศิลาบ้านเป
1: ็ดมีพระลับมีเมืองเก่า
0: ครับ
1: เป็นขอบเขตที่ต้องบริหารน้ำร่วมกัน
0: ครับ
1: ปกติก็โอเคเว้ยมันมี5เทศบาลคราวนี้กระบวนการของคราวนี้พอมันมีหลายหน่วยงานปุ๊บกระบวนการคำนึงที่ต้องเข้ามาคือต้องมีหน่วยงานกลาง1หน่วยก็เลยอาสาตัวเองก็เลยอาสาตัวเองว่า
0: สทช.ก็ต้องอาสาตัวเอง
1: ไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาขอนแก่นน้ำท่วมสังเกตว่าเราจะมีจุดอ่อนไหวต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของตัวโรงเรียนคนตาบอดม
0: ี
1: อะไรอ่ะมีในส่วนของตัว
0: หนีหน้าราชโคตรก็เป็นประจำบุญหนองโคตร
1: บุญหนองโคตรแต่พวกเนี้ยตอนนี้เองเนี่ยถามว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหามันเกิดจากตัวของตัวการระบายน้ำเองที่เราไม่ได้วิเคราะห์ร่วมกันต่อเนื่อง
0: ครับ
1: คือทุกคนหลักการพอมันมี5-6ตำบลอย่างเงี้ย5เทศบาล5หน่วยงานอย่างเงี้ยหลักคิดรับรองไม่หนีจากนี้แน่นอนก็คือป้องกันพื้นที่ตัวเอง
0: ครับ
1: ป้องกันพื้นที่ตัวเองก่อนเพราะพื้นที่อื่นไม่เป็นไรไม่รู้อันนี้หลักคิดไม่ได้แปลกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลักคิดเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนาะผมย้อนกลับไปไกลๆปี54ผมอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมปี54
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครระบายน้ำออกทางถนนนนทบุรีไม่ได้นะเพราะว่านนทบุรีบอกว่าห้ามท่วมนนทบุรี
0: ครับ
1: แต่ความจริงอ่ะช่องระบายน้ำที่ดีก็คือต้อง
0: ผ่านนนทบุรี
1: ต้องผ่านนนทบุรีอะไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันประมาณนึงครับเช่นเดียวกันเนาะพอเป็นเรามีหลายเทศบาลเนาะเทศบาลเหมือนกับบ้านเป็ดบ้านเป็ดก็คงไม่อยากให้
0: น้ำไ
1: ม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยหรือเทศบาลเมืองว่าบ้านเป็ดออกจะระบายน้ำจากหนองโคตรผ่านต้องผ่านเทศบาลเมือง
0: ครับ
1: ก็จะมีปัญหานั่นนู่นนี่กันก็ต้องมีการจำกัดขอบเขตการระบายน้ำ
0: ครับ
1: ก็เลยจะเป็นที่มาของตัวการคิดว่าเอ้ยงั้นเราจะทำไงดีผมอันนี้โจทย์แล้วว่า1เรามีหลายหน่วยงาน2ระบบระบายน้ำจริงๆอ่ะมันมีหลายหน่วยงานทำจะทำยังไงถึงจะบรรลุผลที่ดีสุดก็เลยมีการเตรียมการมีการหารือร่วมกับหน่วยต่างๆผมก็เลยไปประชุมกับหน่วยงานมาครั้งนึงละก็มีการเตรียมการแล้วก็เชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองมาด้วยนะครับคราวนี้หลักคิดของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนาะถ้าเกิดเราดูในรูปแรกเนาะเราจะเห็นเส้นสีชมพูเส้นสีแดงเส้นอะไรต่างๆเส้นสีต่างๆเนาะตามรูปเนาะขออธิบายเล่าง่ายๆแล้วกันเนาะน้ำของขอนแก่นเองมาไปไหนบ้างน้ำจากบ้านเป็ดส่วนใหญ่มันจะไปรวมที่บึงหนองโคตรนะครับแล้วก็มาแล้วขอนแก่นบางส่วนก็จะไปรวมที่บึงหนองแวงตาชูกับบึงสีฐานนะครับคราวนี้น้ำส่วนของบึงหนองโคตรไปไหนก็จะไหลผ่านเข้ามาในเมืองขอนแก่นผ่านท่อระบายน้ำต่างๆแล้วก็จะเข้าไปที่ทางบึงทุ่งสร้างนะครับบึงแก่นนครก็เช่นเดียวกันบึงแก่นนครก็จะไหลไปที่บึงทุ่งสร้างนะครับแล้วก็ตัวของบึงหนองแวงตาชูบึงสีฐานเองก็จะไหลรวมที่บึงทุ่งสร้างบึงทุ่งสร้างก็จะไหลออกไปไหนไหลออกไปที่ห้วยพระคือ
0: ไปจบที่ห้วยพระคือ
1: ห้วยพระคือแล้วก็ไปหนองหนองเลิงเปื่อยก่อนแล้วไปห้วยพระคือแล้วก็ไปออกแม่น้ำชีออกแม่น้ำพุทธออกแม่น้ำพองนะครับนั่นเองเนี่ยในส่วนของการระบายน้ำของขอนแก่นเองเนี่ยถ้าดูตามรูปเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรคราวนี้เส้นทางการระบายน้ำที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็เลยมีปัญหาว่าการระบายน้ำต่างจุดต่างๆเองมันจะเป็นจุดอ่อนไหวก็คือบางจุดมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้ก็เลยมีการหาเรื่องว่าใครจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นตามแผนเองอย่างเมืองศิลาเองเขาก็ต้องระบายน้ำผ่านคลองศิลาไปคลองพระคือเหมือนกันอะไรกันอย่างนั้นก็เลยจะเป็นในส่วนของว่างั้นเราจะมาเคลียร์กันยังไงบ้างวันนั้นเองผมก็เลยได้เชิญกรมโยธาการและผังเมืองมาเชิญกับหน่วยงานเทศบาลต่างๆมาหารือว่าจะดำเนินการยังไงนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างสิ่งเกิดขึ้นคือกรมโยธาการและผังเมืองทำตัวระบบระบายน้ำหลักอยู่แล้วก็คือถ้าเราสังเกตดูก็จะมีถนนมิตรภาพมีมาราชพฤกษ์ที่ทำมีเครื่องจักรอยู่ต่างๆ
0: ที่เห็นก่อสร้างอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเริ่มเจาะอุโมงค์ระบายน้ำไปแล้ว
1: ใช่ครับเป็นการอัปเดตการระบายน้ำเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าในรูปต่อมาก็เดี๋ยวผมอัปเดตความก้าวหน้าของเขาให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่ากรมโยธาทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับกรมโยธาจะทำท่ออยู่13เส้นเนาะในรูปที่2เองที่ผมนำเรียนไปก็จะเป็นรูปที่2
0: รูปนี
1: ้ก็เขาก็พยายามทำรูปนะครับในส่วนของตัวอย่างเมืองศิลาเองอ่ะก็จะมีทำผ่านถนนเสราเดโชชัยเองอ่ะเข้าบึงหนองโคต
0: รครับ
1: ก็จะลดการระบายน้ำส่วนหนึ่งออกมาจากเทศบาลเมืองศิลาเข้ามาที่บึงหนองโคตรนะครับมีมขอเองที่บึงเขาเรียกอะไรบึงสีฐานนะครับก็เข้ามาที่บึงหนองโคตรก็ทำให้ตรงนี้เองอ่ะก็มีความก้าวหน้าประมาณหนึ่งนะครับความก้าวหน้าโดยรวมวันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วประมาณ 86% ทั้งหมดของโครงการเนาะคราวนี้มันช้าตรงไหนบ้างที่เราเห็นช้าๆอยู่หลักๆนะครับก็คือมิตรภาพ
0: ครับ
1: มิตรภาพก็ต้องบอกว่าความจริงเทคนิควิศวกรรมจริงๆเนี่ยวิธีการเนี้ยค่อนข้างยากยากก็คือถ้าเอาแบบวิธีง่ายเนาะแต่ว่าทุกคนคงจะด่าทั้งเมืองแน่นอน
0: ยังไงครับ
1: ขุดปิดการจราจรแล้วก็ขุดดินอาจจะปิด2เดือนขุดดิน
0: อ๋อหมายความว่าปิดการจราจรเลยแล้วรีบดําเนินการขุดเลย
1: ก็รีบไม่ไหวแล้ว2เดือนอยู
0: ่โอ้2เดือนนี้ก็เดินทางลําบาก
1: อยู่นะก็2 3เดือนอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ มันทํายากเนาะเค้าก็เลยใช้วิธีที่เรียกว่าดันท่อลอดก็คือเค้าจะไม่ขุดดินให้มีการจราจรวิ่งไปได้แล้วก็เอาท่อค่อยๆดันไปดันไปดันไป
0: วันละ10เมตร10เมตร10เมตร
1: 15เมตรอะไรก็จะดันไปเรื่อยๆนะครับก็จะช้าหน่อยตอนนี้ความก้าวหน้าหลักๆก็อยู่ที่ 30% โดยประมาณ
0: 30%
1: ครับก็ยังดําเนินการตรงนี้ก็ยังช้าอยู่นะคร
0: ับ
1: แล้วตัวของตัวนี้เองเนี่ยกรมโยธาทำในส่วนของตัวตรงเขาเรียกอะไรอะตรงพวกทางพวกทางถนนหมอท่านอุชิตทางถนนเสราเดโชนะครับถนนบ้านไซทองหลังศูนย์ราชการบึงหนองโคดทางดอนไห่นี่เองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมการที่กรมราชการเขาจะทำเส้นเลือดหลักแล้วกัน
0: ครับ
1: คราวนี้สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อคืออะไรก็คือเส้นเลือดรองเส้นเลือดรองต้องเกิดจาก5หน่วยงานที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยขอนแก่นต้องทำอะไ
0: ร
1: ทางเขาอะไรทางพระรับต้องทำอะไรทางศิลาต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เราต้องมาดำเนินการซึ่งนี่เองเนี่ยเราอยากให้หน่วยงานดำเนินการคราวนี้ที่ผ่านมาเองทุกคนจะเสนอของตัวเองขาดต่อกันหมดขาดต่อกันหมดทำให้เราไม่รู้ว่าตัวภาพรว
0: ม
1: ภาพรวมของตัวการดำเนินการเป็นยังไงบ้างพอเราไม่รู้ภาพรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะระบายอีกที่หนึ่งไปล้นอีกที่หนึ่งมันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นิดนึง
0: จุดนี้ระบายไปตรงนี้อันนี้ผ่านแล้วแต่กลายมาขังอีกจุดหนึ่ง
1: ใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเดี๋ยวผมคงก็เลยอาสาว่างั้นเดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะทำแผนบูรณาการร่วมกันอาจจะประชุมอีกสัก10ครั้งก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีการทยอยเก็บข้อมูลแล้วจะมีการเคลียร์กันระหว่างใครทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมตั้งใจว่าจะดำเนินการผ่านสธมช.นะครับแล้วก็เอาไปในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะไปในส่วนของตัวเสนอกรรมการรุ่น

0: น้ำเพื่อเวลาขอรับงบประมาณผมไม่ได้มาร์กว่าใครทำอะไรพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างตรงส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอจริงๆพอกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ด้วยเนี่ยทำให้ตัวของภาพของการระบายน้ำเมืองชัดเจนขึ้นเพราะจริงๆนะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกี่ยวตรงขนาดท่อต่างๆว่าท่อที่ไม่เชื่อมกันเป็นยังไงบ้างท่อที่ต้องขยายขนาดมีตรงไหนบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเทศบาลเมืองขอนแก่นเนาะเทศบาลขอนแก่นมันจะมีคลองล่องเหมืองเนาะคลองล่องเหมืองเดิมเนาะถ้าจะชื่อพอดีคนขอนแก่นอาจจะไม่ทันไม่รู้ใครทันบ้างแต่ปัจจุบันมันคือถนนเฉลิมพระเกียรติถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปัจจุบันนี้เองก็สังเกตดูเนาะเดิมทีมันเป็นคลองระบายน้ำคราวนี้ด้วยความที่ต้องเป็นทางจราจรด้วยเมืองขยายตัวด้วยสกายระบายน้ำก็ต้องดำเนินการด้วยก็เลยมีการทำเป็นบล็อกคอนเวิร์ตที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการระบายน้ำเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการโดยใช้บล็อกคอนเวิร์ตตัวนี้ตอนที่ผ่านมาเองก็เมืองก็ยังไม่ขยายตัวมากก็ยังรับน้ำได้ประมาณนึงก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรบ้างนี่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเดิมทีเนี่ยพื้นที่ของตัวขอนแก่นเองขยายตัวขึ้นของล่องเมืองรับไม่ไหวรับไม่ไหวเพราะเดิมทีออกแบบไว้แค่ประมาณถ้าเอาง่ายๆคือออกแบบไว้ประมาณ12ตารางกิโลเมตรก็คือพื้นที่มันไม่ได้เยอะเนาะก็เลยเป็นประเด็นต่อมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างถ้าเราขยายตัวถ้าเราระบายน้ำออกจากเขตเมืองนะถ้าดูรูปต่อมาปุ๊บเนี้ยมันจะมีรอยต่อเนาะน้ำต้องผ่านถ้าเขาคำนวณก็คือระบายน้ำ65ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่พื้นแต่ว่าคลองรับได้29ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันมีส่วนต่างอยู่40ที่ไม่รู้จะไปไหนแปลว่ามันต้องท่วม
1: มันต้องขัง
0: มา60แล้วออกได้20
1: ครับ
0: ขาดไป40
1: 40% มันจะอยู่ตรงไหน
0: ท่วมแถวนั้น
1: แหละ
0: ก็เลยจะเป็นที่มาของการเตรียมการเนาะว่าพอเรารู้ข้อมูลประเภทนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าศักยภาพเมืองเริ่มไม่พอละเราก็เลยต้องมีเรื่องของการเตรียมการว่าจะทำยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดูคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดเนาะ
1: ครับ
0: คอนเซ็ปต์ของตัวของแผนบูรณาการน้ำท่วมขอนแก่นก็คือหนึ่งก็คือผมจะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแต่ถ้าเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าจะเป็นของหน่วยงานเรื่องของท่อระบายน้ำต่างๆที่ทางกรมโยธาธิการผังเมืองมีข้อมูลที่ดีมากนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บมากำหนดเป้าหมายเพราะเรารู้ว่าจุดอ่อนไหวอยู่ตรงไหนบ้างแล้วที่เรารู้แน่ๆที่บอกอะเรารู้เวลาฝนตกอะฝนตกไม่ต้องมองไกลเรารู้โรงเรียนคนตาบอดบ้างบิ๊กซีมอภาคตังบ้านเป็ดอะไรตามที่จุดพวกนี้เรารู้คราวนี้สิ่งที่เรารู้เสร็จปุ๊บเราทำไงต่อเราจะเอาน้ำชุดเนี้ยไปไหนก็คือว่าง่ายคือทั้งหมดอะเราต้องระบายทั้งหมดอะออกผ่านไอตัวแม่น้ำพองคราวนี้คำว่าระบายน้ำในเมืองต้องยังไงบ้างเราต้องกำหนดเป้าหมายได้ว่าจะระบายตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนาะคราวนี้สิ่งที่ตามมาคือแผนงานเพราะระบบระบายน้ำเนี่ยการออกแบบจริงๆเนี่ยผมตอบว่าวิศวกรรมการระบายน้ำเป็นหนึ่งวิชาที่เอาเรื่องอยู
1: ่ยากพอสมควร
0: อยู่เอาเรื่องอยู่ดังนั้นเองเนี่ยเราต้องมากำหนดว่าใครต้องทำอะไรที่ไหนบ้างคือไอ้ตอนลากในกระดาษไม่เท่าไหร่หรอกคราวนี้กระบวนการลากในกระดาษเสร็จปุ๊บคราวนี้ในหลายพื้นที่เองอ่ะเวลาเราลากตัวของพื้นที่ที่ต้องระบายน้ำต่างๆเนาะมันจะกลับมาประเด็นตรงที่ว่ามันโดนบ้านใครหรือเปล่
1: าม
0: ันโดนที่ดินใครหรือเปล่าคงต้องมีการคุยกันเยอะเหมือนกันประเด็นพวกนี้นะครับหรือถ้าความสามารถคลองไม่พอจริงๆอ่ะจะใช้ปั๊มช่วยตรงไหนหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ต้องวิเคราะห์เยอะนิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดคราวนี้เสร็จปุ๊บสุดท้ายปุ๊บจะกลับไปสู่อะไรกลับไปสู่เรื่องของแบบแปลนแบบแปลนการออกแบบโดยวิศวกรเนี่ยอันนี้พอทำแผนงานจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกแต่พอเวลาจะของงบประมาณเนาะหลักการของงบประมาณก็คือต้องมีความพร้
1: อม
0: ที่ดิน
1: ม
0: ีความพร้อมเรื่องแบบแปลนรัฐบาลวางเงินปุ๊บคุณต้องไปดำเนินการ
1: ต้องแอคชั่นปั๊บได้ทันที
0: ได้ทันที
1: แต่มันยากตรงที่ต้องมาเจรจากับพื้นที่อย่างเช่นเจ้าของพื้นที่ที่จะต้องผ่านเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นยังไม่ได้คุยใช่ไหมครับ
0: ยังไม่ได้คุย
1: ก็ไม่ได้คุย
0: คราวนี้เราเลยต้องมีกระบวนการเตรียมการกันก่อนว่าคราวนี้ไอ้แผนชุดนี้เองอ่ะจะระบายน้ำตรงไหนยังไงบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังดูว่ากำลังคิดว่าถ้าแบบจำลองจำเป็นอาจต้องเซตอัพก็ต้องเซตอัพอะไรกันอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแบบจำลองที่จะมาดูว่าน้ำไหลยังไงบ้างแต่คราวนี้เข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้น่าจะมีไปแล้วก็เลยน่าจะยืมกรมโยธาธิการมาช่วยวิเคราะห์ได
1: ้
0: นะครับแต่คราวนี้พอเสร็จปุ๊บพอไปทำแบบต่างๆที่บอกว่าท่อขนาด2เมตร3เมตรตามทีอะถ้าไม่คิดเยอะจริงๆที่ผมบอกไปเนาะถ้าไม่คิดเยอะจริงๆก็สายไปโลดแต่คราวนี้มันมีความกังวลตรงที่ว่าน้ำท่วมอะมันต้องมีที่ไปใส่ไม่ดีเนี่ยมันจะออกจากที่นึงแล้วไปท่วมอีกที่นึงแทนนั่นเองเนี่ยมันก็เลยจะเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะเอารถน้ำไปตรงไหนยังไงบ้างนะครับเพราะว่าระบบระบายน้ำของชุมชนเมืองเนี่ยโดยหลักการจริงๆเนี่ยผมเน้นว่าในส่วนของการระบายน้ำจะต้องไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ใหม่พื้นที่อื่นๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เสร็จปุ๊บพอเราเคลียร์แผนงานกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาเหมือนกับอาจจะมีการรับฟังกันสักหน่อยอาจจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วม

0: กับภาคประชาชนบางส่วนนะคิดอะไรอยู่บ้างนะครับหรือถ้าไม่ได้ประชุมกับภาคประชาชนก็อาจจะเป็นการรับความเห็นเพิ่มเติมจากร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตัวกรรมการลุ่มน้ำเองเราก็มีผู้ทรงอยู่หลายท่านนะครับรวมถึงเราเองก็ยังมีผู้ทรงจากมหาลัยขอนแก่นขอนแก่นเรามีจะดีนะมีมหาลัยเยอะดีมีมอขอนแก่นมีราชมงคลอีสานใช่ไหมมีไอ้ทยมันกับอีสานอันเดียวกันเนาะ
1: ครับใช่
0: เดียวกันก็อาจจะใช้ผู้ทรงอาวุธทั้งสองท่านมาช่วยวิจารณ์กันนิดนึงนะครับผมก็เป็นหนึ่งในผลผลิตของมอขอนแก่นนะ
1: ลูกศิษย์
0: มอขอนแก่นก็อาจจะมีการคุณลูกอาจารย์บางท่านมาวิจารณ์นิดนึงว่าจะไปยังไงตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการประเมินผลว่าจะดำเนินการยังไงบ้างทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่เองอ่ะตั้งใจว่าจะทำเป็นแผนบูรณาการร่วมกับทางเทศบาลต่างๆ
1: ทั้งหมดที่พูดมา5เทศบาล4เทศบาล
0: รวมกับกรมโยธาเพื่อมาดำเนินการว่าจะระบายน้ำไปที่ไหนไปยังไงบ้างนะครับถ้าเดี๋ยวผมชวนกลับไปดูรูปแรกเนาะกลับไปดูรูปแรกที่ผมรูปแรกในส่วนของตัวนี้เนาะตัวของรูปแรกและรูปแรกของเทศบาลขอนแก่นเองเนี่ย
1: ร
0: ูปที่เขียนว่าทางระบายน้ำเทศบาลนครขอนแก่นเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวการระบายน้ำนี่เองเนี่ยโอ้โหที่บอกอะถ้าเอาตรงๆเลยเนี่ยความจริงมันมีอีกเส้นนึงที่คิดเอาไว้แต่ยากนิดนึงก
1: ็
0: คือความจริงอยากตัดน้ำพีคในเมืองอะไปจากบึงหนองโคตรอะไปที่แก่งน้ำต้นความจริงก็มีในแผนอยู่นะแต่หนึ่งก็คือใช้เงินเยอะสองเส้นทางที่ผ่านน่าจะเจอบ้านคนเยอะฮะ
1: ใช่
0: ก็ยังเลงๆอยู่ถ้าเกิดระบบชุดนี้ที่เตรียมไว้ไม่ไหวจริงๆ
1: ครับ
0: ก็คิดถึงระบบพวกนี้อยู่ก็คือเหมือนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนาะเหมือนกับหาดใหญ
1: ่ครับ
0: หาดใหญ่เขาจะมีคลองร .1 คลองร .1 อ่ะย่อมจากคลองระบายน้ำที่1นะไม่ใช่รายการที่1นะคลองระบายน้ำที่1
1: ระบายน้ำที่1ครับ
0: พอมีฝนตกปุ๊บเขาจะเอาน้ำก้อนที่จะเข้าเมืองอ่ะเอาออกไปก่อนเลย
1: อ๋อ
0: ท่านเองก็จะเป็นวิธีการอีกแบบนึงอันนี้ก็คิดอยู่กันว่าถ้าเกิดบึงหนองโคตรดึงออกแก่งน้ำต้นได้ก็แล้วค่อยออกแม่น้ำชีอีกด้านหนึ่งเองก็จะเป็นส่วนที่คิดเอาไว้อยู่นะครับดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวแผนระบายน้ำที่ผมดูถ้าดูตามรูปจริงๆเนี่ยก็จะบอกว่าความจริงก็จะเป็นในส่วนของตัวการเตรียมการระยะยาวที่ผมพยายามดำเนินการตรงส่วนนี้อยู
1: ่
0: นะครับทีนี้กลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสุดท้ายของขอนแก่นเองเนี่ยที่ผมบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของแม่น้ำชีอ่ะมันจะมีเรื่องของแม่น้ำพองที่จะไหลมาเนาะไม่ค่อยน่าห่วงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยระบบระบายน้ำในเมืองอ่ะมันจะน้ำทั้งก้อนมันจะไหลไปที่แม่น้ำพองแล้วไหลลงแม่น้ำชีตอนนี้อุบลรัฐไม่มีระบายระบายน้อยดังนั้นเองอ่ะน้ำที่จะเทที่ไม่สามารถออกจากเมืองได้อ่ะมันจะน้
1: อ
0: ยแต่กลับกันเนี่ยถ้าฝนตกหนักในพื้นที่เองอันนี้จะน่ากังวลกว่านะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็เริ่มมีปัญหาจุดอ่อนไหวก็จะเป็นจุดเดิมๆที่เราคุยกันไปเนาะก็เลยจะเป็นในส่วนของการเตรียมการแล้วก็คราวนี้ในส่วนของที่อยากได้จริงๆก็ที่บอกอะแผนบูรณาการนี้น่าจะตอบโจทย์ประมาณนึงคิดเอาไว้นะไม่รู้ตอบโจทย์จริงหรือเปล่านะแต่คิดเอาไว้ว่าน่าจะตอบโจทย
1: ์
0: น่าจะตอบโจทย์ประมาณนึงนะครับคราวนี้เรามาดูกรอบใหญ่กันนิดนึง
1: คราวนี้
0: เป็นแผนบูรณาการเฉพาะพื้นที่เนาะคราวนี้สิ่งที่ผมกำลังดำเนินการอยู่เขาเรียกว่าแผนแม่บทของลุ่มน้ำชีแผนแม่บทของลุ่มน้ำชีทำอะไรบ้างนะครับเราใช้กระบวนการของกระบวนการสิ่งแวดล้อมมาประชิญยุทธศาสตร์มาประกอบคือเมื่อก่อนมันจะออกแนวว่าใครทำอะไรก็ทำเถอะคราวนี้ SEA ตัวนี้เองจะมาช่วยทำอะไรบ้างนะครับ SEA จะมาช่วยในส่วนของตัวความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการดำเนินการที่อยู่ในตัวของแผนบทลุ่มน้ำแผนบูรณาการของขอนแก่นเมื่อนี้จะเป็นซับเซตของชุดนี
1: ้
0: เป็นซับเซตความหมายก็คือความจริงอ่ะก็คือแผนของทุกอันนะเราจะมีกรอบใหญ
1: ่
0: กรอบใหญ่ถ้าอารมณ์แบบประเทศไทยจริงๆก็จะเป็นแผนชาติ
1: จะมี
0: แผนชาติแผนน้ำประเทศแผนแม่บทลุ่มน้ำแล้วก็แผนขอนแก่นก็อยู่ใต้ตัวนี
1: ้ใต้แผนใหญ่
0: แผนใหญ่อีกทีนึงนะครับก็เลยจะมีคราวนี้ในกระบวนการ SEA บอกอะไรเราบ้างกระบวนการ SEA ที่ผมนำเรียนไปก็เราเน้นในส่วนของความสมดุลต่างๆทีนี้ระหว่างทางเองเนี่ยเราบังคับการมีส่วนร่วมเยอะแยะมากมายเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยจะเป็นคำตอบหนึ่งประมาณหนึ่งเพราะโดยเบสผมเป็นวิศวกร ออกแบบอะไม่ยากขนาดนั้นแต่คราวนี้ออกแบบเองอะคนเขาอยากได้หรือเปล่าคนคือไม่ได้ว่านะถ้าผมเอาง่ายๆนะขอนแก่นนะผมขีดคลองกลางเมืองหนึ่งเส้นเลยนะ
1: ผมออกแบบได้
0: ออกแบบได
1: ้ส่วนใหญ่นะจะยอมรับไหม
0: สงสัยคงจะไม่สงสัยน่าจะไม่โอเคคนน่าจะไม่โอเคคราวนี้กระบวนการแผนแม่บทลุ่มน้ำก็เป็นคำตอบหนึ่งที่เราจะมาใช้ตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูความก้าวหน้าหลักๆของลุ่มน้ำชีนิดหนึ่งแล้วกันเนาะที่ผมเสนอวิสัยทัศน์ของลุ่มน้ำชีไปขั้นต้นเองเนี่ยที่มอขอศึกษาให้เองนะครับลุ่มน้ำชีเขาเขียนอย่างนี้วิสัยทัศน์เนาะเขาบอกว่าบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำชีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีธรรมาภิบาลภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ำรักฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1: อ
0: ันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่เรานำเข้าในที่ประชุม
1: ครับ
0: แล้วก็มีการปรับแก้กันระหว่างทางก็เดี๋ยวการปรับแก้ผมรอผลอยู่ว่าเพราะเดี๋ยวผลน่าจะออกวันนี้แหละว่าเขาปรับแก้อะไรบ้างนะครับแต่หลักๆถ้าเรามาดูคำที่เราเสนอจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีคำนี้นะเทคโนโลยีนวัตกรรมก็ทำอะไรก็ได้คราวนี้เราเริ่มมาใช้ว่านวัตกรรมเป็นยังไงเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มเน้นคราวนี้เราเริ่มเน้นบูรณาการของทุกภาคส่วนที่ผมเรียนไปว่าคำนี้สำคัญ
1: บ
0: ูรณาการทุกภาคส่วนเพราะเดิมทีจริงๆเนี่ยทำงานก็ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ช่วงหลังมันก็จะมีเรื่องของมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมมิติเศรษฐกิจอะไรก็ตามทีเนี่ยแม้แต่ตัวของตัวข้อสั่งการต่างๆเองช่วงหลังนี้เราเริ่มมีโจทย์เนาะเริ่มมีโจทย์ว่า water quality คือการส่งน้ำเองจะต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็เราก็เลยเน้นตรงส่วนนี้ด้วยเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆภัยพิบัติก็ที่บอกว่าภัยพิบัติเนี่ยอย่างไอแผนบริการขอนแก่นเมื่อกี้เองก็อยู่ภายใต้ไอตัวภัยพิบัติก็เลยจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เรามีวิสัยทัศน์อย่างนี้นะคราวนี้ประเด็นต่อมาความก้าวหน้าของแผนแม่บทเนาะก็หน้าของแผนแม่บทต่อมาก็คือยุทธศาสตร์เรามีอะไรบ้างตอนนี้เองในตอนนี้เพิ่งถึงก้าวหน้า1เนาะ
1: ครับ
0: เพิ่งถึงก้าวหน้า1ก็คือยังอยู่ระหว่างศึกษากรอบที่เราใช้คือเรากำหนดแก้ไขวิธีแก้ไขมาอยู่5รูปแบบรูปแบบแรกคือเรื่องของประปาเรื่องของประปารูปแบบที่2ก็คือเรื่องของน้ำต้นทุนต้นทุนที่3ก็คือเรื่องของตัวภัยพิบัติด้านน้ำนะครับคราวนี้สังเกตคำนี้เนาะภัยพิบัติด้านน้ำเราเติมคำนี้ไปและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็คือเอลนิโยลานญาแล้วฟังเมื่อกี้แหละ
1: ครับ
0: เพราะอันนี้เราควบคุมไม่ได้
1: นอกเหนือการควบคุมของเราละ
0: ใช่ก็เลยจะมีเรื่องของปรับพิบัติน้ำก็คือเราอาจต้องยอมให้มีพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนมีที่ระบายบางส่วนน
1: ี
0: ้นะครับแล้วก็เราเน้นในส่วนของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมต่างๆก็อันนี้จะเป็นกรอบหลัก5ด้านที่เราจะเอาไปใช้ว่าภายใต้นี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างและที่ไหนอย่างไรคือยุทธศาสตร์นี้มันอาจจะฟังดูกว้างอยู่แต่คำตอบสุดท้ายปุ๊บมันต้องตอบให้ได้ว่ายุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยแก้ปัญหาที่ไหนอย่างไรและจะทำอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเขาต้องซอยตัวชี้วัดอย่างเช่นอีสานอีกอย่างน้ำชีก็จะมีหลายตำบลเน
1: า
0: ะก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีอย่างเช่นผมยกอย่างง่ายๆอย่างประปาหมู่บ้านหลายแห่งเริ่มมีปัญหา
1: ครับ
0: อาจจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับหรือเรื่องของภัยพิบัติด้านน้ำเองผมยกอย่างแผนทุกข์ภัยขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในซับเซ็ตของด้านที่สามอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเรื่องของเอลนิโยลานินญาเองเนี่ยจะรับมือยังไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความก้าวหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของตัวของแผนแม่บทกับตัวของการรับมือของตัวขอนแก่นนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์กลไกนี่เคยโชว์ว่าจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงก็ได้ว่าตอนนี้เองอ่ะทางสทช3เองก็ดำเนินการตามกลไกของมาตรา24ที่ร่วมกับกรมป้องกันอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: พอนี้ก็จะเป็นในเชิงของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับว่าเรามีการเตรียมการเรื่องของกองอำนวยการแห่งชาตินะครับอย่างสำนักงานภาคเองก็จะรับผิดชอบภัยระดับ1ระดับ2เนาะภัย1ภัย2เองก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของภัยขนาดเล็กขนาดกลาง
1: ครับ
0: สังเกตว่าที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเราส่งข้อมูลอะไรบ้างน้ำยางท่วมเราก็มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปล่วงหน้านะครับนครพนมมีปัญหาเราก็มีการเตรียมการน้ำโขงเราก็มีการเตรียมการอันนี้เป็นระบบการสื่อสารที่เป็นเราใช้กลไกชุดเนี้ยเป็นกลไกการดำเนินการหลักที่เราพยายามแจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องขอบคุณก็จะเป็นท่านผู้ว่าร้อยเอ็ดเองนะครับท่านชัชวาลเองก็ได้โทรมาเมื่อวาน
1: สายด่วนมาเมื่อวาน
0: ว่าให้เตรียมการยังไงบ้างว่าให้ว่าความรุนแรงไปประมาณไหนยังไงบ้างก็มีการสอบถามกันเยอะประมาณ
1: สถานการณ์ให้ฟังหน่อยที่เป็นยังไง
0: ใช่รวมถึงเมื่อเช้าเองที่ผมว่าที่เราคุยกันต้นเรื่องเนาะปปหนองคายจะกดเซลล์บอร์ดแคสก็น้ำโขงเริ่มมีปัญหาละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เราพยายามเดินภายใต้กลไกนี้ว่าทางกองน้ำแห่งชาติโดยที่กรุงสำนักกองน้ำแห่งชาติเองเป็นฝ่ายเลขาแต่
1: คร
0: ั้งนี้เขาก็จะแบ่งภัยเป็นสี่ระดับ
1: ครับ
0: กรุงเทพก็อาจจะดูภัยใหญ่หน่อยของฝั่งผมก็จะดูภัยเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามส่งข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสื่อสารผ่านทางไลน์ต่างๆเนาะความจริงไม่มีหนังสือเลยนะเนี่ยใช้ไลน์กับการสื่อสารผ่านช่อง NVT
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเองก็การแจ้งเตือนต่างๆก็ต้องขอบคุณ NVT ด้วย
1: ครับ
0: NVT ก็เห็นออก TikTok ออกประกาศ
1: กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ครับ NVT ก็ทั้งรายการทั้ง TikTok ทั้งโซเชียลทั้งข่าวนี้อัดแน่นกันเหมือนกัน
0: ใช่ก็ต้องขอบคุณในการสื่อสารต่อเนื่องในส่วนของเพราะว่าตัวเราพยายามบอกว่าเนี่ยการสื่อสารต่างๆเองเนี่ยเราพยายามสื่อสารผ่านช่องของตัวเซลล์บอร์ดแคสก็จริงแต่เราก็ยังไม่ลืมช่องทางอื่นๆนะครับรวมถึงสถานีวิทยุ NVT เองก็ตามทีผมก็เห็นเขาออกข่าวต้นชั่วโมงแล้วว่าอ่านประกาศแจ้งเตือนให้ด้วยก
1: ็
0: ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราดำเนินการร่วมกันว่าพอเรามีข้อมูลที่บอกอ่ะ
1: ครับ
0: ข้อมูลนำไปสู่อะไร
1: ครับ
0: ข้อมูลแล้วก็

0: บอดแคสต์เรามีโจทย์ที่เราโดนรุนแรงมากคือไม่ทราบไม่รู
1: ้ประชาชนจะเข้าใจยังไง
0: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาวิธีสื่อสารว่าอาจจะมาเล่าว่าเก็ดรู้เรื่องของศัพท์น้ำ
1: ศัพท์แต่ละอย่างศัพท์นี้คืออะไร
0: ใช่แปลว่าอะไร
1: ครับ
0: อาจจะเป็นสั้นๆมาเล่าอะไรคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะ
1: ดีๆเหมือนกันครับ
0: คิดอย่างนี้อยู่นะ
1: เอาจริงไม่ต้องถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปหรอกบางทีเราที่ไม่รู้ข้อมูลเลยบางทีเราจะต้องมาแปลค่าต่างๆอะไรเงี้ยระดับน้ำที่เท่านั้นเท่านี้เมกี้อะไรเรายังเข้าใจยากถ้ามีเรื่องนี้มาคุยน่าจะง่ายขึ้นครับ
0: ใช่ก็อาจจะเป็นแบบพิเศษแบบมาเล่าความรู้เรื่องน้ำโดยเฉพาะอะไรกัน
1: ศัพท์พิเศษ
0: อะไรเงี้ยใช่หรือผมบอกตอนต้นเนาะอุบลรัฐดำเนินการตามกฎอ่างเก็บน้ำรูเคิร์ฟก็คือระดับอ่างเก็บน้ำควบคุมบนอาจจะคนอาจจะสงสัยหน่อยๆแต่ว่าความจริงก็คือตอนนี้เองทุกอย่างอยู่ภายใต้กติกาอย่างนี้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราพยายามดำเนินการตามเรื่องของกองร้อยแห่งชาติร่วมกับทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ตอนนี้หลักๆเองกลไกก็แค่ส่วนหนึ่งแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะบอกจริงๆก็คือทุกข้อมูลที่เราพยายามสื่อสารไปเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมการของพี่น้องประชาชนแล้วก็รัฐบาลเองก็ยังเป็นห่วงในส่วนของตัวการดำเนินการอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับนั่นเองอ่ะฝั่งผมที่เป็นเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติเองก็ต้องรับนโยบายรัฐบาลมาดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับ
1: เห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นการดูแลคือมีความชัดเจนจับต้องได้เป็นรูปธรรมตอนนี้จึงมีการเครือข่ายสื่อสารกันทางกลุ่มไลน์จนอย่างตอนนี้ทางการรับมือที่อย่างน้ำยังที่ร้อยเอ็ดท่านผู้ว่าก็โทรมาเองเลยเพราะท่านทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วทางอุบลทางบึงการก็ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าต้องมีการรับมือยังไงผมว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่รวดเร็วเข้าถึงง่ายช่องท้ายรายการนี้ครับท่านผอ.มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานในการเตรียมรับมือกับช่วงหน้าน้ำช่วงนี้ครับ
0: ครับก็ให้น้ำประชาชนเองก็ติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อย่าไปกดไลค์พวกเฟคนิวที่ออกข่าวที่ชอบเอาภาพพวกน้ำท่วมเก่าๆมาใส่นะครับก็พยายามติดตามช่องทางการสื่อสารว่าจะเป็นช่องของ NBT นะครับช่องทางฝั่งผมเองหรือทางเซลวอร์ดแคสต์นะครับอันนี้ก็พยายามในส่วนของสื่อสารภาครัฐเป็นหลักนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยมันจะมีข่าวเฟคนิวบ่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายขออนุญาตฝากเพจ Facebook ของสช3นะครับท่านสามารถเข้าไปกดติดตามได้ตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวข้อมูลสถานการณ์น้ำโขงชีมูลนะครับมีข้อมูลต่างๆมาแชร์อย่างต่อเนื่องตรงส่วนนี้นะครับก็จะพยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่องทางการสื่อสารนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นได้ประโยชน์ที่สุดนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
1: จุดยอดก็เห็นความตั้งใจนะท่านผอ.มีความจัดการได้เอาอยู่และบริหารจัดการได้แล้วสามารถถ้าให้ผมออกแบบชัดเจนเลยผมก็สามารถเจาะได้นะแต่คุณจะรับมือได้หรือเปล่านั้นคือต้องมีการต้องบอกว่าเราทำคนเดียวไม่ไหวต้องทุกหน่วยงานมาระดมความคิดเห็นมาร่วมกันบูรณาการร่วมกันเป้าหมายคือการแก้ไขความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกับสทนชภาค3กับการเปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงต้องขอบพระคุณท่านผอ.ธรรมพงษ์ นาวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ให้เราได้ทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนี้ขอบพระคุณมากครับผอ.ครับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมท่านผอ.พร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้าง

0: สงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
1: อาเซียน2045 Our Share Future

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานพาคุณผู้ชมมาที่งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่15ซึ่งจัดที่โรงแรมสุนีที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นงานที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพราะว่าอยากจะมาดูหนังสือและที่สำคัญอยากจะมาดูนักเขียนกันด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางที่ปรึกษางานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่15นั่นก็คือพี่มาร์คนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกุ้งสวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณพี่มาร์คที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เราได้พูดคุยกันในเรื่องน
1: ี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งอยากให้ NBT มาทุกงานเลยค่ะ
0: โอ้โหนะคะเราก็ยินดีเป็นสื่อกลางเหมือนกันนะคะต้องพูดว่างานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้คือเขาจะจัดมาเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามันมีความอลังขึ้นมาอยู่นิดนึงเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วทีมงานที่จัดในปีนี้เราจัดในทีมอะไรคะ
1: คือไม่อยากเกริ่นถึงทีมงานก่อนแต่อยากจะบอกว่างานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้กลายเป็นงานประจำจังหวัดอุบลราชธานี
0: ค่ะ
1: แล้วต้องถือว่าเป็นงานระดับภาคแล้วนะตอนนี้คือจริงๆอีสานมันมีไม่กี่จังหวัดที่จัดเป็นขอนแก่นกับอุบลราชธานีแล้วอุบลราชธานีก็คือเวลาเราจัดเราก็จะจัดแบบยิ่งใหญ่แบบอลังการทุกปีที่เราจะจัดคือทั้งตึกสุนีจะต้องเข้าไปสู่ทีมของงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้เพราะเราอยากให้ทุกคนได้มารวมพลังกันสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างการเรียนรู้แล้วก็สร้างพลังแห่งการอ่านมากกว่าการอ่านคือเราอยากเห็นเป็นพื้นที่ของการจัดกิจกรรมที่จะมีทั้งโรงเรียนเยาวชนผู้ปกครองคุณครูอาจารย์ต่างๆมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เปิดพื้นที่ต้องบอกว่าผู้บริหารวิสัยทัศน์กว้างมาก
0: ค
1: ือเปิดพื้นที่ฟรีให้กับเยาวชนในการมาทำกิจกรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านของการงานวิชาชีพต่างๆเอามาใส่ในงานนี้ให้หมดเราจะบอกว่าเป็นอย่างนี้คือทุกวันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปโลกมันหมุนไปเราก็กลัวมากว่าเราจะตกเทรนด์กับการจัดงานต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละปีจะต่างกันไปปีที่แล้วเราใช้ในรูปแบบของคาร์นิวัลความสนุกสนานความแบบความได้มาจอยกันม่วนจอยร่วมกันทำกิจกรรมแบบมีสีสันต่างๆร่วมกันของเมื่อปีที่แล้วเราก็จะนำกิจกรรมของปีที่แล้วที่มันประสบความสำเร็จสักเซสแล้วก็ได้รับความยนต์เอามาใส่ในปีนี้ปีนี้เราใช้ทีมงานในชื่อทีมของรวมพลังแห่งการอ่านสร้างรังแห่งการเรียนรู้ซึ่งท่านผู้บริหารอยากจะให้ทีมนี้เข้ามาสู่กับทุกคนว่ามารวมตัวกันมารวมกันสร้างพลังแล้วก็ให้ตรงนี้กลายเป็นรังแห่งการเรียนรู้โดยใช้โลโก้ตัวมาสคอตถ้าพี่มาร์คจำไม่ผิดคือมด
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: ตอนแรกพี่มาร์คก็เข้าใจว่ามดมันทำให้ทุกคนคันไม่แต่แกบอกว่ามดมันคือสัญลักษณ์แห่งการสร้างรังมดจะต้องมีรังแล้วก็รังของมดคือการรวมตัวเพื่อสร้างอะไรสักอย่างคนเล็กๆตัวเล็กๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จากการรวมพลังกันก็เลยกลายมาเป็นรังแห่งการเรียนรู้โดยใช้ตัวมดมาเป็นตัวมาสคอตของปีนี้
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวมาสคอต
1: ถูกต้อง
0: นะคะทีนี้เมื่อหากจะพูดถึงเรื่องของงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้หลายคนก็จะมาซื้อหนังสือไปอ่าน
1: ถูก
0: แต่ว่าจริงๆแล้วคือในงานนี้ไม่ได้มีเฉพาะหนังสือเขามีกิจกรรมมีอีเวนต์เยอะแยะมากมายพูดถึงเล่าถึงเรื่องของการประกวดมีไหมคะเรื่องของการประกวดหรือว่าการเปิดพื้นที่ให้เด็กให้เยาวชนคนที่อยากจะมาแสดงความรู้ความสามารถอะไรอย่างนี้เวทีนี้เป็นเวทีอะไรแล้วก็ให้แสดงอะไรอยู่ชั้นไหนคะปีนี้
1: อย่าบอกว่าเป็นเวทีเราต้องบอกว่าตึกทั้งตึกของซูนี
0: ทั้งตึกเลยใช่ไหม
1: ตึกทั้งตึกของซูนีแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างให้กับทุกคนได้หยุดการทำกิจกรรมในงานนี้เลย9วัน9คืนเต็ม3ถึง11ตุลาเนี่ยจะไม่มีการหยุดการไม่มีเว้นว่างทุกตารางเมตรของซูนีจะเป็นอะไรที่ทุกคนมาแล้วรู้สึกว่า9วันนี้อาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปนะ
0: อาจจะน้อยไป
1: อาจจะน้อยไปเพราะหนังสือเนี่ยมากกว่า 20,000 เล่มสำนักพิมพ์มากกว่า10สำนักพิมพ์การประกวดต่างๆที่ทุกคนจะเห็นไม่ว่าจะเป็นการประกวดการเต้นเล่นโชว
0: ์
1: การประกวดวิชาการต่างๆของโรงเรียนการแสดงต่างๆรวมถึงเรามีมุมนิทรรศการการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการมันเหมือนรวมงานทั้งหมดคือเป็นน้องๆ งานแห่เทียนย่อมๆอยู่ที่ตึกแต่เราเอาทุกอย่างมาใส่ไว้ในห้องแอร์ตึกแอร์ในสถานที่ที่ทุกคนสามารถเดินและสบายใจที่สุดแล้วก็มาละลายซับที่นี่ก็ได้นะเพราะว่าเป็นการละลายซับที่สามารถให้การเรียนรู้ได้ที่นี่อยากให้ทุกคนมาเพราะเป็นงานที่ทุกคนรอคอยทีมงานก็รอคอยน้องๆทุกคนในห้างรอคอยกับกิจกรรมนี้มันคือกิจกรรมแห่งปีที่อุบลราชธานีควรภาคภูมิใจมากกับงานนี้ทุกภาคส่วนกุ้งจะต้องมารวมกันที่นี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างอะไรทั้งอย่างนักเขียนเด่นๆโดดเด่นนักเขียนดังๆเราจะเอามาที่งานนี้ พี่มาร์คจำได้แค่คนเดียวคือพี่เต๊ะ
0: สัตวัฒน์
1: พี่เต๊ะสัตวัฒน์จำได้คนเดียวรุ่นชั้นไงเข้าใจไหมทีนเอเกตเอรุ่นชั้นพอดีแล้ว
0: บางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะ
1: เกิดไม่ทันแต่ไปดูแกยังหล่ออยู่เลยอ่ะเหลือเชื่อมากเลยอ่ะ
0: ทีนี้แต่ละวันที่จะมีนักเขียนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเราจะติดตามปฏิทินที่แต่ละวันกิจกรรมแต่ละวันได้ยังไงผ่านเพจ
1: ติ ดตามได้ตั้งแต่ก่อนที่จะจัดงานสัปดาห์หนังสือละที่นี่เราจะมีเพจอุบลบุ๊กแฟร์เป็นเพจสำหรับทุกคนติดตามที่จะต้องมาติดตามว่านักเขียนใครมาบ้างกิจกรรมแต่ละวันมีอะไรบ้างการประกวดมีเงินรางวัลเกือบทุกการประกวดแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนเข้ามาประกวดอะไรบ้างสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ของอุบลบุ๊กแฟร์ได้เลยนะครับ
0: ค่ะแต่ละชั้นนะคะที่เขาจัดงานมีหนังสือมีกิจกรรมเนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อกับทางตัวแทนจากทางสุนี
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวจะไปคุยกันต่อ
1: มันเยอะมากเยอะมากต้องบอกเลยว่าเฉพาะเราเล่ากิจกรรมในรายการที่อาจจะไม่จบต้องมาดูอยากให้มาดูแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมคือน่าสนใจมากน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคุยกันต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่สุนีว่าแต่ละชั้นเขามีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น3ที่ห้างซูนีกันแล้วนะคะตอนนี้อยู่กับคุณนุ้ยซึ่งก็เป็นอีเวนต์การตลาดของซูนีนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้จะให้คุณนุ้ยได้เล่าให้ฟังแล้วก็พาทัวร์หน่อยว่างานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่15ซึ่งจัดที่ซูนีในปีนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยโดยเฉพาะชั้น3ตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณนุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยว่ากิจกรรมที่ชั้น3เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากตรงไหนอ่ะเล่าให้ฟัง
1: ขึ้นบันไดมาเลยแล้วแต่เวที
0: ขึ้นบันไดมาเจอเวที
1: ใช่ค่ะอยู่ตรงชั้น3เวทีก็มีแบบสัมภาษณ์นักเขียนต่างๆคุณเต้สัจวัฒน์ที่จะมาที่เวทีชั้น3นะแล้วก็กิจกรรมการแสดงต่างๆของน้องๆนักเรียนที่มีความสามารถรวมไปถึงการแข่งขันต่างๆของทางสกรด้วยค่ะก็จะเป็นเวทีเราจะแน่นมากแทบจะไม่มี
0: เวลาเลยตั้งแต่
1: 9โมงเช้ายันแบบเกือบ3ทุ่มเลยค่ะ
0: โอ้โห9โมงถึง3ทุ่ม
1: สนุกสนานมากเวทีชั้น3เราก็ไม่แพ้ชั้น4เลยนะคะและที่สำคัญที่ชั้น3ทั้งหมดเลยพื้นที่แบบมากกว่าแบบ800ตารางเมตรเนี่ยค่ะหนังสือบูธหนังสือจากกรุงเทพซึ่งเขาเพิ่งเสร็จงานมาจากงานหนังสือที่กรุงเทพค่ะมารวมกันอยู่ที่น
0: ี่ทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: กี่สำนักพิมพ์คะเนี่ย
1: มากกว่า50สำนักพิมพ
0: ์
1: เขาบอกมาอย่างนี้แล้วที่เราเห็นตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ค่ะพาทัวร์หนังสือเยอะจริงๆมีทุกแนวที่เราแบบต้องการที่เราอยากอ่าน
0: คล้ายๆกับยกงานที่กรุงเทพมาไว้ตรงนี้ต่อเลย
1: จริงๆเป็นความจริงนะคะสำนักพิมพ์ต่างๆนี่มานี่แบบเกือบทั้งหมดเลยหนังสือเรียนวิชาการหนังสือมังงะบุฟเฟ่หนังสือมังงะมีหมดยายโยยูริอะไรที่แบบน้องๆชอบมีหมดเลย
0: นอกจากที่ชั้น3จะมีเวทีการประกวดเวทีพูดคุยกับนักเขียนแล้วก็มีหนังสือแล้วยังมีอะไรอื่นๆที่เป็นกิฟต์ช็อปอะไรจำหน่ายด้วยไหมคะ
1: มีค่ะก็นอกจากเขาจะมีหนังสือมาจำหน่ายแล้วเขาก็จะมีพวกแบบกล่องจุ่มกล่องซุ้มกิฟต์อะไรเงี้ยน่ารักที่แบบน้องๆชอบแล้วคือชั้น3เนี่ยมันจะมีเพิ่มอีกอันนึงที่น่าสนใจมากของ Plan for Kids ที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็กิจกรรมฐานสนุกสนานสำหรับน้องๆค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งโน้นนะคะจะมีกิจกรรมของเด็กๆแบบสนุกมาก
0: ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันถ้างั้นเดี๋ยววันนี้จะให้คุณนุ้ยพาทัวร์ที่ชั้น3กันหน่อย
1: ไปเลยค่ะไปเลย
0: ไป

0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เดินกันมาถึงจุดที่มีแบบว่าเป็นตรงหนังสือเลยนะ
1: ใช
0: ่เยอะมาก
1: ตอนนี้จะเป็นของ C8 Book ค่ะ
0: เป็นของในเครือ C8
1: ใช่ใช
0: ่ก็จะมีหนังสือที่แบบว่าเป็นเบสเซลเลอร์ที่แบบขายดีอะไรอย่างนี้เนาะมีอะไรบ้างดูหน่อย
1: นี่ที่หนุ่ยกำลังถืออยู่ตอนนี้ค่ะนี่ค่ะหนังสือของแฮร์รี่ค่ะแฮร์รี่คอยวาน
0: ค่ะ
1: เขาก็มาออกหนังสือกับ C8 ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็มีของครูง้อเหมือนกันนะคะใครที่แบบติดตามครูง้อก็นะคะเขาบอกว่าค้นพบสิ่งที่มีค่าที่ชื่อว่าตัวเองอ่ะทุกคนแค่ฟังชื่อแล้วเนาะดูหนังสือก็อยากจะเปิดอ่านแล้ว
1: ก็เป็นแบบโค้ดแบบไลติ้งไลติ้งโค้ดอะไรเงี้ยแล้วคุณเต้สัตวัฒน์ก็ของเสียนะคะแต่หาหนังสือเขาไม่เจอ
0: ไหนคะ
1: จะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ
0: ก็อยู่ในนี้ก็คือหนังสือก็จะมีหลากหลายทุกแนว
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีครบทุกอย่างเพราะ C8 Book Center ของเราก็มีร้านอยู่ที่ตึกซินีทาวเวอร์ชั้น 3อยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้สำหรับ C8
0: นอกจากจะมีของ C8 แล้วยังมีในเครือไหนที่มาเปิดบูธด้วยคะ
1: ที่ดังๆก็จะมีมติชนมีสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กอะไรพวกนี้ค่ะที่จะเป็นแบบว่าตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็อีก50กว่าสำนักพิมพ์อย่างที่บอกก็ต้องเดินให้ทั่วทั้งชั้น3นะคะต้องเดินให้ทั่วทั้งชั้น3ด้วยเพราะว่าหนังสือมันเยอะมากจริงๆบางทีอ่ะมีตั้งแต่เริ่มต้นแบบเล่มละ5บาท10บาท20บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มี
0: ค่ะก็จะเห็นน้องๆเนี่ยเริ่มมากันแล้ว
1: ใช่
0: นะคะน้องๆเริ่มมากันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นวัยรุ่นแต่จริงๆแล้วก็คือมาได้ทุกวัยนะ
1: จริงๆงานเราคือแบบทุกไปจริงๆนะคะตั้งแต่แบบเนี้ยตัวเท่านี้อนุบาลรุ่นอนุบาลจนถึงแบบวัยสวสวยเว้ยงดมารวมตัวกันหมดสกลชมรมผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: คือมันเป็นงานสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆไม่จำกัดเฉพาะแค่เด็กๆเท่านั้น
0: ค่ะ
1: เนี้ยค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเดินต่อดีกว่านะคะไปทางนู้นกันดีไหมคะไปดูทางนู้นหน่อยก็คือ
1: แค่พาทัวร์ชั้นสาม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปทัวร์กันต่อ
1: ค่ะ
0: ค่ะและตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่เป็นศิลปะการประกอบงานไม้อันนี้ก็เป็นงาน DIY แล้วก็เป็นงานที่สร้างไอเดียด้วย
1: อันนี้เป็นบูธของนสพ. Clever ค่ะ
0: นสพ. Clever นะคะจะมีอะไรบ้างคะบูธนี
1: ้นี่ดูสิคะมาให้เป็นแบบว่าเหมือนเขาเอาไม้มาแบบประกอบต่อกันเป็นงานศิลปะ
0: เลโก้ก็ไม่เชิงเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนกันนะคะเหมือนเป็นแบบเลโก้แต่ว่าทำมาจากไม
0: ้ค่ะก็คือจะให้เด็กๆหรือว่าน้องๆที่สนใจก็คือซื้อไปแล้วก็ไปประกอบ
1: เอง
0: เป็นการฝึกสมาธิด้วย
1: เออดูสิคะนี่โอ้โหกว่าจะประกอบได้เป็นแบบว่า
0: เมืองจีนก็มี
1: มีมังกรมีแบบเจดีย์ทรงจีนอะไรเงี้ยมีกิเพนได้กิเพน
0: ค่ะโอ้โหน่ารักมากนะคะก็คือหลากหลายนะคะเดี๋ยวต้องขอคุยกับคุณพี่เจ้าของร้านเขาอยู่ว่าเขานำสินค้าอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาโอเคค่ะเดี๋ยวคุยกับพี่เขาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของศิลปะการประกอบงานไม้กันหน่อยกับพี่ตุ่มนั่นเองพี่ตุ่มสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: พี่ตุ่มนี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ในการขาย
2: ครับในการขาย
0: ค่ะถามหน่อยว่าศิลปะการประกอบงานไม้เนี่ยมันเป็นยังไงเป็นงานในลักษณะแบบไหน
2: สมัยก่อนพวกเรายังจำได้อยู่เนาะสมัยก่อนรุ่นเราต้องเชลูใช่ไหมฮะสมัยเนี้ยเขาทำมาง่ายให้กับเด็กก็คือเรากดไม้ออกจากบล็อกคือมันจะคล้ายกับเลโก้นะฮะเพ
0: ีย งแต่ว่าไม้ใช
2: ่มีบล็อกข้างหลังมีคู่มือทั้งหมดนะฮะถ้ารุ่นเด็กรุ่นนี้ก็จะต่อง่ายหน่อยถ้ารุ่นเราเนาะถ้าพูดถึงย้อนไป30ปีที่แล้วเนี่ยน้องเคยจำได้ไหมต้องเชื่อหลูเน
0: า
2: ะควรจะได้แต่ละแบบแต่เดี๋ยวนี้เขาบล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับ
0: ค
2: ือเรากดไม้ออกจากบล็อกมาอย่างเงี้ยแล้วมาประกบกันมันจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้เด็กก็สามารถที่นำไประบายสีได้นะครับนะฮะ
0: งานแบบนี้ถือว่าทำยากไหมคะเนี่ย
2: ถ้าเด็กมีพื้นฐานในการต่อเลโก้นะเขาจะต่องานไม้ได้เลโก้ชิ้นเล็กแต่ไม้มันชิ้นใหญ่แต่รูปแบบของไม้เนี่ยเวลาต่อมามันจะเป็นรูปร่างเสมือนจริงเลยนะฮะ
0: โอ้โหนะคะก็ถือว่าเป็นงานไอเดียแล้วก
2: ็
0: เด็กๆที่ทำก็จะได้ฝึกสมาธิ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้ฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วย
2: ดีสุดก็คือไม่ใช่ว่าเด็กอย่างเดียวนะคุณสูงสวก็ได
0: ้น
2: ะ
0: ครับใช่ครับ
2: แต่ทีนี้ข้อดีของมันเนี่ยมันสามารถนำไประบายสีนะครับมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้
0: ระบายสีในไม้ลงในไม้
2: ครับผมลงในไม้ได้ครับผมนะ
0: โอ้โหนะคะนอกจากคือจะมีงานไม้เนี่ยคือเขาสามารถที่จะสร้างไอเดียไปเป็นรถก็ได้ไปเป็นสัตว์
2: ใช่
0: ก
2: ็
0: ได
2: ้
0: นะคะหรือว่าจะไปเป็นตึกเป็นอาคารเป็นเจดีย์อะไรได้หมด
2: ส่วนมากจะเป็นพวกเน้นสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างก็คือที่อยู่ในโลกนี้เรานะนะฮะหลักๆ ก็คือไอเฟลนะฮะหอนาฬิกาสะพานเมืองกำแพงเมืองจีนอยู่ประมาณนี้นะฮ
0: ะ
2: จริงๆมันมีทั้งหมด700กว่าแบบนะครับนะครับอันนี้เราเอามาให้คนอุบลนี้ให้น้องๆเด็กๆที่อยู่อุบลเนี่ยเอามาสัก300แบบจริงๆมันเยอะกว่านี้อีกนะครับพื้นฐานของเด็กเลยนะฮะพื้นฐานเด็กนะครับถ้าอยู่ระหว่างอนุบาล3นะฮะเขาจะต่อได้
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเราก็ขายราคาไม่แพงให้กับเด็กนะฮะ
0: แล้วเผื่อต่อเสร็จแล้วเป็นรูปเป็นร่างออกมาเป็นเครื่องบินแบบเนี้ยเก็บไว้ได้นานมั้ยคะหรือว่าต้องมีเค้าเรียกว่าต้องมีข้อจํากัดอะไรมั้ยในการที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะไม่ให้โดนมีราขึ้นหรือมีอะไรแบบนี้ต้องเก็บยังไง
2: ส่วนมากนะครับถ้าเกิดว่าเค้าจะเน้นให้กับเด็กต่อเสร็จแล้วเอาไประบายสีอายุการที่ว่ามันจะอยู่ในที่เราประกอบมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับอยู่ที่การเก็บด้วยนะฮ
0: ะ
2: บางคนนี่เขาเอาไปพ่นเขาว่าแร็กเกอร์นะฮะถ้าเป็นแร็กเกอร์นี้มันจะเก็บได้ปี2ปีนะครับถ้าเป็นโรงสีธรรมดาก็ประมาณ1ปีนะฮะนะแต่ข้อยกเว้นนะครับเปียกน้ำไม่ได้นะ
0: เปียกน้ำไม่ได้
2: ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไม้เนาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดนลมโดนแอร์ได
0: ้
2: ครับผม
0: ก็เป็นงานไอเดียอีกแบบนึงนะคะก็ฝากน้องๆแวะที่บูธนี้หน่อยนะคะเผื่อแบบอยากจะสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ด้วยสวสูงวัยผู้สูงอายุก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็สร้างไอเดียจากงานไม้แบบนี้ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ่มมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ

0: ี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของชั้น3นะคะที่งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่15ที่สุนีนั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่ยังมีธนาคารหนังสือเขาก็มาร่วมออกบูธด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันกับพี่หน่อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะจริงๆแล้วคือถ้าจะพูดถึงพี่หน่อยเนี่ยเราจะนึกถึงหนังสือห้องสมุดอะไรที่เป็นแบบหนังสือและการเรียนรู้เราจะนึกถึงเลย
1: ค่ะ
0: นะคะงานนี้พี่หน่อยได้เอากิจกรรมอะไรมาบ้างในงานนี้คะในนามของธนาคารหนังสือ
1: ค่ะกิจกรรมของธนาคารหนังสืออุบลราชธานีในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่15นะคะกิจกรรมของธนาคารหนังสืออุบลราชธานีของเราก็จะมีบูธนะคะบูธที่อยู่ที่ชั้น3ของสุนีนะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอดงานค่ะแล้วก็จะมีหนังสือเด็กให้อ่านค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมระบายสีค่ะหนังสือผ่าแต้มนะคะซึ่งเป็นหนังสือผ่าแต้มอุบลราชธานีเนี่ยค่ะเด็กๆที่มาที่บูธนะคะจะได้รับหนังสือระบายสีค่ะเป็นหนังสือนิทานเรื่องผ่าแต้มจำลองมาเป็นนิทานวาดรูประบายสีเป็นนิทานของตัวเองนะคะสุนีทาวเวอร์จัดพิมพ์ให้ 5,000 เล่มค่ะสำหรับใช้ในงานสัปดาห์หนังสือนะคะเด็กๆทุกคนมาจะได้รับนิทานระบายสีคนละ1เล่มค่ะนี่คือกิจกรรมแรกค่ะแล้วแต่ละวันเราจะมีกิจกรรม DIY นะคะอย่างเช่นการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่การทำกิ๊บติดผมการร้อยลูกปัดห้อยกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะจะมีกิจกรรมทุกวัน DIY นะคะในบูธของธนาคารหนังสืออุบลราชธานีค่ะแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าเราประชาสัมพันธ์ไปว่าถ้าครอบครัวไหนนะคะมีลูกนะคะอายุไม่เกิน3ขวบค่ะมาที่บูธธนาคารหนังสืออุบลราชธานีเนี่ยเราจะมีกระเป๋าหนังสือแจกให้ครอบครัวละ1กระเป๋าค่ะ
0: ก็คือยังไม่ได้ต้องร่วมกิจกรรมอะไร
1: ไม่ค่ะ
0: ก็คือแจกเลย
1: ใช่ค่ะสำหรับครอบครัวที่มีลูกนะคะแรกเกิดนะคะ
0: แรกเกิด
1: ถึง3ขวบมาลงทะเบียนที่บูธธนาคารหนังสืออุบลราชธานีนะคะจะได้รับกระเป๋าหนังสือไป1กระเป๋าค่ะก็ทั้งในก็จะมีหนังสือสำหรับเด็กนะคะให้ผู้ปกครองไปอ่านให้ลูกหลานฟังที่บ้านไม่ต้องเป็นพ่อแม่เป็นผู้ดูแลเด็กแล้วก็เป็นปู่ย่าตายายเป็นใครก็ได้ค่ะพาเด็กมานะคะที่บูธธนาคารหนังสืออุบลราชธานีชั้น3สุนีทาวเวอร์นะคะจะได้รับกระเป๋าหนังสือแบบนี้ค่ะ
0: แล้วหนังสือที่มอบให้เนี่ยก็จะมี3เล่มด้วยก
1: ัน
0: นะคะไทยอังกฤษแล้วก็มีเป็นนิทาน3ภาษาของกุ๋งกิ๋งนั่นเองค่ะเป็น FC เขาอยู่เหมือนกัน
1: เป็นนิทานภาพสำหรับเด็กค่ะ
0: ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว
1: ์ใช่ค่ะ
0: สัตว์รอบตัวของหนูแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางกันเถอะนะคะก็จะมีการเดินทางโดยรถไฟเครื่องบินรถมอไซค์แล้วก็มีรถไฟฟ้าก็คือหลากหลายเป็นการให้ความรู้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็เป็นของเล่นแสนสน
0: ุกเป็นของเล่นแสนสนุกก็คือเหมาะกับเด็กที่อยู่ในช่วงแรกเกิดถึง3ขวบนะคะนี่ก็คือต้องถามพี่หน่อยก่อนว่าการที่เราจะมอบหนังสือแบบนี้ให้กับเด็กแรกเกิดถึง3ขวบจริงๆแล้วเรามองถึงอะไรเป็นเป้าหมายแล้วก็เราอยากจะสื่อสารกับกลุ่มเด็กเหล่านั้นสื่อสารเรื่องอะไรกับเขา
1: ก็คือกิจกรรม1ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของธนาคารหนังสืออุบลราชธานีของเราก็คือมีโครงการที่เรียกว่าปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านซึ่งเราทำมาตั้งแต่ Run for Book ปี2562เรามีแบบกิจกรรมมอบกระเป๋าหนังสือแบบนี้ค่ะให้เด็กที่มารับวัคซีนเข็มแรก2เดือนนะคะที่รพ.สต.ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับเรา10กว่าจุดนะคะที่สามารถคือไปรับวัคซีน2เดือนก็รับกระเป๋าหนังสือนี้กลับบ้านเลยค่ะแล้วก็ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็รพ.สต.อีกหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะรับมอบกระเป๋าหนังสือไปเล่านิทานให้ลูกหลานฟังที่บ้านแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของธนาคารหนังสือภายในงานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานีนี้ก็คือเราจะมีการเสวนาค่ะธนาคารหนังสือแบ่งปันพลังการอ่านที่เวทีชั้น3นะคะในวันที่5ตุลาคมวันจันทร์นะคะช่วงเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงค่ะถ้าท่านใดสนใจหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่าโรงเรียนประถมวัยนะคะที่สนใจมาฟังการเสวนาของธนาคารหนังสืออุบลราชธานีได้แล้วก็20ท่านแรกที่มาลงทะเบียนกับเราจะได้รับกระเป๋าหนังสือที่มีหนังสือสิทธิ์ชื่อเรื่องกลับบ้านไปด้วยค่ะไปให้เด็กๆที่ศูนย์ท่านใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเผื่อมาแล้วน้องๆจะได้เจอกับพี่หน่อยไหมคะ
1: เจอค่ะพี่หน่อยจะอยู่ประจำบูธทุกวันค่ะ
0: นะ คะก็มากันได้นะคะที่บูธธนาคารหนังสือถือว่าตอบโจทย์กับในยุคสมัยด้วยนะคะแล้วก็มา DIY แล้วก็ได้กระเป๋าแบบนี้ไปด้วยเป็นการสร้างนักอ่านตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยนะคะจะได้เป็นนักอ่านแล้วก็เป็นเด็กดีในอนาคตด้วยเองวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะมีหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายองค์กรหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมออกบูธแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาสื่อสารผ่านงานนี้ด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้นำกิจกรรมดีๆมาในงานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าราชภัฏได้นำกิจกรรมอะไรมาร่วมกับงานในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะก็ของในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในงานสัปดาห์หนังสือในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะมีหลายคณะนะคะที่เข้าร่วมนะคะได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะคณะครุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการชมรมบอร์ดเกมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแล้วก็สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะในส่วนของบูธตรงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสนุกๆ นะคะกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะได้แก่กิจกรรม DIY ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็มีจำหน่ายนะคะตัวอย่างนะคะก็จะเป็นสมุด DIY นะคะให้น้องๆได้ตกแต่งได้ตามจินตนาการนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิฟต์นะคะยังมีงานประดิษฐ์ที่จะมีของในส่วนของเรซินนะคะซึ่งเราก็จะมีตัวอักษรต่างๆที่ให้น้องๆได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ลองออกแบบตามจินตนาการของน้องๆได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีพวงกุญแจเช่นกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆสามารถที่จะออกแบบวาดได้ด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะวาดลงอะคริลิกแบบนี้นะคะก็ในส่วนของสมุดเพิ่มเติมนะคะก็จะมีเรื่องของสติกเกอร์แล้วก็ให้สีระบายสีแล้วก็ออกแบบตามที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะ
0: ค่ะเหมือนด้านหลังก็จะมีน้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: สำหรับน้องๆคนไหนที่มาร่วมกิจกรรมทำ DIY ก็สามารถที่จะนำผลงานของตัวเองกลับบ้านได้ด้วย
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ฝากเชิญชวนหน่อยเผื่อใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะ
2: ก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองนะคะพาน้องๆเด็กๆนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในบูธแห่งนี้นะคะที่ชั้น3ค่ะอาคารซูนิทาวเวอร์ในงานสัปดาห์หนังสือในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่กันภายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่15ที่สุนีนะคะเรามาเขาเรียกว่าเดินผ่านบูธนี้แล้วน่าสนใจมากๆก็เลยแวะมาที่บูธนี้นะคะมาเจอน้องๆจากราชภัฏอุบลราชธานีกันด้วยสวัสดีทุกๆคนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องๆเรียนเอกอะไรกันคะ
1: มาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0: ปฐมวัยนะคะเข้ากับบูธดีมากเลยบูธนี้ชื่อบูธว่าอะไรคะ
1: คิสวันเดอร์แลนด์ค่ะ
0: คิสวันเดอร์แลนด์บูธนี้มีอะไรบ้าง
1: เป็นกิจกรรมค่ะให้น้องๆมาฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะหรือว่าคิดในฐานต่างๆค่ะ
0: เอาเหมือนฐานแรกนี่เราอยากจะให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมอะไรแล้วก็อยากจะให้น้องได้อะไรกลับไปคะ
1: ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมของบูธ Kids Wonderland นะคะก็จะมีทั้งหมดเกือบ 5-6 บูธเลยค่ะอยากให้น้องๆมาร่วมแล้วก็จะได้ทักษะการเคลื่อนไหวการทรงตัวหรือว่าการคิดเลขกลับไปด้วยนะคะ
0: ถ้าเป็นการคิดเลขนี้เราจะใช้อุปกรณ์นวัตกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จุดนี้คะ
1: ของเราก็จะเป็นบูธอลาดินค่ะเป็นการคิดเลขค่ะสอนให้น้องแบบฝึกว่า 2+3 ได้เท่าไหร่แบบนี้ค่ะก็จะมีอุปกรณ์มาให้น้องนับค่ะ
0: แล้วก็จะมีนิทานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยคะถ้าร่วมกิจกรรมที่บูธนี้แล้วน้องๆจะได้ของรางวัลกลับบ้านมั้ย
1: ได้แน่นอนเลยค่ะ
0: มีแน่นอนแล้วก็พบกับพี่ๆท
1: ุ
0: กคนด้วยนะคะเอาฝากเชิญชวนน้องๆหน่อยส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยไหนที่เราอยากจะให้เป็นกลุ่มเป้าหมายมาที่นี่คะ
1: ก็จะเป็นวัยอนุบาลหรือว่าประถมหรือว่ามัธยมก็ได้ค่ะยินดีรับต้อนรับทุกคนเลยค่ะ
0: นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะบูธนี้น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในช่วงประถมวัยแล้วก็เรียนอยู่ในช่วงอนุบาลนะคะมาที่จุดนี้ก็จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการออกกำลังกายนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่รวมทั้งสมองในการคิดบวกเลขคิดเลขกันไปด้วยแล้วก็มีพี่ๆที่อยู่ในสายการศึกษาเรื่องของปฐมวัยในการที่จะสื่อสารแล้วก็สอนน้องๆ นะคะร่วมกิจกรรมในงานนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่15ที่สุนีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ขอบคุณน้องๆ นะคะจากราชภัฏอุบลราชธานีทุกคนเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะรายการของเราหมดเวลาแล้วลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนเล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 นซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
3: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
4: เราก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
5: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมา
4: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ย มันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองหล่อ1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
1: ทางด้านของเจสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กรองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงก์ตอนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
0: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาด

0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
1: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรคหนึ่งนะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจฟื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน1-2วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
2: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
3: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนัก

0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค
1: ่
0: ะ
1: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้
0: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
2: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตัวนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ทีนั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
3: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
4: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้าน

0: หมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ําแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ําท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ําตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทําให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลําบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการสัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.พุคาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
1: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
0: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันเนี้ยน้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
0: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
4: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่า

0: 2% เป็น 4% เพื่อที่จะพร่องน้ำลงสู่เขื่อนทำให้ระดับน้ำสถานการณ์ที่อำเภอองครักษ์ค่ะซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูงอยู่ในขณะนี้เกิดจากการรับน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็อำเภอบ้านนาคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหลังวันที่14ตุลาคมนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นและจังหวัดข้างเคียงอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีก็สามารถเร่งระบายน้ำได้ทันส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างแก่ง3ชั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะจากการระบายน้ำฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังปริมาณฝนเนี่ยพุ่งสูงถึง400มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรค่ะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายนะคะแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็วภายใน10ชั่วโมงหน่วยงานท้องถิ่นก็เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาแล้วค่ะ
1: ก็ช่วงประมาณวันเสาร์ครับวันเสาร์ช่วงเริ่มตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าก็ระดับน้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงเที่ยงก็ยังมีปริมาณน้ำจากในเขาแล้วก็ที่เขื่อนเขาปล่อยมาแล้วก็ช่วง5โมงเย็นช่วง5โมงเย็นระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นจนถึงส่วนที่เขาปล่อยน้ำบนเขื่อนนั่นแหละเราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรครับก็ถือว่าหนักครับตัวนี้ก็2เมตรกว่าข้างบนนะบนตลิ่ง
2: ขึ้นมาแล้วระดับไหนเลยคะถึงขา
1: ก็ถึงประมาณคอครับตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้ประมาณคอครับประมาณคอ
2: โอ้เราเสียหายเยอะไหมคะพ
1: ี่ก็รวมๆแล้วก็เสียหายเยอะนะครับในแก่งสามชั้นเนี่ยแล้วก็บริเวณข้างเคียงแก่งสามชั้นก็มีหลายจุดนะครับเขาก็ได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนกันก็เสียหายเยอะครับ
3: ถามว่าทันไหมก็ถ้าเกิดว่ามาในระดับที่เคยมาทุกปีก็ทันแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะขนาดนี้เราก็เตรียมเก็บเครื่องยกมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ทันเพราะมันมาเร็วมาก
2: น้ำขึ้นสูงไหมคะ
3: ช่วงโมงที่พี่ออกจากแก่งใช่ไหมคะประมาณบ่ายโมงของวันที่เท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจพี่ท่วมจำวันไม่ได้เลยมันก็ช่วงบ่ายที่พี่ออกไปน้ำก็เริ่มขึ้นเข้าพื้นตรงนี้แต่ขึ้นไปแป๊บเดียวก็คือของที่พี่ยกคือตู้เย็นขึ้นระดับประมาณโต๊ะข้างบนอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านก็คือไม่เหลือ
2: ไปหมดเลย
3: เสีย
2: น้ำอยู่นานไหมคะพี
3: ่หนึ่งวันประมาณวันกว่านะประมาณนั้น
2: เดี๋ยวผมจะมาอีกรอบเรากังวลไหม
3: ก็กังวลแต่ก็คือคาดว่าน่าจะไม่เท่านี้นะก็ภาวนา
4: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าหลายชุมชนในพื้นที่ของอำเภอสัพยายังคงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองมหาราชขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเองเร่งดูแลประชาชนที่อพยพออกมาอยู่ริมถนนและก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับคุณภาคภูมิเชิญครับ

0: นะครับผมอยู่ที่บริเวณคันคลองมหาราชครับในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้จะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ครับต้องขนย้ายสิ่งของจำเป็นออกมาและอพยพขึ้นมาอยู่ที่บริเวณริมถนนเป็นระยะทางยาวมากกว่า7กิโลเมตรครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าครับบริเวณริมถนนตรงนี้นั้นได้กลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวมีการกางเต็นท์และนำข้าวของเครื่องใช้ออกมาใช้ชีวิตกันอยู่ด้านนอกขณะที่บางครอบครัวยังคงต้องเดินทางกลับเข้าไปดูบ้านและทรัพย์สินเป็นระยะนะครับสำหรับตำบลหาดอาสาขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,680 ครัวเรือนครอบคลุมใน7หมู่บ้านทำให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมข่าวของเราครับได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดเรื่องของการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ครับ
1: คือของเราได้รับผลกระทบทั้ง7หมู่บ้านนะคะท่วมถึงกันหมดนะคะคือถามว่าจุดไหนหนักทุกจุดค่ะเพราะว่า7หมู่บ้านของเราเนี่ยความยาวประมาณ7กิโลค่ะเราก็ตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนขึ้นมาอยู่บนคันคลองมหาราชนะคะทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าห้องสุขาแล้วก็น้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้ค่ะค่ะกลุ่มเปราะบางก็ทางกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือทางสมาชิกสทของเรานะคะก็ได้ออกตรวจตาดูแลว่าต้องการอะไรบ้างนะคะเราก็จะช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะคะรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นมานอนบนคันคลองมหาราชก็อสม. CG หรือเจ้าหน้าที่จากรพสต.ก็ขึ้นไปดูแลตลอดค่ะ
0: จากข้อมูลของท่านนายกเทศมนตรีนะครับขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มนิ่งแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในหลายจุดทำให้เริ่มมีปัญหาเรื่องของกลิ่นครับทางเทศบาลเองจึงเตรียมใช้ EM Ball เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำและลดกลิ่นในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสัพยาก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนโดยทางกาชาดจังหวัดชัยนาทได้จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีเรือนจำจังหวัดชัยนาทและกองร้อยอาสาชัยนาทครับร่วมกันสนับสนุนกำลังพลในการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของเร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่และสำหรับชาวบ้านที่ต้องย้ายออกมาอยู่ริมถนนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของบ้านที่ถูกน้ำท่วมครับแต่ยังหมายถึงการต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในแต่ละวันทั้งเรื่องอาหารการกินน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลสมาชิกในครอบครัวมาฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่กันครับ
2: กระทบหนักนะทุกอย่างเลยเป็ดไก่ในจมน้ำจมท่าหายไปหลายตัวเลย
3: น้ำสูงเยอะไหมปีนี้กี่เมตร
2: ก่อนระดับเนี่ยเคียงคอผมนะยังไม่ยุบนะตอนนี้มันยุบลงไปหน่อยแล้วครับมูรู้จะบอกนะมันเดือดร้อนไปหลายอย่างเลยมันหลายอย่างเลยครับผมมันลำบากมากเลยก็ขอขอบคุณมากครับที่ภาครัฐบาลช่วยเหลือกรุณาประชาชนกำลังเดือดร้อนช่วงระหว่างนี้ช่วงนี้ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผม
0: คุณผู้ชมครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจะเห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วแต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางข้อจำกัดโดยเฉพาะครัวเรือนที่ต้องอพยพออกจากบ้านมาอยู่ริมถนนชั่วคราวขณะที่หน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆก็ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งการดูแลความเป็นอยู่การจัดหาสิ่งของจำเป็นและการแก้ไขปัญหาจากน้ำท่วมขังครับสรุปสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งจังหวัดนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเขื่อนเจ้าพระยาคงระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำควรติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับจากบริเวณคันคลองมหาราชในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณภาคภูมิครับ
5: ต่อเนื่องกันเลยค่ะไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็อยู่ติดกับคลองบางหลวงนะคะที่รับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยทำให้บ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวคุณพรทิวากันทิยาใจค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะทีมข่าว NBT ของเราอยู่ในชุมชนวัดตะกูนะคะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้นะคะชุมชนวัดตะกูเนี่ยก็จะอยู่ติดกับบริเวณแม่น้ำน้อยค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: หลังจากที่แม่น้ำน้อยเนี่ยก็ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นที่ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ด้านหลังของวิบเนี่ยก็จะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างสูงแล้วก็น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงนะคะคุณผู้ชมตรงจุดนั้นนะคะหลังคาสีแดงอาคารสีฟ้าตรงนั้นคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของชุมชนวัดตะกูค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมที่เกือบมิดหลังคาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้ว่าบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีเมฆฝนปกคลุมทำให้ประชาชนก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะบริเวณนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ายจุดออกมาให้บริการนะคะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยที่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะใช้รถสัญจรเข้าไปถึงได้เจ้าหน้าที่ต้องย้ายจุดเป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกมาให้บริการอยู่ริมถนนเป็นสำนักงานชั่วคราวเพื่อยังให้สามารถเปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้นะคะแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้การทำงานมีข้อจำกัดแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหากเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับบริการได้หรือจำเป็นต้องติดตามอาการถึงบ้านก็จะใช้เรือเข้าไปให้บริการเชิงรุกถึงบ้านเลยค่ะโดยจุดที่ให้บริการแห่งนี้นะคะย้ายออกมาอยู่บริเวณริมถนนเนี่ยเกือบ1เดือนแล้วเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังคงพยายามเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขค่ะและไม่เพียงแต่หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะประชาชนเองก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมทีมข่าว NBT ก็ได้พูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งซึ่งวันนี้เดินทางออกจากบ้านมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูคุณยายเล่าว่าการเดินทางในช่วงนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าต้องใช้เรือออกจากบ้านและบางช่วงกระแสน้ำค่อนข้างแรงส่วนบ้านพักอาศัยแม้ว่าจะถูกน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่บริเวณชั้นบนของบ้านได้ขณะที่พื้นที่ทำกินทั้งไร่สวนและนาข้าวถูกน้ำท่วมทั้งหมดทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติสิ่งที่คุณยายต้องการในช่วงนี้คือน้ำดื่มเพราะแม้ยังมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าขออภัยค่ะสำหรับอุปโภคแต่ในส่วนของน้ำสำหรับใช้ในการบริโภคเนี่ยก็ยังคงขาดแคลนและต้องจัดหาหรือว่าซื้อจากภายนอกฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
1: บ้านชั้นเดียวแต่ว่าทำห้องล่างไว้นอนอยู่ตอนนี้ที่ข้างล่างนอนไม่ได้แล้วที่นอนก็จมน้ำแล้วตอนนี้เพราะว่าในห้องมันเอาออกมาได้ชิ้นใหญ่อยู่สองคนกับพ่ออายุ6แต่อันนะปี96แต่ลูกไปทำงานอยู่ที่โคราช
0: แล้วทรัพย์สินต่างๆรถยนต์อะไรเงี้ยเราเอาขึ้นมาจอดบนถนนไหมคะ
1: ได้แล้วจ้ะ
0: มาจอดริมนี้น้องถนนน
1: ี้ไม่ริมบ้านป้ามีโคกใหญ่ก็อาศัยเขาไว้ก็อยากได้น้ำแบบอุปกรณ์ไอ้พวกอุปโภคอ่ะเนี่ยกินอาหารการกินอยู่อ่ะอย่างน้ําเป็นหลักเพราะน้ําเยอะก็มันก็กินไม่ได้มั้ยก็มีน้ําประปาก็ต้องไปเอาต้มเอาอย่างเงี้ยมันก็ลําบากอยู่ตอนนี้ถ้าหากประปาใช้ไม่ได้มันก็น้ําก็ค่อยๆใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่กันส้มไม่ได
0: ้ขณะที่คุณยายอีกหนึ่งท่านที่ทีมข่าวได้พูดคุยก็บอกด้วยนะคะว่าปีนี้สถานการณ์น้ำถือว่ามาค่อนข้างช้าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ยระดับน้ำก็จะเริ่มลดลงหน่อยนึงแล้วแต่สำหรับปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็มีกระแสค่อนข้างแรงอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังสามารถเตรียมตัวได้ทันเนื่องจากมีการติดตามสถานการณ์และได้รับการแจ้งเตือนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงทำให้สามารถลดความเสียหายบางส่วนได้คุณยายก็ยอมรับว่าการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องลำบากทั้งเรื่องการเดินทางการประกอบอาชีพแต่ก็เข้าใจว่ายังมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาหนักเช่นกันพร้อมฝากกำลังใจไปถึงผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ก็รีบเก็บมาทยอยเรื่อยไงเพราะว่าน้ำจะมาต้องรีบเก็บไม่งั้นมันจะเสียหายป้าใช้กระสอบทรายล้อมนะลูกมันได้ใจกระสอบขอให้บริษัทอะช่วยกรอกสาย
0: ปีนี้เนี่ยถือว่าน้ำมันมาช้าหรือว่ามาไวกว่าม
2: ันมาช้าแต่ว่ามันมาไวมากแค่สองสามวันนั่นเองท่วมเมื่อปีที่แล้วมันจะทยอยไงแต่ปีนี้มันมาเร็วมากกะว่าไม่มีน้ำแล้วบางคนบอกเก็บไม่ทันไงเพราะว่าไม่คิดว่าใจน้ำจะเยอะมันมาเร็วมากไงแล้วบางทีเนี่ยวันนี้ยังมีเลยเย็นมานี่นั่นแล้ว
0: เป็นกระแสน้ำที่เห็นเนี่ยตอนนี้มันเชี่ยวแล้วมันก็แรงมาก
2: เลยแรงจ้ะ
0: เราเป็นไงพายเรืออะไรต่างๆลำบากไหม
2: เพราะว่าของป้ามันอยู่ใกล้ถนนไงลูก

0: ข่าวนะมีเรือไอ้พลาสติกอยู่ก็บางทีก็ลุยบางแค่นี้ก็ไม่อยากให้มันท่วมหรอกมันเหนื่อยของกินก็แพงด้วยนะ
1: หลังจากน้ำท่วมนี้ที่เราฟื้นฟูบ้านเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ
0: ก็ป้าก็ต้องทยอยเรื่อยลูกคอยลงแล้วก็ฝาดเรื่อยคอยถูไว้ไม่งั้นดินมันจับต้องคอยฝาดคอยล้างไว้ปล่อยทีเดียวไม่ได้ล้างไม่ไหวต้องล้างเรื่อยๆไปอะน้ำ
1: ตอนนี้อยากให้หน่วยงานเข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องไหนบ้างคะ
0: ก็เขาก็มาดูอาหารการกินนั่นแหละเขาก็ให้แต่ปีที่แล้วโอ้โหข้าวของเยอะๆปีนี้แบบมันเยอะเนาะทั้งเหนือเขาหน้ากับเราทั้งเหนือแย่มากเลยบ้านที่บ้านนี้ยังพอนั่นได้ไหมเขาก็ให้เหมือนกันเขาก็มาให้ที่มันลำบากกับเราก็เยอะเราก็พอได้
1: ขณะที่อีกหนึ่งภาพนะคะที่สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คือประชาชนต้องนำรถยนต์และก็ยานพาหนะขึ้นมาจอดบนถนนเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำทำให้ถนนบางช่วงเหลือช่องทางสำหรับการสัญจรเพียงหนึ่งช่องทางโดยมีการติดป้ายแจ้งเตือนโปรดระวังมีผู้ประสบภัยอยู่บนไหลทางดังนั้นผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านพื้นที่แห่งนี้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีรถสวนทางกันค่ะรวมถึงต้องติดตามประกาศแล้วก็รอคอยฟังสถานการณ์ข่าวสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทีมข่าว NVT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนก็เกรงว่าจะมาเติมน้ำที่มันท่วมสูงอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนยังคงตกอยู่นะคะซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะ
3: ซึ่งฝนที่ตกก็จะตกต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ถึงวันที่7ถึง8นะครับแล้วก็ไปเริ่มอีกทีคือ10ถึง14ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศกันนะครับส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงถึง2เมตรชาวบ้านนั้นต้องใช้เรือในการสัญจรพร้อมกังวลเรื่องของน้ำระลอกใหม่ที่จะเข้ามาเติมเพราะว่าการระบายน้ำยังเป็นไปอย่างล่าช้าเช้านี้ที่จังหวัดราชบุรีฝนตกลงมานะครับตั้งแต่ตีห้าระดับปานกลางไปจนถึงระดับหนักครับในหลายอำเภอทั้งที่บ้านโป่งโพธารามบางแพดำเนินสะดวกวัดเพลงอำเภอเมืองและก็ที่จอมบึงก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังอำเภอปากท่อสวนพึ่งและบ้านขาโดยมีการแจ้งเตือนภัยให้เตรียมพร้อมในระดับสีเหลืองที่บ้านแก้มอ้นตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงเนื่องจากฝนตกหนักสลับเบาตลอดเวลาอาจส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นส่วนที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามภายในซอยวัดแก้วฟ้าหลายชุมชนทั้งเตาอิฐโคกระต่ายวังกระทะและเกาะตาปั่นซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบาง200ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาสมทบการระบายน้ำออกจึงเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าโดยปากทางเข้าแต่ละชุมชนน้ำระดับน้ำอยู่ที่20เซนติเมตรหรือระดับหน้าแข้งและก็ลึกเข้าไปในบางแห่งเนี่ยบางจุดท่วมสูงถึง2เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกโดยผู้นำท้องถิ่นได้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพมายังอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดแก้วฟ้าแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบางบ้านเนี่ยสูงถึงเอวทีเดียวบางบ้านนั้นยังอยู่ได้แต่ก็มีน้ำล้อมรอบซึ่งทางอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยใช้รถยกสูง
4: เพราะว่าบ้านผมมี2ชั้นโอเคครับผม
5: รอบใหม่ที่มันตกหนักมาเนี่ยมันจะซ้ำเติมเตือนหรืออะไรยังไง
4: มีอยู่ครับทางพวกอบต.แจ้งอยู่ครับว่าอาจจะมีปล่อยน้ำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย
3: สำหรับพื้นที่ในตำบลธรรมเสนนั้นยังต้องเฝ้าระวังกับน้ำระลอกใหม่แม้ว่าขณะนี้น้ำจะลดลงบ้างเล็กน้อยแต่น้ำที่ท่วมขังยังไม่สามารถระบายลงคลองบาง200เพื่อออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้เมื่อฝนตกลงมาเติมนั้นก็อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและก็กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน

0: ื้นที่อื่นๆนะคะก็เกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันอย่างจังหวัดเชียงใหม่ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะต้องปิดน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตัดหมอกชั่วคราวเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักนะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ค่ะและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวภาคส่วนได้เร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็รับมือกับอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาทางอบต.หน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและอบจ.ยะลาค่ะระดมกำลังกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำรวมถึงเขตรอยต่อเพื่อเร่งเปิดทางระบายน้ำจากอำเภอยะหาให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วป้องกันให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนแล้วก็เขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปี2569ส่วนประชาชนค่ะซึ่งเคยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วง2ปีที่ผ่านมาต่างตื่นตัวนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือ
1: รับฟังข่าวสารเป็นระยะแล้วทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างกับสิ่งของที่ว่าเรามีอยู่ก็หาอุปกรณ์ที่สามารถที่จะป้องกันสิ่งของเราได้พวกถุงดำเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเอามาบรรจุข้าวของแล้วก็เอาไว้ที่สูงก่อน
2: ถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลย เพราะว่าปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะ
0: ซึ่งจากบทเรียนดังกล่าวนะคะทำให้ปีนี้ชาวบ้านเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็วางแผนรับมือได้ดีขึ้นนะคะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นรถเพื่อย้ายออกนอกพื้นที่เสี่ยงส่วนเข้าของเครื่องใช้พลาสติกก็จะถูกบรรจุใส่ถุงดำมัดปิดผนึกเอาไว้ในห้องเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายหลังจากที่น้ำลดค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดและก็กำชับให้เตรียมรับมือกับฝนในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง 4-14 ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้ภาพรวมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกและสุพรรณบุรีที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นจึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกไปยังศูนย์อพยพพักพิงและก็ดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องการสื่อสารการเตือนภัยครับในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักในช่วง10วันอันตรายระหว่างวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้จัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างรัดกุมส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้ระดมกำลังและก็เครื่องจักรเข้าไปฟื้นฟูเก็บกวาดขยะชิ้นใหญ่เพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรให้ประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสำหรับมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าได้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินแล้วประมาณ600รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังผู้ราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เร่งตรวจสอบรายชื่อผู้เดือดร้อนและก็ส่งตรงมายังปภ.ในทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ยุติแต่ว่าต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนเพื่อช่วยให้เงินนั้นมีเงินช่วยเหลือถึงมือกับพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด
4: เริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาเน้นย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอที่จะต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อนะครับมายังกรมปภ.ขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็อย่าให้มีการล่าช้าเพราะว่าเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้ทางสำนักงบประมาณได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

0: แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและเงินนี้ได้จัดสรรมาให้ที่กรมปภแล้วกรมปภโอนงบประมาณนี้อยู่ในธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่รอสถานการณ์เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะมาจ่ายนะครับตามนโยบายและข้อสั่งการของผมที่ผ่านมาก็คือเร่งส่งเข้ามาแล้วเราก็จะเร่งโอนเข้าไปเพราะนั้นทางปภ.ก็ขอให้ดำเนินการประสานกับทางธนาคารออมสินที่เป็นที่เราเปิดบัญชีไว้อยู่ว่าขอให้เขาจัดเจ้าหน้าที่ นะครับในการเร่งกดโอนเงินเนี่ยนะครับไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งมันไม่น่าใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับกดไปตามบัญชีต่างๆแต่ก็ขอให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงด้วยความรวดเร็วนะครับการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้จบอยู่ที่กรมปภ.ไม่ใช่ส่งไปที่ออมสินแล้วยังต้องไปตรวจอีกรอบนึงเท่ากันอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเชื่อถือปภ.ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้มากที่สุดนะครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาติดตามทางกระทรวงคมนาคมมีการยกระดับมาตรการนะคะเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อที่จะรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2519ค่ะพร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมขังและการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมยังทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบูรณาการร่วมกับทางบริษัทการบินไทยในการบริหารจัดการระบบต้อนรับและการขนส่งกระเป๋าสัมภาระเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้จะอำนวยความสะดวกบนเส้นทางปกติและทางพิเศษอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยการทำแผนฉุกเฉินร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมยานพาหนะยกสูงแล้วก็แผนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมทางอากาศยานด้วยเฮลิคอปเตอร์หากเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังในเส้นทาง
5: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
4: ส่วนสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิณขณะนี้นะคะการบินไทยเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติและแก้ไขปัญหาสัมภาระผู้โดยสารแล้วขณะที่การบริหารจัดการคาร์โก้หรือว่าสินค้าทางอากาศดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 90% ยังตกค้างเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าระบบการให้บริการของสนามบินพร้อมที่จะรองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6: สัปดาห์หน้าครับประเทศไทยจะมีงานสำคัญระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับก็เปรียบเสมือนกับห้องรับแขกของประเทศพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศทั่วโลกติดตามจากรายงานครับ

0: กว่า30ปีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์หรือธุรกิจการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับโลกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2532จากวิสัยทัศน์ของประเทศที่มีจุดเริ่มต้นสำคัญจากการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ครั้งที่46ในปี2534โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามให้ใช้เป็นชื่อศูนย์การประชุมการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกพร้อมทั้งเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวและการลงทุนหลังจากนั้นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทำหน้าที่เสมือนห้องรับแขกของประเทศสำหรับจัดงานสำคัญมาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้ารับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2562และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ยกระดับสู่การเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกภายใต้แนวคิด The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All หรือที่สุดของ Event Platformพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง5เท่าควบคู่กับการออกแบบที่ผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ไทยภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอด
1: จุดแข็งของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเรามีการแบ่งห้องประชุมหลากหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่พื้นที่ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับไล่ไปจนถึงพื้นที่ประชุมขนาดเล็ก 5,000 ตารางเมตรแล้วเราก็มีห้องประชุมขนาดย่อยอีก50ห้องซึ่งมีขนาดห้องตั้งแต่100ตารางเมตรถึง 1,000 ตารางเมตรฉะนั้นนี่คือจุดเด่นข้อที่1ในพื้นที่ของห้องประชุมนะครับแล้วก็ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ตั้งอยู่ต้องบอกว่ากลางใจเมืองนะครับเราใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินแล้วก็โรงแรม5ดาวในเส้นพระราม4สาทรสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมแล้วก็ในตัวศูนย์เศรษฐกิจเองเนี่ยเรามีที่จอดรถกว่า 3,000 คันนะครับมีระบบอำนวยความสะดวกในเรื่องของ Wi-Fi IT นะครับแล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มีการออกแบบซึ่งยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในทุกมุมทุกจุดของการออกแบบ
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกำลังจะเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก
2: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก5วันข้างหน้าถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะณขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนก็บูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะร่วมกันแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตแล้วก็เอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
3: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยหากมีคนแปลกหน้ามาชักชวนหรือว่าจ้างให้กดเงินอาจเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพออนไลน์นะครับใครหลงเชื่อและค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยอาจตกเป็นบัญชีม้ามีโทษปรับด้วย ำรวจไซเบอร์เตือนภัยประชาชนระวังคนแปลกหน้าครับหลอกให้ทำธุรกรรมหรือว่าชักชวนไปทำงานที่อ้างว่าเป็นงานสบายรายได้ดีโดยให้กดเงินหรือว่าโอนเงินผ่านบัญชีของตนเองแลกกับค่าตอบแทนเช่นกดเงินมา 20,000 บาทจะได้ค่าตอบแทน 3,000 บาทนี่ย้ำนะครับว่าเป็นพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้บัญชีธนาคารของเหยื่อเป็นเส้นทางการเงินหากพบการชักชวนในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อและเห็นแก่เงินค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยเพราะว่าอาจเป็นบัญชีม้าซึ่งก็มีโทษนอกจากจำแล้วทั้งปรับด้วยครับ
4: 3วิธีป้องกันง่ายๆ 1. งานที่ได้เงินง่ายๆและได้เกินจริงให้คิดไว้เลยนั่นคือมิจฉาชีพ 2. อย่าใช้บัญชีอย่าใช้บัตรให้กับคนแปลกหน้า 3. ถ้ามีคนชวนทำงานลักษณะแบบนี้ปฏิเสธทันทีนั่นคือมิจฉาชีพเพราะเงินที่ได้มาง่ายๆอาจจะแลกประวัติเสียทั้งชีวิตสำคัญติดคุกดังนั้นต้องมีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
2: มาดูสภาพอากาศบ้านเราโดยรวมนะคะวันนี้ทางภาคอีสานเนี่ยฝนลดลงแล้วแต่ว่าภาคอื่นๆนั้นยังคงมีฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้บางจุดนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้พื้นที่ฝนหนักเปลี่ยนตำแหน่งค่ะภาคอีสานฝนลดลงส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนหนักขยับมาอยู่ในโซนของภาคเหนือและยังต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไม่ได้มีแค่เรื่องฝนค่ะอากาศยังแปรปรวนมีโอกาสเจอได้ทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกในบางพื้นที่วันนี้ภาคเหนือจะมีฝนหนักตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนภาคใต้มีฝนหนักในหลายพื้นที่ทั้งสองฝั่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสรวมถึงระนองพังงากระบี่และตรังพรุ่งนี้7ตุลาคมพื้นที่ฝนหนักจะลดลงเหลือบางส่วนของภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางและภาคใต้ค่ะแต่ช่วงที่ต้องตามต่อก็คือ9ถึง13ตุลาคมฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตรงนี้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำสะสมอยู่แล้วเตรียมตัวไว้ก่อนได้เลยค่ะของที่อยู่ต่ำหรือเสียหายจากน้ำให้ขยับขึ้นที่สูงไว้ก่อนรถที่จอดในพื้นที่ลุ่มต่ำก็เตรียมหาจุดจอดสำรองและติดตามระดับน้ำในพื้นที่เพราะถ้ามีฝนมาเติมน้ำเดิมอาจจะระบายได้ช้าลงค่ะส่วนวันนี้ถ้าเห็นฟ้ามืดเร็วลมแรงเริ่มหรือได้ยินฟ้าร้องรีบเข้าที่ปลอดภัยเก็บข้าวของที่จะปลิวได้และอย่าหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะวันนี้ภาคเหนืออากาศแปรปรวนหลายพื้นที่มีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและบางจุดมีลูกเห็บตกได้ภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงกว่าภาคอื่นๆแต่ยังมีฝนที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางอากาศยังไม่นิ่งมีทั้งฝนลมกระโชกแรงบางจุดมีลูกเห็บตกได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเยอะและหนักลมกระโชกแรงได้ภาคตะวันออกฝนยังเยอะบางจุดตกหนักพร้อมกับลมแรงทะเลถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงแนวฝนค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักที่ระนองพังงากระบี่และตรังมีฝนหนักในบางจุดทะเลตรงไหนมีฝนคลื่นสูงเกิน2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: และจะได้ไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. In our first update, the Prime Minister has ordered all agencies to step up assistance in flood-hit areas while strengthening preparations for potentially heavy rain in the south from October 4th to 14th.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Tanwirakul has chaired the National Disaster Prevention and Mitigation or DDPM command meeting for 7 consecutive days. He said that while the situation has begun to improve in many areas, the situation in Paratin Buri and Cha Cheng Sao remains a concern, along with low-lying areas of Ayutthaya, Nakhon Nayok and Suphan Buri provinces.Some areas remain flooded with roads cut off and sanitation concerns emerging. Officials have been urged to assist vulnerable groups, evacuate them to shelters, and maintain strict hygiene. The Prime Minister also stressed effective flood warnings, especially in the south, where heavy rain is expected from October 4th to 14th.Agencies have been told to continuously report the situation and prepare short, medium, and long-term response plans. In areas where water levels have fallen, personnel and machinery will be deployed to clear large debris and reopen roads. Meanwhile, the Interior Ministry reported that relief payments have already reached around 600 people through the Government Savings Bank.Provincial governors and district chiefs have been ordered to submit affected residents' details directly to the DDPM without waiting for the situation to end, while ensuring the process is accurate, transparent, and free of duplicate claims.Moving on to another update, the Transport Ministry is stepping up preparations for the 2026 IMF World Bank Group annual meetings with contingency plans in place for travel disruptions, flooding, and traffic problems during the meetings. Deputy Prime Minister and Minister of Transport Piphat Ratchakitprakarn said agencies under the ministry are preparing to facilitate travel for participants attending the 2026 IMF World Bank Group annual meetings. Airports of Thailand, or AOT, is working with Thai Airways to manage arrivals and baggage handling, aiming to ensure smooth travel for delegates and other participants.The ministry will also provide full support on regular and express routes while closely monitoring flood risks in several areas. An emergency response plan has been developed with the Ministry of Interior, including high clearance vehicles and helicopter evacuation plans if severe flooding disrupts routes used by meeting participants.
6: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030 ไร่พื้นที่ชุมนุม

0: ็นแหล่งรวมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: ประเทศนะคะเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกยืนยันบอกว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดโรคในไซบีเรียเสียชีวิตค่ะองค์การอนามัยโลกระบุนะคะว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลในแคว้นอีคุสของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ชื่อว่าดาริยาชิปิโรวาตามรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่ทางการยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับการทำงานที่สถาบันวิจัยนอกจากนี้นะคะทางสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดโรคก็ไม่พบหลักฐานที่ว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อก่อโรคภายหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองเนี่ยตกแตกนะคะส่วนการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวก็พบว่าในจำนวนนี้2คนติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็อีก2คนติดเชื้อไวรัสโนโวไวรัสนะคะแต่ว่าไม่พบโรคติดเชื้ออื่นค่ะ
6: และจากกรณีที่นักวิจัยหญิงของสถาบันต่อต้านการระบาดโรครัสเซียป่วยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาจนทำให้เกิดกระแสข่าวหรือว่าอาจมีการรั่วไหลของเชื้อการระบาดโรคปอดภายในห้องทดลองนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมากล่าวว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัสเซียและสหรัฐก็พร้อมให้ความช่วยเหลือขณะที่ดร.ไซมอนคลาร์กรองศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาของเซลแห่งมหาวิทยาลัยเรดดิ้งในสหรัฐอธิบายว่าแม้การระบาดโรคปอดจะอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาแต่ก็มาสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะและเหตุการณ์นี้จะไม่นำไปสู่การล็อกดาวน์เหมือนโควิด-19ส่วนข้อซักถามที่ว่าเชื้อดังกล่าวอาจถูกศึกษาเพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพหรือไม่ดร.คลาร์กยอมรับว่าเป็นไปได้แต่ว่าคำอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยโรคตามธรรมชาติในพื้นที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าร
5: ับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ๋อยคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
5: ั
7: สด
8: ี
7: ค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: เจอเลยครับ
5: ขอบคุณค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะไปดูผลฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้รองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพค่ะหลังแพ้กับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียในการดวลลูกจุดโทษค่ะก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่มีแอนโทนีฮัสซันคุมทีมพบกับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียทีมอันดับ118ของโลกค่ะเล่นกันที่เกโลล่าบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในครึ่งหลังนาที81ค่ะผู้เล่นไทยเหลือผู้เล่น10คนนิโคลัสมิกเกอร์สันโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงจากการไปทำฟาวล์ใส่โอโลโรเมนีหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เสียลูกฟรีคิกค่ะแล้วก็ดีนเจมยิง รีคิกฉลับนักเตะไทยเข้าไปให้อินโดนีเซียเนี่ยขึ้นนำไปก่อน 1-0 เป็นจังหวะต่อเนื่องนะคะแต่ว่าผู้เล่น10คนของไทยนาที87มาตามตีเสมออินโดเป็น 1-1 จังหวะที่เสกสรรราตรีเปิดให้อีคลาสสันหล่นยิงด้วยซ้ายเข้าไปจบ90นาทีก็เสมอกัน 1-1 ค่ะต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีกค่ะ
4: ช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่111นะครับไทยได้ประตูแซงขึ้นนำครับจากบอลยาวที่อนันต์ยอดสังวานะครับจ่ายให้กับพีระดลฉ่ำรัศมีตัวสำรองยิงเข้าไปครับไทยแซงขึ้นนำ 2-1 นาทีที่116ครับเกือบจะจบอยู่แล้วแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอครับสรานนท์อนุอินปัดบอลมาเข้าทางของทางแบ็คกอตยิงเข้าไปครับสกอร์กลับมาเสมอกันที่2ประตูต่อ2ต้องตัดสินกันด้วยการดวลลูกจุดโทษการดูลูกโทษครับเป็นอินโดนีเซียที่แม่นยำกว่ายิงเข้าไปทั้งหมด4คนส่วนไทยยิงเข้าแค่2คนสกอร์รวมอินโดนีเซียชนะไป6ประตูต่อ4คว้าแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ไปครองนะครับส่วนไทยจบในตำแหน่งรองแชมป
9: ์รองแชมป์ของเราก็ได้รับเงินในตำแหน่งรองแชมป์บวกโบนัสก็ประมาณ16,600,000 บาทนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับทีมชาติไทยวันนี้16:05 นหลังจากนี้ก็จะมีการสรุปผลงานวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปไทยอินโดก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในเอเชียนคัพต้นปีหน้าค่ะ
4: หลังเกมนะครับแอนโทนีฮัสซันภูมิใจในตัวนักเตะที่มีสปิริตในการตอบสนองทุกๆอย่างครับเมื่อต้องเหลือแค่10คนในการแข่งขันแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมรอบชิงชนะเลิศครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทางอินโดนีเซียคิดว่าพวกเขาชัดเจนดีและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องพวกเขามีนักเตะที่ดีและแข็งแกร่งส่วนตัวเองก็รู้สึกเศร้าครับไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าภูมิใจกับตัวนักเตะสำหรับทุกสิ่งนะครับที่ทุกคนทุ่มลงไปในเกมนี้สปิริตการตอบสนองทุกอย่างและเมื่อทีมต้องเหลือ10คนเนี่ยก็ไม่คิดจะตำหนิใครและการโดนจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่ครับแต่ก็ภูมิใจโดยเฉพาะกับสราณนท์เมื่อไหร่ที่เขาได้โอกาสลงสนามเนี่ยเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาก
9: แอนโทนีฮัสซันก็ยังได้พูดถึงจอห์นเฮิร์ตแมนนะคะบอกว่าอยากจะแสดงความยินดีกับเขาส่วนตัวเนี่ยไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็เคยเจอกันหลายครั้งแม้แต่ตอนคุมทีมชาตินิวซีแลนด์ก็เคยเจอกันค่ะส่วนฟุตบอลอาเซียนคัพก็คิดว่าใครก็ตามที่ได้ติดตามก็จะได้เห็นว่าแต่ละชาติเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างอินโดนีเซียมีลูกครึ่งมากมายก็ขอให้โชคดีนะคะการลงสนามนัดชิงณที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกของรายการนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยรักฟุตบอลมากแค่ไหนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนโอ้โหเมื่อวานแฟนบอลเข้าไปเกือบ 70,000 เนี่ย
4: ทางด้านสราณนท์อนุอินทร์ผู้รักษาประตูนะครับกล่าวว่าเสียดายครับมันเหลือแค่ก้าวเดียวเท่านั้นที่เราจะเป็นแชมป์ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำเต็มที่แล้วก็ยินดีกับทางอินโดนีเซียด้วยส่วนนักเตะไทยทุกคนเนี่ยก็ทำผลงานออกมาได้ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน
9: สำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปค่ะฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้ก็รอติดตามสำหรับผลงานของนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในเอเชียนคัพนะคะต้นปีหน้าค่ะ
4: รากหญ้ากีฬาไทยวันนี้ครับเสนอตอนกีฬาไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศเปิดพื้นที่ความสามารถสร้างโอกาสให้เด็กอยุธยาครับ
9: ค่ะ
7: ในสนามฟุตบอลและวอลเลย์บอลของโรงเรียนวัดพดุงธรรมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่เพศสภาพของผู้ฝึกสอนแต่คือความมุ่งมั่นความสามารถและหัวใจของคนทำงานกีฬาที่พร้อมพาเด็กๆในท้องถิ่นก้าวไปสู่อนาคต

0: แรกๆแล้วก็คือท้าทายมากเลยสำหรับฟุตบอลสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเด็กๆและผู้ปกครองเราต้องขอบคุณชุมชนก่อนเพราะว่าแรกๆเลยเหมือนชุมชนจะไม่ยอมรับเราคือเราสัมผัสได้จากการเรียนการสอนในช่วงแรกๆที่เรามาน่าจะปรับตัวเกือบปีพอยุคหลังที่ได้มาเห็นผลงานได้มาเห็นศักยภาพก็มีการยอมรับมากขึ้นแล้วก็มีการให้เวลามากขึ้นเริ่มต้นจากนำเด็กชั้นประถมต้นก็คือป.3เราเริ่มจากประถมต้นก่อนป.3พอได้เด็กป.3ปุ๊บเนี่ยเราวางตัวมาร์กตัวว่าเขาอยากเล่นเขาชอบเล่นอันดับแรกก็คือต้องอยู่ที่ใจเอาใจเขาก่อนเอาใจเขามาสู้แรกๆเขาก็จะครูตุ๊ดครูกระเทยอะไรเงี้ยเขาก็จะแปลกๆในความที่เราด้วยเสียงพูดด้วยปฏิกิริยาอากัปกิริยาต่างๆในความเป็นตัวเราเองเราเห็นแววรุ่น10ปีละพอแล้วเราก็เลยได้ใส่การฝึกซ้อมเข้าไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันฉะนั้นวันหยุดของเราจะไม่มี365วันเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปี2ปีที่แล้ว365วันเราจะอยู่กับโรงเรียนเลยมันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นั่นก็คือเราจะเป็นแชมป์กีฬากลุ่มแชมป์กีฬาอำเภอแชมป์กีฬาเขตแต่ในเขตเนี่ยช่วงมีรอยต่อโควิดก็เลยไม่ได้มีการจัดการแข่งขันเราก็ได้ไปในระดับจังหวัดก็ได้เข้า4ทีมสุดท้ายอันนี้ก็คือภูมิใจสุดๆสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: เด็กบางคนอาจไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากนักแต่เมื่อมีสนามกีฬาเป็นพื้นที่ให้แสดงศักยภาพความพยายามและพรสวรรค์ก็สามารถกลายเป็นโอกาสในการศึกษาต่อและเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของพวกเขาได้โดยได้รับการสนับสนุนจากนางสาวสายทองจำปาทองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้นำชุมชนอย่างนายชวันวิทย์คงสมฤทธิ์กำ
2: ในส่วนของทางผู้บริหารเนี่ยก็ส่งเสริมสนับสนุนนะคะในทุกๆเรื่องนะคะที่จะมีส่วนช่วยเหลือที่จะทำให้ขับเคลื่อนให้นักเรียนสามารถได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของทางกรรมการสถานศึกษานะคะผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ให้การสนับสนุนในส่วนของงบประมาณต่างๆนะคะรวมทั้งไปร่วมเชียร์นะคะให้กับลูกๆพดุงธรรมของเราทุกครั้งนะคะที่มีการแข่งขันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของถ้วยรางวัลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะของเราเราก็อยากที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะคะเต็มความสามารถแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาได้ต่อยอดได้เต็มที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ปัจจัยหลักเลยคือเห็นเด็กติดเกมนะครับติดเกมแล้วติดกลุ่มเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับเลยพยายามที่จะเอากีฬาเนี่ยมาฟื้นฟูแล้วก็มาปรับใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านด้วยอะไรด้วยนะครับเราเลยพยายามดึงเด็กเข้ามาเกี่ยวกับกีฬาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องกีฬาครับก็ตอนนี้เด็กได้แชมป์หลายที่เลยนะครับแล้วก็โชคดีของตำบลเราด้วยที่มีงบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผมก็เอามาจัดทำสนามเอามาจัดทำไฟให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะได้มีการต่อยอดในเรื่องกีฬาไปในโอกาสต่อไปครับ
1: สุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนไม่ใช่ว่าเราเป็นเพศอะไรแต่คือสิ่งที่ทำและคุณค่าที่เราสร้างให้กับคนรอบข้างจากสนามเล็กๆของโรงเรียนวัดพดุงธรรมจึงไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬาแต่กำลังสร้างโอกาสและพิสูจน์ให้เห็นว่ากีฬาไม่มีเพศไม่มีข้อจำกัดและไม่มีคำว่าทำไม่ได้หากหัวใจยังเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะครับสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเมธิชิมจิ๋วรายงาน
4: ขอบคุณคุณเมธีแล้วก็ทีมข่าวกีฬา NBC ด้วยนะครับ
5: ค่ะกีฬาไม่มีข้อจำกัดจริงๆนะคะและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวบนกีฬาที่นำมาฝากกันค่ะ
4: ขอบค
5: ุ
4: ณครับ
6: ส่งท้ายข่าวเที่ยง NBC วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพบรรยากาศของฟาร์มหอยแมลงภู่นะคะที่เมืองเปนิสแตงประเทศฝรั่งเศสค่ะช่วงนี้ที่นั่นก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะก็ทำให้หอยแมลงภู่เติบโตช้าแล้วก็มีขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานที่จะส่งขายได้ค่ะ
4: ครับและทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBC วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBC ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมมาติดตามเรื่องราวของการอนุมัติในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยนครพนมครับหลักสูตรที่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตอบสนองในการยกระดับด้านการสาธารณสุขและการรักษาของผู้ป่วยในพื้นที่ติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ
1: ครับก็เรียนท่านว่าตอนนี้หลังจากครม.สัญจรมาเล่นของมนุษย์เมื่อเดือนเมษายนนะครับแล้วอนุมัติหลักการให้มีการจัดตั้งคณะแพทย์เราก็ดำหน้าที่ในการดำเนินการต่อนะครับก็คือจัดตั้งคณะแพทย์เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมนะครับจนกระทั่งมีการจัดตั้งคณะแพทย์โดยสมบูรณ์เป็นมติของสภาออกมาแล้วก็หลังจากเป็นมติของสภาออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆนะครับซึ่งการจัดตั้งคณะแพทย์เนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่าคณะแพทย์ตั้งง่ายนะยากมากเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องรับการรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์ด้วยนะครับที่เขาต้องการรับรองเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยคมนมเนี่ยก็ต้องดำเนินการในการเตรียมการรับรองในเรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งตอนระยะหลักสูตรเนี่ยแผนการเปิดหลักสูตรได้ผ่านสภาวิชาการแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทำการร่างหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของการผลิตแพทย์เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการรักษาชุมชนชายแดนนะครับโดยเฉพาะเขตจังหวัดนครพนมนะครับก็เรียนท่านว่าถ้าผ่านตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำหลักสูตรเสร็จก็ตรวจรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์นะครับรวมทั้งการรับรองมาตรฐาน WFME ของสภาวิชาชีพซึ่งทำให้แพทย์เนี่ยถ้ารับรองมาตรฐาน WFME เนี่ยแพทย์เราเนี่ยจะสามารถเดินทางไปรักษาผู้ป่วยได้ทั่วโลกครับเพราะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับในการรับนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราตั้งใจว่าจะรับปีละ24คนนะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มาตรวจโรงพยาบาลนครพนมและก็เรามีแพทย์โรงพยาบาลนครพนมประมาณ70กว่าคนนะครับซึ่งสามารถรับนักศึกษาแพทย์เพราะเนื่องจากว่าสัดส่วนของสภาชีพควบคุมว่าจะต้องมีแพทย์กี่คนในการที่จะเป็นชั้นคลินิกและสามารถรับนักศึกษาแพทย์ได้เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนครพนมรับได้24คนส่วนการรับนักศึกษาเนี่ยด้วยความตั้งใจก็คือได้ดําเนินการเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเค้าเรียกโครงการซีเพิร์ดหรือถ้าเป็นภาษาดั้งเดิมก็คือโครงการผลิตแพทย์ชนบทนะครับความตั้งใจก็คือเราต้องการได้ลูกหลานที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนแพทย์นะครับอาจจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ได้เพราะว่าถ้าเราผลิตแพทย์โดยการเก็บค่าหน่วยกิตปกติโดยไม่รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแพทย์อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทซึ่งหมายความว่าผู้ปกครองที่ฐานะยากจนเนี่ยหรือผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยเนี่ยแต่มีลูกที่มีศักยภาพเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งลูกหลานมาเรียนได้เพราะฉะนั้นถ้ารับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วมาชดใช้ทุนโดยการใช้ระยะเวลาในการใช้ทุนแทนเนี่ยแทนที่จะใช้เป็นเงินนะครับใช้เวลาในการทำงานแทนเนี่ยก็จะสามารถรับลูกหลานพวกเราชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพมาเรียนได้โดยที่จะไม่กระทบต่อฐานะการครองชีพนะครับผู้ปกครองก็สามารถส่งเรียนได้และจะได้เด็กเก่งๆที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจมาคือปัจจุบันนี้เรามีแพทย์ทั่วประเทศเลยนะครับของประเทศไทยเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนครับครึ่งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหมายความว่าอีก76จังหวัดเนี่ยมีแพทย์อีกแค่ครึ่งเดียว 30,000 กว่าคนนะครับกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยในอัตราส่วนแพทย์1คนเนี่ยในการดูแลของไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่1ต่อ909คนแต่ของนครพนมเนี่ยอยู่ที่1ต่อ 4,000 กว่าแพทย์1คนต้องดูแลประชาชนประมาณ 4,000 กว่ามากกว่าค่ามาตรฐานที่ประเทศไทยมีเนี่ย4เท่าที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือจังหวัดบึงกาฬครับ1ต่อ 6,000 กว่าเพราะฉะนั้นแพทย์ที่อยู่ประจำโรงพยาบาลนครพนมและจังหวัดในภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะทำงานหนักกว่าแพทย์โดยทั่วไปประมาณ4เท่าเพราะฉะนั้นการผลิตลูกหลานบุคลากรพวกนี้ก็จะทำให้แพทย์ที่เราขาดแคลนเนี่ยที่จริงๆจริงๆขาดแคลนอยู่แล้วนะขนาดมี100กว่าคนยัง1ต่อ 4,000 เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบรรจุให้เต็มก็ยังขาดแคลนเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้สุขภาพของพวกเราดีขึ้นยันถ้าเราได้มีแพทย์มาเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราดูแลสุขภาพของพวกเราคนเองได้ที่ผ่านมาเนี่ยพอเคสหนักเนี่ยโรงพยาบาลนครพนมก็จะมีแพทย์ทั่วไปนะครับไม่มีแพทย์เฉพาะทางก็จะส่งต่อไปลงจังหวัดใหญ่เช่นอุดรธานีหรือขอนแก่นที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์แต่ถ้าโรงพยาบาลนครพนมสามารถเป็นโรงพยาบาลศูนย์ได้เนี่ยการส่งต่อก็อาจจะไม่จำเป็นละเพราะว่าเรามีแพทย์เฉพาะทางซึ่งเป็นอาจารย์หมอนะครับเป็นอาจารย์แพทย์เป็นอาจารย์แพทย์ด้วยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ด้วยก็จะเปลี่ยนสถานะจากโรงพยาบาลตัดทิยภูมิที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเป็นตัดทิยภูมิขั้นสูงเครื่องมือก็เฉพาะทางมากขึ้นแพทย์ก็จะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถรักษาที่นี่เองได้เนี่ยการส่งต่อผู้ป่วยต่อเคสนะครับโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ย ครั้งหนึ่งประมาณ 25,000 บาทนะครับในการที่เดินทางไปในการเดินทางกลับในการที่พักที่อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะประหยัดเงินส่วนนี้ให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งการดูแลก็จะไม่ต้องไปนั่งรอตั้งแต่เช้ามืดนะครับและรับการรักษาตอนบ่ายเพราะว่าแพทย์ไม่พอแพทย์ก็ทำงานเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ความร่วมมือนะครับเขาทำงานเต็มที่แต่ก็อย่างที่บอกก็คือผู้ป่วยเราเยอะมากประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการผลิตแพทย์ของพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเองเนี่ยก็คือชัดเจนที่สุดคือเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นความต้องการผลิตแพทย์เนี่ยไม่ได้เกิดจากโทรมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับเป็นตัวของทั้งภาคประชาชนภาคการเมืองภาคท้องถิ่นภาคประชาชนรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกสวนะครับรวมทั้งของสสต่างๆเหล่านี้ก็เข้าใจปัญหาที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนมีนะครับทุกคนก็เลยช่วยกันพยายามผลักดันให้เกิดการจัดตั้งโครงการคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนมขึ้นมาครับความคาดหวังของผมก็คือจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ปี2571นะครับแพทย์ที่เราคาดหวังเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้ต้องการแพทย์ที่เราต้องการแพทย์ที่มีจิตใจในการที่ดูรักและดูแลประชาชนนะครับเราไม่สนใจว่าท่านจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีไม่ดีเพราะว่าเราจะจัดการเรื่องทุนกับกระทรวงสาธารณสุขมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากได้ลูกศิษย์ที่มีจิตสาธารณะและเห็นความยากจนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าคนที่ฐานะทางจิตยากจนเนี่ยเขาก็ลำบากเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วถ้าเราเป็นแพทย์เราได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยก็จะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้นนั่นเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ที่เป็นความคาดหวังนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะอยู่กับเรานานๆเห็นพัฒนาจังหวัดภาคอีสานตอนบนมากกว่าอยู่กัน 2-3 ปีแล้วก็ทิ้งพวกเราไปเพราะว่าเรายังมีความจำเป็นในการที่จะต้องการแพทย์ในการรักษาพวกเราอย่าง

0: อีกหนึ่งท่านที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งดาวันเอี่ยมกุศลกิจครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมรักษาราชการแทนท่านรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จุดที่เรายืนอยู่เรียกว่าอะไรคะอาจารย์
1: จุดที่เรายืนอยู่เรียกว่า simulation lab นะคะซึ่งจะเป็นแลบเสมือนจริงใช้สำหรับฝึกทักษะปฏิบัติก่อนที่จะไปปฏิบัติกับผู้ป่วยค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งห้องเรียนสำคัญกับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: ตรงนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เด็กๆเข้ามาจะสัมผัสอะไรบ้างคะ
1: อ๋อหลังจากที่เขาเรียนชั้นพรีคลินิกนะคะซึ่งเขาจะเรียนปี1ปี2และปี3ที่จะเน้นเป็นพื้นฐานก่อนฝึกภาคปฏิบัตินะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะเจอคนไข้จริงเขาจะได้มาฝึกทักษะกับหุ่นหรือว่าสถานการณ์จริงจากหุ่นต่างๆนะคะว่าเมื่อมีปัญหาคนไข้มาแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อเขามีข้อมูลประวัติคนไข้มีอาการที่เราตรวจจากการที่เราเซตหุ่นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีทักษะในการแก้ปัญหายังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ยาทำหัตถการต่างๆนะคะแล้วจะมีมอนิเตอร์มองว่าคนไข้ดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฝึกแก้ปัญหาฝึกทักษะสมรรถนะให้ชินมือในระดับหนึ่งก่อนนะคะพอขึ้นหอผู้ป่วยจริงๆแล้วก็จะมีความพร้อมมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นแอเรียที่จัดให้น้องฝึกให้พร้อมก่อนค่ะ
0: ดูแบบเหมือนเสมือน
1: จริงใช่ค่ะ
0: จริงๆก็สามารถที่จะพร้อมรับผู้ป่วยได้เลยถ้าพูดแบบนี
1: ้ใช่ใช่
0: แต่นี่คือห้องฝึกปฏิบัติการเพราะคนที่นอนอยู่บนเตียงคือหุ่นจำลองอาจารย
1: ์
0: ครับการรับนักศึกษาแพทย์ที่จะเป็นรุ่นแรกตามหลักสูตรเพราะเราเปิดเป็นว่าเป็นหลักสูตรเป็นรุ่นแรก
1: รุ่นแรกเลย
0: และเป็นคณะใหม่ด้วยของทางมหาวิทยาลัยนครพนมเองเนี่ยในตามการพิจารณาเรื่องของการอนุมัติหลักสูตรเองถ้าย้อนกลับไปเพื่อทำความเข้าใจให้กับหลายๆท่านเองว่าวิธีการเปิดหลักสูตรเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญความเฉพาะด้านและต้องมีมาตรฐาน
1: ถูกต้องค
0: ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะในขั้นตอนต่างๆถึงขั้นไหนแล้วครับ
1: อ๋อขั้นตอนหลักสูตรเราเริ่มต้นเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะศึกษาจากความต้องการของพื้นที่ก่อนเนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนมอยู่พื้นที่อีสานตอนบนหรือว่าเขตสุขภาพที่8เราก็จะเน้นว่าพื้นที่นี้ประชาชนที่นี่หรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือภาวะเจ็บป่วยที่นี่รวมถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องการแพทย์ในลักษณะอย่างไรจากนั้นเราจะเอาตัวนี้มาดีไซน์หลักสูตรนะคะเทียบเคียงกับเกณฑ์ของแพทยสภาว่าตัวสมรรถนะหลักที่แพทย์ต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะดีไซน์ให้เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรโดยนำผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์แพทย์จากหลายสถาบันนะคะมาร่วมกันพัฒนารวมถึงแพทย์ในพื้นที่ด้วยแล้วก็อาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลนครพนมที่จะเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาของเราเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้วยกันก็ได้หลักสูตรนี้มาเมื่อได้แล้วเนี่ยมันต้องมีคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการวิพากษ์หลักสูต
0: ร
1: เราก็จะให้ทีมตัวแทนจากแพทยสภาเนี่ยมาร่วมวิพากษ์กับเราก่อนนะคะวิพากษ์เรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่การประเมินหลักสูตรนะคะโดยสถาบันประเมินรับรองหลักสูตรอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จึงจะส่งไปรับรองจากแพทยสภานั่นหมายความว่าหลักสูตรต้องได้มาตรฐานนะตามเกณฑ์แพทยสภาแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่สามารถแก้ปัญหาของคนในพื้นที่อีสานตอนบนได้รวมถึงในประเทศไทยอ่ะได้หมดนะคะแต่ว่ามีอัตลักษณ์เฉพาะว่าทำที่นี่ได้ดีด้วยเรารู้ว่าติดต่อโรคติดต่อที่นี่เป็นอะไรปัญหาสุขภาพหรือว่าพฤติกรรมสุขภาพผู้รับบริการที่นี่เป็นอย่างไรเด็กแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ที่นี่ก็จะมีความเชี่ยวชาญกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะก็นี่คือตัวที่มาของหลักสูตรในการพัฒนานะคะหัวใจสำคัญของหลักสูตรที่จะขับเคลื่อนหลักสูตรได้ดีสำคัญที่สุดคืออาจารย์แพทย
0: ์
1: ที่จะเลือกเข้ามาในการเป็นต้นน้ำนะคะเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาแพทย์ของเราที่หนึ่งเลยก็คือต้องมีประสบการณ์ค่ะนะนอกจากการมีวุฒิจบแพทย์แล้วก็มีวุฒิเฉพาะทางด้านนั้นแล้วเนี่ยต้องมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาก็ได
0: ้
1: หรืออยู่คณะแพทย์ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่อยู่หน่วยบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาลก็ได้ถ้ามีประสบการณ์ตัวนั้นจะช่วยทำใหอาจารย์แพทย์เนี่ยมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยให้กับลูกๆนักศึกษาแพทย์ได้ดีกว่าแพทย์ที่จบใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็เน้นว่าควรจะมีวุฒิจบแพทย์มีวุฒิเฉพาะทางแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนการสอนแพทย์มาก่อนนี่จะดีมากเลยค่ะ
0: ครับถามถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ของเรากันหน่อยเพราะแต่ละพื้นที่แต่ละศูนย์การเรียนหรือในส่วนของการพัฒนาหรือการผลิตบัณฑิตออกมาเองเนี่ยต้องมีตัวตนที่ชัดเจนภาพของการเป็นคณะแพทย์หรือโรงเรียนแพทย์ที่นครพนมเองเนี่ยภาพตั้งแต่คนที่ก้าวเข้ามาเรียนจนถึงพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อสังคมจะต้องเป็นยังไงอาจารย
1: ์สำหรับอัตลักษณ์ของหลักสูตรนครพนมนะคะที่เป็นแพทย์ที่อยู่เขตอีสานตอนบนเนี่ยอันดับต้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีสมรรถนะหลักของแพทยสภาก่อนได้มาตรฐานจากนั้นตัวที่เป็นเสน่ห์หรืออัตลักษณ์ที่อาจจะเติมให้เขาให้เหมาะสมกับบริบทในการทำงานพื้นที่คือตัวแรกก็คือเรื่องของ functional medicine เราจะเน้นว่าการเจ็บป่วยของคนไข้เนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคหรือติดเชื้อซะอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมนะคะโรคที่เป็นโครนิกอิลทั้งหมดเลยทั้งหมดอินเนสทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะมีการย้อนพฤติกรรมแล้วกลับไปสู่ภาวะปกติได้มีความเชื่ออย่างนั้นซึ่งมีทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของ functional medicine ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของ alternative medicine นั่นหมายความว่าเราเชื่อว่ามนุษย์ในแถบอีสานตอนบนเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมนะความเชื่อและแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่คนไข้สามารถที่จะเลือกได้เพราะนั้นตัวนี้เราจะเติมให้แพทย์เราด้วยเขาสามารถใช้แพทย์ทางเลือกในการ treat คนไข้ได้นะคะมันก็จะเป็น complementary ในการรักษาผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันได้ด้วยอันนี้ก็คือ alternative medicine นะคะแล้วก็ในเรื่องของfamily medicine ก็คือพวกเวชปฏิบัติครอบครัวเพราะว่าเราจะเน้นว่าการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะไม่ใช่แค่ป่วยให้ดูแลคนไข้แต่แพทย์สามารถเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวมีส่วนร่วมแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยนั้นการทำงานไม่ว่าจะเป็น tertiary care secondary care หรือ primary care เนี่ยแพทย์ที่นี่จะสามารถที่การดูแลได้หมดเลยแล้วเราเติมอีกตัวนึงวิชาหนึ่งก็คือคิดกันนานมากก็คือวิชาแพทยาธิคุณเข้าใจไหมคะแล้วบอกชื่อวิชาจะงงใช่ไหมว่าคืออะไรแพทยาธิคุณเนี่ยเราอยากสร้างตัวตนของการที่เด็กจบมาเป็นแพทย์เนี่ยมีเนื้อแท้ของความเป็นแพทย
0: ์อ๋อครับ
1: เพื่อชาวชนบทเพราะเราจะเชื่อมโยงกับทุนของซีเพิร์ดหมายความว่าคำว่าชาวชนบทไม่ได้อยู่ให้ชนบทนะคะหมายความว่าสามารถทำงานตั้งแต่รากหญ้าในชุมชนไปจนถึงระดับเทอร์เทอรี่แคร์ลงมาระดับสูงได้แล้วก็ให้เขามีความสำนึกรักบ้านเกิดตัวนี้อยากให้ใส่ว่าการเป็นแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่จุดใดของประเทศก็สามารถที่จะเป็นแพทย์ที่สง่างามได้โดยเฉพาะบ้านเกิดที่เขาอยู่นั้นเด็กที่รับเข้ามาเราก็คุยกับกระทรวงสาธารณสุขว่าเราอยากได้เด็กในพื้นที่อีสานตอนบนนะมาเรียนกับเราแล้วก็กลับไปทํางานในพื้นที่อีสานตอนบนเพราะปัญหาแพทย์ส่วนใหญ่ตอนนี้เราเร่งผลิตถ้าเทียบทั้งในประเทศนะคะในประเทศสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเนี่ยปกตินะคะถือว่าพอทั้งประเทศไทย1ต่อประมาณ909อันนี้ข้อมูลจากแพทยสภาแต่พอมาวิเคราะห์แล้วจะพบว่าแพทย์ไปกระจุกที่กรุงเทพครึ่งนึงเลยค่ะ 3,500 กว่าคนรวมแล้วประมาณ 72,000 นะคะอีก 73,000 กว่านี่กระจายในทุกภาคแล้วภาคที่ขาดแคลนที่สุดก็คือภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนใช่ค่ะนครพนมเนี่ยสัดส่วนแพทย์เป็น1ต่อ 4,000บึงการขาดแคลนที่สุดค่ะ1ต่อ 6,000 ค่ะถ้าฟังข่าวยังจำกันได้จะพบว่าแพทย์ที่ใช้ทุนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่บ้านที่อยู่พื้นที่อื่นหรืออาจจะต้องการไปเรียนเฉพาะทางหรือไปอยู่ที่เมืองใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะสร้างแพทย์เนี่ยค่ะด้วยวิชาแพทยาธิคุณเนี่ยให้เขาซึมซับความเป็นบ้านเกิดซึมซับความผูกพันในครอบครัวในชุมชนแล้วกลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองนะคะแล้วก็ไม่ย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นคุณสามารถเติบโตได้เรียนเฉพาะทางได้แล้วกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยคนไข้เพื่อพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของตัวท่านเองเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ก็จะสร้างความอัตลักษณ์นี่คืออัตลักษณ์หลักสูตรของเราค่ะ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามสั้นๆช่วงสุดท้ายครับว่าแล้วในส่วนของกลุ่มเป้าหมายผู้จะเข้ามาเรียนจำกัดไหมครับว่าต้องเป็นนักศึกษาในอีสานตอนบนเท่านั้นในรุ่นแรก
1: ค่ะตรงนี้เรายังไม่ถึงกับตกผลึกนะคะตกผลึกทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะคะส่วนใหญ่ที่เราตั้งเป้าคืออยากให้ได้เด็กในพื้นที
0: ่ครับ
1: เพื่อสร้างให้เขากลับไปจะอยู่ในครอบครัวแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วกันค่ะแต
0: ่
1: ถ้ามีความต้องการของประเทศว่ามีความขาดแคลนแล้วต้องการตอบโจทย์ประเทศเราก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนที่เราผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะต้องดูความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขความต้องการของพื้นที่นะคะนโยบายของประเทศร่วมด้วยค่ะในอนาคต
0: นี่คือระยะแรกของการที
1: ่
0: จะเปิดรับนักศึกษาแพทย์ของเราขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ดีค่ะดีค่ะ

0: หลังจากที่เราได้คุยกันกับท่านรองคณบดีเรื่องของการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แล้วนะครับมาดูอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนที่สนับสนุนการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคณะแพทยศาสตร์กันบ้างนะครับคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิดากวางเหียนกลางบุตรนะครับท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและกิจการนักศึกษารวมไปถึงท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมอยู่กับเราฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลบที่สำคัญเพื่อจะซัพพอร์ตการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ด้วยห้องนี้จะใช้สำหรับการเรียนสนับสนุนในเรื่องของการเรียนยังไงบ้างฮะ
1: ค่ะก็ที่เรารู้กันนะคะว่าแพทยศาสตร์เนาะ
0: บั
1: ณฑิตเนี่ยต้องเรียนถึง6ปี
0: ครับ
1: ฉะนั้นซึ่งการเรียนในชั้นปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยนะฮะเค้าเรียกว่าชั้นพรีคลินิกก่อนที่จะไปโรงพยาบาลคือชั้นคลินิกในปีที่5 4 5 6นะ
0: ฮ
1: ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนชั้นพรีคลินิกเนี่ยจะประกอบด้วยนะคะวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถนะคะซัพพอร์ตได้ก็คือการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะคะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะทั้งหมดเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์อ๋อ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็นะคะมาถึงลึกขึ้นไปนิดนึงก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อในชั้นของพรีคลินิกเช่นเดียวกันแต่เป็นของวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิกนะคะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งก็คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นะคะซึ่งเราเกิดมา1ปีแล้วเนี่ยนะคะซึ่งกําลังจะเข้าปีที่2เนี่ยนะคะมีเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะสนับสนุนเรื่องของการเปิดหลักสูตรแพทย์ก็คือว่านะคะนักศึกษาแพทย์ที่จะเข้ามาเรียนในชั้นพรีคลินิกของเราเนี่ยนะคะหลังจากที่ผ่านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาเรียนนะคะการวินิจฉัยโรคโดยห้องปฏิบัติการโดยใช้ห้องปฏิบัติการนะคะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาแพทย์นะคะเข้าใจเรื่องของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นนะคะทางห้องปฏิบัติการก่อนที่จะเข้าไปถึงการพบผู้ป่วยในชั้นที่สูงขึ้นนะคะซึ่งก็คือจะซัพพอร์ตได้โดยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เช่นข้างหลังเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอันนึงก็คือการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูเม็ดเลือดนะคะอันนี้ก็

0: แค่หนึ่งส่วนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เนี่ยเราจะมีเรื่องของการสอนในรายวิชาที่ซัพพอร์ตอย่างอื่นเช่นรายวิชาชีวเคมีนะคะก็คือการตรวจนะคะสารชีวเคมีในเลือดเพื่อจะวินิจฉัยโรคอันนั้นก็เป็นพาร์ทนึงที่เราจะสามารถซัพพอร์ตหลักสูตรแพทย์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกที่ลึกเข้าไปอีกนะคะก็จะเรื่องของการวินิจฉัยโรคคือการตรวจหาเชื้อที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรคนะคะโรคติดเชื้อนะคะอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสนะคะซึ่งนะคะนักศึกษาที่มีการแพทย์ก็ได้เรียนและหลักสูตรรายวิชานี้ค่ะก็จะใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเช่นกันนักศึกษาแพทย์เข้ามาถึงเนี่ยนะคะจะต้องมีการเรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนาะ
1: ครับ
0: ฟิสิกส์เคมีชีวะรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าชุมชนชายขอบของเรานะคะต้องนอกจากภาษาไทย
1: ครับ
0: มีภาษาอังกฤษที่เราต้องใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติและภาษาพื้นถิ่นนะคะที่มีหลายภาษาในจังหวัดนครพนมก็คือภาษาเวียดนามภาษาลาวเงี้ยค่ะซึ่งนักศึกษาแพทย์ก็ต้องเข้าใจเพื่อจะไปใช้อันนี้คือพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานรายวิชาที่เป็นรายวิชาซัพพอร์ตให้เขามีความรู้มากขึ้นนะคะพอเข้ามาปี2เนี่ยนะคะเขาจะเข้าสู่ความการเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาการแพทย์โดยใช้รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะปัจจุบันเพราะว่าหลักสูตรที่การแพทย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้นะคะในการที่จะเสริมเขานะคะช่วยเขาในการเข้าใจนะคะว่าคนปกติมีสภาพเป็นยังไงคนเป็นโรคมีสภาพเป็นยังไงก่อนที่เขาจะไปเจอผู้ป่วยจริงในปี4 5 6ต่อไปค่ะ
1: กระบวนการคือเหมือนครบถ้วนถ้าลักษณะอาจารย์บอกว่าเป็นการบูรณาการหลักสูตรร่วมกันในช่วงการเรียนในส่วนของการเป็นนักศึกษารุ่นแรกและค่อยๆต่อไปในรุ่นที่2 3เพราะว่าจากที่คุยกับท่านรองคณบดีที่ดูแลเรื่องของงานวิชาการท่านก็บอกว่าในรุ่นแรกจะมีการเปิดรับในตามเกณฑ์ก่อนประมาณสัก24คนแล้วก็มีความเข้มข้นดังนั้นคือพาร์ทตรงนี้ช่วยซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องนอกจากเรื่องของรายวิชาเรื่องของกายภาพของอาคารเรียนต่างๆเองส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ที่นี่เป็นตัวหลักเบื้องต้นก่อนถูกต้องไหม
0: คะค่ะก็สำหรับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เนาะที่เราใช้ในการซัพพอร์ตหลักสูตรแพทย์เนี่ยนะคะจะมีนะคะที่จัดไว้สำหรับหลักสูตรแพทย์ณปัจจุบันก่อนที่จะมีตึกแพทย์เลยที่จะสร้างที่ขามเท่านะคะที่ตำบลขามเท่าซึ่งเป็นใกล้กับตึกอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยเราจะใช้นะคะอาคารของศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอันที่1นะคะอันที่2ก็คือว่านะคะห้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าเห็นนะคะตึกลำเนี่ยค่ะเหล่านี้นะคะเหมาะสมในการที่จะนะคะเป็นห้องบรรยายแล้วก็ห้องปฏิบัติการซึ่งจะสิ่งแวดล้อมไม่ให้เด็กอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็คือว่าเราเชื่อว่านักศึกษา24คนเนี่ยนะคะจะได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับนะคะการจัดสรรพื้นที่ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพเรา
1: ในถามในฐานะคนที่ดูแลเรื่องหลักสูตรแล้วก็เตรียมหลักสูตรไว้สำหรับรับนักศึกษาเข้ามาถ้าจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ในรูปแบบของอัตลักษณ์ความเป็นของมหาวิทยาลัยนครพนมแล้วเนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมตัวเองยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากว่าติดใจสภาพติดใจหรือความพร้อมเนี่ยเป็นคุณหมออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เป้าหมายแต่สำคัญคือจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อจะมาเรียนรู้ฝึกแล้วก็เพิ่มคูณความรู้จากที่นี
0: ่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่นะคะมีคนถามหลายอันว่าการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ละที่เนี่ยมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: นะฮะการเป็นนักศึกษาแพทย์แน่นอนคุณต้องชอบในรายวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ภาษาต่างประเทศต้องดีนะคะก็คือภาษาอังกฤษอย่างน้อยต้องดีนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยนครพนมเองนะคะที่เราจะสร้างให้เด็กมีอัตลักษณ์มากกว่าการที่เป็นแพทย์อย่างเดียวก็คือการเป็นแพทย์ชุมชนแพทย์ท้องถิ่นที่เข้าใจพหุวัฒนธรรมของพื้นที
1: ่
0: นะก็คือการเข้าถึงนะเข้าถึงประชาชนเข้าถึงคนไข้เข้าถึงคนที่ก่อนจะเป็นคนไข้นะมีจิตใจความเป็นแพทย์ที่สูงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะฮะก็คือคุณต้องรักในการที่จะนะฮะเป็นผู้ให้นะคะก่อนที่จะมาเรียนแพทย์อันที่สองคืออัตลักษณ์อันนึงที่เราสร้างไว้นะคะในหลักสูตรก็คือว่าเราต้องการให้นักศึกษาแพทย์ของเรานะคะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคที่เป็นโรคชายแดนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ที่เป็นเรื่องของชายแดนจะมีการข้ามไปข้ามมาของประชากรทั้งสองประเทศเนาะนั่นก็คือว่าโรคก็จะข้ามมาด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจอาจจะมีความแตกต่างในคณะแพทย์อื่นนะคะที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ชายแดนนั่นก็คือต้องมีความเชี่ยวชาญว่าถ้ามีโรคแบบนี้นะคะจะเป็นอะไรเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสอนก็คือสอนให้เขาเข้าใจโรคที่เป็นโรคนําเข้าจากต่างประเทศด้วยค่ะ
1: นี่คือถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของต้องบอกว่า นักศึกษาแพทย์ที่จะเกิดจากทาง

0: างด้านของมหาวิทยาลัยนครพนมที่จะบ่มเพาะเพื่อจะเป็นเป้าหมายสําคัญกําลังสําคัญของประเทศชาติวันนี้ขอบคุณข้อมูลที่เป็นให้เราพื้นฐานว่าสําคัญว่าบัณฑิตที่จะเกิดจากที่นี่เตรียมความพร้อมอย่างไรด้วยขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

ผู้ชมครับนี่จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมครับเป้าหมายไว้ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปี2571ครับและนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พี่แกให้ทุกคำซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
4: รู้อะไรคะ
3: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ

0: หรอมีไหมหลักฐานอะ
1: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
0: อย่างนี้ต้องแชร
1: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
0: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสำหรับการฟื้นฟูผืนป่าแห่งนี้ที่มีความเขียวขจีทางด้านหลังที่เห็นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการที่จะสืบสานการที่จะทำให้ผืนป่ากลับมามีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศอีกครั้งหนึ่งจากที่เคยเป็นผืนป่าที่มีความเสื่อมโทรมในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งป่าที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้เป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีได้ค่ะไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการพร้อมกันค่ะ
1: เมื่อมองจากมุมสูงพื้นป่าสีเขียวที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอาจดูเหมือนเป็นธรรมชาติที่อยู่คู่กับพื้นที่แห่งนี้มาเนิ่นนานแต่ความจริงแล้วกว่าที่ต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตกว่าพื้นป่าจะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และกว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆจะกลับมาใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านอีกครั้งล้วนต้องอาศัยทั้งเวลาความตั้งใจและการดูแลอย่างต่อเนื่องโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนป่าแห่งหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของการฟื้นฟูธรรมชาติจากพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาทำหน้าที่ของพื้นป่าได้อีกครั้งและเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายสิบเดชพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งหวังให้เป็นผืนป่าและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานสำคัญกับชีวิตของประชาชน
2: ครับพื้นที่ของป่าพื้นนี้ก็มีความสำคัญของจังหวัดนะครับชลบุรีนะครับคือมันเป็นนะครับเป็นต้นน้ำนะครับที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งนะครับ4ตำบลสัตหีบตำบลนาชมเทียนเขาชีจันและก็ตำบลปู่ตาหลวงครับจากเดิมทีนั้นพื้นป่านี้ต้นไม้ไม่มีนะครับแต่พอพื้นป่านั้นเต็มรูปแบบนะครับความอุดมสมบูรณ์ก็กลับมานะครับประชาชนก็ได้ใช้น้ำจากพื้นป่าพื้นนี้ผมย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2525ในหลวงได้ทรงมาวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์วัดยานสังวรารามครับในปีนั้นมีประชาชนราชการหน่วยงานต่างๆครับนับเป็นหมื่นครับมาเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับจากนั้นก็ท่านเลยถามทุกสุขของประชาชนว่าการอยู่กินเป็นไงบ้างเพราะตอนนั้นค่อนข้างจะแห้งแล้งพื้นป่าก็จะไม่มีครับจากนั้นก็เด็ดขึ้นบนเขาชีโอนนะครับ

0: เนี่ยตรงนี้นะฮะติดกับวัดยานมองมาทางฝั่งนี้ครับอ่ะมีแต่ภูเขาครับมองไปต้นไม้แทบไม่มีครับมีแต่สีแดงสีเขียวสีเหลืองเต็มไปหมดและท่านทรงดำริกับกรมชลประทานกับกรมป่าไม้ว่าจะฟื้นฟูป่าพื้นนี้ขึ้นมาได้ไหมกรมชลประทานก็รับสนองมาขุดนะครับอ่างเอาไว้9อ่างหลังที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะฮะ9อ่างพอมาปีพ.ศ. 2533ครับกรมป่าไม้ก็มาดำเนินการปลูกต้นไม้ปลูกในเวลา12สิงหาครบ60พรรษาของพระพันปีหลวงเลยมอป่าพื้นนี้เป็นของฝันวันเกิดให้กับพระราชินีตั้งชื่อว่าป่าสิริเจริญวัดสิริก็มาจากสิริกิติ์เจริญวัดหมายความวัดสานะตัวนี้วัดสาหมายถึงอายุแปลความว่าปลูกป่าเพื่อมอบเป็นของฝันวันเกิดให้กับพระราชินีทรงมีอายุมั่นฝันยืนเราเรียกป่าเรียกป่าเองความรักที่มาราชามอบแด่มหาราชินีหญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง
1: จากพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและพื้นป่าการฟื้นฟูจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีเพราะต้นไม้ต้องใช้เวลาในการเติบโตพื้นดินต้องค่อยๆฟื้นตัวแหล่งน้ำต้องได้รับการดูแลและระบบธรรมชาติต้องใช้เวลาในการกลับมาสร้างสมดุลของตนเองจากพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจึงเกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผืนดินกลับมามีต้นไม้ให้ป่ากลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของผู้คนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานจากวันนั้นมาสู่โครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี
0: ้เขาคนที่การผู้ที่มาดูแลที่เขียวก็คือเป็นนะครับโครงการป่าสิริเจริญวัดหัวหน้าคนแรกนะพี่เป็นผู้ดูแลนะครับนะฮะแล้วก็ประชาชนได้อยู่รอบผืนป่าก็ช่วยกันดูแลเพราะเป็นผืนป่าในโครงการพระราชดำรินะครับต้นไม้ที่เราปลูกก็เป็นต้นไม้ประจำถิ่นครับต้นไม้ต่างถิ่นมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับเช่นไม้ประดู่ไม้แดงนะครับไม้ตะแบกนะครับไม้มะค่าไม้ตะเคียนไม้ยางนานะครับไม้สักครับเป็นต้นโครงการแรกเราใช้คำว่าปลูกล้านกล้าพันไม้ถวายมหาราชินีครับนี่คือแรกนะฮะแรกจริงๆนะแรกเราใช้คำว่าปลูกล้านกล้าพันไม้ถวายมหาราชินี7ปีครับเราทำสำเร็จครับแน่นอนครับจากสอบถามจากชาวบ้านครับสมัยก่อนเขาบอกว่าน้ำท่าครับไม่สะดวกนะครับปลูกผักทำสวนนะครับเขาก็ไม่ขึ้นเพราะไม่มีน้ำแต่พอมีป่านะครับก็มีฝนพอฝนตกนะครับน้ำก็มีนะฮะเขาก็สามารถได้ใช้น้ำตามอ่างเก็บน้ำที่ในหลวงทรงนะฮะให้ชลประทานขุดได้ใช้นะครับทำการเกษตรส่วนมากครับแถมนี้ก็นะฮะสมัยก่อนเดิมทีก็นั่นแหละครับปลูกที่ว่าปลูกอ้อยนะครับปลูกมันนะครับปลูกไปก็ถางไปอ่ะจนพื้นป่าหมดนะครับนะครับจนหลวงต้องมานะครับฟื้นฟูพื้นป่าพื้นนี้กลับพื้นขึ้นมานะครับแรกๆครับไม่มีอุปสรรคเพราะถ้าผมย้อนพื้นป่าพื้นนี้ก็เป็นพื้นป่าทรงสงวนนะครับตั้งแต่พระบงขุดเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริหรือว่าถือว่าจะบันทูลให้ป่าพื้นนี้เนี่ยที่2 3เปลี่ยนได้เนี่ยเป็นที่ทำกินนะครับแล้วเขาตั้งเป็นฐานทัพเรือสัตหีบครับกระทรวงทหารเรือก็ช่วยดูแลนะครับพื้นป่าที่แม่ชาวบ้านโครงการที่ดำริเขาค่อนข้างที่จะนะครับช่วยการดูแลนะพื้นป่าครับพื้นนี้โดยไม่กระทบกระเทือนในการบุกรุกทำลายป่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเฉพาะป่าไม้ครับไม่สามารถที่จะฟื้นฟูป่าได้ต้องอาศัยครับหลายภาคส่วนที่จะช่วยกันดูแลแม้ตั้งตอนปลูกใหม่ๆก็หลายภาคส่วนครับมาร่วมกันปลูกและช่วยกันดูแลนะครับเฉพาะลำพังป่าไม้ก็ไม่สามารถที่จะนะครับปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ได้เหมือนกับคำหนึ่งที่ว่าปลูกป่าในใจคนนี่คำนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านได้ทรงดำริไว้ว่าปลูกป่าในชนในใจคนหมายความว่าให้เจ้าที่ป่าไม้ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงในแผ่นดินดูแลด้วยตัวเขาเองอย่าให้เจ้าที่ป่าไม้นะครับประชาสัมพันธ์

คนรอบพื้นป่าให้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ว่ามันมีประโยชน์ต่อชาติต่อสิ่งมีชีวิตมากน้อยนะครับเพียงใดคือครับเดิมทีนะครับตั้งแต่ในหลวงได้ทรงนะครับมอบพื้นป่าพื้นนี้ให้เป็นของขวัญพระราชินีแล้วและท่านลงดำริเอาไว้3หัวข้อหัวข้อที่1ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าสิริแม้จะกลับไปเติมสู่เหมือนเมื่อครั้งอดีตบทที่2ก็ให้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยวิชาการด้านพันธุ์ไม้ด้านสัตว์ป่าด้านพันธุ์พืชนกแก่นักวิชาการที่มาศึกษาอย่างที่3ก็เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปเหล่านี้เรามีเส้นทางอยู่ 1,500 เมตรครับกิโลครึ่งเดินชมพันธุ์ไม้นะครับ2ข้างทางนะครับถ้าไม่มีบ่อน้ำก็คงจะไม่สามารถที่จะนะครับดูแลภายในด้านหนึ่งของมนุษย์นะครับมีบึงบัวของพระราชินีอยู่ภายในครับนะครับนะ9บึงหรือ9อ่างนะครับนี่บึงที่2ครับที่บึง1อยู่นี่ครับบึง2และบึง3ไล่ไปครับไปจนถึงบึงที่9ต่างขึ้นหอชมวิวครับสังเกตได้ครับว่าจะลง9นะครับนะทุกอย่างจะลงข้าวหมดที่นี่นะครับนะครับแม้ที่ท่านเสด็จมาสร้างโบสถ์ก็เป็นเลข9วันที่29ครับนะครับแต่ปีที่พ.ศ.แล้ว25นะครับถ้าพูดถึงครับเมื่อสมัยก่อนนะครับผมดูภาพเก่าๆนะมองสภาพแล้วถ้าท่านได้ดูวิดิทัศน์นะครับนะจะเห็นพวกละแขกที่มาทุกคณะผมจะเปิดความเป็นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกป่าจนถึงปัจจุบันคณะมองละทึ่งครับพอดูภาพอ่ะมันไม่มีป่าเลยครับอ่ะมันไม่มีต้นไม้เลยครับอ่ะเป็นเขาหัวโล้นนะครับอ่ะดังที่ที่บอร์ดครับบอร์ดที่เราติดเอาไว้ไหมจะเป็นเขาหัวโล้นนะครับแต่พอปลูกป่าขึ้นมาครับด้านหลังเนี่ยเป็นป่าที่เพิ่งปลูกมาใหม่นี่คือการันตีถ้าได้ว่านะครับมีน้ำเพิ่มมีป่าก็ต้องมีน้ำถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำฉะนั้นป่าเป็นความสำคัญของมนุษย์และของกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่ดำรงอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นนะครับชาวบ้านแถบนี้นะผมก็คงจะภาคภูมิใจในพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่สร้างผืนป่าผืนนี้ขึ้นมาให้มีความอุดมสมบูรณ์จากเมื่อก่อนมองไปแห้งแล้งใจก็ห่อเหี่ยวแต่ตอนนี้มองไปด้านไหนก็เขียวตลอดทั้งปีน้ำก็ไหลทั้งปีนี่คือส่วนที่ผมมองจุดนี้สิ่งที่ได้นะครับครับปีหนึ่งครับทางกปร.นะทางกปร.ชื่อเต็มว่าสำนักงานคณะกรรมการนะครับพิเศษโครงการพิจัดดำรีนะครับจัดนะครับโครงการผู้อบรมอาสารักป่าสิริเจริญวัฒน์ขึ้นมาปีละ10รุ่นนะครับ10รุ่นเพื่อต้องการให้เด็กนั้นได้รู้จักคำว่าป่านั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตมากน้อยเพียงใดเราเลยนำเด็กพวกนี้ครับมาให้เขาได้รู้จักคุณค่าคำว่าป่าไม้เพราะเดิมทีนั้นเด็กไม่รู้ว่าป่าไม้เป็นยังไงพอเขามาอยู่กับเรา3วันวันกลับไปเขาก็นึกรักสังเกตได้จากที่เขาโทรศัพท์มานะครับว่าดูแลป่าแทนผมด้วยนะตอนนี้ผมไม่อยู่ผมกลับแล้วต้องฝากคุณลุงฝากกับที่ดูแลป่าเอาไว้ด้วยให้ป่านี้ต้องสูญหายไปนะครับให้อยู่กับคู่คนตลอดไปครับข้อ29โรงเรียนครับจากรอบพื้นที่โครงการนะครับอำเภอสัตหีบอำเภอบางละมุงและก็อำเภอแกลงครับจากระยองนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ที่จิตใจของเด็กกันนะครับเราไม่ได้โน้มน้าวอะไรมากนักผมคิดว่านะครับตัวป่าเป็นตัวชี้วัดที่ให้เขานะครับนึกให้กับเขาคิดรักพื้นป่าขึ้นมาเขาบอกว่ามาที่นี่อากาศดีหายใจคล่องไม่ร้อนแต่ที่บ้านเขาออกจากบ้านเมื่อใดครับฮะแดดเปรี้ยงครับร้อนมากเขาบอกครับป่าเที่ยวกับป่าแล้วเขาว่าป่าคือสิ่งมีชีวิตนะครับอยากให้เขาได้มาครับเรียนรู้นะครับรู้จักคำว่าป่าเราจะมีการอนุรักษ์ยังไงบ้างบางคนบอกว่านะครับการอนุรักษ์นี่คือเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองแต่ไม่ใช่นะครับเราบอกว่าการรักได้ใช้ได้แต่ใช้อย่างประหยัดใช้แบบนุ่นตนอมใช้แบบให้มันอยู่ยืนยาวนะครับก็มีครับมีสังเกตได้จากคุณครูปีนี้ผมไปติดต่อครับนะครับคุณครูบอกว่าคุณลุงครับเด็กเก่าๆจะไปอีกได้ไหมเพราะขอคุณครูครับอะพอเด็กใหม่ๆนะครับพอเด็กเก่าก็ได้เรียนรู้แล้วนี่เราคิดได้ว่านะเด็กที่มาแล้วเขาก็มีการนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและนึกจากที่จะหวงแหนนะครับทรัพยากรเหล่านั้นเอาไว้ให้คงอยู่คือคำว่าครับปลูกป่าครับในใจกลนะครับมาจากหัวข้อที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงพระราชดำริเอาไว้ว่าแนวความคิดการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้เราจะทำยังไงที่ให้ป่าไม้นั้นยังคงอยู่

0: แต่ท่านคิดคำนี้ขึ้นมาคำแรกเขาก็ปลูกป่าในใจคนก่อนนะฮะให้คนได้รู้จักป่าแล้วเขาก็จะนะครับมีจิตสำนึกที่จะรู้จักหวงแหนและปลูกพื้นป่าดูแลตัวเขาเองครับคิดว่าโซนนี้สำเร็จครับนะฮะโซนที่อยู่ปัจจุบันนี้สำเร็จครับผมให้ 9.9% ครับสังเกตได้จากพื้นป่านะครับจากเยาวชนจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้พักผ่อนหย่อนใจครับคือความภูมิใจของผมนะครับนะผมรับราชการมานะครับ36 ปีดูแลป่าไม้นะครับตลอดนะครับจน35 ปีรอเกษียณผมภาคภูมิใจที่ได้มาสนองให้กับในหลวงโครงการพระราชดำริครับภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้ดำเนินตรงนี้ทำตรงนี้ทำเพื่อในหลวงสืบสานรักษาได้ข้อต่อยอดให้กับพระองค์ท่านครับเทิดทูนในหลวงไปที่ใดพระปราชญ์เขาจะตามติดต่อเหมือนกับคำที่ว่าในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำจันจะสร้างป่าป่าที่ถวายความรับผิดชอบต่อน้ำในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำจันจะสร้างป่านี่คือพระสาวนีคิดได้ว่าในหลวงไปสร้างอ่างที่ไหนพระราชญ์เขาจะตามไปสร้างป่าที่นั่นเพราะท่านบอกว่าถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำครับนี่คือคำว่าป่ารักน้ำน้ำรักป่าจากสองพระองค์ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคืออยากจะฝากนะครับคนไทยทุกๆคนนะอยากจะบอกว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของป่าไม้นะคะเป็นของคนไทยทุกๆคนเราควรที่จะดูแลนะครับช่วยกันรักษาหวงแหนเอาไว้นะรักษานะครับสืบสานแล้วก็รักษาต่อยอดให้ป่าไม้นั้นยังคงอยู่ต่อไปเหมือนกับคำที่ว่าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตถ้ามีป่ามีน้ำจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: พระราชดำริในการฟื้นฟูผืนป่าไม่ได้มองเพียงการเพิ่มจำนวนต้นไม้แต่เป็นการมองธรรมชาติอย่างเป็นระบบเพราะเมื่อผืนป่ากลับคืนมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงความเขียวของต้นไม้หากยังหมายถึงการฟื้นฟูดินการรักษาความชุ่มชื้นการดูแลแหล่งน้ำและการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการกลับมาของสิ่งมีชีวิตแนวคิดสำคัญจึงอยู่ที่การทำให้ธรรมชาติสามารถกลับมาดำรงได้อย่างสมดุลและสามารถดูแลตัวเองต่อไปได้ระยะยาวจากแนวพระราชดำรินี้การดำเนินงานจึงต้องอาศัยทั้งความรู้ความร่วมมือและความต่อเนื่องเพราะการฟื้นฟูผืนป่าไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้ลงบนผืนดินแต่คือการสร้างเงื่อนไขให้ต้นไม้เติบโตและทำให้ระบบธรรมชาติรอบๆสามารถคืนกลับมาได้อีกครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยเป็นเพียงความตั้งใจในวันเริ่มต้นก็เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ตรงหน้า
2: อันนี้ก็ต้องขอ

คุณผู้ชมคะในอดีตป่าแห่งนี้ที่เคยเสื่อมโทรมปัจจุบันนี้โครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีมีความอุดมสมบูรณ์และสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างมากเลยค่ะนี่คือแนวทางการสืบสานพระราชปณิธานการปลูกป่าของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ยแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระอัครสาวกทั้งสองและพระอานนท์ท่ามกลางประสบนิกรนับหมื่นที่มารอรับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา
1: คือเราทราบแล้วว่าท่านจะต้องคือทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมความพร้อมเขาก็จะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออกจากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นท่านจะรับทูลเกล้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถานที่ตรงนี้แล้วก็ไปเตรียมความพร้อมของเราเมื่อถึงวันก็ตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่านเสด็จก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสามพระองค์ประกอบพิธีบุตรีเสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นปารัมพิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้เราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติยินดีไปเห็นอีกคนหนึ่งก็ถอดกำไรที่สวมมาคือประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนคนไทยเรามีความจงรักภักดีพระองค์ท่านเมื่อท่านมาประกอบในการที่เป็นบุญกุศลนี้ใครมีอะไรติดตัวมาก็อยากจะร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อได้เวลาเจ้าพนักงานก็นำกระบวยที่เททองก็นำมาให้พระองค์ท่านพระองค์ก็ใส่เทจากกระบวยนั้นใส่ลงไปเราก็ชะเง้อขออีกรอบหนึ่งอีกเหมือนกันก็ลุกขึ้นลุกลงอยู่นั้นอยากเห็นท่านทำยังไงเสร็จจากเททองรอพระประธานจากนั้นเสร็จแล้วก็หมดพิธีพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสนทนาธรรมหลวงปู่สม
0: พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้เพียงหล่อหลอมพระประธานทองคำหากแต่ยังหล่อหลอมหัวใจแห่งศรัทธาของประสบนิกรไทยทั้งแผ่นดินให้ระลึกถึงพระองค์ในฐานะอัครศาสนุปธรรมภกผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
1: ของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระ

0: ยังน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆแผ่นดินเนาะกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกร่งซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากที่เป็นพระที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินี
1: สวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจเราเป็นคนชาวบ้านแล้วเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นอย่างใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้น20บาทก็เยอะนะคะสมัยทาง20บาทบางคนรวยน่ะก็100บาทส่งกับมือเลยค่ะส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุก1ปีแล้วเราก็ทำบุญหามาทำบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่าน
2: ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกมันประทับใจอะค่ะท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันปลื้มใจอะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะทำอะไรเราก็ทำแต่ที่ดี
3: ๆท่านท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มน้ำตาก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกผู้มีอาวุโสเข้ามานั่งนี่เราเป็นคนลุกผู้อาวุโสเข้ามานั่งใกล้ๆแม่นั่งใกล้ๆองค์ท่านเลยขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายพระในหลวงพระท่านเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
4: ภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหล่อพระประธานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัตถ์พระประธานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมาองค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสานพระราชศรัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

บาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมทอมมี่ทักษิณตวถาครับ
2: ค่ะดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
1: น้ำฝนกิ่งการก้องเสยค่ะ
3: และวรุษนพุนกรครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ
4: มองอีสานผ่าน NBT
0: โอ้โหสนุกมากนะวันนี้ต้องบอกว่าย
2: ังไงสนุกยังไง
1: พูดสนุก
0: ยังไม่ได้บอกว่าสนุกแต่รู้สึกว่าตื่นเต้นกับการรวมดาราร
2: วมดาราร
0: วมดาวรวมดารา
2: ซึ่งอันนี้ดารารุ่นเก่า
0: ซึ่งต้องออกตัวก่อนว่านี่คือเป็นการนัดหมายกันครั้งแรกเทปแรกโดยจะออกมาเป็นไง
2: นัดหมายแล้วใช่ไหม
0: ยังมานัดหมายนัดหมายก่อนเข้ารายการประมาณ10นาที
1: รวมดาราหรือว่ารวมโบราณ
2: น่าจะรวมโบราณวัตถุ
0: แรงไหมแรง
1: วันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนเวลาที่บอกว่าอย่างนี้เพราะว่าจะพาย้อนเวลาไปชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบเจอในภาคอีสานแล้วมันพาเราทำให้ได้รู้ว่าภาคอีสานเนี่ยอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์เลย
2: แล้วค่ะ
1: ถามอย่างนี้เลยเคยไปที่บ้านเชียงอุดรธานีกัน
0: ไหม
1: คะ
0: ไม่ไปดิยังออกตัวเลยไม่เคยไป
2: เคยไปค่ะ
1: ก็เลยใส่เสื้อนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วรู้ว่าวันนี้จะต้องมาทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเชียง
0: เอาไปได้นะไปเข้าไปได้นะเข้าไปได้นะ
1: เสื้อลายขดเลย
0: เสื้อลาย
1: นี่ก็คือหนึ่งในสินค้าของดีของเด่นที่บ้านเชียงด้วยการมีของที่นี่นะคะการขุดค้นพบโบราณวัตถุของที่นี่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนถึงทุกวันนี้เลยเคยไปมาหรือยังคะ
3: ไปมาเรียบร้อยแล้ว
0: เอ้าไปตอนไหน
3: ไปกับพี่น้ำฝนนี่แหละ
2: ไม่ชัวร์ล่ะ
1: ยังไงก็เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เฉลยเลยเน
0: า
1: ะ
0: เฉลยดีกว่า
1: เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงที่มีอายุนะคะเขาศึกษาค้นพบเรียบร้อยแล้วมีอายุมากกว่า 5,000 ปีไปกันเลยไปดูภาพกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของที่นี่นะคะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงไหดินเผาที่เป็นลายขดสีแดงใช่ไหมคะ
0: นึกออก
1: นั่นแหละค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเรื่องเล็ก
2: ๆยังไง
1: เดิมแล้วเนี่ยชาวบ้านค่ะคุณหมอในชาวบ้านในบ้านนี้แหละเขาไปเจอเศษภาชนะแต่ว่าบอกแบบบอกข้างบ้านเอ้ยเจอนะแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรค่ะ
0: คิดว่าเป็นแบบเหมือนเป็นหม้อดิน
2: ทั่วไป
1: มีใครแบบมีใครทำแตกแล้วเอามาวางทิ้งไว้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาค่ะในปี2509มีนักศึกษาชาวอเมริกันเขาเข้าไปในพื้นที่แล้วสะดุดรากไม้ที่บ้านเชียงล้มสะดุดแล้วไปเจอเศษภาชนะดินเผาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากดินค่
2: ะ
1: ก็เลยมีการแจ้งทางการแล้วก็เอาไปตรวจอายุซึ่งตอนนั้นประเทศไทยยังไม่ได้แบบเครื่องมือทันสมัยมากก็เลยส่งตรวจไปที่สหรัฐอเมริกาเลยผลตรวจออกมาเนี่ยทำเอาแบบขนลุกกันไปแบบไม่ใช่แค่คนไทยทุกคนลุกนะทั่วโลกเลยค่ะ
0: ไม่ใช่เล่นๆนะ
1: เพราะว่าเศษภาชนะดินเผาที่บังเอิญเจอจากการสะดุดรากไม้ตอนนั้นเนี่ย มีอายุมากกว่า 5,000 ปี
2: อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับนักศึกษาชาวอเมริกันที่มีการไปสะดุดล้มในวันนั้นแม้ว่าเขาจะเจ็บตัวก็ตามแต่ว่าทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่าอุดรบ้านเรามีของดี
0: ถ้าเขาไม่ไปตรงนั้นถ้าไม่สะดุดตรงนั้นก็ไม่ใครม
2: ี
1: ชาวบ้านเขาก็เจอแหละแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้แจ้งไงเขาไม่รู้ไงไม่ได้คิดอะไร
2: แล้วก็หลังจากนั้นค่ะทุกคนค่ะก็จะเกิดการที่ทางกรมศิลปากรแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียก็มีการร่วมมือกันนะคะในการขุดค้นอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมแล้วก็ขุดค้นโบราณวัตถุที่วัดโพสีในเมื่อปีพุทธศักราช2515คุณเกิดได้ยัง
0: 2พันเท่าไหร่นะ
2: 2515
0: 2555เกิดหรือยัง15
2: 2คนนี้แต่น่าจะยังไม่เกิด
0: ยังไม่เกิดครับ
2: ฉันก็ยังไม่เกิด
0: 15ยังไม่เกิด
2: ยังเป็นหนอนอยู่เลย
0: เออ
2: นะคะแล้วก็เป็นการจุดเริ่มต้นเลยค่ะของการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่บ้านเชียงครั้งนี้ขึ้นมานะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีบทบาทค่ะในการที่จะเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์แล้วก็จัดแสดงมรดกโบราณเหล่านี้จากแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ค่ะทุกคนก็จะมีการจัดแสดงไว้3ส่วนด้วยกันนะคะ
0: 3ส่วน
2: เป็นยังไงบ้าง
1: มีอะไรบ้างคะพี่ต๋อมข้างในมีอะไรบ้างพี่ต๋อมพาไปดูเลยข้างในที่มีการจัดแสดง3ส่วน
0: พาไปดูเลยเมื่อกี้ตอนที่เห็นภาพนี่คือในระดับที่สร้างนี่คือเป็นระดับพื้นดินใช่มั้ย
1: คือแรกเริ่มเลยอย่างที่บอกพอนักศึกษา2509เนี่ยมีนักศึกษาอเมริกันเค้าสะดุดรากไม้แล้วไปเจอใช่มั้ยคะพอส่งตรวจแล้วเห็นว่ามันเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากกว่า 5,000 ปีก็เป็นที่ฮือฮาเลยมีคนนอกพื้นที
2: ่
1: ทั้งในอุดรเองจังหวัดใกล้เคียงเองแล้วก็ต่างประเทศแอบมาขุดที่นี
2: ่
1: เข้ามาบ้านเชียงเข้ามาอุดรธานีแอบมาขุดที่เนี่ยแล้วแอบเอาไปขาย ความซาบถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จมาที่นี่ด้วยพระองค์เองเลยเมื่อปี2509เพื่อมาดูค่ะการเสด็จของพระองค์คือพระบารมีของทั้งสองพระองค์ทำให้แบบโหสั่นสะเทือนไปหมดเลยจนตอนนั้นมีกฎหมายเลยค่ะพอพระองค์เสด็จมามีกฎหมายว่าขุดค้นพบเนี่ยต้องแจ้งทางการใครบ้างขุดได้ไม่ใช่ใครก็ตามจะขุดได้ขุดเจอแล้วเนี่ยต้องแจ้งกรมศิลปากรก็คือมีกฎหมายเลยไม่ให้ใครก็ตามเอาออกนอกพื้นที่บ้านเชียงแล้วก็เป็นที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานบ้านเชียงตรงนี้เป็นจำลองค่ะเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่ามันเหมือนหลุมศพเลย
0: ใช่ที่พี่บอกว่ามันเป็นระดับจากระดับพื้นที่มันเป็นพื้นดินพื้นราบใช่ไหมก็มีหลังคาครอบไว้อีกทีนึงแล้วขุดลึกลงไปอีกพี่ว่าน่าจะมากกว่า2เมตรนะ
1: ใช่ค่ะตรงนี้จำลองให้เห็นว่าเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเขาขุดกันแบบนี้คือขุดลึกลงไปเลยก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นพิธีกรรมหลุมฝังศพ
0: คือนี่ไง
1: ใช่
2: ก็จะมีโครงกระดูกด้วยไงใช่ไหมจะมีโครงกระดูกของคนโบราณด้วย
1: ใช่ค่ะก็สันนิษฐานกันว่า 4,000-5,000 ปีที่แล้วเนี่ยพอบ้านคนที่มีฐานะเนาะมีเครื่องดินเครื่องใช้มีเครื่องประดับพอเจ้าบ้านเขาเสียชีวิตก็จะขุดหลุมฝังศพพร้อมกับทุบหม้อไหเครื่องประดับต่างๆเอาใส่ไปในหลุมศพด้วย
0: ให้เอาไปใช้ในยุคของคนนั้นที่เสียชีวิต
1: เหมือนจีนไง
0: เหมือนจินซีฮ่องเต้เลยเนาะหรือสุสานจินซีเนี่ยที่ขุดลงไปเนี่ยพอเสียชีวิตก็เอาของพวกนี้ฝังลงไปด้วย
2: แต่ว่าพูดถึงเนี่ยคนที่เอาขุดแล้วก็เอาไปขโมยไปขายเนี่ยน่าตีมือจริงเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไม่ควรก็ไม่ควรหรอกพูดถึงว่านะซึ่งนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องมือและเครื่องใช้โลหะต่างๆที่เห็นในภาพเนี่ยครับแสดงหลักฐานการเข้าสู่ยุคสำริดและยุคเหล็กด้วยน
1: ะ
0: ตามภาพเลยเช่นพวกขวานสำริดหัวหอกใบหอกตะขอแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรของคนในยุคโบราณยุคเก่าๆเนี่ย
2: นี่ไงวิธีการที่เขาหล่อสมฤทธิ์ใช่ไหมคะ
0: จริงเน
1: า
0: ะ
1: คิดดูสิ 5,000 ปีที่แล้วเขาทำได้ยังไง
0: ใช่โอ้โหเนี่ย
2: ไม่ธรรมดา
1: แล้วก็มีโครงกระดูกที่สภาพสมบูรณ
0: ์แอบคนลุก
1: แล้วพิสูจน์แล้วว่าโครงกระดูกเนี่ย 4,000 เกือบ 5,000 ปี
0: โอ้นี่นะความอัศจรรย์เนาะซึ่งก็เป็นเครื่องประดับต่างๆก็มีนะจากสมฤทธิ์แก้วหินเป็นเปลือกหอยที่ทำเป็นกำไลเป็นเครื่องประดับอะพวกต่างหูลูกปัดแก้วสีต่างๆรวมถึงจะมีการจำลองวิถีชีวิตและพิธีกรรมต่างๆเก่งคนทำอะพอไปเจออุปกรณ์ต่างๆแล้วสามารถจินตนาการสามารถพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆให้คุณได้เห็นแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเนี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: น่าสนใจ
1: คืออย่างปีนี้ปีพุทธศักราชใช่ไหมคะพ.ศ. 2569ถ้าเป็นคริสตศักราชก็2026ก็เท่ากับว่าเราเริ่มนับประวัติศาสตร์กันมา 2,000 กว่าปีเองแต่สิ่งที่เราขุดค้นพบที่บ้านชี
2: ก่อนนั้นอีก
1: อายุ 5,000 ปีเขาก็เลยแบบได้ข้อสรุปเลยว่าอีสานนี่แหละบ้านเชียงอุดรธานีนี่แหละมีมาก่อนที่เราจะนับประวัติศาสตร์กันแบบโอ้โห 5,000 กว่าปีถ้ารวมยุคปัจจุบันมันน่าจะเกือบ 7,000 ปีเลยนะ
0: โอ้ใช่เพราะแต่ก่อน5ละแต่ก่อน5แต่นี้อีก2
1: ใช่ค่ะใช
0: ่โอ้สุดยอด
2: อ่ะน้องแม็กล่ะคะมีอะไรนำเสนอป่ะ
1: พูดไม่ทัน
0: พูดไม่ทันพี่สามคนปกติมากันสองคนผมก็พูดไม่ทันอยู่แล้ว
2: อันนี้มาสี่เลย
0: ไปมาแล้วนี่ไปมาแล้วนี
3: ่ไปมาแล้ว
2: ไป
3: มาแล้วคือเมื่อกี้ที่จากภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในจริงๆยังมีพิพิธภัณฑ์ภายนอกอีกหนึ่งที่ที่เรียกว่าวัดสีนอก
1: วัดโพสี
3: ไอ้วัดโพสีในขออภัยครับผมวัดโพสีในไปมาแล้วจริงหรือเปล่าที่นั่นจะมีการขุดหลุมจำลองที่เป็นเสมือนจริงเป็นสถานที่จริงที่เขาไปขุดพบเจอทั้งโครงกระดูกแล้วก็อย่างที่พี่น้ำฝนบอกก็คือมีเรื่องคือเป็นดินเผาที่ขุดไปพร้อมกับพิธีกรรมอันที่เอาไปใช้หลังความตายที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาที่นี่เป็นนิทรรศการกลางแจ้งหรือที่เรียกว่าหลุมขุดค้นวัดโพสีในนะครับผมซึ่งเป็นหลุมขุดค้นโบราณคดีจริงอยู่ห่างจากตัวอาคารพร้อมภาชนะบินหลังอยู่ห่างจากตัวอาคารหลักเล็กน้อยนะครับด้านในมีการจัดแสดงสภาพที่สภาพชั้นดินและโครงกระดูกมนุษย์โบราณพร้อมกับภาชนะดินเผาที่ถูกฝังร่วมกับผู้ตายในตำแหน่งเดิมที่ขุดพบเพื่อแสดงให้เห็นถึงบริบททางโบราณคดีอย่างแท้จริงครับผมและเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเรามีบทสัมภาษณ์ของทางท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงที่จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาอันทรงคุณค่าของที่นี่กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ
5: สำหรับความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะถือกำเนิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินมาทอดพระเนตรการทำงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียงของเรานะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยข่าวการพบโบราณวัตถุแล้วก็แหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียงเนี่ย ป็นที่แพร่หลายนะคะทำให้เกิดกระแสในการลักลอบขุดแล้วก็ค้าโบราณวัตถุเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เองเนี่ยก็ทรงมีความสนพระทัยในงานวิชาการและก็งานโบราณคดีได้เสด็จมาทอดพระเนตรการทำงานของกรมศิลปากรนะคะซึ่งหลังจากการเสด็จพระดำเนินในครั้งนั้นเนี่ยค่ะกรมศิลปากรได้น้อมนำพระราชกระแสเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณวัตถุที่ขุดพบจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงของเรานะคะเกิดเป็นโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นนะคะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตั้งอาคารนิทรรศการและเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เรามีอาคารจัดแสดงทั้งหมดเนี่ย2หลังใหญ่นะคะยังไม่นับรวมที่หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีในซึ่งเรายังจำลองสภาพพื้นที่หลุมขุดค้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมนะคะว่าการทำงานทางโบราณคดีลักษณะของโบราณวัตถุในการทำงานเวลานักโบราณคดีเขาค้นพบนะคะโบราณวัตถุโครงกระดูกต่างๆอยู่ในลักษณะไหนและก็บ้านไทยพวนอนุสรณ์สถานเนี่ยค่ะแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเนี่ยคือพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะคะซึ่งเราได้ประกาศครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเชียงนะคะเพื่อช่วยในการดูแลภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะมาดูแหล่งโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นนะคะแล้วก็การบริหารจัดการแหล่งต่างๆเนี่ยท่านสามารถมาชมองค์ความรู้และโบราณวัตถุจริงที่ตัวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้สภาพแวดล้อมนะคะสภาพภูมิทัศน์ของเนินดินแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งมันเกิดจากการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทับถมกันมาตั้งแต่เมื่อ 5,000 ถึง 1,800 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ท่านยังสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนบ้านเชียงในปัจจุบันนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวไทพวนที่อพยพมาจากทางฝั่งลาวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรีดียิ่งค่ะสำหรับโบราณวัตถุชิ้นเด่นนะคะที่ช่วยยืนยันคุณค่าความเป็นสากลของตัวแหล่งโบราณคดีที่เป็นแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงด้วยเนี่ยก็คือใบหอกสำริดมีอายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเนี่ยค่ะมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านโลหกรรมที่สูงมากนะคะเพราะว่าสามารถทำเครื่องมือเครื่องใช้จากสำริดได้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีโครงกระดูกสัตว์ในสังคมเกษตรกรรมนะคะซึ่งช่วยยืนยันว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเนี่ยรู้จักเพาะปลูกก็คือทำการปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะที่เพราะนั้นเรายืนยันได้แล้วว่าคนบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเลี้ยงควายนะเพราะโครงกระดูกควายที่เราขุดค้นพบเมื่อปี2546ก็ยังจัดแสดงอยู่ที่นี่รวมถึงโครงกระดูกของสุนัขโบราณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานนามว่าคุณทองโบราณซึ่งจังหวัดอุดรธานีเราได้ใช้เป็นต้นแบบในการประกวดมาสคอตประจำจังหวัดเป็นมาสคอตคุณทองโบราณที่เรารู้จักกันในปัจจุบันค่ะโครงกระดูกเนี่ยค่ะเราพบตั้งแต่ในสมัยต้นของการอยู่อาศัยนะคะก็ในช่วงตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีมาแล้วนะคะก็มีร่องรอยของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่เราพบมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการอยู่อาศัยยาวนานเนี่ยก็จะเป็นช่วงกลางถึงช่วงปลายเพราะฉะนั้นก็จะตั้งแต่ประมาณ 3,500 ปีขึ้นมาสังคมชุมชนในสมัยนั้นเนี่ยเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่เริ่มจะเป็นชุมชนที่มีการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยอย่างถาวรเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยค่อนข้างจะยาวนานหลักฐานเกี่ยวกับโครงกระดูกคนพิธีกรรมการฝังศพนะคะโครงกระดูกสัตว์ที่เราพบร่วมเนี่ยก็จะพบมากในช่วงนั้นค่ะเป็นมรดกของมนุษยชาติทั่วโลกที่จะต้องช่วยกันดูแลเพียงแต่ว่าแหล่งโบราณคดีสำคัญเนี่ยเราพบอยู่ในชุมชนบ้านเชียงแล้วก็มีการขุดค้นพบลักษณะเด่นเช่นนี้เป็นครั้งแรกที่บ้านเชียงเพราะฉะนั้นโดยหลักเราก็เลยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับสถานที่ที่พบแห่งแรกนะคะเพราะนั้นแหล่งโบราณคดีและแหล่งวัฒนธรรมเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงหรือวัฒนธรรมบ้านเชียงถึงแม้ภายหลังจะมีการศึกษาแล้วก็ขุดค้นทางโบราณคดีว่ารูปแบบการอยู่อาศัยการดำรงชีวิตโบราณวัตถุในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่บ้านเชียงเนี่ยจะไปพบที่แหล่งอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าในอุดรเราเองเนี่ยก็ที่ในอำเภอเมืองอุดรที่บ้านนาคาหรือว่าที่วัดนาคาเทวีก็มีแหล่งโบราณคดีนี้นะคะแหล่งใหญ่อีกแหล่งนึงก็ที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะที่บ้านดอนถงชัยก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงใหญ่อีกแหล่งนึงนะคะหรือแม้กระทั่งที่อำเภอโนนสูงที่จังหวัดหนองคายนะคะที่บ้านนาดีที่หนองคาย นะคะก็เราก็พบแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงเช่นกันค่ะเราก็จะไม่พูดถึงว่าเขาเป็นขอมเป็นมอญเป็นเขมรเป็นอะไรนะคะอันนั้นเป็นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีนักวิชาการในปัจจุบันเราต้องการคำตอบว่าคนเหล่านี้เขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเพื่อศึกษาการกระจายตัวของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเพื่อตอบคำถามทางวิชาการให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมนุษย์ค่ะ
2: น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องชาวอุดรธานีแล้วก็ชาว
1: อีสาน
2: ทุกคนนะ
0: บอกว่าคือจริงๆน่าทึ่งนะขนลุกนะพูดถึงว่าความยิ่งใหญ่อ่ะ
2: คือหลายพันปีมาแล้ว
1: ตั้งแต่ที
2: ่
1: ตั้งแต่ที่ภาคอีสานของเราอ่ะขุดค้นเจอโครงกระดูกไดโนเสาร
0: ์
1: ที่สมบูรณ์ที่ขนาดใหญ่คือก็เจอในพื้นที่ภูเวียงของขอนแก่นเนาะที่แบบเป็นที่แรกๆของประเทศไทยคือตอนนั้นเนี่ยแล้วเราอีสานในแถบเนี้ยขอนแก่นกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูพวกเนี้ยค่ะที่ขุดค้นเจอฟอสซิลโครงกระดูกที่แบบหลายร้อยล้านปีที่แล้ว
0: อันนั้นล้านปี
1: ขนาดนั้นอ่ะทั่วโลกก็สรุปแล้วว่าพื้นที่ภาคอีสานของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากแล้วพอมาเจอแบบนี้ค่ะทำให้รู้ว่าอีสานของเรามีอารยธรร
0: ม
1: มีแบบมีภูมิปัญญาโหคนรุ่นหลังบรรพบุรุษของเราแบบสุดยอดมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
0: ไม่แค่นั้น มีความเป็นแฟชั่นด้วยนะสมัยก่อน
2: ใช่ไงอยากรู้แล้ว
0: เดี๋ยวเจนเล่าให้ฟังในช่วงเบรกที่สองซึ่งต้องบอกว่ายุคนั้นๆมีการนำแฟชั่นมาใช้แล้วนะ
1: ว้าว
0: ไม่ใช่มาเพิ่งมีตอนนี้นะเราคิดดูว่าปัจจุบันนี้การมีเทคโนโลยีต่างๆนะการง่ายต่อการคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์ขึ้นมานี่คือง่ายแล้วยุคนั้นล่ะจะทำกันยังไงแต่คือมีหลักฐานที่ปรากฏว่ายุคนั้นก็เริ่มมีแฟชั่นแล้ว
1: และเพราะอย่างนี้แหละค่ะทำให้บ้านเชียงถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วย
0: สุดยอด
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันพักกันสักครู่เดียวค่ะ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBTA ค่ะที่วันนี้พาทุกคนไปย้อนรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงอุดรธานี
1: ครับ
0: เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดว่าที่บ้านเชียงค่ะได้รับการยกย่องได้รับการพิสูจน์และได้รับการยอมรับจากทางยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วคือตั้งแต่ปี2535ละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมเขาถึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกพี่ต๋อมทิ้งท้ายไว้แล้วว่ามีการพิสูจน์ทราบแล้วว่ามีแฟชั่นใช้ตั้งแต่ 5,000 ปีก่อน
1: ตั้งแต่ยุคนั้นมีแฟชั่นแล้ว
2: อยากรู้แล้วล่ะว่าเป็นยังไง
1: เออ
0: เนี่ยแหละค่ะแสดงให้เห็นนะคะว่าตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในอดีตที่เด่นชัดมากค่ะสิ่งนี้นะคะทำให้องค์การยูเนสโกยอมรับก็เพราะบ้านเชียงเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราเนี่ยแหละค่ะมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการหลอมสำริดหรือว่าเหล็กนั่นแหละ มีการล้อมเหล็กล้อมสำริดแล้วก็มีการเอามาทำเป็นการเกษตรมีการถักทอผ้าด้วยนะไม่ได้เรียนแบบจากจีนไม่ได้เรียนแบบจากอินเดียคือทุกคนจะพูดกันว่าจีนอินเดียคือมันมีมาหลายพันปีใช่ไหมแต่ที่บ้านเชียงทำให้พิสูจน์ทราบทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่าไทยก็มีอารยธรรมมาหลายพันปีแล้ว
2: นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพภายในพิพิธภัณฑ์นะคะจะเห็นว่ามีการจัดแสดงแบบเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นโครงกระดูกเนาะแล้วก็ตามถ้าหากว่าจะมีการแบ่งตามยุคสมัยนะคะทุกคนจะมีการแบ่งเป็น3ยุคด้วยกัน
1: ครับ
2: ซึ่งยุคหลักๆเนี่ยก็คือเริ่มจากยุคต้นก่อนเลยอันนี้คือประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีก่อนนะคะจะเป็นภาชนะสีดำหรือว่าสีเข้มนะคะข้างในก็จะมีการตกแต่งด้วยลายขูดขีดเชือกทาบนะคะส่วนยุคต่อมาจะเป็นยุคกลางค่ะยุคกลางก็คือประมาณ 3,000 ถึง 2,300 ปีจะเริ่มเห็นว่าภาชนะเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปทรงไปก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าทรงปากแตรแบบนี้แหละแล้วก็จะมีสีขาวทาด้วยสีแดงนะคะและยุคสุดท้ายค่ะเป็นยุคปลายก็คือ 2,300 ปีถึง 1,800 ปีนะคะซึ่งยุคนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ค่ะน้องต๋อม
1: ครับ
2: แล้วก็เราจะพบเห็นได้บ่อยก็คือลายเขียนสีแดงบนพื้นสีครีมนะคะเป็นลายก้นหอยแล้วก็จะเป็นลายเรขาคณิตประณีตสวยงามค่ะ
1: นี่เนาะ
0: ซึ่งเป็นภาพเมื่อปี2509
2: ค่ะ
0: ที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จไป
1: ค่ะมาณตอนนั้นโอ้โหดูสิดูภาพเนาะ
0: อันนี้เขาสตาร์ไว้ให้นะเพราะว่ามียุคนึงเคยน้ำท่วมเข้าถึงตรงนี
1: ้
0: เขาก็เลยพอน้ำลดเขาเลยเอาปูนซีเมนต์ค่ะคือสตาร์ตามแบบของกรมศิลปากรสตาร์ให้ทุกคนยังได้เห็นว่าเขาขุดกันแบบนี้นะ
1: อันนี้ของจริงเลยใช่ไหมของจริงที่สตาร์ไว้เลย
0: แต่เขาสตาร์ไว้ให้ดูเพราะว่ามันเคยน้ำท่วมเขาเลยฟีดไว
1: ้ฟีดไว้คือเหมือนแบบเหมือนอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่เป็นการเหมือนบล็อกไว้แหละว่าให้คงอยู่ได้นานๆ
0: ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแบบสลายไปลอยไปตามน้ำ
1: นอกจากหินที่เป็นลวดลายที่เป็นลายขดลายอะไรหรือว่าหินไม่ใช่หินหอยหายใช่ไหมหายหรือหม้อดิน
2: ลายก้นหอย
1: ลายก้นหอยไม่ได้มีแค่นั้นนะเรามีภาพไหมครับมีภาพภาพบริเวณที่มันเป็นภาชนะนอกจากภาชนะที่เป็นพวกหินพวกหม้อพวกอะไรที่เป็นสีแดงๆหรือลวดลายแล้วนะมาดูอีกหนึ่งวัตถุโบราณที่ไม่พูดไปได้เลยคือเป็นเครื่องโลหะสำริดแล้วก็เหล็กมีภาพไหมมีภาพไหม
0: อาจจะต้องกรอดูเทป
1: มีเมื่อกี้ก่อนนั้นนี่มาดูกัน
2: นี่คือแฟชั่นใช่ไหม
1: นี่คือที่เราคุยกันว่าแฟชั่นลองดูภาพสิการเอาสำริดต่างๆมาออกแบบโดยการมาเผาด้วยความร้อนที่ไม่ใช่ธรรมดานะความร้อนกี่องศาแล้วต้องมาเผาให้เป็นลวดลายต่างๆนานาอันนี้ที่มีอยู่แล้ว
2: ค
1: ือความเป็นศิลปะในการวาดการปั้นขึ้นมาแล้วก็วาดใส่สีเติมสีแล้วก็วาดลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงแล้วพวกสำริดต่างๆค
0: ือ
1: แปลกกว่านั้นคือกำไรข้อเท้าเริ่มแฟชั่นแล้วนะ
0: เมื่อกี้ที่เห็นสำริดที่เป็นเครื่องประดับอ่ะบางอันเราก็เห็นว่าอ่ะมันวงใหญ่หน่อยแต่บางอันเห็นมันวงเล็กมากวงเล็กมาก
1: คือความเป็นแฟชั่นแล้วคิดดูคนยุคนั้นน่ะเริ่มมีความเก๋ไก๋แล้วอ่ะเริ่มมีความนำเครื่องไม้ต่างๆที่เป็นแฟชั่นมาเป็นกำไรข้อมือและกำไรข้อเท้ากันแล้วรวมไปถึงมีการเอากระพวนมาใส่เข้าไปด้วยเป็นเครื่องประดับมาก
2: กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
1: นั่นคือแฟชั่นมีมานานแล้ว
2: 5,000 ปีก่อนใครจะไปเชื่อ
1: ใช่นั่นแหละ
0: สุดยอด
1: คือความแฟชั่นนี่ไงแม้ความเป็นแฟชั่นต่างๆนานาซึ่งโอ้โหพูดถึงว่า
0: จะเห็นว่าไม่น่าเชื่อว่า 5,000 ปีที่แล้วคือมีกระดิ่งแล้ว
1: ใช่
0: รู้จักออกแบบ
1: เนี่ยเป็นกระดิ่งเป็นกระพวนมาใส่กันแล้วน่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้น่าจะของเด็กไหม
1: ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ซึ่งเราก็ไม่มีคือเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใส่ข้อมือแต่ก็ต้องมีบางอย่างที่พิสูจน์ให้รู้ว่านี่คือกับไหล่ข้อเท้าแหละก็เป็นกระพวนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากรู้คือคน
3: ถามใช่ไหมครับว่ามันมีหลังคาตรงนั้นแหละครับผมห่างออกไปจาก
0: ไปอีก500เมตรจะเจออีกหนึ่งวัฒนธรรม
3: ใช่ไหมครับมันเป็นบ้านหลังสีดำ
0: ที
3: ่ได้ในหลวงเคยเสด็จไปที่นั่นแล้วก็ได้ไปประทับอยู่ที่นั่นด้วยครับผมจริงๆก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จริงๆอยากให้ไปเยี่ยมด้วย
1: ทั้
3: ง
1: หลุมภาพไหม
3: ตรงนี้ไม่ได้ใส่มาแต่ว่าอยาก
4: เลย
0: สวย
4: เล่าเลยเล่าเลย
0: ด้วยความที่น้ำฝนที่แม็กอะเคยไปมาแล้วสวยแล้วเขามีสตอรี่คือพอในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปอะค่ะแล้วไปเจอโอ้บ้านแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะอยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นจังเลย
1: เป็นบ้านไม้นี่เหรอ
0: เป็นบ้านไม้เป็นรูปทรงไทยพวนถ้าแปลไทยพวนก็คือ
1: คนชนเผ่าไหม
0: อพยพ
2: จะได้เห็นรูปเน
0: า
2: ะ
0: สปปลาวอพยพคือเป็นรูปแบบนั้นค่ะเป็นรูปแบบเก่าเลยแบบ

0: ไตล์ไทยพวนแบบอีสานแบบโบราณคือเป็น
1: บ้านไม้ยกสูง
0: ใช่บ้านไม้ยกสูงเป็นยุคโบราณครัวเอ่ยครัวอยู่บนบ้านนะ
1: ซึ่งทุกวันนี้ยังมีไหม
0: คือพูดได้ชัดแม่นาคบ้านแบบนั้นเลย
2: บ้านยกสูงหมดเลย
1: บ้านยกสูงออกเลยครัวก็จะอยู่บนชั้น2นั่นแหละ
0: ใช่เลย
1: ชั้นล่างโล่งเลย
0: ถ้านึกภาพไม่เห็นเลยแบบเหมือนบ้านแม่นาคใช่เลยค่ะพอในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์เสด็จไปแล้วไปประทับคือพักผ่อนสักวินาทีนะไปพักผ่อน45นาทีแล้วเดินดูรอบบ้านเลยแล้วก็ชื่นชมว่าอยากให้มีแบบเนี้ย
1: อนุรักษ์ไว้
0: ใช่อยากให้อนุรักษ์ไว้เจ้าของบ้านเขาก็เลยมอบให้เป็นของแผ่นดินเลยแล้วก็เป็นบ้านอีกหลังที่บูรณะแล้วก็เขาเรียกว่าเอาให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ดูมาจนถึงปัจจุบันแล้ว
1: หมายความว่านอกจากเราจะไปพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงแล้วอีกประมาณ500เมตรเป็นวัดไปอีก500เมตรก็คือเป็นหมู่
2: บ
1: ้
2: าน
3: ใช่ครับจะอยู่ใกล้ๆละแวกเดียวกันเลย
1: ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีย
3: ังมีเห็นอยู่ครับปรับปรุงสวยงาม
2: ใช
3: ่ครับผมมีคุณค่า
2: ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะไปรับชมต้องทำยังไงบ้างคะน้องฝน
0: อยากจะไปที่นี่นะคะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเลย9นาฬิกาถึง16นาฬิกา 16.00 เลยนะคะมีค่าเข้าชมนิดหน่อยชาวไทย30บาทชาวต่างชาติ200บาทเป็นค่าบำรุง
1: ไกลไหมจากตัวจังหวัดก็ได้จังหวัดไปประมาณเท่าไหร่
0: บ้านเชียง
1: เหรอคร่าวๆ
0: นิดหน่อยค่ะเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆ
1: จาก
0: อำเภอเมือง
1: จ
0: ากตัวอำเภอเมืองอุดรธานีเดินทางไปอีกชั่วโมงนิดๆประมาณ60-70โล
3: ประมาณนั้น
1: เข้าไปถึง
2: เหมือนว่าต้องเข้าหมู่บ้านสักหน่อยด้วยนะ
1: ปักหมุดไปที่หมู่บ้านบ้านเชียงเลย
0: ได้ค่ะ
1: เจอเลยใช่ไหม
0: บ้านเชียงก็
3: บ้านเชียง
0: เจอเลย
3: เจอเลย
0: ก็จะพาไปที่นี่เลย
3: แล้วเจ้าหน้าที่ที่นี่จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากให้ข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไปใครที่ไม่ได้อินกับประวัติศาสตร์ก็เข้าไปฟังได้ไม่น่าเบื่อครับผมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดีมากครับ
1: ใจนึง
0: พอหมดเวลาเราเพิ่งจะมาเข้า
3: พูดไม่ทันพูดไม่ทัน
2: ค่ะน้องแม็กนิดนึงแล้วกันในฐานะที่น้องแม็กเป็นคนกรุงเทพพวกเราเป็นคนอีสานมีโอกาสได้ไปบ้านเชียงครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
3: ตื่นเต้นมากครับรู้สึกทึ่งกับอารยธรรมของมนุษย์โบราณ 5,000 ปีก่อนใครจะไปเชื่อว่ามีเสื้อผ้าถักพอเสื้อผ้าเองหล่อสำริดหล่อขวานใช้เองหอกใช้เองอย่างที่ท่านผอ.บอกมี 4,000 ปีหอกมีหอกใช้อาวุธใช้
1: เนี่ยไปมาเองไปมาเองนะ
3: อยากให้ลองไปชมครับผม
0: หมดเวลาแล้ว
2: หมดเวลาแล้วได้มากเลย
0: หมดเวลาแล้ว
1: อ่านลา
0: เดี๋ยวมาเจอความวุ่นวายกันใหม่ในเทปหน้าวันนี้พวกเรา4คนขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: จะทำอะไรอ่ะสมอยไม้พวกนี้หรอ
1: ก็ใช่ก็มันรกก็ต้องกำจัดมันสิ
0: เฮ้ยไม่ได้นะ
2: ทำแบบนั้นไม่ได้นะพลอยถ้ามันลามเป็นไฟป่าขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะรู้ไหมว่าปีหนึ่งอ่ะเกิดไฟป่ามากกว่า700ครั้งเลยนะแถมการจะดับไฟป่าแต่ละครั้งอ่ะก็ใช้งบประมาณไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่ตอนนี้อากาศก็เป็นมลพิษมากพอแล้วนะอย่าทำลายโลกไปมากกว่านี้เลย

ครพนมเตรียมจัดงานมหกรรมค้าชายแดนและโลจิสติกระหว่างประเทศเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดพายุฝนและลมแรงพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองบึงกาฬส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายและพ่อค้าปลาในจังหวัดสุรินทร์เดินทางมารับซื้อปลานิลในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนำไปจำหน่ายสร้างรายได้งาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำฝนกิ่งการก้องซวยและน้องให้เติมชื่อเล่นเอาเองนะคะปรมัตถ์ดีพลงามค่ะ
0: ครับผมอยู่กับซุปเปอร์เหมือนเดิมหรือกับน้องเรยาคนเดิมนะ
1: หลายชื่อมากเลย
0: ถูกต้องครับผมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกดหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานครับและผ่านช่องทางYouTube Channel News NBT ขอนแก่นนะครับสามารถที่จะร่วมกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NBT ของเราครับ
1: ที่บอกให้แนะนำตัวเองเพราะว่าเราเพิ่งมีไปแนะนำตัวแบบ Grand Opening มาเลยใช่ไหมเวทีอะไรคะ
0: เวที Miss KQ Angel นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับนางฟ้ามอดินแดงนะครับเป็นน้อง KKA 13เรยาฟ้าประธานพร
1: มีโหวตไหมคะเนี่ย
0: มีโหวตฮะมีโหวตทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของเพจของ Miss KQ Angel ด้วยแล้วก็โหวตของ Popular Vote หน้างานด้วย
1: ซุปเปอร์กวาดพื้นที่สื่อก่อนใครเลย
0: NBT เป็นของเราแล้วตอนนี้นะฮะนำ19เสมอพี่น้ำฝน
1: ค่ะหลากหลายข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทั้งเรื่องของสถานการณ์อุทกภัย
0: ครับผม
1: ไม่ใช่แค่ภาคเราแต่ว่าจังหวัดข้างเคียงบ้านเราเนี่ยข้างเคียงภาคอีสานเขาได้รับผลกระทบก็มีผลกระทบไปถึงบ้านเราเหมือนกันแต่หลายคนเขาก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะ
0: ถูกต้อง
1: น้ำเยอะน้ำหลากก็จับปลามาขายราคาถูกซะเลย
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเอาตัวรอดในช่วงนี้เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายพื้นที่พอน้ำท่วมสูงมากๆการออกไปทำงานเนี่ยโอ้โหยากจริงๆแต่ทำอย่างไรปากท้องเราต้องอยู่ได
1: ้
0: แล้วก
1: ็
0: ร่วมกันจับปลาเลยส่งต่อสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเรามีบรรยากาศหลากหลายจังหวัดเลยนะคะที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงน้ำเยอะแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนั่นก็คือนี่เลยนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังกันทุกวันเลย
0: ถูกต้องครับ
1: นับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพนะคะ IMF World Bank 2026อีก5วันเท่านั้น
0: 5วันสุดท้ายแต่ว่าช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆพื้นที่น่าจะเริ่มเห็นสำหรับตัวแทนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศแล้วเชื่อเหลือเกินว่าพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะศูนย์กลางเนาะที่กรุงเทพมหานครน่าจะเริ่มคึกคักแล้วครับ
1: 191ประเทศจากทั่วโลกค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคาดว่าจะมีมากกว่า 15,000 คนเลยที่มีเงินสะพัดเข้ามาทั้งกินเที่ยวพักในที่พักในโรงแรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วพอหลังการประชุมเสร็จสิ้นเขาก็จะมาภาคต่างๆทั่วประเทศไทยด้วย
0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าพอได้เห็นความเป็นไทยแลนด์แบบที่เมืองกรุงแล้วพอมาสัมผัสกับอีสานบ้านเราจะเป็นยังไงนะ
1: ไม่ไปเมืองกรุงแล้ว อยู่อีสานนี่แหละ
0: อาจจะติดใจความมวล นะ
1: แม่ละจ้าไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026โชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจนำประโยชน์สู่ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมซึ่งจะเริ่มในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะตั้งแต่12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะคะโดยท่านนายกก็กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบค่ะทั้งด้านสารพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกค่ะ
0: ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับบอกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงแค่การจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นแต่ต้องใช้โอกาสที่สำคัญครับที่มีบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นการแข่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยสู่สายตาของนานาชาติครับเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังได้กำชับ

0: นะครับในเรื่องของการเร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะการลงนะครับในพื้นที่ในการลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเพื่อให้การเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางในการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมจะเริ่มต้นขึ้นครับ
1: ตื่นเต้นแล้วนะคะการประชุมขนาดนี้ระดับนี้คืออีกชื่อเรียกเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าโอลิมปิกการเงินโลก
0: ครับผมเรียกได้ว่าแค่ชื่อนี้ก็โอ้โหรู้อยู่แล้วนะฮะว่าคนที่มาก็ต้องเป็นสุดยอดผู้นำของแต่ละประเทศจริงๆนะครับ
1: 191ประเทศทั่วโลกที่จะเข้ามาในประเทศไทย
0: เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับการต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของปัญหาอุทกภัยในช่วงนี้กันหน่อยครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนำคณะร่วมประชุมปกปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนและการบริหารจัดการน้ำครับนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้มอบหมายให้นางทัพพัทรดาธนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยงานนี้ครับมีนายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมครับ
1: การประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศรวมถึงคาดหมายลักษณะอากาศที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์และสถานการณ์น้ำรวมไปถึงผลกระทบตลอดจนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนค่ะพร้อมทั้งพิจารณาปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีกาญจนบุรีและฉะเชิงเทราค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับโดยที่ผ่านมาได้รับผลกระทบในด้านอุทกภัยใน2อำเภอ2ตำบลและ4หมู่บ้านส่งผลกระทบโดยรวมประมาณ200ครัวเรือนครับโดยมีถนนที่ได้รับผลกระทบ4สายและสะพาน1แห่งทั้งนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำเปาอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ครับ
1: มูฟไปกันที่จังหวัดบึงกาฬเก
0: ิ
1: ดพายุฝนแบบพายุลมแรงมาก
0: ถูกต้องครับ
1: จนพัดเอาหลังคาโรงเรียนเนี่ยไปกระทบกับอาคารอีกหลังนึงเลยนะเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์นี้กันค่ะพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬค่ะได้รับผลกระทบจากลมฝนพัดหลังคาโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะนี่แหละค่ะภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดบึงกาฬเกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลให้มีบ้านเรือนหลังคาเรียนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายค่ะโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านหนองหมูหมู่ที่5บ้านหนองหมูตำบลหนองเลิงอำเภอเมืองบึงกาฬอาคารไม้หลังเก่าของโรงเรียนได้รับความเสียหายค่ะแรงลมนะคะพัดเอาหลังคาอาคารที่มุงด้วยอลูมิเนียมพัดลอยไปทั้งแผ่นเลยแล้วไปตกใส่อาคารเรียนอีกหลังหนึ่งแต่โชคดีค่ะที่ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนไม่มีครูและนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะมีเพียงอุปกรณ์การเรียนการสอนของน้องๆชั้นป.1และป.2ที่อยู่ภายในอาคารที่เปียกน้ำเสียหายค่ะ
0: ภายหลังเหตุการณ์ครับนายสุริยนต์หงทองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองหมูและผู้นำชุมชนก็ได้ร่วมกันเร่งสำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเสียหายของอาคารสถานที่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายเพิ่มเติมแล้วก็มีการเก็บเศษวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เศษไม้ชิ้นส่วนของหลังคาที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการนำอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆออกมาจากห้องนะครับเพื่อย้ายไปเรียนในอาคารที่อื่นแทนล่าสุดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับพร้อมกับสำรวจความเสียหายแล้วก็ได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปแล้วครับ
1: น่ากลัวนะคะเนี่ยปลิวออกมาแบบหลักคาบเดี๋ยวมาเยอะมาก
0: รุนแรงมากๆเลยนะครับ
1: ไม้ก็หลุด

0: มาโชคดีนะคะที่ไม่มีครูและนักเรียนอยู่ในเวลานั้นนอกจากนี้ค่ะในพื้นที่ตำบลหนองเลิงยังมีต้นไม้หักทับเสาไฟฟ้าด้วยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายพื้นที่โดยอยู่ระหว่างการสำรวจของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเลิงเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะส่วนที่อำเภอปากท่าอีกอำเภอนึงนะมีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านห้วยก้านเหลืองบ้านสามพาดพัฒนาบ้านเหมืองทองบ้านเมืองทองที่มีหลังคาเรือนปลิวพังเสียหายจำนวน1หลังคาเรือนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: ต้องบอกว่ามองจากภาพมุมสูงเห็นชัดเจนมากๆพี่น้ำฝน
0: ทั้งหลังแทบจะทั้งหลังเกินครึ่งของทั้งหลังเลยนะคะที่หลังคาที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยปลิวหลุดไปโดนอาคารอื่นๆไปโดนอาคารเรียนอาคารอื่นนะคะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องของธรรมชาติเนาะเราคาดการได้ยากจริงๆนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับจากเรื่องของปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ฝนที่ตกลงมาจนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะฮะแต่หลายพื้นที่อย่างที่บอกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับทำอย่างไรจะอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างรายได้ในชีวิตประจำวันได้เดี๋ยวเราไปติดตามที่ชัยภูมิกันครับวิถีชีวิตชาวบ้านตำบลละหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับประสบกับปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่แต่ชาวบ้านพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำเงินครับโดยเฉพาะในช่วงน้ำหลากนำอุปกรณ์ประมงในการดักจับปลามาทำเป็นอาหารครับและบางส่วนก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยครับสถานการณ์ในพื้นที่บึงละหานนะครับของตำบลละหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิหลังจากมวลน้ำจากเขื่อนลำคันฉูได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและถนนหนทางในทางเข้าออกหมู่บ้านต้องบอกว่าได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากครับจากนั้นมวลน้ำดังกล่าวก็ไหลเข้าสู่บึงละหานแล้วก็ได้ไหลลงสู่แม่น้ำฉี่ต่อไปชาวบ้านต่างใช้เวลาในการเว้นว่างจากการทำงานครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้สะดุ้งนะฮะยกยอแล้วก็แห่ออกไปจับปลาที่ไหลมากับลำน้ำธรรมชาติซึ่งแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: สำหรับปลาที่ชาวบ้านจับได้นะคะเห็นในภาพเลยคือมีหลากหลายชนิดนะส่วนใหญ่จะเป็นปลาเกล็ดขาวปลาซิลปลาหมอแล้วก็ปลาตะเพียนปลาจอกที่ไหลมากับน้ำค่ะเมื่อจับปลามาได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะนำมากินในครัวเรือนกินในบ้านนั่นแหละแล้วก็แบ่งขายสร้างรายได้บางคนจับได้มากๆเนี่ยก็ให้ลูกหลานช่วยกันถอดเกล็ดปลาแล้วนำมาหมักกับเกลือทำปลาร้าจ้าบางบ้านเขาก็ทำปลาส้มไว้กินนะ
1: ค
0: ือถ้ามันเยอะมากๆเขาก็ทำไว้ขายด้วยค่ะแต่ละวันนะคะชาวบ้านจะมีรายได้งามจากการออกไปหาปลาหลากสร้างรายได้งามวันละ 500-1,000 บาทเลยนะพลิกวิกฤตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะในช่วงน้ำหลากน้ำท่วมแบบนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วงฤดูน้ำหลากค่ะ
1: ทางด้านของนางจิตเขตสูงเนินอายุ62ปีครับเป็นแม่ค้าขายปลาที่ตลาดของปลาของฝากตลาดสดบ้านเข้านะครับบอกกับว่าหลังจากที่รับซื้อปลามาจากชาวบ้านมาเนี่ยก็จะนำมาใส่ถุงขายแล้วก็ชั่งกิโลขายนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคาแบบถูกๆเลยราคา50บาทไปจนถึงกิโลกรัมละ400บาทนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของปลาทำให้ตอนนี้เนี่ยตนเองมีรายได้วันละ500ถึง 1,000 บาทต่อวันเลยนะครับทำให้คนหาปลาพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็ไม่พอนะฮะมีทั้งปลาสดๆแล้วก็เอาปลาไปแปรรูปด้วยเพื่อที่จะให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: ปลาส้มส้มปลากาย
1: นี่ล่ะ
0: อยากให้ดีต่อผู้บริโภคด้วย คือพอหาปลาได้เยอะก็อยากให้ราคามันถูกด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: จะได้ดีต่อผู้บริโภคด้วย
1: ถ้าแบบว่าราคาถูกลงได้อีกเนาะก็จะอู้นะฮะช่วยกันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในช่วงนี้นะครับ
0: พูดถึงขายปลาราคาถูกต้องไปที่นี่ที่สุรินทร
1: ์ครับผม
0: เขาก็เอาปลาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเยอะน้ำหลากน้ำท่วมในช่วงนี้นี่แหละค่ะมาขายให้ชาวบ้านราคาถูกๆเลยแล้วตัวเบิ่มๆทั้งนั้นเลยไปที่สุรินทร์กันค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะพ่อค้าคนกลางรับซื้อปลานิลจากบ่อเลี้ยงในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนำมาตระเวนขายในราคาถูกให้ชาวบ้านตามพื้นที่ชายแดนค่ะซึ่งชาวบ้านก็ไปแห่ซื้อกันคึกคักเลยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงนะคะปลานิลตันกว่าเนี่ย 1,200 กิโลกรัมขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะบรรยากาศนะคะที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านมารอซื้อปลานิลราคาถูกค่ะหลังจากที่มีพ่อค้านำปลานิลมาจำหน่ายในราคาพิเศษตัวละ10ถึง35บาทตามขนาดของปลาค่ะคุณพี่กิต ติยะวิจัยอายุ32ปีนะคะพ่อค้าปลานิลจากอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์บอกว่าปลาที่นำมาขายเนี่ยรับซื้อมาจากบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้ค่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเกษตรกรจึงต้องเร่งระบายปลาออกจากบ่อก่อนที่จะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะจากนั้นค่ะคุณพี่เขาก็เลยนำเอาปลานิลมาตระเวนขายตามอำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์โดยตั้งใจขายในราคาที่ถูกเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยให้เขาสามารถระบายปลาออกจากบ่อได้ทันเวลาค่ะ
1: คุณพิกิติบอกกับเราว่าโปรโมชั่นขายปลาราคาถูกลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยครั้งนะครับ
0: ตัวใหญ่มาก
1: ตัวใหญ่จริงๆแล้วราคาคือจับต้องได้จริงๆด้วยน
0: ะ
1: ครับแต่ว่าต้องบอกว่าพอราคาถูกแบบนี้ก็แน่นอนได้รับผลตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับครั้งนี้นำปลานิลมาประมาณ 1,200 กิโลกรัมนะครับบรรทุกมาเต็มคันรถเลยครับแล้วก็สามารถขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่ชั่วโมงเองสองชั่วโมงหมดทันทีเลยนะครับต้องบอกว่าชาวบ้านทยอยออกมาซื้อกันคึกคักตามกำลังซื้อของตน
2: 27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: ลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดเลยค่ะท่าจังหวัดเลยค่ะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการการแสดงมหรสพและขบวนแห่ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะที่ห้องประชุมสีสองรักชั้น5สารกลางจังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการการแสดงมหรสพและขบวนแห่ดอกไม้จันทร์ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดเลยพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะได้มีการหารือและพิจารณาประเด็นสำคัญได้แก่การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยพร้อมทั้งมีการมอบหมายภารกิจการจัดชุดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความพร้อมเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดค่ะ
1: จากที่จังหวัดเลยครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับอีกหนึ่งงานใหญ่งานมหกรรมการค้าชายแดนที่จังหวัดนครพนมครับจังหวัดนครพนมครับเดินหน้าเชื่อมการค้าอาเซียนเตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนและโลจิสติกระหว่างประเทศ8ตุลาคมนี้ครับเปิดเวที Business Matching นำเข้าส่งออกโลจิสติกพร้อมกับโชว์ศักยภาพของสินค้าและผู้ประกอบการไทยเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสู่การเติบโตในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครับนางสาวสุภัทรขออภัยครับนางสาวสุภราพัชรพลเข็มทัศนายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนและโลจิสติกระหว่างประเทศ Border Trade and International Logistics Expo ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงและสมาพันธ์ SME ไทยนะครับของจังหวัดนครพนมเตรียมจัดงานขึ้นครับในวันที่8ตุลาคม2569ณศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดนครพนมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมครับโดยงานนี้นะครับมีแนวคิดในการเชื่อมโอกาสการค้าขับเคลื่อนโลจิสติกสู่การเติบโตในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงและมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยลาวและประเทศในภูมิภาคครับเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและระบบโลจิสติกในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงพร้อมกับเป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีสื่อมวล

ชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครับเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการจัดงานณที่ทำการสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมโดยภายในงานนะครับกำหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายครับอาทิ Business Matching พบปะและสร้างเครือข่ายคู่ค้าไทยลาวมีเวทีเสวนาโลจิสติกลุ่มน้ำโขงเชื่อมไทยลาวจีนสู่โอกาสการค้าแห่งอนาคตรวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านของ Import Export และโลจิสติกนะครับนั่นคือการ

0: การที่เกี่ยวข้องมีเรื่องของการท่องเที่ยวการบริการรวมถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพและจังหวัดนครพนมในฐานะพื้นที่เชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิ
1: ว่าที่นครพนมเองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากๆเลยนะฮะในด้านของการค้าการลงทุนร่วมกับพื้นที่ต่างๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยกันนะครับ
0: น้องซูเปอร์เคยไปนครพนมหรือยัง
1: เคยไปแล้ว1ครั้ง
0: ไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานไปเที่ยวอะไรคะ
1: ไปสักการะองค์พระธาตุพนมใช่จำได้เลยว่าไปตั้งแต่ตัวเองยังแบบเด็กๆเลยตั้งแต่ยังอยู่ประถมเลยครับ
0: ไปครั้งเดียวไม่เคยพอค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใครที่ไปสักการะองค์พระธาตุพนมคือต้องมีซ้ำ
1: สวยงามมากๆที่สำคัญก็คืออยากไปในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมของแบบงาน
0: บวงสรวงใช่ไหมคะ
1: ซึ่งนี่แหละฮะถ้าใครที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะได้มีโอกาสไปในช่วงกิจกรรมนั้นๆซึ่งก็จะเป็นตัวแทนไปแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปสักครั้งเลยต้องได้ลองครับพี่น้อง
0: เดี๋ยวเราต้องหาโอกาสไปกันอีกครั้
1: ง
0: นะคะไปดูเรื่องการบริหารจัดการขยะที่จังหวัดหนองคายกันบ้างค่ะสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองคายค่ะจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการบริหารจัดการน้ำเสียเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและมุมมองในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพค่ะที่โรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทหนองคายนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการบริหารจัดการน้ำเสียที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองคายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและมุมมองในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยที่จะให้สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดหนองคายได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและยั่งยืนอีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปีพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปีพุทธศักราช2560และพ.ร.บ.การสาธารณสุขปีพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: นี่แหละก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐานนะครับในเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะปัญหาขยะในชุมชนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสร้างมลพิษเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีการจัดการอย่างเป็นระบบน่าจะช่วยให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จังหวัดเลยครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเลยครับนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเลยโดยงานนี้นะครับมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพิธีครับ
0: เหตุเพลิงไหม้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคม2569เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่35บ้านน้อยสนามบินหมู่ที่7ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยจำนวน1หลังคาเรือนค่ะได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยในที่เกิดเหตุนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและมีผู้ที่อาศัยนะคะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้3คนด้วยกันค่ะ
1: ในการนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวซึ่งราษฎรผู้ได้รับพระราชทานสิ่งของครับต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เสมอมาครับ
0: ไปกันอีกหนึ่งพิธีที่น่าจะเป็นความฝันของหลายๆคน
1: ครับผม
0: กับการที่ได้เป็นพี่ทหารทำหน้าที่รับใช้ชาติก็เป็นความฝันของใครหลายคนมันกันนะบ้างก็เป็นความฝันของคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกๆได้แบบ
1: ติดยศ
0: เดี๋ยวมาดูพิธีนี้กันบ้างเผื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคนนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะร่วมพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28ส่งต่อภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่28ค่าย

0: สองรักอำเภอเมืองเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28ค่ะโดยมีพลโทประเสริฐสิงห์ขอนเขียวผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28ส่งมอบหน้าที่ให้แก่พลตรีอภิชาติรานอกรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28คนใหม่โดยมีพลตำรวจตรีวีระเดชเลขาวรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: พิธีดังกล่าวครับจัดขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีวิถีปฏิบัติของราชการทหารนะครับเพื่อที่จะส่งมอบการบังคับบัญชาและภารกิจของหน่วยพร้อมกับสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่28ครับในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบสำหรับการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีตลอดจนความพร้อมในการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองฝ่ายทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในด้านความมั่นคงดูแลความสงบเรียบร้อยและที่สำคัญสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดเลยอย่างต่อเนื่องครับ
0: เราจะเห็นการสวมชุดเต็มเครื่องแบบแบบนี้ไม่บ่อยนะ
1: ถูกต้องครับผมนี่แหละฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องแบบเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็จะใช้คำว่าสมเกียรติสมฐานะนะครับเป็นอย่างที่พี่น้ำฝนบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าภารกิจที่สำคัญก็คือการปกปักคุ้มครองแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนพื้นฐานของความปลอดภัยยังคงเป็นพันธกิจนะครับแล้วก็เป็นปณิธานสูงสุดของพี่ทหารทุกๆคนเลยครับพาคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันบ้างใกล้ตัวเรามากๆที่จังหวัดขอนแก่นกับข่าวที่เกิดความไม่ซื่อตรงเกิดความไม่ซื่อสัตย์ปกติเราจะเจอแต่ในพาร์ทของผู้ประกอบการบ้างแต่ทีนี้มาในพาร์ทของผู้บริโภคบ้างที่ดูเหมือนว่าจะไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ประกอบการจะใช้คำนี้ได้หรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูข่าวนี้กันครับร้านอาหารขอนแก่นครับแจ้งความหลังจากลูกค้าใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมอ้างว่าตนเองท้องเสียหลังจากรับประทานอาหารเรียกค่ารักษารวมกว่า 2,380 บาทแต่ร้านค้าเอกใจครับตรวจสอบก่อนโอนหลังจากนั้นพบว่าเอกสารที่นำมายื่นเป็นเอกสารปลอมครับนางสาวพิชยาแสนศรีครับเจ้าของร้านแคปบ็อกซ์ซีฟู้ดภายในตลาด62บล็อกนะครับในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเอกสารลงบันทึกประจำวันพร้อมกับหลักฐานการพูดคุยกับลูกค้ามาแสดงต่อสื่อมวลชนครับหลังจากมีลูกค้ารายหนึ่งติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook นะครับของร้านเพื่อที่จะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลโดยอ้างว่ารับประทานอาหารของร้านแล้วเกิดอาการท้องเสียปวดบิดนะฮะเจ้าของร้านเล่าว่าเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาลูกค้ารายดังกล่าวสั่งชุดปูแกะนะครับแล้วก็เมนูสุดคุ้มบ็อกซ์2นะครับซึ่งเป็นกุ้งและหอยหวานเผาผ่านระบบนะครับในการจัดส่งอาหารไปรับประทานที่บ้านจนกระทั่งวันต่อมา4ตุลาคมได้รับข้อความแจ้งว่ามีอาการป่วยพร้อมกับแนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับและก็ได้มีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจำนวน 2,380 บาททางร้านจึงขอหมายเลขบัญชีไว้และแจ้งว่าจะโอนเงินให้ในวันต่อไปแต่ก่อนที่จะโอนครับทางร้านได้ตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลกลับพบว่าใบรับรองแพทย์ดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมครับซึ่งก็ใช้ทั้งโลโก้เก่าของโรงพยาบาลชื่อแพทย์ไม่ตรงกับบุคลากรของโรงพยาบาลและไม่พบข้อมูลผู้ป่วยตามที่ระบุในเอกสารครับโรงพยาบาลจึงแนะนำให้เข้าแจ้งความทันทีโดยเจ้าของร้านก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับเนื่องจากยังไม่ได้โอนเงินและยังไม่เกิดความเสียหายขณะที่เมื่อได้ตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบอีกว่ามีการนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นกับบริษัทรับส่งอาหารแต่เรื่องเนี่ยถูกปฏิเสธเนื่องจากเป็นเอกสารปลอมนะฮะเราไปฟังเสียงของคุณพิชยาแสนศรีเจ้าของร้านนี้กันหน่อยครับ
2: ค่ะพอดีว่าวันนั้นมีลูกค้าสั่งอาหารทางแกร็บไปนะคะแล้วก็ลูกค้าได้ทักเข้ามาในเพจของทางร้านแจ้งว่าอาหารเป็นพิษปวดบิดถ่ายเหลวประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้ส่งใบรับรองแพทย์มาให้ทางร้านแล้วก็แจ้งค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เขาพยายามพูดโน้มน้าวให้ทางร้านชำระเงินให้เขาเป็นครึ่งหนึ่งก็ยังดีย
3: อดเงินที่เขาเรียกมาเท่าไหร่
2: ยอดเงินที่เขาแจ้งว่าเป็นค่ารักษาพยาบาล2,380 บาทค่ะ และทีนี้หนูก็ขอเลขบัญชีเขาไว้แต่ว่าด้วยความที่หนูอยากตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก็เลยยังไม่ได้โอนแจ้งทางลูกค้าไปว่าขอโอนในวันถัดไปซึ่งในระหว่างนั้นหนูก็ได้ทำการตรวจเช็คกับทางโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องค่ะว่าใบรับรองแพทย์ตัวนี้เป็นใบรับรองแพทย์จริงหรือเปล่าทำการโทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือดีค่ะก็คือให้เราแอดไลน์เพื่อที่จะดูหลักฐานที่เราได้มาพอเจ้าหน้าที่ก็แจ้งหนูว่าไม่มีแพทย์หญิงท่านนี้ไม่มีลูกค้าชื่อนี้ไม่ใช่ไม่มีคนไข้ชื่อนี้ค่ะแล้วก็ทางโรงพยาบาลขอนแก่นรามไม่ได้ใช้โลโก้นี้แล้วใช่ค่ะหนูก็เลยที่เจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้หนูไปแจ้งความดำเนินคดีไว้หนูก็เลยได้เดินทางไปแจ้งความกับคุณตำรวจนะคะแต่ว่าด้วยความที่หนูยังไม่ได้โอนเงินเขาเรียกว่าความสำเร็จมันยังไม่ความผิดยังไม่เกิดขึ้นหนูก็เลยโอเคทำการแจ้งความไว้ก่อน
3: ทีนี้ผมถามว่าก่อนเขาสั่งของเราไป
0: แต่ว่าคุณแม่ค้าคนนี้มีสติมากนะ
1: ถูกต้องครับ
0: คือมิจี้มาในทุกรูปแบบเลยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าว่าพอเขาเช็คแล้วใช่ไหมพอเขาแบบเบรกไว้ก่อนยังไม่โอนเงินทันทีเขาบอกว่าเดี๋ยวโอนเงินให้วันถัดไปนะเขาก็เลยไปเช็คกับทางโรงพยาบาลพอรู้ว่ามันปลอมแล้วปุ๊บเขาก็ติดต่อลูกค้าคนนั้นกลับไปค่ะลูกค้าเขาก็ยอมรับว่าทำใบรับรองแพทย์ปลอมค่ะโดยอ้างว่าอยากได้เงินค่าอาหารคืนพร้อมฝากเตือนผู้ประกอบการให้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดนะคะหากมีการนำใบรับรองแพทย์มาเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยก็ป้องกันการตกเป็นเหยื่ออันนี้เจ้าของร้านเขาฝากมานะว่าถ้าร้านอื่นๆโดนแบบนี้อยากจะให้ตั้งสติแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดีก่อนที่จะโอนเงินคืนนะคะแล้วจริงๆแล้วเรื่องของคนคนนี้เขาสั่งอาหารใช่ไหมแต่เขาไม่ได้กินเองแล้วมาบอกว่าตัวเองท้องเสีย คือเขาสั่งอาหารไปให้สาวคนสนิทรับประทานแล้วคนที่กินเนี่ยเขาไม่ได้ท้องเสียเลยด้วยซ้ำแต่กลับเอาชื่อคนที่สั่งอาหารไปให้เนี่ยคืออ่ะเด็กหญิง A อ่ะคุณ A
1: ครับ
0: คุณ A เป็นคนสั่งแต่ซื้อไปให้คุณ B กิน
1: ครับ
0: แล้วคนที่ไปทำใบรับรองแพทย์ปลอมคือชื่อของคุณ A งงไหม
1: ไม่งงฮะ
0: ก็คือคนเขาอ้างว่าเขาซื้อไปให้ B เนี่ย B ท้องเสียแต่ชื่อใบรับรองแพทย์เป็นชื่อของ A มันโป๊ะแตกหลายอย่างเลยนะ
1: ไม่เนียน
0: ใช่ไม่เนียนนะคะไม่เนียนแล้วก็อย่าทำอีกเลยนะแล้วยังมีแบบมาขอเคลมค่าอาหารคืนขอค่ารักษาคืนพร้อมกับใบรับรองแพทย์ปลอมอีก1ฉบับ
1: นี่แหละฮะต
0: ้
1: องบอกว่าโชคดีมากๆเลย
0: นะ
1: ที่พี่เจ้าของร้านเนี่ยมีไหวพริบแล้วก็มีสติดีมากสำคัญที่สุดเลยพอผู้ประกอบการเป็นแบบนี้อันนี้คือเข้าใจผู้ประกอบการเลยนะครับว่าเวลาเรามีฟีดแบ็กกลับมาเนา
0: ะ
1: เราจะเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยมันจะส่งผลต่อระยะยาวของร้านไหมนะครับความจริงแล้วคือถ้าสินค้าเราดีนะฮะแล้วก็เราตรงไปตรงมากับผู้บริโภคอยู่แล้วอะการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพี่เจ้าของร้านเนี่ยคือสุดยอดมากๆ
0: เขามีสติมาก
1: คือตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลเลยดูใบเสร็จนั้นเลยแล้วก็ดูไปรับรองแพทย์เลยว่าจริงหรือเปล่าปลอมไหมนะฮะแล้วสุดท้ายก็ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นผลดีกับร้านด้วยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเขาฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับการจับโป๊ะเรื่องราวแบบนี้สำคัญมากๆ
0: ใช่แล้วค่ะทุกวันนี้มิจี้มาในทุกรูปแบบเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชื่นชมกับฮีโร่ของประเทศไทย
1: ครับผมเป็นคนภาคอีสานเรานี่เอง
0: อุ๊ยคนเมืองเลย
1: ถูกต้องครับคนเมืองเลย
0: สร้างเมืองเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาชื่นชมความสำเร็จของฮีโร่เหรียญรางวัลจากเอเชียนเกมพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: าพกัน
1: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะโอ้เมื่อสักครู่เบรกไปแล้วก็เมาส์กันมันเลยเร
1: ื่
0: องของความภาคภูมิใจนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยได้ไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งน
1: ี้คือต้องบอกว่าสรุปแล้วปีนี้จากที่เราคุยกันว่
0: า
1: ตั้งไว้ที่15เหรียญทอง
0: ใช
1: ่ได้มา18เหรียญทองโอ้โหสุดยอดมากต้องปรบมือให้ทั้งทีมทัพนักกีฬาแล้วก็โค้ชทุกคนเลยนะฮะคือทุกคนคือความภูมิใจของคนไทยจริ ง
0: ๆใช่แล้วไม่ใช่แค่เหรียญทองนะเหรียญเงินเหรียญทองแดงก็แบบประวัติศาสตร์มาเกินคาดรวมๆแล้วคือเกินคาดทุกเหรียญเลยและหนึ่งในนั้นค่ะเหรียญเงินมีเศร้าเมืองเลย
1: นี่ความภูมิใจของเมืองเลยนะฮะ
0: เมืองเลยไปกันที่จังหวัดเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิ๋งลมกรดสาวทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมพร้อมขอบคุณ5ฮีโร่ลูกหลานชาวเมืองเลยที่สร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดเลยค่ะเป็นข่าวที่ก็จะเล่าไปยิ้มไปอะเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: นายชัยพจน์จรูญพงษ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปที่บ้านกกแทนตำบลนาดีอำเภอด่านซ้ายค่ะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิ๋งนักวิ่งกรีฑาทีมชาติไทยเลือดเนื้อเชื้อไขชาวจังหวัดเลยค่ะที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยและพี่น้องชาวจังหวัดเลยเป็นอย่างมากค่ะ
1: โอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับรวมถึงส่วนงานต่างๆในจังหวัดเลยได้มอบรางวัลรวมถึงช่อดอกไม้กระเช้าของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับพร้อมกับกล่าวขอบคุณน้องอุ๋งอิ๋งที่มีความมุ่งมั่นอดทนทุ่มเทฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีครับให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดเลยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในครั้งนี้ต้องบอกว่าเราภูมิใจมากๆที่มีลูกหลานคนเมืองเลยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดรวมแล้ว5คนด้วยกันครับคุณผู้ชมครับซึ่งทางจังหวัดก็จะได้หาโอกาสในการแสดงความยินดีและขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยนะครับ5คนนี้ครับประกอบไปด้วยคนแรกน้องว่านครับร้อยเอกตรีนะครับหญิงมัตสยาดวงศรีคว้าเหรียญทองครับการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงเป็นหลานสาวจากบ้านนาอ้อตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลยครับคนที่สองคือหมวดไข่นุ้ยครับ
0: คนแรกนี่แหละค่ะหมวดไข่นุ้ย
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: คนแรกน้องว่านนะฮะคนที่สองหมวดไข่นุ้ยครับร้อยตรีเอกนะฮะกฤตนพงศ์นนทโคตรคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายนะครับรวมถึงเหรียญเงินทีมชุดชายนะครับเป็นลูกหลานบ้านบุ่งกลุ่มอำเภอด่านซ้ายนะครับคนที่3เนี่ยคือน้องไอครับนางสาวรัศมีทองโสดคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงลูกหลานจากบ้านนาดอกไม้ตำบลหนองยาปล้องอำเภอวังสะพุงนะครับคนที่4คือน้องพัตเตอร์ครับภูมิระพีวันเลิศสกุลนะครับคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile นะครับเป็นลูกหลานชาวจังหวัดเลยและสุดท้ายก็คือน้องอุ๋งอิ๋งครับนางสาวมนัสดานะครับสารมโนคว้าเหรียญเงินการแข่ง100เมตรหญิงเป็นเด็กสาวจากบ้านกกแหนนะครับตำบลนาดีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่เองครับ
0: คนลุกอ่ะ

0: มากๆ
1: ห้าคนเลยนะคะ
0: น้ำตาในความภาคภูมิใจนะครับ
1: คือเก่งมากคือตอนที่ทั้งรอบคัดเลือกรอบชิงเราก็ดูเขาก็ลุ้นแบบเราก็กรี๊ดไปด้วยนะคะคือแบบสุดยอดมากจริงๆแบบใจคือสุดๆเลย
0: ใช่ครับนี่แหละฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจความสำเร็จที่เกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือต้นแบบของเยาวชนจริงๆ
1: คือเอาจริงๆอ่ะทีม e-sport กีฬา e-sport ไม่มีใครคิดว่าไทยจะสามารถปาดหน้าแบบชาติมหาอำนาจอย่างจีนแล้วคว้าเหรียญทองมาด้วยมาได้นะPUBG Mobile คือจริงๆสุดยอดทุกกีฬาเลยที่คว้าเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงสุดยอดทุกคนเลย
0: ใช่แล้วครับเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีเป็นอีกหนึ่งสนามนะฮะในการประลองฝีมือของความสามารถจากคนไทยแล้วก
1: ็ต่อไปจะมีน้องซูเปอร์มั้ยคะ
0: จะมีน้องซูเปอร
1: ์กีฬาอะไรดีคะ
0: มีกีฬากินวิบากไหมครับ
1: ถ้าซูเปอร์กินวิบากพี่ฝนก็จะเป็นกินเบเกอรี
0: ่แน่นอนที่สุดนะคุณผู้ชมครับเรื่องของกินมาทางเราแน่นอนนะครับเอาไปดูกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเป็นการชมบรรยากาศที่สวยงามควบคู่กับการวิ่งเทรลนะฮะบรรยากาศจะสวยแค่ไหนจะเป็นอย่างไรไปดูที่ชัยภูมิครับกิจกรรมชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 6.2 สายวิ่งเทรลครับแห่ร่วมกิจกรรมการวิ่งจับหมอกเลาะผาชมปรงลงน้ำตกณอุทยานแห่งชาติไส่ทองจำนวนมากเลยครับงานนี้มีผู้สมัครอายุน้อยที่สุดในครั้งนี้ก็คือแค่3ขวบเท่านั้นนะครับเป็นนักวิ่งรุ่นจิ๋วสร้างบรรยากาศความสุขสนานภายในงานนี้ครับว่าที่ร้อยตรีเอกพลเรืองเพชรครับในอำเภอหนองบัวระเวได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวิ่งเทรลณอุทยานแห่งชาติไส่ทองกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 6.2 ครับภายใต้แนวคิดจับหมอกเลาะผาชมปรงลงน้ำตกโดยการวิ่งเทรลในครั้งนี้ครับถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็รักสุขภาพมักจะมารวมตัวกันที่งานนี้นะครับโดยกำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันเป็น3ระยะทางครับได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรระยะทาง22กิโลเมตรและระยะทาง32กิโลเมตรครับโดยมีรางวัลเป็นถ้วยรางวัลรูปดอกกระเจียวนะครับมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งประเภท overall 22และ23กิโลเมตรชายหญิงประเภทละ3รางวัลประเภทแบ่งอายุ22และ23กิโลเมตรชายหญิงรุ่นอายุละ5รางวัลรวมทั้งสิ้นมีรางวัลทั้งหมด122รางวัลครับ
1: เมื่อสักครู่เห็นนักวิ่งตัวจิ๋ววิ่งตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยโอ้โหลูกโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะกว่า500คนเลยค่ะแบ่งเป็นในจังหวัดชัยภูมิ 20% ต่างจังหวัดและชาวต่างชาติอีก 80% ค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีอำเภอหนองบัวระเวอุทยานแห่งชาติไซทองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต5การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิซึ่งการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวแบบสุดๆนี่นักวิ่งตัวน้อย
0: น่ารักมากนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงนี้การวิ่งเทรลมากมาก
1: แต่ว่าคุณผู้ชมต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่การวิ่งแบบทางเรียบทั่วไปหรือว่าไม่ใช่การวิ่งแบบวิ่งลงเนินวิ่งขึ้นเนินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะแต่มันคือการวิ่งแบบวิ่งแบบวิ่งวิบากมันสามารถพูดแบบนี้ได้เลย
0: ถูกต้องครับ
1: มีทั้งลงน้ำขึ้นเขาแบบโขดหินอะไรเงี้ย
0: มันจะมีอุปสรรคแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนการวิ่งทั่วไปแต่ว่าต้องใช้ความแข็งแกร่งแล้วก็ความต้องใช้คำว่าเป็นความถึกทนของร่างกายสูงมากๆเลย
1: และส่วนมากคือเขาจะตั้งแต่แบบตีสี่อ่ะตีสามตีสี่แบบสตาร์ทแบบสตาร์ทตีสี่ก็มีสตาร์ทตีห้าก็มีเพราะฉะนั้นนักวิ่งต้องไปเตรียมตัวตั้งแต่แบบตีสองตีสามก็มีหลายคนไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นอยากให้คือความห่วงใยค่ะส่งความห่วงใยให้ทุกคนเลยที่จะไปร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลเราเห็นกันมาเยอะแล้วคนที่ฟุบระหว่างทางไปไม่ไหวหัวใจหยุดเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เตรียมสุขภาพให้ดีถ้าวันนั้นไม่ไหวจริงๆก็เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปร่วมกิจกรรมหน้าก็ได้นอน
0: ถูกต้องฮะแต่ว่าสำหรับใครที่ฟิตร่างกายมาอย่างดีบอกเลยว่าที่นี่ธรรมชาติสวยมากๆนะฮะ
1: ใช่อ่ะไปอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเดี๋ยวไปกันที่ปั่นกันบ้างไหม
0: ได้
1: น
0: ัก
1: บิดนักบิด
0: พอวิ่งแล้วก็ต้องแบบบิดกันบ้าง
1: ไปบิดไปแว้น ไปกันที่กาฬสินธุ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหาหรือผู้จัดกาฬสินธุ์ไบค์แฮชแท็กวันน่าจะเป็นชาร์ปวันหรือเปล่าเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านจราจรค่ะรับนักบิดทั่วประเทศชูท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะร่วมหารือกับคณะผู้จัดงานกาฬสินธุ์ไบค์ครั้งที่1รวมพลคนรักฮาเล่

0: เอดาวิสานโอ้เป็นรถใหญ่เลยนะ
1: ถูกต้อง
0: เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือการอำนวยความสะดวกในการจัดงานเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และกลุ่มไบเกอร์จากหลากหลายจังหวัดเดินทางมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะจึงจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมการจัดระเบียบการจราจรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: โดยงานกระสินไบค์ครั้งที่1รวมพลคนรักฮาร์เลย์ดาวิสันนะครับได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับณลานจอดรถหน้าบิ๊กซีกระสินนะครับโดยรายได้จากการจัดงานจะมอบให้แก่เทศบาลตำบลยางตลาดครับเพื่อสนับสนุนโครงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนคนดูแลครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจครับมากมายไม่ว่าจะเป็นการรวมพลคนรักรถจักรนะครับการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบครับมีศิลปินดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาราบาวครับเอกคอมบันเดอร์นะฮะเนมสุรพงศ์ครับและมอสกาลสินนะฮะพร้อมกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานแบบจัดเต็มเลยครับ
0: น้องเน่ไม่มาหรอคะ
1: เน่ไม่มา
0: งานกระสินไบนะคะก็จะรวมพลคนรักฮาร์เลย์ดาวินสันค่ะนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบรถจักรและการท่องเที่ยวได้มาพบปะและเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์จังหวัดกระสินในมิติของการท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจากต่างจังหวัดให้เข้ามาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศและวิถีชีวิตของจังหวัดกระสินค่ะซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่พักและธุรกิจบริการต่างๆภายในพื้นที่ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดให้เกิดการหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นด้วยดูสิแค่เสื้อก็เท่แล้วว่า
1: โอ้โหแล้วคือต้องบอกว่ารถแต่ละคันนี้ก
0: ็คือรถใหญ่รถจักรไบเกอร์วิถีไบเกอร์รถใหญ่นะคะ
1: ค
0: ือแค่10คันเนี่ยเขาก็เสียงกระหึ่มแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาดูแบบ power สุด
1: ๆคือเสียงเนี่ยไม่ว่าแต่ว่าควันเนี่ยอย่าเลยนะฮะ
0: ไม่พี่เขาเช็คมาแล้ว
1: ใช่อันนี้คือตัวอย่างของคนที่อยู่ในวิถีแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามักจะเห็นข่าวกันเยอะเหลือเกินนะฮะแม้กระทั่งเป็นรถที่มีขนาดเล็กกว่านี
0: ้
1: แต่ว่าความมหึมาของสารพิษที่ออกมาก็เยอะมากๆไม่แพ้กันเลยนะฮะนี่คือต้นแบบที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมในเรื่องของการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคมด้วยครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพามาอัปเดตสภาพอากาศในรอบวันกันครับ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปลองรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม2.5เลยนะพ
0: ่อโถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่นพีเอ็ม2.5

0: แม่เพลงของเรานี่ม่วนจริงๆเลย
1: ม่วนมากนะฮะ
0: อยากจะลุกขึ้น
1: เต้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ารายการนี้สามวันนี้ของเราจะเป็นรายการสนุกสนานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเสียงเพลงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกับโลโก้ที่เปลี่ยนตลอดนะฮะ
0: นี่ก็ยั้งตัวเองไว้อยู่นะคะเดี๋ยว

0: อีกนิดนึงซูเปอร์จะฟอลละ
1: ถูกต้องฮะสนุกสนานมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมครับอ้าวส่งท้ายรายการวันนี้ครับไปติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายไปด้วยนะครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับขอให้ประชาชนในทุกพื้นที่ภาคอีสานระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกสะสมลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับ
0: มาดูอุณหภูมิกันบ้างนะคะภาคอีสานตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอีสานตอนล่างนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมในภาคอีสานก็อยู่ในระดับดีถึงดีมากเลยจังหวัดใหญ่ๆทั้งหลายก็อากาศดีมากนะคะขอนแก่นดีหนองคายดีมากนครพนมดีมากอุบลราชธานีดีมากค่ะ
1: นี่ก็คือภาพรวมของอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละ
0: อะไรคะ
1: ป้องกันปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับถ้าน้ำท่วมสามารถที่จะคลี่คลายลงได้หลายพื้นที่ที่ก็ยังรอการช่วยเหลืออยู่นะครับดังนั้นเราก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนผ่านวิกฤตของอุทกภัยในครั้งนี้ไปด้วยกันครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้นะครับวันนี้ผมซุปเปอร์ประมัตติพลงามครับพร้อมด้วยพี่น้ำฝนกิ่งการกงสุลและทีมงานจาก NPT ภาคอีสานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับทุกๆช่องทางจะอัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะทีมงานและแบมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะวัดที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคือวัดบ้านด่านและด้านหลังของแบมเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแม่นะคะได้มีการสวดนะคะทำนองสรพัญญะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังจะเลือนหายไปนะคุณแม่ก็ได้มีการอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้นะคะรวมถึงจุดนี้ที่เราอยู่นะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษเรียกได้ว่าเป็นวัดสีขาวแห่งอีสานใต้ซึ่งมีความสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบลวดลายประวัติความเป็นมาและที่นี่ยังเป็นยอดนิยมใครที่ผ่านมาที่นี่ต้องมาแลนด์มาร์คแห่งนี้รวมถึงมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อทองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระนะคะที่ได้รับการเคารพศรัทธาจากคนในชุมชนถ้าใครผ่านมาที่นี่ต้องมากราบไหว้สักการะบูชากันแต่ต่อจากนี้ไปค่ะเดี๋ยวแบมจะพาผู้ชมนะคะไปเดินดูบริเวณโดยรอบหน่อยค่ะว่ามีความสวยงามขนาดไหนค่ะ

0: ตอนนี้ที่อยู่ด้านหลังของแบมนะคะคือวิหารหลวงพ่อทองค่ะเป็นวิหารที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะคะโดยด้านความกว้างจะอยู่ที่18เมตรนะคะและความยาวอยู่ที่24เมตรนะคะใช้ต้นเสาเนี่ยจำนวน40ต้นด้วยกันค่ะผู้ชมค่ะแล้วด้านบนนะคะจะมีการประดิษฐานนะคะหลวงพ่อทองนะใครที่มากราบไหว้สักการะบูชาหรือผ่านมาที่นี่จะได้ยินชื่อนั่นก็คือวัดสีขาวแห่งอีสานใต้นะคะแล้วก็เป็นต้องบอกว่าตอนนี้โด่งดังมากๆในสื่อโซเชียลนะคะใครที่ได้ผ่านมาแวะเวียนต้องมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะโดยจุดเด่นของที่นี่มีหลากหลายจุดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จุดแรกเลยคือทางเข้าอุโมงค์นะคะตรงประตูซุ้มวัดนะคะก็จะมีเสียงกองเป็นเอกลักษณ์พิเศษรวมถึงด้านในนะคะที่มีความสวยงามอย่างที่คนสังเกตเห็นนะคะจะมีการออกแบบไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคนะคะหรือว่าเทพเทวดาต่างๆนะซึ่งมีความสวยงามมากๆและมีความขาวบริสุทธิ์เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนซึ่งด้านบนเนี่ยเป็นการประดิษฐานหลวงพ่อทองนั่นเองค่ะ
1: นี่คือวัดบ้านด่านค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทางอำเภอโดยเมื่อใครที่มาต้องมากราบไหว้ขอพรสักการะบูชาโดยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือวิหารทั้งหลังค่ะที่เป็นโทนสีขาวมีการออกแบบลวดลายต่างๆในทุกๆส่วนและส่วนด้านล่างเองก็ยังเป็นลานจัดกิจกรรมอีกด้วยแต่โซนชั้น2นะคะโซนด้านบนค่ะมีหลวงพ่อทองปางห้ามสมุทรซึ่งมีอายุราวกว่า700ปีนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆวัดเองค่ะก็ยังมีคาเฟ่น่ารักน่ารักสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่เหมาะกับการเช็คอินอีกด้วยค่ะ
0: หลังจากที่เราได้มีการกราบไหว้สักการะบูชาวัดที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษแล้วค่ะจะพาผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของขนมนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นขนมที่โบราณมากๆมีมาตั้งแต่เก่าแก่เลยจะพาไปดูเรื่องขนมเซาอังนั่นเองค่ะซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษเราจะไปล้วงลึกประวัติความเป็นมารวมถึงวิธีการทำและรสชาติจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ไปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษมาแล้วนั่นก็คือวัดบ้านด่านนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านขนมต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในจังหวัดแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศรวมถึงเป็นอาหารแล้วก็เป็นขนมพื้นที่พื้นถิ่นที่ใครได้มาจังหวัดศรีสะเกษต้องมาลองนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่ออมเจ้าของร้านเซาอังขนมดังสี่เผ่าไทยนั่นเองค
2: ่ะ
0: พี่ออมขาคือเราอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นชื่อกันว่าเซาอังขนมเซาอังถ้ามาศรีสะเกษต้องกินขนมเซาอังแต่หลายๆคนยังไม่ทราบว่าขนมเซาอังนี่มันคืออะไรแล้วทำไมต้องเรียกว่าเซาอังประวัติความเป็นมามันคือยังไงคะพี่อ๋องคะ
2: ขนมเซาอังจริงๆมันเป็นขนมพื้นบ้านที่เราพัฒนาต่อยอดมาจากขนมปาดหรือแป้งปิ้งโบราณนะคะซึ่งสมัยก่อนมันจะเป็นเศษขนมจีนคือในครอบครัวจะมีการทำขนมจีนแล้วจะเอาเศษขนมจีนมาทำเป็นเหมือนแบนๆแล้วเราก็ปิ้งเตาถ่านนะ
0: คะ
2: ทีหลังจากนั้นเราก็เลยคิดต่อยอดที่จะพัฒนาจากที่ไม่มีไส้เราก็เลยเอาไส้มาใส่เพิ่มก็คือโดยการนำมะพร้าวที่เป็นวัตถุดิบในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นมะพร้าวนี่จะเป็นทำขนมทุกไส้เลยซึ่งชุมชนเราจะเป็นชุมชนเผ่าเขมรหนึ่งในสี่เผ่าของจังหวัดศรีสะเกษนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วเราก็มีการต่อยอดแล้วเราก็ให้ทางมอราชภัฏศรีสะเกษนะคะเขาช่วยต่อยอดเราในเรื่องของแป้งในเรื่องของหลายๆอย่างนะคะทีนี้เราก็เลยได้โจทย์แรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเอามะพร้าวในชุมชนไปทำเป็นไส
0: ้ค่ะ
2: ก็เลยได้เป็นขนมเซาอังไส้มะพร้าวเลยที่รอบแรกเลยนะคะ
0: ไส้แรก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่ออมค่ะคือหนูก่อนที่หนูจะมาเนี่ยหนูก็ได้ไปค้นหาข้อมูลเราเบื้องต้นหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นที่ก่อนมันจะมาเป็นแบบลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วคนซื้อไปฝากกันก่อนหน้านั้นคือหนูเห็นทำไมต้องเป็นวิธีการตำหรือทำไมมันไม่ใช่รูปลักษณ์แบบนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะ
2: ค่ะสมัยก่อนมันจะเป็นการทำมันจะไม่มีพวกเครื่องเนาะมันเทคโนโลยีต่างๆมันยังไม่มีเราก็ยังคงใช้การตำแป้ง
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะใช้ครกใหญ่ๆสักใหญ่ๆที่ตำค่ะตายายเขาจะใช้วิธีการตำแป้งตำแป้งแล้วก็มาโรยเส้นขนมจีนแล้วมันจะมีเศษเหลือของแป้งจากการโรยเส้นนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นมาทำเป็นขนมก็คือปั้นเป็นแบนๆแบบเนี้ยแต่เป็นเนื้อแป้งสีขาว แต่ทีนี้ตรงนั้นพอเราเอาไปปิ้งอ่ะมันก็จะออกแข็งๆด้านๆแต่ถ้าเป็นโบราณเราไม่มีอะไรกินเนา
0: ะ
2: สมัยเด็กๆปู่ย่าตายายก็จะทำขนมเนี้ยให้เรากินพอเราเห็นปุ๊บเราก็เลยอยากต่อยอดพัฒนาตัวนั้นมาซึ่งจากปาดหรือแป้งปิ้งโบราณของเผ่าเขมรนะคะเราก็เลยให้โจทย์ทางมอราชพัฒน์ไปแล้วเราก็หลังจากที่เรามีการจัดอบรมสัมมนากันเราก็มาคิดต่อยอดกันก็คือพี่โด่งกับทางวิสาหกิจชุมชนนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะเราเป็นในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขววิเลจนะคะก็จะมียายๆที่รื้อฟื้นตัวขนมโบราณมาค่ะ
0: ตั้งแต่ไส้แรกนี่คือไส้มะพร้าวอย่างที่เราอย
2: ่
0: างที่พี่ออมบอกไปตอนนี้ปัจจุบันนี้มีกี่ไส้แล้วคะพี่ออม
2: ปัจจุบันมี7ไส้ค่ะก็จะมีมะพร้าวเผือกมันม่วงมันหวานถั่วเหลืองไส้หอมแดงซึ่งเป็น KBO ภายใต้โครงการของพช.แล้วก็ไส้ทุเรียนเผาไฟของสำนักงานวัฒนธรรมที่เขาส่งเสริมใช่ไห
0: มคือเหมือนเอา
2: เป็นซิกเนเจอร์
0: ของดีของเด่นของจังหว
2: ั
0: ดเอามาใส่ในขนมเซาอังเข้าไปอีกเพ
2: ิ่
0: มคุณค่าไปอีก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันนี้พอนับรวมเรื่องของอายุขนมนี่คือมันมีมากี่ปีแล้วคะขนมเซาอัง
2: ถ้ารวมๆไปอยู่ประมาณ5ปีคือเราต่อยอดอยู่ที่ชุมชนประมาณ3ปีก่อนที่เราจะออกสู่ตลาดเรามีการขายอยู่ข้างวัดภายใต้พลังบวรภายใต้วัดคุณธรรมบ้านแขวนนะคะทีนี้เราก็ขายอยู่ตรงวัดแล้วก็ต่อมาที่อำเภอแล้วเราก็มาออกบูธของต่างๆของจังหวัดนะคะเริ่มต้นก็คืองานดอกลำดวนซึ่งเป็นงานที่ทำให้เราเหมือนแจ้งเกิดในงานนั้นค่ะแล้วก็จะมีงานพาณิชย์งานหอการค้าแล้วก็ออกบูธมาเรื่อยๆจนคนเริ่มรู้จักจากงาน242ปีศรีสะเกษวันนั้นก็จะมีท่านรองผู้ว่าท่านก็สั่งไปเป็นขนมจัดเบรกทำให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรู้จักขนมเรา
0: เรียกว่าเปิดโลกเลย
2: ใช่ใช่
0: เป็นการเปิดโอกาสเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ฟังประวัติคร่าวๆมาแล้วตอนนี้คือหนูรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องของกระบวนการทำแล้วก็รวมถึงแป้งลักษณะพิเศษเดี๋ยวอยากให้พี่ออมพาแบมไปดูเรื่องของการปั้นวิธีการทำกันหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: หลังจากที่เราได้ทราบประวัตินะคะจากพี่ออมมาแล้วตอนนี้เรามาสู่ขั้นตอนเรื่องของกระบวนการทำตั้งแต่การปั้นแป้งนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่โด่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะคือผู้ที่จะมาปั้นแป้งนะคะให้เราดูได้ในวันนี้นะคะพี่ออมคะลักษณะของแป้งเราเนี่ยคือมันมีความพิเศษยังไงคะในความเป็นเสาอังของเรา
1: จากเดิมมันจะเป็นแค่แป้งขาวๆเนาะแป้งขาวๆที่จะเป็นที่เราตำปกติของพื้นบ้านนะคะแล้วก็ต่อยอดพัฒนามา เรามีการเพิ่มสีสันให้แป้งมันดูสีสวยขึ้นแล้วก็มีการนวดแป้งที่แต่เดิมมันจะการนวดเราจะเป็นนวดธรรมดาเนาะนวดมืออะไรธรรมดาแบบนี้แป้งจะออกแข็งๆหน่อยนิดนึงเวลาที่เราทานนี่ก็พัฒนามาจะทำให้แป้งมันมีความนุ่มที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมหน่อยนิดนึง
0: ค่ะที่มันเป็นสีเหลืองนี่มันคือสีจากอะไร
1: เราจะใส่ฟักทองค่ะ
0: อ๋อฟักทอง
1: คือถ้าเราอยากได้สีเขียวเราก็ใส่ใบเตยถ้าสีเหลืองก็จะเป็นสีนี้หรือไม่เราก็จะใช้มันหวานมันม่วงค่ะมันก็จะเป็นสีตามนั้นจ้ะ
0: แล้วด้านหน้านี้คือไส้ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือไส้แล้วเรื่องของการปั้นขนาดเนี่ยคือมันออกมาแบบขนาดใกล้เคียงกันมากๆเราต้องมีการกะไหมคะว่าแป้งก้อนนึงที่เราจะมาปั้นเนี่ยมันต้องมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: เราจะชั่งทุกครั้งนะคะชั่งในส่วนแป้งแล้วก็ในส่วนของไส้เพราะว่าถ้าเราต้องมานั่งทำแต่ละคนนะคะมันอาจจะจับหยิบจับไม่เท่ากันเราก็เลยจะเลือกวิธีการชั่งทุกครั้งทุกชิ้นเราจะชั่งให้มีน้ำหนักที่เท่ากัน
0: ค่ะแต่ว่าแบมลืมถามไปแบมยังไม่รู้ความหมายของคำว่าเซาอังเลยเพราะว่าไม่เคยคุ้นเลยว่าเซาอังนี่มันแปลว่าอะไรคะพี่ออมคะ
1: เซาอังจริงๆมันเป็นชื่อภาษาเขมรนะคะเซามาจากอันเซาแปลว่าแป้งอังแปลว่าปิ้งนะคะมันเป็นชื่อที่เราคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขวงวิเลจของเราเพื่อที่จะไม่เหมือนใครนะคะขนมนี้ก็เลยเป็นเจ้าเดียวในศรีสะเกษและก็เจ้าเดียวในประเทศไทยด้วย
0: โอ้โหคือเขาเรียกว่า number one คือ number one จริงๆไม่มีใครมาแบบว่า มาเอาไปทำได้แล้วก็ไม่มีใครทำตามได้ด้วยตอนนี้คือกำลังปั้นแป้งอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: เหมือนพอเราช่างแป้งเสร็จ
1: ช่างเสร็จเราก็จะมาเหมือนนวดแป้งค่ะลองทำดูไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ได้ค่ะเดี๋ยวขอถุงมือหน่อยละกันนะคะ
1: จัดถุงมือ
0: ตอนนี้เดี๋ยวพี่โด่งนะคะจะพาแบมลองปั้นดูนะคะถ้าทําเสร็จปุ๊บใครนะคะจะได้แป้งที่แบมปั้นนะคะได้ไปรับทานมารอลุ้นกันใครจะเป็นผู้โชคดีขอบคุณค่ะทีนี้เราพอเราปั้นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการพักแป้งไว้ก่อนไหมหรือว่าเราสามารถที่จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะพี่ออมค่ะ
2: ได้ครับพักไว้นิดนึงครับ
0: ต้องพักไว้นิดนึงใช่ไหมคะ
2: แต่พูดถึงเหมือนอย่างเราปั้นอย่างนี้พอเราปั้นเสร็จก็

0: มันแป้งมันจะได้โดยอัตโนมัติเลย
1: อืมเพราะว่าเราก็มีการพักแป้งมาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นใช่ไหมอ่ะตอนนี้พี่หลวงค่ะแบมพร้อมแล้วเดี๋ยวแบมขออนุญาตลองปั้นหน่อยตัวนี้ใช่ไหมคะอ่ะอย่างนี้แล้วยังไงต่อคะ
0: มันขึ้นมาให้มันให้แป้งมันเนียน
1: ให้มันเนียนอ๋อให้มันเนียนให้เป็นเนื้อด้วยกันอ๋อเป็นนวด
2: คือจับนวดเหมือนพริกแล้วก็ได
1: ้
0: กับแป้งให้มันเป็นรูปเนียน
2: เหมือนจีบมันแล้วก
1: ็เรียบร้อยอันนี้คือได้แล้ว1ชิ้นพร้อมที่จะไปเข้าเตาต่อไปนะคะอันนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหม
2: คะ
1: ทีนี้พอเราปั้นอย่างนี้แล้วค่ะพี่ออมหลังจากนี้คือเราจะไปสู่ขั้นตอนไหนกันต่อคะ
2: เราก็จะไปลงทอดก่อนค
1: ่
2: ะ
1: ไปทอดไปปิ้งนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทอดปิ้งเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหลังจากที่เรามีการปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โด่งคะตอนนี้ขั้นตอนไหนคะ
3: ทอดครับทอดน้ำมันน้อยๆแล้วก็ปิ้งครับ
1: อันนี้คือเอามาทอดก่อนใช่ไหมคะมาทอด
3: กระทะนี้จะใส่น้ำมันใส่น้ำมัน
1: พี่ออมค่ะทีนี้หนูกำลังแอบสังเกตเห็นว่าทำไมมันมี2เตาเพราะอะไรคะพี่ออมค่ะ
2: คือขั้นแรกค่ะเราจะใช้การทอดด้วยน้ำมันน้อยให้มันออกฟูๆก่อนแล้วเราค่อยเอามาอั่งเพื่อให้แป้งสุกทั้งขอบทั้งเนื้อแป้งค่ะแล้วเป็นการไล่น้ำมันให้ขนมมันมีความแห้ง
1: อันนี้คือเหตุ
2: อันนี้คือกระบวนการของการอั่งคือเดิมจะอั่งอย่างเดียวอั่งก็คือการปิ้งอะค่ะคือมันจะทำให้แห้งไปที่ถ้าเราลงน้ำมันก่อนมันจะฟูๆขึ้นมาหน่อยแล้วเราค่อยมาอั่งไล่น้ำมันให้มันน่ากินขึ้นนะคะ
1: โอ้โห
2: มันไม่เยิ้ม
1: มีกระบวนการมากขึ้นมันก็เลยอร่อยมากขึ้นเริ่มได้เลยค่ะพี่หลวงค่ะตอนนี้รอน้ำมันใช่ไหมอันนี้คือมันจะเป็นตัวที่เซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไง
2: เราแต้มงาก็เพื่อสัญลักษณ์ของไส้แต่ละไส้อะค่ะ
1: เช่นสีดำขาวนี่คือไส้อะไรคะ
2: อันนี้ไส้ถั่วเหลืองอะค่ะ
1: สีขาวล้วน
2: สีขาวจะเป็นเผือกสีดำก็จะเป็นมันม่วงค่ะถ้าไม่ได้ใส่ก็จะเป็นมะพร้าว
1: แล้วระยะเวลาในการทอดนี่นานไหมคะพี่โด่งคะ
3: ประมาณ10นาทีได้ครับประมาณนี้นะครับ
1: ก็คือเราลงพร้อมกันนี่คือ10นาที
3: หลังใช่ครับหลังก็คือจนเสร็จจนออกไปพร้อมทาน
1: โอ้
3: ทอดแล้วก็ปิ้ง
2: มันสุกอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอันนี้อยู่ขั้นตอนนี้ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงคะพี่ออมคะว่ามันเริ่มสุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้ามาอยู่ตรงเตานี้มันจะสังเกตเห็นแบบมันสีเหลืองนะคะ
1: อ๋อคือตรงเตาทอดนี่ก็คือสุกประมาณนึง
2: สุกประมาณนึงใช่ใช
1: ่อ๋อแต่ว่ามาลงเตาอั่งอีกก็จะประมาณนึง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้มาสู่ขั้นตอนของการอั่งใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: อั่งแล้วนะคะโอ้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือถ้าสมมติว่าเราทอดอย่างเดียวได้ไหมคะพี่โอ๋ค่ะเราไม่อั่งได้ไหม
3: ไม่มันจะน้ำมันมันจะไม่ถูกไล่ออกด้วยแล้วก็มันจะได้เนื้อแป้งอีกแบบนึงแต่ถ้าเราทอดแล้วก็มาปิ้งต่อเนี่ยนอกจากที่มันจะไล่น้ำมันแล้วเนื้อแป้งจะได้อีกแบบนึงคือเนื้อแป้งมันจะเป็นเอกลักษณ
1: ์อันนี้คือเหตุผลเลยนะคะแล้วตรงในส่วนของอังนี่เราใช้กี่นาทีคะหรือว่ารีบไปเรื่อย
3: ประมาณนี้ครับรวมกัน
1: อ๋อรวมกัน
3: กระบวนการใช่ครับ
1: ในช่วงของระหว่างที่พี่โด่งกำลังทำให้เราเดี๋ยวพามาดูแพ็กเกจกันหน่อยค่ะเพราะว่าที่นี่นอกจากขายเป็นชิ้นแล้วยังสามารถนำกลับไปเป็นของฝากด้วยยังไงบ้างคะบรรจุยังไงเอ่ย
2: จริงๆถ้าเราขายเป็นชิ้นนะคะจะอยู่ที่ชิ้นละ15บาท
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราขายยกกล่องมันจะเป็น7ชิ้นก็คือ100บาท
1: ก็คือรวมทุกรส
2: ใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบแต่ก็ส่วนใหญ่ก็สั่งเป็นคละไส้ไปเลย
1: นี่นะคะเป็นแบบนี้
2: 7ไส้ไปเลย
1: ก็คือจะได้แพ็คเกจอย่างนี้เลยไปนะคะ
2: แต่ถ้าเป็นแบบถุงนี่คือสำหรับลูกค้าที่เขาเอาไปเป็นของฝากก็จะซื้อแยก
1: อ๋ออันนี้เป็นแบบถุงก็คือจะเป็นอีกแบบนึงที่ใส่ลงไปใช่ไหมคะ
2: ที่ใส่ลงไปก็จะเป็นเซตของฝากนะคะประมาณนี้เราก็จะขายอยู่ที่120บาทแบบน
1: ี้นี่อันนี้นะคะเป็นแบบทั้งแบบฝากกล่อง
2: ใช่แล้วก็มีถุงกระดาษใช
1: ่นี่เป็นแบบของฝากแต่ว่าเหมือนถ้าเห็นบอกว่าถ้ากินร้อนๆมันจะได้อีกสัมผัสนึง
2: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าเราแบบซื้อไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลับบ้านเผื่อกลับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นแล้วเราอยากทานร้อนๆนี่คือเราสามารถทำแบบไหนได้บ้าง
2: สามารถเอาไปเวฟได้ค่ะคืออยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ 5-7 วันค่ะแล้วก็ในตู้เย็นได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เอามาเวฟประมาณครึ่งนาที
1: 30วินาทีก็ได้เลย
2: ใช่ค่ะก็จะทานเหมือนกับเหมือนหน้าร้าน
1: เหมือนออกจากเราเลยนะคะก็นี่เป็นวิธีการทานนะคะนอกจากจะเก็บได้นานทั้งนอกตู้เย็นในตู้เย็นแล้วเอามาเวฟก็จะได้รสชาติแบบสดใหม่เหมือนออกจากร้านแบบซื้อสดๆไปเลย
2: มันทานสดๆจากเตาที่ศรีสะเกษค่ะ
1: ในช่วงระหว่างรอขนมอยากให้พี่ออมช่วยฝากร้านกันหน่อยเพราะว่าเห็นว่า ตรงนี้เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยค่ะฝากร้านหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็ฝากร้านขนมเซาอังขนมดังสีเผาไทยของศรีสะเกษด้วยนะคะเดิมร้านก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกันก็ย้ายมาห่างมาประมาณแค่ประมาณ10ถึง20เมตรเท่านั้นเองนะคะร้านนี้จะเป็นร้านของวิสาหกิจชุมชนแขวเวเลตก็คือเป็นร้านของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะปีที่แล้วเราได้รับรางวัลรสชาติที่หายไปอะค่ะของ The Lost Taste นะคะก็คือ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ได้ถูกประกาศออกเป็นขนมของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็ฝากด้วยนะคะ
1: ช่องทางมีไหมคะช่องทาง
2: ก็จะมีทางเพจนะคะขนมเซาอังขนมดังสีเผาไทยต้นตำรับของวงเวียนแม่ศรีสะเกษนะคะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะ
1: ค่ะก็สามารถมาซื้อเป็นของฝากกันได้นะคะใครอยากจะแบบชิมแบบไหนอยากกินอยู่นี่กินอยู่บ้านสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากกันได้เพราะว่ามีหนึ่งเดียวในศรีสะเกษแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวรอชิมขนมกันดีกว่าค่ะ
2: ค่ะนี่เพราะว่าจะใส่นี่ด
1: ีไหมนี่หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาน่าทานเกินรสไหนขายดีสุดคะ
2: มะพร้าวค่ะ
1: มะพร้าวตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาเริ่มเลยอันนี้กินแบบร้อนๆออกจากเตาเมื่อกี้นะคะ
4: ร้อนค่ะร้อน
1: โอ้ย
2: เดี๋ยวเป่าก่อนไหมเอาพัดลมเป่า
1: โอ้ยมากน้ำตาไหลเลยอ่ะ
2: ต้องเพิ่งออกจากเตาเลย
1: อร่อยมากหอมมากกัดเข้าไปคือหอมเลยหอมมะพร้าวมากค่ะพี่ออมค่ะอย่าห่างหอมมะพร้าวมากอ่ะหนูให้พี่ออมชิมบ้างดีกว่า
2: โอ้พี่ร้อนนะ
1: แต่หอมมากค่ะอร่อยมาก
2: ชิมเลยค่ะชิมเลย
1: ต่อไปเป็นไส้มันม่วงนะคะตรงนี้
2: เป็นไงบ้างคะ
1: ร้อนค่ะแป้งมีความหนึบ
2: ใช
1: ่ข้างนอกมีกรอบนึงกรุบกรุบกรุบกรุบใช่หอมมากแต่ว่ากินมานี่คือ first impression อร่อยมากจริงคือมะพร้าวหอมหอมมากแล้วก็นุ่มอร่อยมากอันนี้นะคะก็ใครที่อยากลองต้องมาลองเลยเพราะว่าอร่อยมากจริงนะคะก็ถือว่ามาลองกันได้เป็นขนมหนึ่งเดียวนะคะในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะก็กับขนมเซาอังนะคะกับพี่ออมนะคะก็หรือว่าใครอยากไปตามบูธต่างๆก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ออมคะก็ถือว่านี่คือความน่าอัศจรรย์ของอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะที่สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะหลังจากที่เราได้ชิมขนมเซาอังอร่อยๆไปแล้วนะคะอีกหนึ่งที่ที่เป็นคาเฟ่ลับของสายคาเฟ่ที่จะต้องไปนั่นก็คือทำโฮมคาเฟ่ซึ่งบรรยากาศจะดีขนาดไหนเดี๋ยวแพทพาไปดูกันค่ะ

จุดสุดท้ายที่แบมพาทุกคนมาในวันนี้นะคะคือทำโฮมคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่สุดน่ารักที่มีบรรยากาศสบายสบายเงียบสงบเหมาะกับสายคาเฟ่แบบธรรมชาติพอได้มาแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยค่ะแถมที่นี่ยังมีจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินหลายมุมโดยร้านนี้นะคะมีการทำขึ้นนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านใครที่มาก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนะคะก็จะมีความสบายมีความสงบเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกลับไปป่าอีกด้วยล่ะค่ะและนี่นะคะคือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆค่ะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ถ้านะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับอีกหนึ่งโรงเรียนอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มี English Program นะครับหรือว่า EP นั่นเองเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้เกิดจินตนาการให้เกิดความรู้และก็ความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กๆนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันได้ในรายการเลยครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ดร.อภิญญาสุวรรณรงค์นะครับผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนสนขอนแก่นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ค่ะโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะคะจริงๆเราเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2535เมื่อก่อนนี้เป็นคุณหมอเกษรปรัชญคุปเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งคนแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นประมาณปี2536-37ท่านบอกว่าท่านไม่ไหวเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เป็นคุณครูแล้วก็ดิฉันก็สนิทกับท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์

0: รับไปทำให้พี่หน่อย
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็เลยท่านก็เลยโอนใบอนุญาตทั้งหมดคือมอบโรงเรียนให้
1: ให้โรงเรียนนี้มาเป็นจัดการเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ตอนแรกมีเด็ก30คน
1: อ๋อแล้วตอนนี้แหละครับเรามีเด็กเท่าไหร่แล้ว
0: ตอนนี้ได้671คน
1: ครับ
0: คือตอนที่รับมาใหม่ๆนี่ท่านมีอยู่30คน
1: ครับ
0: แต่พอดิฉันมาทำปี37 38เด็กพุ่งขึ้นมา300คน
1: ครับ
0: นะแต่เป็นเด็กอนุบาลก่อน
1: อ๋อครับแล้วตอนนี้เรามีเด็กๆชั้นไหนบ้างครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยคือเราขยายถึงชั้นประถมศึกษานะคะเป็นโปรแกรม EP
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ขยายเป็นมัธยม1 2 3
1: ผมมีมัธยมด้วย
0: ค่ะมีมัธยมมัธยม3เพราะผู้ปกครองหลายท่านเรียกร้องว่าบางครั้งลูกไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลที่แออัดท
1: ่
0: านก็อยากจะให้เป็นทางเลือกหนึ่งเราก็เลยเปิดม.123รองรับค่ะรองรับ
1: แล้วปัจจุบันนี้จำนวนบุคลากรรวมทั้งคณะอาจารย์นี่มีคนเท่าไหร่แล้วครับ
0: แยกเป็นส่วนก่อนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นคณาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติ
1: ครับ
0: เจ้าของภาษาแล้วก็เป็นพวก non native รวมทั้งสิ้น28ท่าน
1: ครับผม
0: แล้วก็มีคุณครูไทย74ท่าน
1: โอ
0: ้มีแม่บ้าน15ท่านแล้วก็มียามรักษาความปลอดภัยอีก5ท่าน
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้คือบุคลากรก็เยอะอยู
1: ่ใช่ก็แสดงว่ารวมกับนักเรียนนี่ประมาณโอ้800กว่าคนใช่มั้ยครับ
0: คือเราจะเน้นว่าเราอยากให้ลูกๆปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลนี่เราจะจุคุณครูไปตั้ง4คนต่อห้องนะคะ
1: ต่อ4คนต่อห้องนี่คือ
0: ก็จะมีชาวต่างชาติ
1: ใช่ครับ
0: มีชาวต่างชาติแล้วก็มีครูมีเนิร์ส
1: ครับ
0: ดูแลในนั้นด้วยถ้าเป็นประถม1 2 3นี่ก็จะบรรจุ3คนบ้าง3ท่านบ้าง4ท่านบ้างเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่เราก็จะเน้นตรงนี
1: ้
0: เพ
1: ื่
0: อให้คุณครูได้ช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้วย
1: ครับตอนนี้ก็เห็นทางโรงเรียนนี่มีสถานที่มีกิจกรรมในหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งห้องเรียนแล้วก็ห้องเรียนทั้งหลักสูตรทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็หลักสูตร EP ด้วยใช่ไหมตอนนี
0: ้คือโรงเรียนเรามี2หลักสูตร
1: ค่ะ
0: หลักสูตรที่1ก็คือหลักสูตร EP เขาเรียกว่า EP โปรแกรม EP โปรแกรมนี่เราขออนุญาตจากกระทรวงโดยตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรการเซ็นอนุมัตินะคะและอีกโปรแกรมนึงคือโปรแกรมสามัญ นี่แหละค่ะแต่ว่าเราตั้งเป็น MEP ซึ่งเป็นโปรแกรมปกตินี่แหละที่เราได้รับอนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัดนะคะก็อยู่ในขึ้นของสช.นะคะเพราะนั้นตอนนี้เรามีอยู่2โปรแกรม EP กับ MEP นะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลยันมัธยมเลยค่ะ
1: ครับแล้วโปรแกรม MEP แล้วก็ EP เนี่ยถือเป็นจุดเด่นไหมครับของสถานศึกษาของเราครับ
0: คือตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าความตื่นตัวของท่านผู้ปกครองเนี่ยท่านก็มองว่าภาษาดีมีชัยกว่าครึ่งท
1: าง
0: คือมันเป็นการสื่อสารคือภาษานี่เป็นตัวที่สื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะสนใจในเรื่องของการให้ลูกๆมีความรู้ในเรื่องของภาษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพราะนั้นโรงเรียนเราก็เลยเน้นที่โปรแกรม EP ว่าต้องเรียนกับ Native คือครูชาวต่างชาติ80%
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเป็น MEP นี่จะเป็นครู non native แต่ก็คือเป็นครูชาวต่างชาติ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่าง
1: ครับ
0: วัน EP เราจะให้เวลาเรียนของภาษาอังกฤษเนี่ย 80%
1: ครับ
0: จีนนี่ 10% ไทยนี่ 10% แต่ถ้าเป็น MEP เนี่ยจะให้ภาษาอังกฤษ 20%
1: ครับ
0: แล้วก็ไทยนี่คือ70แล้วก็อีก 10% นี่เป็นของจีน
1: อ
0: ันนี้คือความแตกต่างนะคะคนผู้ครองก็จะเลือกตามบริบทแล้วก็ความพร้อมเพราะว่าโปรแกรม EP ค่าเทอมก็จะ
1: แพงกว่าสูงกว่านิดนึง
0: สูงกว่าไม่นิด
1: ค
0: ่ะ
1: ขึ้นครับ
0: วัน MEP ก็ผู้ปกครองหลายท่านก็พร้อมใจที่จะเลือกเพราะว่าท่านก็ไว้ใจที่นี่นะคะ
1: แล้ว
0: ก็จะต่อ
1: ครับบุคลากรชาวต่างชาติเมื่อกี้เห็นอาจารย์เมนชั่นมาบุคลากรชาวต่างชาติของเราตอนนี้มีมาจากชาติไหนบ้างครับที่มาสอน
0: ก็จะมีอเมริกาอังกฤษแคนาดาแล้วก็ถ้าเป็นนอนเนทีฟเนี่ยก็จะมาจากฟิลิปปินส
1: ์
0: แล้วก็มาจากแคนยานะคะที่เรานับมาแต่ว่าคนเหล่านี้ต้องจบการศึกษาโดยตรง
1: ครับ
0: ถ้ามาจากประเทศที่เป็นนอนนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นเนทีฟมันจะมีอยู่5ประเทศที่ยอมรับ
1: ครับ
0: ตอนนี้คือมีอเมริกาอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลีย
1: เนทีฟภาษาอังกฤษใช่ไหมคร
0: ับเนทีฟเนี่ยคือเจ้าของภาษาเลยค่ะเขาจะพูดแบบเป็นเจ้าของภาษาให้แต่ถ้าเป็นพวกนอนเนี่ยคือมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
1: ราชการภาษาหลัก

0: แต่ว่าสำเนียงเขาจะยังไม่ได้เท่ากับ native
1: ครับผม
0: เช่นพวกฟิลิปปินส
1: ์
0: เราก็เลือกคนที่สำเนียงใกล้เคียงกับ native เคนยาเราก็เลือกใกล้เคียงกับ native
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าก็คงไม่เท่าเทียมกับเจ้าของภาษาเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่าง
1: ครับแล้วเราผมเห็นมีเด็กอนุบาลหลายชั้นเลยนะครับเรามีวิธีการสอนหรือว่ามีหลักสูตรการสอนอะไรที่ช่วยให้กระตุ้นให้เด็กอนุบาลเนี่ยมีการเรียนการสอนที่ดีขึ้นบ้างไหมครับตอนนี้
0: ค่ะในระดับอนุบาลนี้นะคะเราจะเรียนเห็นไหมคะตอนนี้แม้แต่เราคุยกันจะเห็นว่าเด็กอนุบาลได้ออกมาที่ฟิลด์คือออกมาที่สนาม
1: ครับ
0: วันเด็กก็จะได้มีการเล่นคือมีการเรียนผ่านกิจกรร
1: ม
0: คือลงมือทำ
1: ครับ
0: ที่เราใช้คำว่า active learning แต่จริงๆมันก็คือมันผนวกมันเป็นการบูรณาการระหว่างคือจะเป็นมอนเตสซอรี่จะเป็นอะไรก็ตามมันรวมในนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันนี้คือมอนเตสจ๋าอันนี้คือEF จ๋าเพราะนั้นเราจะเป็นลักษณะของบูรณาการขณะที่เราคุยกันก็ยังเห็นเด็กอนุบาลออกไปเห็นไหมคะ
1: ใช่น่ารักเชียว
0: เพราะนั้นเด็กเขาจะเรียนผ่านจากการลงมือทำจากการที่คุณครูพาไปทำตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าเด็กนั่งอยู่ในห้องเขาจะไม่มีสมาธิไม่มีความมันไม่น่าสนใจถ้าออกนอกห้องได้ลงมือทำเห็นไหมคะเด็กมีความสุขเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเขาได้ลงมือทำอันที่เราเห็นก็อยู่ในสนาม
1: ใช่แล้ว
0: ตอนนี
1: ้ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงใกล้ๆที่ผ่านมานี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้คร
0: ับ หลักๆเอาระดับของอนุบาลก่อนนะคะ คือเรายังยึดหลักในเรื่องของพัฒนาการ4ด้าน
1: ค
0: ือพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมจิตใจแล้วก็ทางด้านวิชาการของเขาน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้น คือมันจะรวมอยู่ด้วยกันเด็กจะสามารถเข้าอยู่ในกลุ่มของเพื่อนได้แล้วก็มีพัฒนาทางด้านจิตใจอารมณ์ของเขาพวกนี้นะคะสภาพร่างกายเขาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะมัดเล็กก็พวกมือพวกรายการที่เขาได้ปั้นได้ออกไปข้างนอกได้ไปเล่นตรงสนามเด็กเล่น อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการด้านร่างกายส่วนด้านจิตใจก็คือเขาจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆมีความสุขอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องวิชาการเขาต้องคิดเป็นคือคิดเป็นได้เล่นคือได้เรียนผ่านกิจกรรมเรื่องการเล่นเราจะไม่เป็นการบอกเล่าเป็นแบบแพสซีฟหรือเป็นการบรรยายเราจะเป็นการป้อนคำถามเด็กให้เด็กได้มีขบวนการคิดเราจะไม่บอกอันนี้คืออันนี้1บวก1เท่ากับ2คือเด็กจะต้องบอกจะต้องเรียนรู
1: ้ต้องเรียนรู้ตัวเอง
0: คุณครูจะเป็นคล้ายๆเป็นผู้อำนวยการคุณครูจะตั้งคำถามแล้วให้เด็กคิดและให้เด็กตอบ
1: คำตอบจะมาจากเขาเอง
0: คำตอบไม่มีอะไรผิดถูกค่ะจากเด็กๆผิดไม่เป็นไรเพราะว่าเราบอกเด็กเสมอว่าการที่หนูทำอะไรผิดพลาดมันเป็นคือขบวนการการเรียนรู้ลูกหนูไม่ต้องกลัวเราบอกเลยพอนั้นตอบมาเลยลูกคิดมาเลยลูกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะมันเป็นขบวนการการเรียนรู้ระบอกเด็กนะคะ
1: ครับเมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายโฆษณาด้วยนะครับว่ามีกิจกรรมตลาดนัดของเด็กๆใช่ไหมครับเนี่ย
0: คือตลาดนัดนี้นะคะเราจะทำกับเด็กเราจะให้เด็กประถมนี่นะคะให้เขาวางแผนวางแผนในเรื่องของของการทำตลาดนัดเขาจะเรียนเขาจะอะไรนะคะเขาจะเริ่มต้นจากการวางแผนว่าเขาจะขายอะไร
1: ครับ
0: จากต้นทุนเท่านี้เขาจะบวกกำไรไปเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วสินค้าอะไรที่สมควรนำมาเสนอเพื่อนอย่างวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะ
1: ครับ
0: เด็กสนุกสนานมากมีความสุขเด็กก็จะมีของมาจากบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็จะวางแผนว่าสินค้าที่เขานำมาเนี่ยเขาจะขายให้เพื่อนเท่าไหร
1: ่
0: แล้วเขาจะได้กำไรเท่าไหร่แล้วเวลาวางคุณครูเขาจะจัดให้นะคะจัดมุมให้แต่เด็กแต่ละคนเขาก็วางสินค้าแล้วเขาจะมีการใช้คำพูดโฆษณาสินค้าของเขาเห็นไหม
1: ครับ
0: เขาเก่งนะฮะเก่งการตลาด
1: ให้เด็กฝึกการตลาดแต่เด็กใช่ไหมครับ
0: ซึ่งเขาจะเรียนรู้แบบบูรณาการคือหนึ่งการวางแผนในเรื่องของคิดต้นทุนคิดกำไ
1: ร
0: แล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ในตัวทอนเงินไงฮะทอนเงินแล้วก็การพูดจาหวานล้อมหรือพูดจาเชื้อเชิญให้เพื่อนมาซื
1: ้
0: อมันเป็นทักษะทั้งหมดเลยผสมประสานในนั้น
1: ดีมาก
0: อันนี้ก็อีกอันนึงที่เข้าเรียนรู้อย่างกิจกรรมอันนึงที่จะเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือกิจกรรมคุกกิ้งคือคุกกิ้งเนี่ยเด็กจะเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของการวางแผนว่าเขาจะซื้ออะไรจะทำอะไรโทษทีจะทำอะไรในชั่วโมงคุกกิ้งแล้วจะต้องซื้ออะไรเขาจะวางแผนนะเขาจัดกลุ่มแล้ววางแผนเลยว่าเฮ้ย ลุ่มเราทำอันนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็เราจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างเขาวางแผนหมดเลยค่ะโดยมีคุณครูยืนดูคุณครูเป็นผู้อำนวยการแต่เด็กคิดค่ะ
1: ครับ
0: เด็กคิดเพราะเราบอกเด็กๆเสมอว่าไม่ผิดลูกหนูคิดหนูดีที่สุดอย่ากลัวว่าผิด
1: ครับ
0: เพราะหนูผิดก็คือกระบวนการการเรียนรู
1: ้
0: เรียนรู้จากการทำผิดพลาดไม่เป็นไรลูกเราก็ค่อยแนะนำเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดตั้งแต่ต้นทุนวิธีการแล้วคุณครูก็จะเป็นคนคอยแนะนำ
1: ครับ
0: เขาก็ลงมือทำแล้วเวลาคิดถ้าสมมติว่าเขาทำอาหารที่เลิศเลอเพอร์เฟกเกินไปคุณครูก็จะบอกว่ามันอาจจะเป็นไม่ได้ลูกเอาสิ่งที่หนูจะทำได้ให้เหมาะกับวัยของหนูให้เหมาะกับต้นทุนที่หนูวางไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูทานเสร็จหนูทำเสร็จหนูต้องทานได
1: ้
0: เขาคิดเป็นระบบเลยนะคะอันนี้คือการสอนเด็กให้เด็กคิดเป็นระบบ
1: ครับ
0: และกิจกรรมหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเราจะให้เด็กฝึกเป็นผู้นำ
1: ครับ
0: แต่ตอนเช้าเราจะให้เด็กมีการออกกำลังกายเคลื่อนไหวหลังจาก Morning Assembly
1: คือ
0: หลังจากเคารพธงชาติเสร็จเขาจะมีความรับผิดชอบการรับผิดชอบแต่ละชั้นว่าชั้นนี้วันนี้เป็นผู้นำแล้วนำเต้นด้วย
1: ผมมีเต้นอยู่ตรงนี้
0: นำเต้นด้วยเต้นเสร็จต้องบอกไปด้วยว่าหลังจากเต้นเสร็จทุกคนต้องดูให้โรงเรียนเราสะอาดนั่นแปลว่าเขาจะแบ่งโซนไว้ว่าโซนนี้เป็นของป.1 โซนนี้เป็นของป.2 ป.3 เขาจะเรียนรู้เรื่องจิตอาสาโรงเรียนเราต้องสะอาดนะลูกเขาจะมีจิตอาสามันมีหลายอย่างแล้วก็เด็กที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในการพูดภาษาอังกฤษวันละคำสัปดาห์ละคำเขาจะออกไปพูดเลยว่าวันนี้เขาจะพูดอะไรแต่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
1: ครับ
0: เขาจะคิดมาเองแล้วคุณครูก็คอยแนะนำว่าประโยคนี้โอเคประโยคนี้ยังไม่เหมาะอะไรเงี้ยเขาคิดเองแต่คุณครูช่วย
1: ครับ
0: คุณครูช่วยอันนี้คือกิจกรรมนะคะ
1: ครับ
0: มีกิจกรรมชุมชนด้วยนะ
1: โอ้ออกชุมชนเหรอครับ
0: อุ้ยออกชุมชนใครขออะไรมาเราไปอย่างเช่นงานไหมเนี่ย
1: ครับ
0: คือทุกปีนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีหนังสือมาขอให้โรงเรียนเราไปแสดง
1: ครับ
0: ไปแสดงที่เวทีใหญ
1: ่
0: อุ้ยเราเตรียมใจมากเด็กเนี่ยสุดยอดเลยค่ะยกมืออยากไป
1: ครับ
0: จะเป็นรําจะเป็นอะไรเด็ก
1: ไปหมดเลย
0: ชอบ
1: ครับ
0: ยกมือกันท่วมท้นค่ะอยากไปนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่เราออกสู่สังคมและกิจกรรมนึงที่เด็กชอบก็คือกิจกรรมกีฬาสี
1: ครับ
0: กีฬาสีกิจกรรมเข้าค่ายกีฬาสีเด็กๆได้แสดงออกเต็มที่เต็มสุด
1: ครับ
0: อยากใครเป็นเชียร์ลีดเดอร์เชิญเลยลูกใครอยากเป็นดัมเมเยอร์เชิญใครอยากเล่นกีฬาอะไรเชิญหมดได้เหรียญหมดเราก็ให้หมดนะคะแล้วกิจกรรมอันนึงที่เด็กชอบเข้าค่าย
1: เข้าค่าย
0: เข้าค่ายลูกเสือ
1: ครับ
0: สุดยอดเด็กชอบค่ะเด็กชอบประชนภัยคือเรียนตามตรงนะคะคุณว่าเด็กเขาจะมีความสุข
1: ครับ
0: กับการทำกิจกรรมมันเป็นความสุขของเด็กที่ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันกิจกรรมมากเกินไปไหมจริงๆไม่ใช
1: ่ครับ
0: การทำกิจกรรมของเด็กคือการเรียนรู
1: ้ครับ
0: เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดยอด
1: ครับ
0: ค่ะแล้ววิชาหนึ่งที่เขาชอบคือวิชาศิลปะค่ะศิลปะนี่เขาชอบมากเขาชอบประดิษฐ์นั่นนี่กิจกรรมกีฬากิจกรรมพละเช่นว่ายน้ำเนี่ยเด็กชอบเรามีสระว่ายน้ำให้เด็ก
1: ครับ
0: กิจกรรมต่างๆที่เขาเรียกเคลื่อนไหวมูฟเมนต์คือสิ่งที่เขาชอบสุดๆค่ะ
1: ครับและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกิจกรรมความสามารถของเด็กๆกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: Hello
2: Hey what's your name
3: My name is Rawish Virashala My nickname is Jill I am from the grade 5 EP English program What's your name
4: My name is Tan Ham Yong Bacha. My nickname is April. I am from grade 5 English program. What's your name?
5: My name is Shutithaya Phim Kotha. You can call me Namong. I am in grade 5 EP.
6: April, can you tell us about the school we're in right now?
4: Sure, the school we're in right now is called Sun Sun Kanken School. There are two programs, an English program and a mini English program. There are 89 Thai teachers and 28 foreign teachers in total. There are four buildings, a preschool building, a kindergarten building, a primary 1-4 building, and a primary 5-6 building.June, can you tell me about the tourist attractions in Khon Kaen?
6: Sure. Me, I will say three places, and you will say three places. The first one, the Dinosaur Museum. This is a stone and fossil. It is located in Hum Vien District in Khon Kaen Province. Number two, the Khon Kaen Zoo, Khao Suan Quang. This is a zoo that's very big and it's located in Khao Suan Quang District in Khon Kaen Province. Number three, the Ubon Lat Dam. This is a very large dam located in the Ubon Lat Dam, Khon Kaen Province. Your turn, Namo.
5: Okay. Number four is Hu Vien National Park. It's first area in Thailand discovered dinosaur fossil located at Mueang Kao, sub province Khon Kaen. Number five is Wat Nong Wang. 9-4 is this bridge with gold boat 9-floor located at Mueang sub province Khon Kaen. Number six is Ton Tan Market. Is a big market. It have 400 shop. It have food, thing and fashion products located at Mitaphap Road, Mueang sub province Khon Kaen. April, can you tell me more, please?
7: Sure, I know two more. The first one is Phuphaman. It is a rock mountain with a lagoon with green water. The second one is Wat Phrakham Kaen. It is a holy place with, it is also a symbol for Khon Kaen. Thank you for listening. Thank you.
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์ปัญญาครับ
0: ดิฉันต้องบอกว่าโรงเรียนสวนสงขลาแก่นี้โชคดีมากนะคะคือโชคดียังไงคือผู้ปกครองเนี่ยให้ความร่วมมือดีมาก
1: ครับ
0: คือปกติแล้วเนี่ยแต่ละห้องนี้เราจะมีกลุ่มผู้ปกครองคือท่านผู้ปกครองจะนำเสนอแนะครูประจำชั้นได้ทุกเรื่องแล้วก็ผู้ปกครองโรงเรียนเราเข้มแข็ง
1: ครับ
0: คือถ้ามีอะไรอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยพอเราขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือเต็มที
1: ่
0: ไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามและที่สำคัญคือถ้ามีเกิดเหตุการณ์ต่างๆในห้องหรือว่าอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรผู้ปกครองสามารถที่จะส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ปรึกษากับครูประจำชั้นแบบตัวต่อตัวหรือว่าส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ผู้ปกครองแต่ละท่านก็จะร่วมมือร่วมใจกันมาพูดคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกับคุณครูเหมือนเรามีความรู้สึกเราอบอุ่นนะคะคือเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีผู้ปกครองที่อยู่กับเราแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเวลาเราเกิดปัญหาหรือว่าเราจะแก้ปัญหาเด็กคนนี
1: ้ครับ
0: ผู้ปกครองท่านนั้นก็ไม่บ่ายเบี่ยงแล้วก็พร้อมเสมอที่จะช่วยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามทุกห้องทุกกลุ่มทุกโปรแกรม
1: พร้อมจะซัพพอร์ตเรา
0: เราจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเสนอแนะความคิดเห็นที่เหมาะสมนะคะอันไหนที่ควรแก้ไขอันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วทำต่ออันไหนที่ควรแก้ไขผู้ปกครองเสนอแนะมาเราน้อมรับแล้วผู้ปกครองก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จริงใจทำให้คุณครูมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำงานแล้วสบายใจเพราะท่านผู้ปกครองเข้าใจคุณครูก็ทำให้ดีที่สุดมีกำลังใจเพราะผู้ปกครองท่านให้กำลังใจแล้วก็อันไหนไม่ดีผู้ปกครองเสนอเนี่ยมาคุณครูน้อมรับแก้ไขทันทีทันทีค่ะไม่รอนานแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถพบผู้บริหารได้ทุกเมื่อที่ท่านผู้ปกครองพร้
1: อม
0: ก็เรายินดีพูดคุยกัน
1: ครับถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนี้อยากให้ท่านอาจารย์ได้ฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่กำลังตัดสินใจจะส่งน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนในระบบการศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะปรับตัวหรือว่ามีอะไรที่ควรจะเตรียมพร้อมในก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาครับ
0: ค่ะก็ฝากท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานนะคะโรงเรียนสวนสนขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็ไม่เล็กนักที่อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะอยากให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็การเรียนการสอนของโรงเรียนเรานั้นจะเป็นการเรียนการสอนแบบactive learning คือให้เด็กเรียนผ่านการกระทําคือเหมือนกับว่า learning by doing อยากให้ท่านผู้ปกครองมาชมแล้วก็มาสัมผัสการเรียนการสอน คือระดับอนุบาลเราจะพัฒนา4ด้านของเด็กทั้งด้านจิตใจร่างกายอารมณ์สังคมของเด็กสติปัญญาด้วยให้เด็กมีอย่างครบถ้วนแล้วเราก็จะไม่ไปเร่งวิชาการที่อนุบาลถ้าหากท่านคิดว่าจะเอาลูกมาเรียนเพื่อให้เด็กอนุบาลได้วิชาความรู้เป๊ะๆอันนั้นอาจจะไม่ใช่โรงเรียนสนสนโรงเรียนสนสนจะเน้นเรื่องพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมของเด็กโดยให้เด็กมีความสุขปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเจริญตามวัยเรียนรู้ตามวัยเราจะไม่เรื่องวิชาการแต่แน่นอนเด็กก็ต้องรู้บ้างทีนี้เราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยและเราก็จะเน้นคู่กันคือเรื่องจริยธรรมเรื่องความกตัญญูนะคะเรื่องความมีน้ำใจกิริยามารยาทเราจะเน้นตรงนี้นะคะส่วนประถมนั้นป.1ถึงป.3นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการเรียนแบบผ่านกิจกรรมเพราะเด็กวัยนี้ยังเด็กอยู่เพราะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมก็คือ learning by doing เราจะไม่เอาวิชาการจ๋าจนเด็กเครียดโดยไม่รู้ตัวเราจะให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและจะเน้นความปลอดภัยอาหารเพียงพออาหารดีแล้วก็บรรยากาศดีเป็นกันเองโรงเรียนเหมือนบ้านนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นมีคุณครูเป็นกันเองครูแต่ละท่านในห้องนั้นจะมีประมาณ4ท่าน5ท่านก็มีบางห้องแล้วแต่จำนวนนักเรียนแต่ว่าห้องเรียนเรานะจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็กค่ะคุณเราจะไม่ให้เกิน25 คนถ้าเป็น EP ถ้าเป็น MEP นั้นเราจะไม่ให้เกิน30 คนค่ะอันนี้คือนโยบายของเราว่าเราจะไม่เน้นปริมาณแล้วเราก็จะเพิ่มจำนวนครูให้ดูแลเด็กอย่างปลอดภัยนะคะอยากเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมแต่สำหรับป.4 ป.5 ป.6 เรียนตามตรงว่าเราจะเพิ่มวิชาการมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆจะเริ่มเอาคะแนนไปเข้าสอบไปรวบรวมสอบม.1อาจจะเพิ่มวิชาการจ๋าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงการเรียนแบบ learning by doing คือให้เด็กเรียนผ่านกิจกรรมมีการทดลองวิทยาศาสตร์ก็มีการทดลองแล้วก็เรียนนอกสนามเรียนออกนอกห้องเรียนให้เด็กปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เด็กเครียดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรายึดถือแม้แต่มัธยม1 2 3ก็ยังเรียนผ่านกิจกรรมเช่นเดิมเด็กได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้จบแล้วก็เด็กได้ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราเน้นมากเพราะว่าเด็กวัยนี้เขาจะยังไม่มาเน้นการเรียนจนรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สำคัญเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตอนนี้นะคะเราให้เด็กทำกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์เรากำลังสอนให้เด็กทำ AI คือฝึกให้เด็กรู้ว่าอะไร ที่น่าสนใจนะคะสมุดเล่มเล็กเขาลงมือทำเองแล้วก็เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพราะวัยนี้เป็นวัยเจนของเขาเนาะเจนที่จะต้องสัมผัสกับเรื่องของดิจิตอลหรือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเราก็ไม่ให้เด็กตกยุคนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมีเวลาที่เหมาะสมนะเพราะนั้นแต่ว่าเราจะพยายามเน้นให้เขาได้เล่นกับเพื่อน
1: เล่นกับเพื่อนใช่
0: แล้วก็ห่างมือถือใช่ทำกิจกรรมจนเขาเพลินแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีชั่วโมงคอมพิวเตอร์ที่เขาจะเรียนรู้ทางด้านIT เรื่องเทคโนโลยีซึ่งเราไม่ให้ขาดนะคะเพราะนั้นก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะนั้นก็เราก็ใช้สื่อการเรียนเพราะนั้นทุกวิชาจะมีสื่อหมดนะคะเราจะไม่เรียนแบบแห้งๆเราจะให้มีสื่อหมดวิชาไหนที่ไม่มีสื่อก็ให้ลงมือทำอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเราเน้นเลยโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะเรียนแบบ active learning ไม่เป็น passive แล้วค่ะไม่เป็น passive นะคะเราแอคทีฟเลิร์นนิ่งหมดอ่ะ

นี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นครับโรงเรียนที่มีทั้งคุณภาพทั้งด้านการสอนความรู้จินตนาการมอบให้กับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าครับเรื่องราวในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วผมและทีมงานเอ็นวีทีของทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 44เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแกงแม่ทะลุ
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
4: แม่เล่นอะไรเนี่ย
1: เพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
7: We don't know what they are. It's just your ability to read.
8: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะครับว่าช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกหนักบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับหลังจากนั้นฝนจะตกหนักในภาคใต้ครับช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมส่วนฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือทำแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติบางแห่งน้ำมากและไหลหลากครับเช่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวครับคุณผู้ชมครับสภาพน้ำป่าที่ไหลหลากบริเวณน้ำตกแม่สาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกครับเนื่องจากฝนที่ตกหนักทำให้น้ำบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยระบุว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามข่าวสารการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการท่องเที่ยวได้ทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเมื่อเดือนสิงหาคมน้ำตกแม่สาเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจนมีนักท่องเที่ยวบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนน้ำตกแม่สาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยลักษณะเป็นน้ำตกหลายชั้นนะครับท่ามกลางป่าและลำธารอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่จึงเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับพามาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นมาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกันครับโดยทางกรมชลประทานครับรายงานว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,929 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาเองยังคงต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับยังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการระบายน้ำของเขื่อนยังคงต้องบริหารให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนรวมไปถึงสถานการณ์ฝนในระยะนี้ด้วยครับ
2: ในปัจจุบันนะครับก็ที่เราระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ค่อยๆลดลงมานะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ 16.67 เมตรลทกซึ่งตั้งแต่วัน2วันแล้วที่เริ่มลดแล้วก็เนื่องจากว่าในส่วนที่สถานีที่ C2 ที่เราเฝ้าระวังนะครับซึ่งวันนี้อยู่ที่เราสามารถวัดน้ำท่าได้ประมาณ 1,933 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ100กิโลการเดินทางของน้ำก็ประมาณ1วันนะครับซึ่งระหว่างทางก็มีสถานีวัดน้ำท่าต่างๆเช่นจากลุ่มสแกกังแล้วก็มีน้ำท่าระหว่างทางที่ฝนเกิดจากฝนตกลงมาซึ่งทำให้วันนี้ครับก็มีลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
1: ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับเรียกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการระบายและมวลน้ำที่ไหลลงมาสมทบครับ อย่างไรก็ตามนะครับจากข้อมูลของทางกรมชลประทานระบุว่าถ้าหากปริมาณฝนลดลงและสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายก็จะมีแผนที่จะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: ปัจจัยหลักเลยวันนี้เราต้องเฝ้าระวังจากของกรมอุตุและคาดการว่ายังมีฝนอยู่นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาที่เป็นช่วงที่ว่ามีฝนหนักต่อเนื่องกันหลายๆวันนะครับซึ่งเป็นฝนที่แบบเขาเรียกว่าฝนนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ค่อยๆขยับแต่วันนี้จะมีคาดการจากอุตุ 5-7 ซึ่งเมื่อวานเราก็เฝ้าระวังก็มีฝนตกหน้าเขื่อนนะครับแล้วก็ทำให้น้ำระดับน้ำเหนือเขื่อนในขณะที่เราระบายอยู่ที่ 2,500 ก็มีการยกตัวขึ้นนะครับซึ่งวันนี้วันที่6วันที่7ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานเราก็ได้มี

0: ประเมินสถานการณ์ทุก6โมงเย็นโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับเพื่อคาดการณ์แล้วก็จะประเมินแล้วก็จะแจ้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะเร่งดําเนินการหลายๆอย่างจะตอบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว
1: ในส่วนของแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมแน่นอนว่าขณะนี้เกี่ยวข้องครับยังคงติดสถานการณ์แบบใกล้ชิดเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวครับและสำหรับประชาชนท่านใดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับจากบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
2: ขอบคุณครับคุณภาคภูมิรายงานมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับผู้ชมครับพื้นที่ท้ายน้ำหรือว่าท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยามีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่อย่างเช่นริมแม่น้ำน้อยในอำเภอบางบานที่อยุธยาตอนนี้ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมครับไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับพ่อค้าปลาในจังหวัดสุรินทร์รับซื้อปลานิลจากผู้เลี้ยงปลาในภาคตะวันออกครับเพื่อระบายปลานิลออกจากบ่อเป็นการลดความเสี่ยงน้ำท่วมนะครับและนำปลาไปขายในราคาถูกครับปลานิลราคาพิเศษคุณผู้ชมครับตัวละ10-35 บาทตามขนาดได้รับความสนใจจากบ้านเลือกซื้อกันอย่างคึกคักเลยครับบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับและก็ขายดีมากครับเนื่องจากปลาสดใหม่ตัวเป็นๆด้วยครับนำไปทำอาหารได้หลากหลายและราคาถูกปลานิลที่พ่อค้านำไปขายนี่เป็นปลานิลที่พ่อค้าปลาในจังหวัดสุรินทร์ไปซื้อจากบ่อเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพ่อค้าไปตระเวนขายตามอำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์โดยตั้งใจขายราคาถูกเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและช่วยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยให้สามารถระบายปลาออกจากบ่อได้ทันเวลาเพื่อลดความเสี่ยงและลดความเสียหายหากเกิดน้ำท่วมครับ
3: เอามาประมาณ1ตันหรือตัน2ครับประมาณ 1,000 กิโล 1,200 กิโลครับ
4: ปกติ
3: ต่อเที่ยว
4: แล้วปกติที่เราไปขายเนี่ยเราหมดไหม
3: หมดครับภายประมาณ2หรือ3ชั่วโมงหมดครับผม
4: หมด
3: ตอบรับดีครับ
4: ตลาดดี
3: กระแสกำลังมาครับช่วงนี้
4: เมื่อมานี้เนี่ยที่เห็นในสายตาคิดว่าขายดีไหม
3: ก็ตอบโจทย์ดีครับ
4: ตอบโจทย์ดี
3: ครับพ่อแม่พี่น้องก็ให้ความร่วมมือได้ดีมากเลยครับแล้วก็มาเลือกซื้อมาถูกกันครับ
4: แล้วถ้าเกิดว่าขายดีเราวันไหนเราจะมาอีก
3: ก็อาจจะหลังน้ำลงหรือเปล่าครับเพราะว่าผมมาจากแถวสันเต้าทางปราจีนบุรีอะไรเงี้ยครับช่วงนี้เป็นน้ำท่วมเราก็เลยต้องจับปลาออกก่อนน้ำจะมาครับผมประมาณนี้ครับน่าจะหลังสถานการณ์ที่ขายแล้วครับสถานการณ์น้ำท่วมเบาลงเราจะอาจจะมาอีกรอบหนึ่งครับผม
2: นายกิติยะวิจัยพ่อค้าปลานิลเนี่ยบอกว่าการนำปลานิลไปตระเวนขายราคาพิเศษตัวละ10-35 บาทไม่ได้มีบ่อยครั้งนะครับได้รับการตอบรับจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีปลานิล 1,200 กิโลกรัมขายหมดในช่วงเวลาภายในไม่ถึง3ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงกว่าๆชาวบ้านบางคนบอกว่าอยากให้พ่อค้านำปลาราคาถูกแบบนี้ไปขายอีกครับเพราะว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายครับเพราะขายเป็นตัวนะครับผู้ชมตัวละ10-35 บาทจึงได้รับความสนใจจากชาวบ้านเลือกซื้อกันอย่างคึกคักครับวัดชุมชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีชักพระกันอย่างพร้อมเพรียงครับปีนี้มีขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า120ลำและทางน้ำ5ลำขณะที่วัดหลายแห่งต่างเร่งประดับตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเข้าร่วมประกวดครับวัดแหลมทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในวัดหลายแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับที่ตอนนี้เตรียมส่งเรือพนมพระเข้าร่วมประกวดในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ช่วงนี้ทางวัดและชุมชนช่วยกันประดับตกแต่งเรือพระหรือเรือพนมพระโดยนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะที่งดงามทั้งชาวบ้านและช่างฝีมือต่างเร่งมือช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระ พื่อให้เสร็จทันร่วมขบวนแห่ในประเพณีชักพระครับ
5: เรือลำนี้ครับเรือวัดเหลียมทองก็เกิดขึ้นที่วัดเหลียมทองก็เลยการที่พระนี่ครับพระก็เป็นผู้ที่เป็นแกนกลางที่จะสืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็โดยการที่เอาหลักคำสั่งสอนเนี่ยแฝงด้วยหลักคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่สู่ประชาชนแล้วก็เพื่อการที่ส่งเสริมช่างหรือว่าโยมหรือว่ากรรมการหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือว่ากรรมการหรือว่าทีมงานช่างนะครับเขาทำเพื่อการที่ส่งเสริมความสามัคคีก็ประมาณ 60% ถึง 70% การล้อมก็เต็มใจเต็มที่เขาก็เต็มใจเต็มที่หรือว่าเขาทำด้วยศรัทธาเพราะว่าแล้วศรัทธาเขาว่าศรัทธาเขาก็เพื่อการที่เป็นพุทธบูชา
2: คุณผู้ชมครับงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11หรือถัดจากวันออกพรรษาครับมีขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า120ลำและเรือพนมพระทางน้ำ5ลำครับรวมถึงเรือต้นเทียนจากวัดศรีแสงทองจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมในขบวนแห่เรือพระประจำปีนี้ด้วยนะครับประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประเพณีสำคัญครับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านพระพุทธศาสนาความศรัทธาวิถีชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับแม่น้ำตาปีพลังความร่วมมือของชุมชนและเป็นเทศกาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับเป็นงานใหญ่ครับไปเที่ยวกันได้นะครับในช่วงออกพรรษานี้ครับเวทีตัวไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครับยอดขายร้านค้าหลายแห่งหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับขณะที่ประชาชนเองก็ช่วยลดค่าครองชีพจากการขยายโครงการอีก2เดือนของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ผู้ชมครับการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัดระยะขยายช่วง2เดือนการใช้จ่ายภาพรวมทำให้ประชาชนลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารจะเห็นผลค่อนข้างชัดครับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเต็มไปด้วยนักศึกษาและบุคลากรครับไปใช้สิทธิ์ใช้จ่ายสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพลัสไทยขายดีนะครับทั้งข้าวแกงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวและเครื่องดื่มพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารแห่งนี้บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถกระตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มยอดขายให้ร้านได้เป็นอย่างดีเลยแล้วครับพอมีการขยายโครงการอีก2เดือนทำให้นักศึกษาไปใช้บริการเพิ่มขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนักศึกษา

0: และช่วยลดภาระของผู้ปกครองด้วยครับ
1: ไก่ราชพัฒนะคะแล้วก็ศูนย์อาหารราชพัฒนะคะมีทั้งหมด7ล้านเราจะใช้ไทยช่วยไทยพัฒประมาณ6ล้านถึง7ล้านนะคะตัวนี้เราตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทำให้เด็กนักศึกษาได้ใช้จ่ายได้อย่างประหยัดอะค่ะช่วยประหยัดตังค์ของพ่อแม่นะคะก็ตั้งแต่เฟส2ขึ้นมาก็คือมีเด็กมาใช้เยอะค่ะเพราะว่าเด็กโดยเฉลี่ยก็คือมันอยู่ในช่วงเปิดเทอมทำให้ตรงนี้ก็คือพ่อแม่ไม่ต้องโอนตังมาให้เยอะเพราะเด็กก็มีไทยช่วยไทยพัฒมาซื้อค่ะแล้วก็ข้าวจานหนึ่งเราตกอยู่ประมาณจาน25แพงสุดก็ไม่เกิน30-40บาทอะค่ะมันทำให้เด็กได้ใช้เงินประหยัดขึ้นมีไทยช่วยไทยมาใช้ทำให้นักศึกษาได้เอาเงินที่เหลือไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือไปใช้ถ่ายเอกสารเพราะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วอะค่ะตรงนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอะค่ะ
2: ศูนย์อาหารราชภัฏยะลาชื่อร้านข้าวซุปเบโนที่ร้านจะขายข้าวข้าวรักแกงด้วยข้าวรักแกงอย่างเดียว25 2อย่าง35ถ้าข้าวซุปอย่างเดียวนี่ข้าวซุป30ข้าวซุปไข่เจียว40กับไทยที่ร้านก็จะมีโครงการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยด้วยตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยเด็กก็มาใช้จ่ายเยอะแล้วก็เฟสที่2นี่ก็คือเด็กก็มาเยอะเพราะว่ามีรายใหม่ด้วยจากคนที่ว่าเป็นบัตรสวัสดิการแล้วก็ได้มาเป็นแอปของไทยช่วยไทยนี่ก็ทำให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีกครับผมขอบคุณครับ
0: ส่วนที่ตลาดสดกระทู้จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับประชาชนต่างเลือกซื้อสินค้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแม่ค้าร้านผักสดเนี่ยบอกว่าแม้ประชาชนยังคงคำนึงถึงการใช้จ่ายแต่การที่ภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่งครับการมีมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระจึงทำให้ประชาชนบริหารค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันร้านค้ารายย่อยก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและมีเงินหมุนเวียน
3: ได้เยอะพอสมควรค่ะมันก็ดีกว่าตอนที่ไม่มีโครงการค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโครงการคือแบบว่าการที่คนจะมาซื้อก็ลังเลแต่พอมีโครงการเขากล้าที่จะซื้อมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็คิดว่าได้ช่วยเงินในกระเป๋าของเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนหนูก็ได้นะคะหนูก็ได้สิทธิ์เหมือนกันถ้าสำหรับตัวหนูนะที่หนูได้สิทธิ์หนูว่าดีมากเพราะว่าได้ช่วยเหมือนหนูประหยัดค่าในครัวเรือนหนูซื้อแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งของแบบนี้คือเราไม่ต้องมาเอาตังค์ในกระเป๋าเราออกมันได้ช่วยไว้เยอะมากคือเดือนนึงรอดทั้งเดือนนะคะ
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2เป็นมาตรการต่อเนื่องจากระยะแรกนะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและประคองกำลังซื้อของประชาชนครับวงเงินจากรัฐ 1,000 บาทต่อคนนะครับใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับรัฐจ่ายให้ร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40หรือว่า60 40เหมือนที่เรียกกันง่ายๆเข้าใจง่ายนี่แหละครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินให้จากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนครับสำหรับใช้สิทธิ์ในเดือนตุลาคมครับอย่าลืมนะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ใช้จ่าย2เดือนนะครับตุลาคมถึงพฤศจิกายนวงเงินที่รัฐช่วยนะครับ 1,000 บาทนะครับส่วนสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้เดือนตุลาคม1เดือนนะครับวงเงิน 1,000 บาทครับไปที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับร้านขายขนมปังบัตเตร้านหนึ่งครับมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากลูกค้าเนี่ยก็บอกว่าลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและขายดีด้วยขณะที่ขนมปังของทางร้านก็แน่นอนครับถูกปากถูกใจลูกค้าติดตามจากรายงานครับ
4: ถ้าพูดถึงของกินง่ายๆแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาในอรัญญประเทศหนึ่งในนั้นต้องมีขนมปังบัตเตลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยขนมปังแท่งยาวๆเครื่องแน่นๆทั้งหอมทั้งกรอบแล้วก็รสชาติแบบไทยๆในคำเดียว เริ่มจากขนมปังแท่งยาวเอาไปย่างบนเตาถ่านจนด้านนอกกรอบหอมแล้วก็ผ่าทาเนยตามด้วยซอสหมูแดงรสเข้มข้นก่อนอัดเครื่องเข้าไปแบบไม่หวงทั้งหมูแดงหมูยอพริกไทยดำหมูเส้นทอดแตงกวาผักชีต้นหอมแบบที่เรียกกันว่ากัดไปคำไหนก็เจอเครื่องกันจริงๆค่ะแต่ที่เด็ดอยู่ที่มะละกอดองสูตรลุงวุฒิที่เขาเตรียมเอาไว้เป็นเครื่องเคียงเพิ่มความกรุบเปรี้ยวหวานแล้วก็ความแซ่บนะคะช่วยตัดรสให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น
5: ความแซ่บอยู่ตรงนี้ค่ะ
6: มีที่เด็ดคือลุงพยายามย่างให้ขนมปังให้มันกรอบนอกนุ่มในทุกคนกินแล้วจะไม่เหนียวขนมปังไม่เหนียวครับผมแล้วก็เรามีทีเด็ดคือมะละกอกินคู่กันมันแก้ตัดเลี่ยนได้กินแล้วอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยร้านเราเน้นความสะอาดครับผม
7: ถ้าตื่นทันผมจะรีบมาซื้อบัตเต้ก่อนเป็นอย่างแรกเพราะว่าหลังช่วงบ่าย2บ่าย3ไปบางทีเขาจะไม่อยู่นะครับผมขายหมดก่อนสุดยอดครับผมอร่อยมาก
4: แม้ขนมปังบัตเต้จะมีที่มาจากฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าลุงวุฒิเขาเติมรสชาติเข้าไปแบบไทยๆจนเป็นเอกลักษณ์ราคาแท่งหนึ่งก็แค่50บาทเท่านั้นค่ะแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40ก็จะเหลือจ่ายเพียงแค่20บาทเท่านั้นค่ะ
8: เงินเข้าแล้ว100บาท
6: ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าจากที่คนไม่มีตังค์ซื้อก็ได้ตัวนี้แหละช่วยครับช่วยได้เดือนหนึ่งก็หลักพันกันแล้วครับ
7: สุดยอดเพราะช่วยในเรื่องของบางทีเรามีเงินไม่พออย่างนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยมาช่วยถ่วงดุลตรงนี้ด้วยก็ถือว่าช่วยเซฟงบได้เยอะเลยครับผม
4: 20บาทผ่านโครงการนะคะได้ทั้งขนมปังย่างเตาถ่านหอมๆเครื่องแน่นๆมะละกอดองสูตรเด็ดแถมยังสะอาดแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยสำหรับใครที่ผ่านอรัญญประเทศอย่าลืมนะคะลองมาแวะชิมขนมปังบัตเต้ลุงวุฒิหน้าธนาคารกรุงไทยอรัญญประเทศค่ะ

และทั้งหมดนี้ขึ้นวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ผมสัตว์ตะคุณน้ำเกลี้ยงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นค่ะประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือว่าผ้าถุงนะคะมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญซึ่งเป็นหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันและทรงคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาลโหฐานพระตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานดีๆเน้นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและคุณค่าของผ้าไทยงานช่างฝีมือสุดประณีตนะคะตอกย้ำเสน่ห์ความเป็นไทยที่หยิบจับใส่คู่กับลุคไหนก็สนุกและสวยงามเหนือการเวลาใน Moving to Time ถักทอการเวลาย้อนเส้นทางชุดไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะ
1: ถ้าพูดถึงชุดไทยคุณผู้ชมนึกถึงอะไรกันบ้างคะความงดงามความประณีตหรือความวิจิตรบรรจงที่ถูกถักทออย่างละเมียดละไมกว่า

0: แต่งแบบอย่างงดงามตอกย้ำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยหยิบจับคู่กับอะไรก็ให้ลุคที่ดูมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพรทราบข้อมูลที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือสำหรับงานถักทอการเวลา Woven to Time ชุดไทย A Living Heritage โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านชุดไทยและผ้าไทยผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกมากมายไปร่วมสร้างแรงขับเคลื่อนกันอย่างคึกคักมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้ง2เวทีเสวนาในหัวข้อย้อนการเวลาผ่านอาภรณ์เส้นทางชุดไทยจากผ้านุ่งห่มสู่ชุดไทยพระราชนิยมและทุกเส้นใยมีเรื่องเล่าศิลปหัตถกรรมผ้าไทยที่มากกว่าไม้และฝ้ายถ่ายทอดโดยมุมมองของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงประวัติศาสตร์และแฟชั่นหลายท่านนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนิทรรศการผ้าไทยและนิทรรศการฟิล์มกระจกภาพประวัติศาสตร์ชนชาติไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่างานถักทอการเวลานี้มีที่มาจากคำว่าถักทอคืองานช่างฝีมือส่วนการเวลาคือองค์ความรู้ที่สั่งสมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นมรดกที่มีชีวิตและแสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังชุดไทยหนึ่งชุดมีผู้คนเกี่ยวข้องมากมายตั้งแต่เกษตรกรช่างย้อมช่างทอช่างปักไปจนถึงช่างตัดเย็บซึ่งผ้าทุกผืนล้วนมีเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดหมี่ขีดจกยกและผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆล้วนเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนอันเป็นหัวใจของแนวคิดไทยๆที่กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่อนาคต Reroute to Rich คือการเปลี่ยนรากเหง้าให้เป็นทั้งความภาคภูมิใจและรายได้ที่กลับคืนสู่ช่างฝีมือและชุมชนได้อย่างแท้จริงซึ่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่หนังสือเรียนหรือพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแต่ควรทำให้สิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวและอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนให้มากที่สุดอีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าธรรมเนียมนิยมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณเพื่อนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกในการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างงดงามต่อมาได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยม8แบบสำหรับสุภาพสตรีและเสื้อพระราชทาน3แบบสำหรับสุภาพบุรุษให้เป็นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสพิเศษต่างๆนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงเดือนธันวาคม2569ที่เมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วยปิดท้ายงานด้วยแฟชั่นโชว์สุดพิเศษฟรีวอล์กให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เดินแฟชั่นโชว์ในแบบของตัวเองแสดงพลังคนรักชุดไทยแต่งสนุกสุดใจในแบบที่เป็นตัวเองได้อย่างน่าประทับใจค่ะ
1: จากมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยค่ะเรามาต่อด้วยผลงานภาพยนตร์ไทยคุณภาพที่ได้รับรางวัลคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2569กันบ้างค่ะซึ่งปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนได้ประกาศรายชื่อผลงานภาพยนตร์ทั้งหมด12เรื่องด้วยกันค่ะ
2: ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนภาพยนตร์12เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย4ตุลาคมประจำปี2569เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยโดยรายชื่อหนังส่วนหนึ่งมาจากการเสนอโดยประชาชน323เรื่องรวมกับรายชื่อภาพยนตร์อีกส่วนที่มาจากคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์เพื่อให้คณะกรรมการจากหลายอาชีพ34ท่านพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์คุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์อิทธิพลต่อสังคมวัฒนธรรมและศิลปะโดย12เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติได้แก่โขนเมื่อปี2472ภาพยนตร์บันทึกการแสดงโขนชักรอกหน้าพระที่นั่งเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมังกรกันซึ่งนับเป็นหลักฐานภาพเคลื่อนไหวที่สะท้อนทั้งรูปแบบการแสดงเครื่องแต่งกายฉากและวิธีการนำเสนอศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยในยุคนั้นซึ่งคุณค่าของภาพยนตร์ชุดนี้คือทำให้เราได้เห็นว่าโขนในช่วงเกือบ1ศตวรรษที่ผ่านมามีหน้าตาและวิธีการแสดงอย่างไรและยังเป็นหนึ่งในหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ทำให้คนไทยในวันนี้ยังสามารถมองย้อนกลับไปเห็นศิลปะการแสดงของบรรพบุรุษผ่านภาพเคลื่อนไหวจริงๆกรุภาพยนตร์ของหมอบุญส่งเลขกุล 2490-2530 เรื่องราวชีวิตและธรรมชาติของประเทศไทยผ่านกล้องของแพทย์ที่ชื่อหมอบุญส่งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติของไทยและภาพยนตร์ที่ท่านบันทึกไว้ตลอดหลายทศ

ศวรรษได้กลายเป็นเสมือนคลังภาพเคลื่อนไหวที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในหลายมิติคณะนักข่าวเดินทางไปจีนแดงและเวียดนามเหนือปี2500ภาพยนตร์เรื่องนี้พาเราย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์โลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อครั้งสงครามเย็นกรรมวิธีเฮโรอีนประมาณปี2500ถึง2505เป็นภาพยนตร์ฟิล์ม8มิลลิเมตรขาวดำไม่มีเสียงความยาวประมาณ19นาทีบันทึกกระบวนการผลิตเฮโรอีนในแหล่งผลิตสำคัญของโลกในช่วงเวลานั้นทำให้ฟิล์มชุดนี้กลายเป็นหลักฐานที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ยาเสพติดการค้าและบริบททางสังคมการเมืองของภูมิภาคในยุคสงครามเย็นกลุ่มภาพยนตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในไทยจากเอ็นไซคโคพีเดียซินีมาโตกราฟิก้าปี2507ถึง2508การบันทึกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนทั่วโลกซึ่งหลักฐานจากคลังภาพยนตร์ดังกล่าวปรากฏภาพการทอผ้าของกลุ่มอาคาลาหูและมงรวมถึงงานหัตถกรรมอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือของไทยอัศวินดาบกายสิทธิ์ปี2513ภาพยนตร์กำลังภายในผลงานที่ทำให้มิตรชัยบัญชาพระเอกยอดนิยมของไทยในยุคนั้นก้าวเข้าสู่การร่วมงานกับสตูดิโอต่างประเทศเป็นครั้งแรกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคม2519หนึ่งในภาพยนตร์ที่มีความละเอียดอ่อนที่สุดของชุดมรดกภาพยนตร์แห่งชาติปีนี้คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคม2519การชุมนุมของนักศึกษาการเผชิญหน้าบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปจนถึงการเข้าควบคุมพื้นที่และเหตุการณ์รัฐประหารในค่ำวันที่6ตุลาคมแผ่นดินของเราปี2519ภาพยนตร์ที่นำวรรณกรรมชิ้นสำคัญของมาลัยชูพินิจนักเขียนชั้นครูมาถ่ายทอดผ่านจอภาพยนตร์เรื่องราวเกิดขึ้นท่ามกลางสังคมไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านนำแสดงโดยสมบัติเมธนีนวรัตน์ยุคตนันและนิรุตสิริจัญญาเวสต์แวร์ปี2532ภาพยนตร์สารคดีผู้หญิงไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผลงานที่บันทึกชีวิตของผู้หญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เดินทางไปใช้ชีวิตในเยอรมนีแสงศตวรรษภาพยนตร์ที่สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าสู่สายประกวดหลักของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสผลงานของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลเข้าฉายในปี2549ดาวคะนองภาพยนตร์ที่นำหนึ่งในบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของไทยอย่าง6ตุลากลับมาพูดถึงอีกครั้งผ่านวิธีเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปโดยผู้กำกับหญิงอโนชาสุวิชากรพงศ์เข้าฉายในปี2559และปิดท้ายด้วยภาพยนตร์เฉิมผลงานการกำกับและเขียนบทโดยคงเดชจาตุรันรัศมีเข้าฉายในปี2548นำแสดงโดยหม่ำจกมกและนุ่นวรนุชโดยหนังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสมัยใหม่ขณะที่ตัวละครบางคนยังยึดโยงอยู่กับความทรงจำและโลกในอดีตเป็นภาพบันทึกกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยซึ่งทำให้เมื่อเวลาผ่านไปหนังเรื่องนี้จึงมีคุณค่าในฐานะหลักฐานของสังคมไทยในยุคนั้น

รามาปิดท้ายข่าวดีของศิลปินสุดติดฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์กันบ้างนะคะกับการประกาศชวนแฟนๆออกเรืออีกครั้งพาผลงานไตรภาคออกสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในเรือสำราญราตรีอมตะไตรภาคโปรเจกต์ที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานทั้งในแง่ของดนตรีและการเล่าเรื่องโดยฮิวโก้ค่ะค่อยๆปล่อยผลงานออกมาเป็น3ภาคด้วยกันนะคะก่อนจะปิดไตรภาคด้วยผลงานล่าสุดอย่างแสงสุดท้ายของโลกใบเก่าเปิดพื้นที่ให้บทเพลงแต่ละชุดทำงานร่วมกันเป็นเหมือนโลกใบใหญ่ที่มีทั้งตัวละครเรื่องราวและบรรยากาศเฉพาะตัวค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะฮิวโก้เตรียมหยิบเอาบทเพลงแล้วก็เรื่องราวจากทั้ง3ภาคมาร้อยเรียงใหม่ตั้งแต่เพลงที่แฟนๆคุ้นเคยไปจนถึงบทเพลงจากภาคล่าสุดที่อาจได้สัมผัสกันแบบสดๆเป็นครั้งสำคัญแฟนเพลงเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วออกเรือไปกับฮิวโก้ในวันที่8พฤศจิกายนนี้ที่ MGI ฮ.2ซึ่งเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางอีเวนต์ป๊อปในราคา 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาทและ 2,500 บาทค่ะซึ่งทุกที่นั่งจะได้รับโปสเตอร์พร้อมกับลายเซ็นค่ะและนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีค่ะบรรดาชาวนครศรีธรรมราชนะคะร่วมให้การต้อนรับ2ฮีโร่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะคะนั่นก็คือน้องแป้นกับน้องเพียวกลับบ้านอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็น2คนที่สร้างความสุขให้กับแฟนๆกีฬาชาวไทยก่อนหน้านี้นะคะที่เราสามารถที่จะคว้าแชมป์เอเชียในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงและได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่กลุ่มคนรักเมืองนครและพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเปิดบ้านต้อนรับ2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแป้นปิยนุชแป้นน้อยกับเพียวอัชราพรคงยศ2นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในโอกาสที่น้องๆเดินทางกลับบ้านเกิดนะคะเพื่อร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อบอุ่นจากแฟนกีฬาชาวนครศรีธรรมราชค่ะการต้อนรับครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายหลังที่2นักกีฬาคนสำคัญมีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลไทยเราสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชียในปีนี้และสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญค่ะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ค่ะ
1: ทางนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมต้อนรับหลบบ้านนะครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้แก่สองนักกีฬาลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชสำหรับกิจกรรมมีขบวนแห่จากสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเคลื่อนขบวนไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจากนั้นเคลื่อนขบวนไปเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนและแฟนวอลเลย์บอลออกมาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความรักและความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่มีต่อลูกหลานทั้ง2คนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยครับกมลพันธ์กราชเพชรหวังต่อยอดเหรียญทองแดงทัพยกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยตั้ง
2: เคยเห็นเขาแล้วเราคิดว่าเองน่าจะบี้ได้ค่ะรุ่น55กิโลกรัมหญิงค่ะคว้า1ใน3ค่ะเหรียญต้องได้เหรียญสักเหรียญนึงค่ะใช่ค่ะอยากทำลายสถิติของพาราลิมปิกค่ะครั้งที่แล้วก็ที่พาราครั้งที่แล้วทำไว้ที่108ใช่ไหมคะครั้งนี้110สบายแล้วค่ะน่าจะตั้งไว้สุดจุงสุดที่120ค่ะก็ขอแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทยด้วยนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันตลอดค่ะ
0: สำหรับนักกีฬาไทยเราทั้ง6คนนะคะนำโดยกมลพันธ์กราชเพชรค่ะอรวรรณบุตรโพทองสามบารสีหัดหมดนอกสมควรอานนท์แล้วก็พงศกรชุมชัยค่ะขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นวันที่11ตุลาคมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์วันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะเช่นเดียวกับทีมบ็อกเซียของไทยเราค่ะส่ง10นักกีฬาลุยเอเชียนพาราเกมส์ค่ะนำโดยเจมส์วรวุฒิแชมป์โลกค่ะเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลกบ็อกเซีย3สมัยนำทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยโดยไทยเราส่งนักกีฬาทั้งหมด10คนชิงชัยครบทั้ง11รายการนะคะทีมชุดนี้ประกอบไปด้วยนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติทั้งนั้นเลยค่ะนำโดยเจมส์วรวุฒิในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกปีนี้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญในประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันที่เกาหลีใต้นะคะนอกจากนั้นยังมีผลงานของวิษณุฮวดประดิษฐ์ค่ะเจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยพรโชคลาบเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภทคลาส BC4 ที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งค่ะ
1: เจมส์วรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจเป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมตั้งเป้าลุยเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่ประมาทไม่ได้ก็ตามสำหรับนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทย10คนประกอบไปด้วยประเภท BC1 วิษณุฮวดประดิษฐ์และปิยรัตน์จันยาดีประเภท BC2 มีวรวุฒิแสงอัมพาภักภูมิลินชุมและสัตตดันพรหมศิริประเภท BC3

0: ุนจันทคัตและระดามณีกล้าหาญและประเภท BC4 ครับพรโชคลาบเย็นสุภโชคขวัญโภคและนวลจันทร์พลศิลาครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนปิงปองพราไทยส่ง18คนชิงชัยที่นาโกย่านะครับรุ่งโรจน์นำทีมรักษามาตรฐานครับทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่ปารีสนะฮะเผยว่าสภาพร่างกายฟิตเกือบเต็มร้อยไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพร้อมปรับการเล่นโดยเน้นเทคนิคมากขึ้นตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยฝากแฟนกีฬาร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพปิงปองพราไทยให้คว้าชัยชนะกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งทีมนักกีฬาประเภทคลาสยืน6คนเก็บตัวฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้แก่รุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิริเฉลิมพงษ์พันธุ์ผู้บรรพตศิลปคงกนกพรปทุมชัยและกัลยาชัยวุฒิครับ
1: ขณะที่คลาสวีลแชร์ค่ะเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะมีนักกีฬา12คนค่ะได้แก่ธีรายุเชื้อวงณัฐวุฒิที่นาเทศยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวันชัยชัยวุฒินรการจันภกาชินชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิริสุทธิดาแสนสถานดารารัตน์อาสายุทธปฐมวดีอินตนนท์วิจิตราใจอ่อนปานวาดสีงามแล้วก็วาสนาสีงามค่ะนักกีฬาทั้งหมดนะคะสำหรับทัพปิงปองของไทยเราก็จะเดินทางไปยังปุ่น11ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อปรับตัวเรื่องของสภาพร่างกายและการฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนจะเปิดฉากการแข่งขันค่ะประธานยิมนาสติกโลกชื่นชมไทยนะคะจัดการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จค่ะทุกชาติต่างมีความสุขที่ได้มาเยือนไทยในครั้งนี้ค่ะนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์อย่างเป็นทางการค่ะเพื่อต้อนรับผู้แทนจาก150ประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมการประชุมยิมนาสติกโลกครั้งที่86จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะโดยนาวาตรีสรายุทธได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าให้กับผู้แทนบางประเทศที่ประสบปัญหาในการเข้ามายังไทยนะคะจนทุกท่านสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างราบรื่นและได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกชาติอย่างล้นหลามค่ะขณะเดียวกันทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับประเทศตุรกีที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยิมนาสติกโลกครั้งที่87ในเดือนตุลาคมปี2571เหนือคู่แข่งอย่างอิตาลีค่ะ
0: กับมิสเตอร์มูรินาริวาตานาเบะประธานสหพันธ์ยิมนาสติกโลกกล่าวชื่นชมสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยว่ามีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะฮะจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบพร้อมยกนิ้วชื่นชมงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ที่จัดได้งดงามอลังการและการแสดงที่ผสมผสานทักษะกีฬายิมนาสติกเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัวจนได้รับเสียงปรบมือจากผู้แทนทุกชาติเป็นอย่างมากพร้อมให้กำลังใจว่ากีฬายิมนาสติกของไทยจะเติบโตและพัฒนาต่อไปภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดนี้และขอให้ผู้แทนทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับเวทีราชดำเนินจัดศึกราชดำเนิน World Series October Fest นำทัพโดย3ซุปเปอร์ไฟท์มวยไทยคู่หยุดโลกครับนายธีรชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดหรือว่า GSV บอร์ดบริหารเวทีราชดำเนินและประธานรายการ RWS จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันเร้าใจกับรายการ RWS Knocktober Face Power Up by Leo Soda Water นำสุดยอดคู่มวยระดับหัวแถวความสนุกจัดหนักจัดเต็มมาให้แฟนมวยทั่วโลกได้รับชมนำทัพโดย3ซุปเปอร์ไฟท์หยุดโลกเพชรศิลาวออุรชาปะทะแชมป์โลกไรซ์โคกิโอซากิพร้อมด้วย2จอมบู๊เดือดรัสเซียดวลญี่ปุ่นอีกอร์บีเคฟวัดคมกับคันนากามุระรวมถึงศึกสายเลือดไทยเพชรเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์และอีกหนึ่งคู่ชิงแชมป์ระหว่างกำปั้นโหดรัสเซียคิริลโคมูตอฟวัดลูกหนักกับอสรพิษร้ายแห่งแอฟริกาอาวอร์ดคาซิมบ้าวันเสาร์นี้ครับ10ตุลาคมถ่ายทอดสดทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา 19:10 นทางหน้าเพจ Facebook YouTube ของ RWS ราชดำเนิน World Series RWS Knocktober Fest ความพิเศษคืออีเวนต์มวยไทยที่มันและเดือดที่สุดเท่าที่เคยมีมารวมนักมวยที่ชกได้เดือดที่สุดมันที่สุดและเก่งที่สุดมาไว้ในรายการเดียวเหนือกว่ามวยไทยที่ทุกคนเคยดูกันมาอย่างแน่นอนแฟนมวยสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้แล้วครับวันนี้ที่ www.rachadamnern.com ครับ
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

0: ประเทศไทยร่วมกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะคะก็มีการค่ะนี่ค่ะที่เป็นบรรยากาศที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างค่ะจับสลับประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการช้าง FA ครับในฤดูกาล2026ถึง2027รอบ64ทีมสุดท้ายค่ะยังกลับมาจัดการแข่งขันตะก้อไทยแลนด์ลีกอีกครั้งนึงนะคะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาด้านกีฬาตะก้อไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดตะก้อ is coming home พาตะก้อกลับบ้านเราการแข่งขันรอบคัดเลือกค่ะจะจัดขึ้นวันที่4ถึง7ธันวาคมนี้นะคะเพื่อเฟ้นหาทีมเข้าสู่การแข่งขันตะก้อไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2027ก่อนเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการด้วยการแข่งขันสนามแรกวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์ปีหน้าสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2027จะเป็นการแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชายค่ะมี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันนะคะในเมนลีกแข่งขันรูปแบบก็คือแพ้คัดออกทั้งหมด10เซอร์กิตหาแชมป์ประจำสนามพร้อมกับเก็บคะแนนสะสมจากผลงานแต่ละเซอร์กิตเพื่อที่จะเฟ้นหาแชมป์ประจำฤดูกาลค่ะ
1: การแข่งขันทั้ง10เซอร์กิตจะจัดขึ้นในรูปแบบสนามกลางนะ Convention Hall ชั้น6ศูนย์การค้า Imperial World สำโรงโดยมีโปรแกรมการแข่งขันต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม2570นะครับตลอดทั้งฤดูกาลมีเงินรางวัลรวมประมาณ 2,968,000 บาทแบ่งเป็นเงินรางวัลการแข่งขัน Road to TTL รวม 238,000 บาทเงินรางวัลจากการแข่งขันทั้ง10เซอร์กิตรวม 2,230,000 บาทและเงินรางวัลสำหรับแชมป์ประจำฤดูกาลอีก 500,000 บาทครับรายการกีฬาไทยวันนี้เสนอตอนกีฬาไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศเปิดพื้นที่ความสามารถสร้างโอกาสให้เด็กอายุยาไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ
2: ในสนามฟุตบอลและวอลเลย์บอลของโรงเรียนวัดพดุงธรรมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่เพศสภาพของผู้ฝึกสอนแต่คือความมุ่งมั่นความสามารถและหัวใจของคนทำงานกีฬาที่พร้อมพาเด็กๆในท้องถิ่นก้าวไปสู่อนาคตครูวิมลประภาสวัสดิ์ผู้ฝึกสอนฟุตบอลและวอลเลย์บอลของโรงเรียนแม้จะมีเพศสภาพเป็น LGBTQ แต่สามารถทำหน้าที่โค้ชถ่ายทอดทักษะวางระบบการฝึกซ้อมและดูแลนักกีฬาได้อย่างเต็มความสามารถไม่แตกต่างจากผู้ฝึกสอนชายหรือหญิงเพราะสำหรับเขาแล้วกีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องของการแข่งขันหรือชัยชนะแต่คือสะพานแห่งโอกาสล่ะครับ
3: อันดับแรกเลยจะบอกว่าท้าทายแรกๆแล้วก็คือท้าทายมากเลยสำหรับกีฬาฟุตบอลโดยความเป็นตัวเราเองเนี่ยคือพื้นฐานจะเป็นวอลเลย์บอลหลักๆคือวอลเลย์บอลคือทุกชนิดกีฬาเนี่ยเราในความเป็นเอกพลศึกษาเนี่ยเราก็ได้หมดแล้วแต่ว่าคือไม่ถนัดเลยก็คือฟุตบอลสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเด็กๆและผู้ปกครองเราต้องขอบคุณชุมชนก่อนเพราะว่าแรกๆเลยเหมือนชุมชนจะไม่ยอมรับเราคือเราสัมผัสได้จากการเรียนการสอนในช่วงแรกๆที่เรามาน่าจะปรับตัวเกือบปีพอยุคหลังที่ได้มาเห็นผลงานได้มาเห็นศักยภาพก็มีการยอมรับมากขึ้นแล้วก็มีการให้เวลามากขึ้นเริ่มต้นจากนำเด็กชั้นประถมต้นก็คือป.3เราเริ่มจากประถมต้นก่อนป.3พอได้เด็กป.3ปุ๊บเนี่ยเราวางตัวมาร์คตัวว่าเขาอยากเล่นเขาชอบเล่นอันดับแรกก็คือต้องอยู่ที่ใจเอาใจเขาก่อนเอาใจเขามาสู้แรกๆเขาก็จะครูตุ๊ดครูกระเทยอะไรเงี้ยเขาก็จะแปลกๆในความที่เราด้วยเสียงพูดด้วยปฏิกิริยาอากัปกิริยาต่างๆในความเป็นตัวเราเองเราเห็นแววรุ่น10ปีละพอแล้วเราก็เลยได้ใส่การฝึกซ้อมเข้าไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันฉะนั้นวันหยุดของเราจะไม่มี365วันเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปี2ปีที่แล้ว365วันเราจะอยู่กับโรงเรียนนั่นเลยมันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นั่นก็คือเราจะเป็นแชมป์กีฬากลุ่มแชมป์กีฬาอำเภอแชมป์กีฬาเขตแต่ในเขตเนี่ยช่วงมีรอยต่อโควิดก็เลยไม่ได้มีการจัดการแข่งขันเราก็ได้ไปในระดับจังหวัดก็ได้เข้า4ทีมสุดท้ายอันนี้ก็คือภูมิใจสุดๆสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: เด็กบางคนอาจไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากนักแต่เมื่อมีสนามกีฬาเป็นพื้นที่ให้แสดงศักยภาพความพยายามและพรสวรรค์ก็สามารถกลายเป็นโอกาสในการศึกษาต่อและเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของพวกเขาได้โดยได้รับการสนับสนุนจากนางสาวสายทองจำปาทองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้

0: ชุมชนอย่างนายชวันวิทย์คงสมฤทธิ์กำนันตำบลละโสมล่ะครับ
1: ในส่วนของทางผู้บริหารเนี่ยก็ส่งเสริมสนับสนุนนะคะในทุกๆเรื่องนะคะที่จะมีส่วนช่วยเหลือที่จะทำให้ขับเคลื่อนให้นักเรียนน่ะสามารถได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของทางกรรมการสถานศึกษานะคะผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ให้การสนับสนุนในส่วนของงบประมาณต่างๆนะคะรวมทั้งไปร่วมเชียร์นะคะให้กับลูกๆพดุงธรรมของเราทุกครั้งนะคะที่มีการแข่งขันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของถ้วยรางวัลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะของเราเราก็อยากที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะคะเต็มความสามารถแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาได้ต่อยอดได้เต็มที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ปัจจัยหลักเลยคือเห็นเด็กติดเกมนะครับติดเกมแล้วติดกลุ่มเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับเลยพยายามที่จะเอากีฬาเนี่ยมาฟื้นฟูแล้วก็มาปรับใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านด้วยอะไรด้วยนะครับเราเลยพยายามดึงเด็กเข้ามาเกี่ยวกับกีฬาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องกีฬาครับก็ตอนนี้เด็กได้แชมป์หลายที่เลยนะครับแล้วก็โชคดีของตำบลเราด้วยที่มีงบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผมก็เอามาจัดทำสนามเอามาจัดทำไฟให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะได้มีการต่อยอดในเรื่องกีฬาไปในโอกาสต่อไปครับ
0: สุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนไม่ใช่ว่าเราเป็นเพศอะไรแต่คือสิ่งที่ทำและคุณค่าที่เราสร้างให้กับคนรอบข้างจากสนามเล็กๆของโรงเรียนวัดปรุงธรรมจึงไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬาแต่กำลังสร้างโอกาสและพิสูจน์ให้เห็นว่ากีฬาไม่มีเพศไม่มีข้อจำกัดและไม่มีคำว่าทำไม่ได้หากหัวใจยังเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะครับสมพงษ์ยอดสนิทไทยภาพเมธิชิมจิ๋วรายงาน
3: ดูผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะรายการใหญ่ไชน่าสแมชนะคะคู่มือ10ของโลกจากญี่ปุ่นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศค่ะเทเบิลเทนนิส WWT Series รายการไชน่าสแมชแข่งขันกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายโซรามัสชิมะจับคู่กับมิวะฮาริโมโตะเป็นคู่มือ8ของรายการมือ10ของโลกนะคะความหวังญี่ปุ่นเจอคู่มือ16ของโลกค่ะนั่นก็คือชานบอวินจากฮ่องกงจับคู่กับคิมนายองจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าคู่หูจากญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำแต้มเอาชนะไป3-1เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะ
4: ส่วนอีกคู่เป็นชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายครับฮูโก้คาเดราโนมือ6ของรายการมือ7ของโลกจากบราซิลพบกับอันเจยุนมือ37ของโลกจากเกาหลีใต้ผลเป็นตามคาดครับฮูโก้คาเดราโนเหนือกว่าตบเอาชนะไป3-0เกม11-5 11-9 และ12-10เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแพทริกฟรานซิสกามือ22ของโลกจากเยอรมนีครับดานิลแมดเวเดฟขอโทษหลังหวดบอลจนโดนผู้ชมจนโดนปรับแพ้ครับดานิลแมดเวเดฟอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวรัสเซียโดนปรับแพ้ในการแข่งขัน ATP ทัวร์ไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศที่ประเทศจีนการแข่งขันกับโนวัคยอโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียโดยแมตช์ดังกล่าวแมดเวเดฟกำลังตามอยู่ที่5-7และ3-5นะครับในเกมที่9ของเซตที่2หลังจากยอโควิชหวดวินเนอร์จนแต้มมาเสมอกันที่15-15ลูกไปกระทบผนังท้ายคอร์ตกระเด้งกลับมาซึ่งแมดเวเดฟหวดแบ็คแฮนด์ไปที่บอลด้วยอาการงุนงิดลูกพุ่งไปโดนผู้ชมที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดของอาจารย์ด้านหลังของเขาครับซึ่งผู้ชมคนดังกล่าวเอามือกุมหน้าและตาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประจุงเขาออกจากสนามหลังจากนั้นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ของ ATP ได้ลงไปคุยกับเมดเวเดฟในสนามนะครับก่อนที่นักหวดรัสเซียจะเข้าไปจับมือกับยอโควิชที่หน้าเน็ตเมื่อถูกปรับแพ้เมดเวเดฟให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ชมคนดังกล่าวตนพยายามจะติดต่อหาเพื่อขอโทษหวังว่าจะมีโอกาสได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวและดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหวังว่าจะไม่เป็นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครับทั้งนี้แล้วตามกฎเมื่อโดนปรับแพ้แมดเวเดฟจะถูกริบเงินรางวัลและคะแนนสะสมที่ได้จากรายการนี้ขณะที่โยโควิชผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับอเล็กซ์เดอร์มินอร์มือ9ของโลกชาวออสเตรเลียซึ่งเข้ารอบแบบแข่งไม่ครบเซตเช่นกันครับหลังฮูเบิร์ตฮูคัสคู่แข่งจากโปแลนด์ถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บขณะที่เดอร์มินอร์นำอยู่6-4และ3-2ครับ
3: ค่ะ าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง NHL ค่ะคู่ระหว่างดัลลัสสตาร์เอาชนะซานโซเซชาร์กไปขาด105-0นั่นเองค่ะจากนั้นเราพักเข้าร่วมธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: แจ้งเตือนสภาพอากาศให้กับคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันต่อเนื่องนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนให้เฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนค่ะก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะยังมีผลกระทบอยู่นะคะอันนี้เป็นระลอกแรกหลังจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง13ตุลา

0: อาคมก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังกันต่อเนื่องค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11แล้วนะคะเมื่อเวลา 17:00 นเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื้อหาระบุว่าช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ6และ7ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะอย่างวันนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆนะคะเรามีกราฟิกขึ้นให้หน้าจอนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้7ตุลาคมนะคะก็จะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีและเพชรบุรีค่ะ
1: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็อย่างเป็นที่เสี่ยงภัยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกไปนะฮะนี่คือของวันนี้นะครับก็ด้านนี้ก็ลดน้อยลงมาแล้วล่ะนะฮะในช่วงของเวลาปัจจุบันเนา
2: ะ
1: ถ้าดูจากเรดาร์ตัวอากาศมันจะมีฝนอยู่บ้างอยู่บางพื้นที่ทางแถบนี้ส่วนภาคกลางเองเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นบางที่เช่นกันนะครับซึ่งในณปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็คือทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแถบนี้แล้วออกมาทางด้านสมุทรสงครามนะครับแต่กรุงเทพเองฝนก็อ่อนลงแล้วเหลือแต่ฝนเล็กน้อยนะครับซึ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วที่มีลักษณะของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็ทางสมุทรสาครก็ตกไปแล้วแล้วมีกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือทางสุพรรณบุรีนครปฐมและกาญจนบุรีที่มีฝนอยู่ณปัจจุบันนะครับนะภาคตะวันออกเองก็ฝนก็ลดน้อยลงไปเช่นกันนะครับแต่ยังมีกลุ่มฝนที่อยู่ทางข้างคาอยู่ทางแถบเขาตรงนี้อยู่นะครับนะแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะออกกำลังลงไปเช่นกันนะครับแต่ก็ให้ระวังตรงภาคใต้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่ามันยังมีลมตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ซึ่งก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นระดับกลางภาคใต้ด้วยนะครับแต่ระดับในวันพรุ่งนี้นะครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับทำให้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงถึงภาคกลางนะครับตรงนี้ก็ฝนก็ลดน้อยลงไปแ
2: ค
1: ่ฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่ฝนก็มาอยู่ทางด้านซีกตะวันตกแบบนี
2: ้
1: ที่อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็แม่งสอนตานะฮะกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับ
0: นอกจาก6ถึง7ตุลาคมที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อแล้วนะคะอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น9ถึง13ตุลาคมนะคะจะเป็นบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนตกมากขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในวันที่8เนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดลงไปนะคะยังพอจะมีฝนอยู่เรียกว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ขาดเม็ดแต่ว่าวันที่8ฝนอาจจะเริ่มเบาบางลงในหลายพื้นที่แล้วก็กลับมาอีกทีวันที่9เป็นต้นไปค่ะ
1: ช่วงของ9 10 12เนี่ยมันมีลักษณะของความกดอากาศต่ำที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวร่องมรสุมที่ทำให้เรามองเห็นพัดผ่านอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนถ้ามันมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ขึ้นมาตามแนวร่องเนี่ยก็จะทำให้ฝนในบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกเองมีฝนกลับมาอีกครั้งนึง
3: และจากลักษณะดังกล่าวนะครับที่เป็นลักษณะทางสภาพอากาศนะครับทางกรมชลประทานได้มีการประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับบอกว่ายังสามารถบริหารจัดการได้นะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยาเองยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขานะครับเพื่อที่จะกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อที่จะรองรับฝนตกในพื้นที่ภาคกลางในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับบอกว่าภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 68% และระบายน้ำเพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังมีพื้นที่เพียงพอในการรับน้ำจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังคงเป็นยังมีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์โดยจะมีการผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักเพื่อที่จะกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เหมาะสมขณะเดียวกันนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุ

0: นิยมวิทยานะครับที่ระบุว่าพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปทางกรมชลประทานก็เตรียมที่จะลดระดับน้ำที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดครับ
1: จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่านะครับฝนก็จะมีภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็จะลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณบวกสัก16.7นะครับเราจะลดลงให้เหลือสักบวก 16.00 เมตรลทก.นะครับเพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมาในกรณีถ้าฝนตกมากในบริเวณตั้งแต่ไอ้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดไม่จะเป็นเรื่องของกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเป็นทางแม่น้ำน่านเองแถวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการในการเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมวลน้ำนะครับที่เราระบายมานะครับ 2,500 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งจากการเช็คระดับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับเราก็มองว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเมตรกว่าๆนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ล้นคันของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับ
2: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาขณะที่น้ำจากเขื่อนแควน้อยแควใหญ่และเขื่อนศรีนครินทร์ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและทุ่งรับน้ำ
0: ขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะครับยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรียังคงมีน้ำล้นตลิ่งแต่แนวโน้มค่อนข้างจะลดลงอย่างช้าๆโดยน้ำทั้งหมดนะครับจะไหลไปสมทบกับแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายยังคงไหลมาสมทบกันในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที
1: ่สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็คงไม่พ้นสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันในต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีครับต้นน้ำที่อำเภอกบินบุรีนั้นก็สถานการณ์ยังเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จากกบินบุรีนะครับก็จะมาสู่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็แนวโน้มที่ดีนะครับลดลงแต่ลดลงอย่างช้าๆนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับทั้งจากตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งเหนือต้นของแม่น้ำนครนายกนั้นนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านประการชนเราก็พยายามบริหารจัดการน้ำนะครับคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและพยายามที่จะรักษาสมดุลน้ำของอ่างเก็บน้ำตัวขุนด่านประการชนครับโดยจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของคนที่อยู่ท้ายของแม่น้ำนครนายกนะครับสำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอราชสารนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับจำนวน8อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รวมกันนะครับในแม่น้ำบางปะกงนะครับประกอบกับน้ำทะเลที่เทอไว้อยู่นะครับก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจได้ไม่หมด 100% นะครับน้ำก็จะคงค้างในแม่น้ำบางปะกงครับก็จะมีผลทำให้พื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำบางปะกงนั้นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ล้นตลิ่งเข้าไปในเขตบางเขตนะครับ
0: ทั้งนี้การระบายน้ำออกสู่ทะเลยังเป็นไปอย่างช้าๆนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดภาวะน้ำเทอะและระบายออกได้ไม่เต็มที่คาดว่าปริมาณน้ำที่คงค้างในแม่น้ำบางปะกงจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมสถานการณ์จึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ
2: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดลพบุรีนะคะตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะอย่างที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่ค่ะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมตั้งแต่วันที่26นะคะ26กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลกระทบ5หมู่บ้านกว่า500ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังมากว่า10วันน่ะทำให้ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะกระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ติดตามล่าสุดกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีเชิญค่ะ
3: ขณะนี้ทีมข่าว NVT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะพื้นที่นี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะที่รองรับน้ำหลากนะคะมาจากพื้นที่อำเภอตอนบนจากฝนที่ตกสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจุดที่ทีมข่าวกำลังยืนรายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือที่บริเวณปากทางเข้าชุมชนหมู่4ที่ตำบลบ้านกล้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำจากปากทางเข้าตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งนะคะไปจนถึงช่วงเข่าค่ะแต่ว่าที่บริเวณท้ายชุมชนนะคะตรงจุดนั้นค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวไปจนถึงช่วงอกนะคะก็คือ70ถึง80เซนติเมตรค่ะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมสูงเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเพราะว่าน้ำที่เข้ามาขังในจุดนี้ค่ะก็คือแช่มาอยู่นี่เนี่ยตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาหรือประมาณ10วันแล้วค่ะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเน่าเท่านั้นนะคะที่ชาวบ้านกำลังเผชิญกันอยู่ค่ะแต่ว่ายังมีในเรื่องของหลายครอบครัวเนี่ยนะคะน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมชั้นล่างแล้วก็พื้นที่พักอาศัยบางรายต้องยอมเสียเงินเช่าบ้านเพื่อไปอยู่ชั่วคราวค่ะคือไปคุยกับคุณยายคนนึงมานะคะบอกว่าเช่าบ้านเดือนละ 2,000 ขณะที่เวลาเดินทางเข้าออกเนี่ยก็จะต้องพายเรือเป็นพาหนะค่ะไม่ว่าจะออกไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านหรือในเรื่องของการไปส่งลูกนะคะก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักค่ะ
4: ท่วมตั้งแต่วันแรกก็มาอยู่ที่เลยมาเช่าอยู่นี่เขาเดือนนึง 2,000 ก็กะว่าเช่าเขาเดือนนึงถ้าน้ำมันยุบก็ทันก็ไปอยู่กลับบ้านถ้าไม่ยุบไม่ทันก็ต้องอยู่ต
2: ่อแล้วอยู่กันกี่คนคะอ
4: ยู่ลูกสาวคนนึงแล้วก็หลานก็ตัวยายอยากให้แต่ช่วยเหลือนั่นแหละอยากขอความช่วยเหลือ
2: ตอนนี้ก็คืออยากให้น้ำลงอย่างเดียวเลย
4: จ้า
2: อยากกลับไปอยู่บ้าน
4: อยากกลับไปอยู่บ้าน
2: เราก็ไม่รู้นะว่า
4: จะแห้งทันหรือเปล่าถ้าไม่ทัน
3: ขณะที่ด้านการช่วยเหลือนะคะในวันนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยนะคะได้นำถุงยางชีพน้ำดื่มเข้ากล่องค่ะแล้วก็ยาสาธารณสุขเนี่ยนะคะนั่งรถไถเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยทั้ง5หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะคะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่จำนวน21คนด้วยกันทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังค่ะทางอบต.ก็จะมีการจัดรถไถขนาดใหญ่นะคะคอยรับส่งผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปตรวจรักษาตามนัดที่อนามัยหรือโรงพยาบาลพร้อมทั้งมีการใช้อาคารแพทย์แผนไทยค่ะที่บริเวณด้านหลังนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้รองรับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะ
5: ทั้งหมด5หมู่บ้านประสบภัยทั้ง5หมู่บ้านแต่หมู่5เนี่ยเป็นบางส่วนที่มันมี2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายท่วมก็มีทั้งหมด572ครัวเรือนที่ประสบภัยค่ะ
2: มีเป็นกลุ่มเปราะบางบ้างไหมคะผู้สูงอายุ
5: มีค่ะมีค่ะเรามีที่มีผู้สูงอายุกับหมู่1มีประมาณ5คนหมู่2ประมาณ4ท่านรวมทั้งหมดที่ประสบภัยทั้งหมดที่เป็นผู้เปราะบางนะคะ21ท่านค่ะในตำบลบ้านของเราค่ะ
2: ซึ่งในส่วนของผู้ประชาชนผู้เปราะบางอย่างเงี้ยค่ะเรามีพื้นที่รองรับหรือว่าทางครอบครัวเขาเป็นคนแบบให้ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไหมคะ
5: โอ้ที่เปราะบางเนี่ยเขาบ้านเรือนเขาแบบอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไปหาหมอเมื่อวานนี้ที่เจาะเลือดก็เอารถไถนี่แหละไปรับมาหาหมอที่อนามัยเพื่อที่โรงพยาบาลเขาไม่เลื่อนนัดเขาต้องที่เป็นเรื้อรังผู้ป่วยเรื้อรังค่ะ
2: ก็คือเราก็มีแบบอำนวยความ
5: สะดวก
3: นอกจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในตำบลบ้านกล้วยแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเก็บภาพสถานการณ์น้ำในชุมชนที่ตำบลผู้คาด้วยซึ่งที่ตำบลผู้คาเองค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดรับน้ำปลายทางซึ่งเป็นจุดสุดท้ายและที่จะต้องรองรับมวลน้ำก้อนนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำท่วมขังในชุมชนเนี่ยสูงตั้งแต่30เซนไปจนถึง1เมตรแล้วค่ะและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำจากจุดอื่นนะคะยังคงไหลเข้าไปสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ต่างๆในอำเภอบ้านหมี่นะคะสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลายๆที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นี่เองในเรื่องของน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังรับน้ำจากทุกที่ไปอยู่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกๆหน่วยงานนะคะก็เร่งที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณสุประวีนะคะสดมาจากที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะครับที่ถนนเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวตอนนี้ยังคงวิกฤตนะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้วันนี้ทีมข่าว NBT ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะครับไปติดตามได้กับคุณรัตนวดีนวลสุขรายงานมาจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
6: ที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอองครักษ์ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวช่วงกิโลเมตรที่10โดยถนนมีน้ำท่วมสูงมานานกว่า3วันทำให้พื้นผิวถนนพังเสียหายโดยระดับน้ำบนถนนค่ะมีตั้งแต่ระดับ80เซนติเมตรไปจนถึงระดับ1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยกรมทางหลวงชนบทได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อเปิดพื้นผิวจราจรให้แก่ประชาชนสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเส้นทางระหว่างองครักษ์ถึงบางน้ำเปรี้ยวสายนย3001ยังคงน่าเป็นห่วงโดยจุดที่เข้าขั้นวิกฤตที่สุดอยู่บริเวณกม16ถึงกม17ช่วงคลองชวดงูเห่าระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ80เซนติเมตรและในช่วงที่ขึ้นสูงที่สุดอาจสูงถึง1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ส่วนรถ4ล้อยกสูงสัญจรลำบากส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนทางกรมทางหลวงชนบทจึงได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยได้นำคันดินมาเสริมปิดกั้นบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อชะลอความแรงของน้ำและรักษาช่องทางจราจรของรถยนต์ให้ยังจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถเปิดถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างไรก็ตามประชาชนที่ยังคงต้องการเดินทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกรมทางหลวงชนบทขอให้เลี่ยงเส้นทางนย3001ไปใช้เส้นทางสาย305ฝั่งลำลูกกาปทุมธานีวิ่งเข้าคลอง16ตรงไปถึงบางน้ำเปรี้ยวแทน
7: ตอนนี้จุดวิกฤตยังคงเป็นประมาณกม16จนถึงกม17 500นะครับเขาเรียกว่าคลองชวดงูเห่านะครับอาจจะมีการปิดประตูน้ำนะครับเป็นของชลประทานเขาก็ปิดเพื่อไม่ให้เข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะมีน้ำลดน้ำล้นปกตินะครับแต่ว่าทางหลวงชนบทเองก็ได้ปิดกั้นก่อกลางนะครับก่อกลางเสริมคันดินเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันลดในระดับที่มันแรงนะครับให้มันเบานะครับแต่ว่าลักษณะของตัวยูเทิร์นเราก็ให้น้ำเปิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นน้ำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะไหลไปตามธรรมชาตินะครับ
6: สำหรับภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกปัจจุบันอำเภอองครักษ์ยังคงวิกฤตหนักคาดหลังวันที่14ตุลาคม2569หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มจะสามารถเร่งระบายน้ำเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ด้านเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดประตูระบายน้ำ25เซนติเมตรหรือ 4% ของระยะบานทั้งหมดครบทั้ง4บานตลอด24ชั่วโมงเพื่อพร่องน้ำจากเขื่อนเตรียมรับฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง14ตุลาคมที่จะถึงนี้โดยปัจจุบันน้ำในเขื่อนมีปริมาณ 96% หรือคิดเป็น216ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลลงสู่เขื่อนนายกที่มีระยะห่างจากเขื่อนขุนด่านประมาณ33กิโลเมตรโดยเขื่อนนายกจะหน่วงน้ำไว้ในแม่น้ำนครนายกควบคู่กับรักษาระดับน้ำไว้ไม่ให้ล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการเปิดประตูระบายน้ำ25เซนติเมตรจะทำให้น้ำจากเขื่อนขุนด่านไหลลงสู่เขื่อนนายกวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกขึ้นสูงประมาณ1เมตรอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนที่ต้องการเดินทางในเส้นทางองครักษ์ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวขณะนี้ยังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตามคำแนะนำของกรมทางหลวง

0: ชนบทค่ะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ไปดูในภาคตะวันออกกันบ้าง นะคะตอนนี้บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีการเข้าไปทำความสะอาดแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนกันต่อนะคะแต่ถ้าเจาะไปดูที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราหลายจุดยังไม่คลี่คลายนะคะอย่างที่ปราจีนบุรีเนี่ยนอกจากจะมีน้ำท่วมแล้วยังมีผลกระทบซ้ำซ้อนนะคะเนื่องจากมีคราบน้ำมันจากโรงงานรีไซเคิลที่ลงไปอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้หน่วยงานปศุสัตว์ก็เร่งระดมกำลังเข้าไปกำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มค่ะผลกระทบจากน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลคาดว่าจะจัดการทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
2: ผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนเข้ามาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์
3: นอกจากนี้นะครับที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมสูงได้ไหลเข้าไปท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับส่งผลให้มีน้ำชะกากอุตสาหกรรมและคราบน้ำมันทะลักออกมาสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างประเด็นนี้นะครับทำให้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้บอกนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

0: ในขณะเดียวกันนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เดินทางลงพื้นที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลนะคะขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่นะคะขณะที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงของอบจ.นะคะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับได้พบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์ที่บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานนะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนทางด้านกำลังพลของกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้ากองพลทหารราบที่11โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111และทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและนักศึกษาประมาณ250คนจากศูนย์อพยพชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าหลังจากระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและนักศึกษาออกจากพื้นที่
0: ไปต่อที่จังหวัดชลบุรีนะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1ตั้งแต่ซอยพัทยา6ถึงบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเพื่อเร่งจัดการขยะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและเส้นทางท่องเที่ยวค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กันต่อครับ

ถือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเนี่ยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองและคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่และมีน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันที่ยาใจติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปติดตามกับคุณพรทิวาครับ
1: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ชุมชนหมู่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวปักหลักอยู่ที่นี่นะคะก็มีฝนตกหนักสลับเบาค่ะจนกระทั่งตอนนี้นะคะฝนก็เพิ่งจะมาหยุดตอนที่เรายืนรายงานข่าวตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจุดที่วิบยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยข้างหลังของวิบก็คือบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่ถูกน้ำท่วมหมดแล้วแล้วก็จุดที่วิบยืนจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันก็จะอยู่ประมาณเข่านะคะแต่ว่าข้างหลังของวิบคือถ้าเดินออกไปเนี่ยประมาณไม่กี่ก้าวนะคะตรงกลางเนี่ยความสูงของระดับน้ำเนี่ยก็คือท่วมหัวของวิบเลยนะคะซึ่งบ้านของชาวบ้านที่อยู่ภายในเนี้ยเขาก็อยู่

0: ับน้ำท่วมมาร่วมเดือนกว่าแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าข้างหลังนะบ้านของชาวบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบถึงบริเวณชั้น2ของตัวบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านเรือนประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะบางหลังนะคะก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วต้องไปอาศัยบ้านญาติอยู่ค่ะตลอดทั้งวันนะคะฝนที่ตกลงมาเนี่ยชาวบ้านก็กังวลว่าจะลงมาเติมน้ำทำให้น้ำเนี่ยมันไม่ได้ลดลงมาตามที่เขาได้คาดการไว้นั่นเองค่ะจากการสำรวจบริเวณหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่4ตำบลบางหลวงโดดนะคะก็พบว่าเป็นชุมชนที่ติดอยู่กับคลองซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำน้อยโดยขณะนี้น้ำได้ล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้ง2ฝั่งคลองเลยค่ะระดับน้ำโดยทั่วไปอยู่สูงประมาณ3เมตรและในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดก็มีระดับน้ำสูงประมาณ 2.5 เมตรด้วยค่ะผลกระทบดังกล่าวก็ทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนไม่สามารถใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางทั้งการออกไปทำงานซื้ออาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเดินทางไปทำธุระต่างๆนอกพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังท่วมขังอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วพื้นที่การเกษตรทั้งไร่สวนแล้วก็นาข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมจนมิดแทบมองไม่เห็นสภาพพื้นที่การเกษตรเดิมค่ะส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ทีมข่าว NBT ก็ได้คุยกับคุณยายชาวสวนในพื้นที่ซึ่งบ้านที่อยู่พักอาศัยตอนนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันแต่ยังสามารถอาศัยอยู่บนบริเวณชั้น2ของตัวบ้านได้คุณยายก็กล่าวว่าเข้าใจว่าขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนแต่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้เรือและสามารถใช้เรือพายเดินทางเข้าออกจากบ้านได้ขณะที่ในกรุงเทพมหานครอาจมีข้อจำกัดในการเดินทางที่แตกต่างกันคุณยายยังกล่าวถึงความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมระบุว่าแม้ตนเองจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้ชีวิตและเดินทางด้วยเรือได้จึงขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนและขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ค่ะ
1: หมดแต่ก็ไม่เป็นไรทำไงได้มันหมดจริงๆเราเคยมีเงินมีทองเก็บไปเดือนขายได้แต่มันหมดไปแล้วก็คือทั้งหมดน้ำแห้งแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมา
0: เราปลูกอะไรเป็นหลักคะส่วนใหญ่ที่นี
1: ่คือพริกมะเขือกระเพราแล้วก็ชะอมแล้วก็กล้วยขายกล้วยน้ำว้าสารพัดที่จะมีมะละกอคือบ้านป้ามีไม่อดไม่อยากถืออย่างในหลวงท่านทำอ่ะที่ในหลวงท่านทำว่าอยู่แบบเพียงพอว่าปลูกของกินของใช้แต่ตอนนี้ป้าส่งให้คนกรุงเทพทุกที่ที่ท่วมน้ำท่วมจะเป็นรังสิตหรือคลอง1คลอง2คลอง3ก็ขอให้เขารอดไปให้หมดทุกที่ลมกล้าวนะแบบทุกที่ให้แบบเบื้องบนช่วยให้เขารอด
0: ขณะที่คุณยายอีกหนึ่งรายซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ระดับน้ำท่วมสูงก็เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าเมื่อพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็รู้สึกเหนื่อยและท้อเนื่องจากต้องเผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะซ้ำเดิมๆแม้จะพยายามทำใจแล้วก็ปรับตัวให้คุ้นชินกับน้ำท่วมแต่ยังคงได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความสะดวกในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างก็ตามยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาติดตามอาการและดูแลผู้ป่วยเป็นระยะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นคุณยายก็กล่าวเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะคะว่าหากสามารถเลือกได้ก็ไม่อยากให้เกิดน้ำท่วมเพราะประชาชนยังต้องประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามปกติแต่สถานการณ์น้ำทำให้เกิดข้อจำกัดหลายด้านขณะเดียวกันญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถพักอาศัยในบ้านของตนเองได้จึงต้องมาพักรวมกันภายในบ้านของคุณยายโดยมีจำนวนมากกว่า12คนเพื่อให้สามารถดูแลและช่วยเหลือกันในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะ
2: ขึ้นมาอยู่เนี่ยแล้วแต่ของก็เปียกหมดใช่ไหมของไม่เหลือเลยท่านเนี้ย
0: ตอนวันที่มันเล็กๆฝนมันท่วมนี่ยกของหนีทันไหมค
2: ุ
0: ณ
2: โอ้โหแทบจะไม่ทันนะบ้านหลังในนะท่วมต้องไปหาเหล็กมาพาดหน้าต่างไว้นะพาดไปสองหลังเลยเอาที่รับที่นอนอะไรต่างๆยกเทิงไม่หมดเลย
0: อย่างช่วงนี้เราตามข่าวตลอดเวลาไหมคะว่าน้ำมันจะระบายเท่าไหร่ฝนจะตกยังไง
2: ตามตลอดเลยไม่ฟังใครแล้วฟังข่าวอย่างเดียว กลัวมันท่วมเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนยังพบความร่วมมือและน้ำใจจากคนไทยที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBC ของเรานะคะก็ได้ขับรถตระเวนก็พบโรงทานที่บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบางหลวงโดดซึ่งจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดทองบางเชือกหนังวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดเพลงกลางสวนซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะโดยพระสงฆ์จากทั้ง3วัดได้รวมกันจัดตั้งโรงทานพร้อมนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงถุงยางชีพก็มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานนะคะพระครูภาวนาธีระวรคุณเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนเปิดเผยว่าหลังจากทราบถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นว่าไม่ควรทอดทิ้งประชาชนที่กำลังประสบภัยและได้ชักชวนวัดพี่วัดน้องจากกรุงเทพมหานครมาร่วมกันจัดตั้งโรงทานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยก็มีหลายหมู่บ้านและบางจุดอาจอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทำให้การส่งน้ำดื่มอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงการตั้งโรงทานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ประชาชนสามารถเดินทางออกจากบ้านมารับอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆได้ขณะเดียวกันประชาชนที่บ้านก็ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของที่โรงทานได้ทางคณะสงฆ์ก็ได้จัดเตรียมเรือเพื่อนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรบางบานก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงทานเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยค่ะ
3: ฟังจากเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะเลยไปข้างในหมดซึ่งบริเวณนี้ก็เหมือนกับว่าคือเป็นเหมือนอยู่ใกล้แต่ว่าคนแจกไปไกลหมดโดยคิดว่าข้างในคงไม่ค่อยมีคิดเหมือนกันข้างนอกก็เลยไม่ค่อยจะได้วันนี้ก็เลยให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้เช็ครายชื่อของผู้ที่จะมารับส่วนหนึ่งก็มารับณจุดนี้อีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวจะลงเรือไปแจกตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย
0: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบานสะท้อนให้เห็นว่าแม่น้ำจะท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นเวลานานนะคะแต่ว่าความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งถึงประชาชนที่ยังคงอยู่ในสภาพพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆที่เข้าถึงประชาชนเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: ขอบคุณคุณพรทิวานะครับรายงานมาจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำยังคงสูงอยู่ครับ
5: ไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะแม้ว่าหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามชาวบ้านที่นั่นเนี่ยยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังนะคะหลังน้ำจากคลองบาง200เอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ระบายออกแม่น้ำแม่กลองไม่ได้ค่ะแต่ว่าหลายครอบครัวยังเลือกอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ต้องการทิ้งทรัพย์สินขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานของคุณพัชราพรค่ะ
6: เกือบ10วันแล้วที่ชาวบ้านในชุมชนภายในซอยวัดแก้วฟ้าตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำที่ท่วมขังเพราะน้ำจากคลองบาง200ยังเอ่อล้นตลิ่งไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้ทำให้น้ำเข้าล้อมรอบบ้านเรือนประชาชนบางจุดระดับน้ำสูงถึง 1-2 เมตรแต่แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางน้ำมานานหลายวันชาวบ้านบางส่วนยังเลือกที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งคือในหลายครอบครัวมีผู้สูงอายุการเคลื่อนย้ายออกจากบ้านจึงไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่บางคนยังมองว่าหากบ้านยังพอพักอาศัยได้ก็อยากอยู่เฝ้าบ้านและดูแลทรัพย์สินของตัวเอง
7: ถ้าวันนั้นก็ออกไปแต่นี้ว่าตอนนี้มันมีคนแก่แล้วลำบากก็เลยอยู่บ้านใหญ่ก่อนมันอยู่ได้อะ
8: แล้วน้ำนี่ท่วมลดลงบ้างยัง
7: ลดลงประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานนะลดนิดหน่อยประมาณคืบ
8: แล้วเรากลัวไหมน้ำฝนที่จะมาเติมใหม่น้ำในที่ก็ยังระบายออกไม่ได้อีก
7: ก็ยังอยู่ได้อยู
9: ่หมู่บ้านกอตะปันหมู่หนึ่งตำบลธรรมเสนค่ะก็น้ำลดลงแล้วแต่ก็ไม่เยอะประมาณคืบหนึ่งแต่เมื่อคืนฝนตกอีกก็น่าจะขึ้นอีกแล้วแหละ
8: เรากังวลฝนที่จะมารอบใหม่หรือว่าไม่กังวลหรือว่ากลัวน้ำจะเพิ่มมากกว่าก
9: ังวลทุกอย่างนะคะเพราะอยู่ตรงนี้มาเกือบ10วันแล้ว
6: สิ่งที่หลายคนกังวลไม่ใช่เพียงฝนที่ตกลงมาในพื้นที่แต่คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่มเติมเพราะขณะนี้น้ำในพื้นที่ยังระบายออกไม่ได้หากมีน้ำเติมเข้ามาอีกก็อาจทำให้สถานการณ์กลับมารุนแรงขึ้นโดยระหว่างที่ชาวบ้านยังต้องอยู่กับน้ำการช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องทั้งการนำข้าวและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายโดยบางจุดต้องใช้รถยกสูงหรือรถแท็กเตอร์เพื่อเข้าถึงบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรียังมีหลายพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในบางจุดนะคะรถเล็กขนาดนี้ค่ะไม่สามารถสัญจรเข้าพื้นที่ได้เลยค่ะเนื่องจากน้ำในคลองบาง200ยังล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนทำให้ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะต้องใช้รถยกสูงหรือรถแท็กเตอร์ของชาวบ้านเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกเพื่อส่งข้าวส่งน้ำให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะคะแม้บางจุดขันน้ำจะถูกสูงถึง2เมตรแต่ว่าภารกิจการช่วยเหลือนี้ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในค่ะได้มีน้ำดื่มมีอาหารและก็มีกำลังใจในการผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะพื้นที่ชุมชนตำบลธรรมเสนซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้น้ำที่เข้าท่วมระบายออกได้อย่างช้าๆแม้น้ำจะล้อมรอบบ้านแต่ชาวบ้านยังพยายามใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดขณะเดียวกันผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และประสานงานการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
10: น้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่นี้ที่ตรงอื่นเขาลดแล้วแต่นี้พื้นที่ของธรรมเสนนะจะเป็นแอ่งกระทะนะคะพอน้ำมันไหลลงไปข้างล่างไม่ได้ไปทางจังหวัดราชบุรีไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนมาน้ำก็เลยจะออกทุ่งนาออกทุ่งเขางูทุ่งอรัญยิกแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาธรรมเสนค่ะแล้วธรรมเสนเนี่ยเป็นท้องกระทะเป็นแอ่งน้ำก็เลยไหลเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ทางชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ3บานแล้วก็ยุบลงไปประมาณ10เซนแต่เมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ฝนตกหนักอีกตอนนี้ก็เลยเท่าเดิมอีกแล้วเบื้องต้นเราก็แจกถุงยางชีพไปนะคะไปทุกครัวเรือนที่ได้ประสบภัยแล้วก็แจกข้าวกล่องไปแล้วก็อพยพผู้ป่วยแล้วก็ที่บ้านท่วมเยอะๆอย่างเช่นหมู่หนึ่งของเกาะตะปันซึ่งอยู่ในข้างในสุดนะคะได้อพยพมาที่ศูนย์พักพิงมีบางส่วนที่ว่าเป็นห่วงทรัพย์สินเขาก็เลยยังต้องอยู่แต่ทางอบต.ธรรมเสนเราก็ทำการจัดส่งข้าวจัดส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลกันทุกวันนะคะ
11: ทางจังหวัดทางป้องกันปภ.เขาก็จะแจ้งมาเราก็จะประชาสัมพันธ์โดยที่ว่าให้สมาชิกให้ผู้ใหญ่บ้านให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับทราบก็ภารกิจก็คือเราจะจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็มีการให้ทางป้องกันเนี่ยออกตรวจนะคะว่ามีจุดไหนที่เพิ่มเติมหรือว่าที่เดิมเนี่ยเราก็จะทําอยู่แล้วแต่ถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะดูแลลูกบ้านเหมือนเดิมค่ะก็จะมีแจ้งเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเค้าท่วมมาไปแล้วทางอื่นยังไม่ท่วมแต่ตอนนี้มีทางอื่นที่มีประปายคือหมู่9เนี่ยมาเรื่อยๆเพราะว่าไปรวมที่เค้าอีกน้ําตอนนี้ค่ะ
12: น่าจะเป็น
11: 10วันขึ้นนะคะ
6: แม่น้ำจะยังไม่ลดลงและน้ำยังไม่สามารถระบายออกไปทางไหนได้แต่สิ่งที่ทำได้ขณะนี้ประชาชนได้แต่หวังว่าให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นโดยเร็วและไม่มีน้ำลงมาเติมในพื้นที่อีกแต่สิ่งที่เห็นในตอนนี้คือในวันที่น้ำยังท่วมสูงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่อาหารและน้ำดื่มแต่ยังรวมถึงน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนในชุมชนที่ยังไม่ทอดทิ้งกัน
4: มาต่อเนื่องกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านฟลอราวิวที่เขตหนองจอกที่ตอนนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วท่วมต่อเนื่องมาเป็นวันที่10แล้วนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติครับ ดยวันนี้ทีมข่าว NBT นะครับได้ลงไปสำรวจที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตลำสาลีเขตหนองจอกนะครับแขวงลำสาลีเขตหนองจอกซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลา10วันแล้วทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านต้องสัญจรเข้าออกอย่างยากลำบากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถขนาดเล็กประชาชนที่อาศัยอยู่ในเฟส17ถึง18ของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้ร่วมลงขันทำแน

0: แนวกั้นน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำนะครับรวมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลในการช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ช่วยไม่ได้ทั้งหมดปริมาณน้ำยังคงท่วมขังในระดับหัวเข่าหรือประมาณ20เซนติเมตรไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่หมู่บ้านประมาณ 2,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 9,000 คนหรือ 2,900 ครัวเรือน
1: ผมน่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายเฟสมันมีทั้งหมดเนื้อที่ 2,000 กว่าไร่หลายร้อยหลังคาเรือนเป็นพันๆและแต่ละเฟสนี่น้ำท่วมหมดเลยจะไปทำงานไปไหนออกลำบากมากครับ
2: ตอนนี้รถที่สัญจรได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระบะยกสูง
1: ใช้รถกระบะยกสูงพวกรถเล็กรถเก๋งอะไรพวกนี้เล็กๆออกไม่ได้เลยน็อก
2: เห็นวันนี้ยังเหมือนรถยกมายกรถออกกันหลายคันอยู
1: ่ครับ
2: ในหมู่บ้านเราก็ได้รับผลกระทบรถแช่น้ำกันเยอะ
1: ใช่นะครับต้องคือต้องว่าจ้างรถสไลด์มารับออกไปแล้วไปหาที่จอดข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกใหม่ช่วงหนึ่งน้ำจะเอ่อขึ้นและรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจะออกไม่ได้จะท่วม
3: ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะแค่เอาน้ำออกไปให้สามารถรถเล็กๆสามารถออกได้ทำงานออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปซื้อของได้อะผมว่าถ้าแก้จุดนั้นได้มันก็ได้
2: ตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือเฟสที่อยู่ข
3: ้
2: างใน
3: ใช่เฟสข้างในเขาลึกแล้วน้ำเขาเหม็นตรงนี้พี่ยังเห็นน้ำมันยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะว่ามันรถมันถูกพัดออกพัดออกแต่ข้างในมันขังแบบครับเราอยู่บนรถเรายังเหม็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เขาพายเรือพอเขาไปส่งกันข้างในพายเรือกัน
2: ข้างในน้ำระดับขนาดไหน
3: หัวเข้าครับเนี่ยเท่าข้างในเนี่ยพี่รถออกมาก็จมเกือบมิดล้อรถกระบะ
0: ทั้งนี้นะครับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาซึ่งอาจจะเพิ่มระดับน้ำในชุมชนได้จึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมาช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการจะออกไปทำงานตามปกติหลังจากต้องหยุดงานมาเกือบ2สัปดาห์แล้วขณะที่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้มีการระดมนำเอาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6-24 นิ้วรวมประมาณ13เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ
4: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแม้ว่าบางจุดน้ำจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้วก็เคลียร์ขยะชิ้นใหญ่นอกจากนี้มีการปรับเกณฑ์เอกสารเยียวยาค่ะจะให้ใช้เพียงแค่ทะเบียนบ้านก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งเป้าว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีจุดที่น้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-50 เซนติเมตรในบางเขตนะคะอย่างที่พาไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ฟอร์เรวิลเขตหนองจอกแล้วก็มีที่เคหะร่มเกล้านะคะทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเครื่องสูบน้ำและรับการสนับสนุนจากกองทัพกรมชลประทานและปภ.เพื่อเร่งระบายน้ำออกส่วนการช่วยเหลือเยียวยาและหลักเกณฑ์เรื่องเอกสารมีการลงทะเบียนยื่นผ่านแอปทางรัฐซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 รายนะคะแล้วก็มีผ่านระบบเคลมแบงคอกอีกประมาณกว่า 50,000 รายเพราะฉะนั้นขอย้ำชัดนะคะว่าสำเนาโฉนดที่ดินไม่ใช่เอกสารบังคับประชาชนสามารถใช้ทะเบียนบ้านหรือว่าเอกสารยืนยันสิทธิ์การอยู่อาศัยแทนได้ทางกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
5: เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนท่านว่าท่านอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นจริงๆมีความเดือดร้อนจริงๆมันเลยสำคัญมากแล้วก็เดี๋ยวการตรวจสอบหรือสอบทานตามหลังว่าท่านได้รับจริงท่านเป็นผู้ที่ต้องได้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วถ้าทำได้ไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องมีการคืนเดี๋ยวต้องมีการปรับหรือว่ามีคนมาใช้เลขทะเบียนบ้านท่านในการขอแล้วมาไวกว่าท่านขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะก็เลยอาจจะขอมีขั้นตอนหน่อยในการยืนยันแต่เดี๋ยวจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้ครั้งแรกที่ท่านเข้ามาเนี่ยส่งทุกอย่างที่ไม่ได้ลำบากกับท่านมากแต่ถ้าไม่ชัดเจนจริงๆเราคงต้องขอติดต่อกลับไปแล้วว่าอาจจะยุ่งยากขึ้นอีกนิดนึงหลังจากนั้นค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยลงไปยืนยันว่าพื้นที่นี้เนี่ยในวงเล็บต่างๆที่อาจจะมีบาง างวงเล็บที่สามารถตัดจ่ายได้ด้วยการลงไปดูพื้นที่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องน้ำล้อมเป็นเรื่องจำนวนวันแค่นั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีความเสียหายในบ้านเนี่ยอาจจะช้ากว่ากันนิดนึงเพราะนั้นเราจะพยายามอย่างยิ่งที่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งแล้วว่าให้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็อย่าให้เกินอาทิตย์นี้ที่จะสามารถกดเงินให้ความช่วยเหลือไปเบื้องต้นก็จะพยายามให้ได้ภายอาทิตย์นี้ให้ได้ค่ะในบางส่วนที่สำนักงานเขตยืนยันได้ตามนั้นไปก่อน
4: สำหรับกรณีที่น้ำเข้าบ้านแต่ไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันหรือผู้เช่าที่มีอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายก็สามารถยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือได้เช่นกันแต่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ถูกน้ำท่วมอย่างเช่นบนถนนเพชรบุรียังถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อหาทางช่วยเหลือ
5: ถ้าท่านไม่ได้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ยานพาหนะนั้นในการประกอบอาชีพตรงๆไม่ได้ค่ะคือต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ท่านอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าถ้าในกรณีที่ท่านโดนน้ำล้อมเนาะแล้วก็ท่านบังเอิญจอดอยู่ในบริเวณที่น้ำล้อมอยู่แล้วเนี่ยปกติคนที่น้ำล้อมจะได้ถ้าเกิดสมมติว่าท่านอยู่สูงหน่อยไม่ได้เสียหายมันได้ 5,000 ใช่ไหมคะก็ถือให้ 5,000 นั้นเป็นเรื่องที่ช่วยท่านในกรณี
4: จุดพักขยะขนาดใหญ่ใช้รถเทรลเลอร์30ตันเพื่อลดเวลาขนส่งไปยังจุดกำจัดขอความร่วมมือชุมชนสำรวจลานอเนกประสงค์เพื่อทำเป็นจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ด้วย
0: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยให้มีการปรับกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์รวมถึงดูแลประชาชนให้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยได้เน้นย้ำใน5ข้อนะครับได้แก่เรื่องแรกก็คือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์ต่อมาก็คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยและเร่งจัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วต่อมาก็คือการจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนนะครับอย่างเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าไปสู่พื้นที่ส่วนข้อที่4ก็คือการเตรียมพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ของแต่ละจังหวัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและข้อที่5ก็คือการเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือนั้นถึงมือประชาชนเร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อส่งให้ธนาคารออมสินได้โอนเงินแล้วจำนวน2จังหวัดนะครับก็คือที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่รวม611ครัวเรือนโดยเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ครับ
4: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมก็มีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากมีน้ำท่วมหลัง
6: เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่มีการแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
0: ส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนนะครับโดยได้มีการเร่งนำผลผลิตกลับเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มมากขึ้นนะครับพร้อมกับมีการประสานทางกระทรวงกลาโหมนั้นใช้รถยกสูงในการขนส่งสินค้าหรือผักเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วออกมาสู่พื้นที่ตลาดและมีการ

0: งคุมเข้มผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้ผักโดยเฉพาะผักใบเริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้เร่งเชื่อมโยงนำผักเข้าสู่ตลาดกลางให้ได้มากที่สุดส่วนจุดที่เข้าถึงยากนะครับจะมีการประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ต่างๆทางนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางมาตั้งแต่วันที่25กันยายนให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับทางผู้ว่ามีการรายงานปัญหาและก็สินค้าที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่เข้ามาที่พื้นที่ส่วนกลางได้ทราบทันทีขณะที่กรมการค้าภายในนะครับได้จัดตั้งเป็นวอลลุ่มประสานผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อที่จะตรวจเช็คสต็อกหากพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเพิ่มเติมพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่นะครับให้ตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดด้วยส่วนข้อร้องเรียนเรื่องของไข่ไก่ราคาแพงนั้นนะครับทางกรมการค้าภายในได้เชิญผู้เลี้ยงไก่ผู้ค้าปลีกค้าส่งนะครับมาพูดคุยถึงปริมาณสต็อกพร้อมกับขอให้มีการรายงานข้อมูลทุกๆ2สัปดาห์เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ
1: สิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะไม่นานมานี้เนี่ยทางประจินบุรีบอกว่าขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดเราก็มีการรวบรวมเอาถุงยางชีพนะคะที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยลงไปให้ชาวในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเป็นต้นอันนั้นก็คือในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ในส่วนของกรมการค้าภายในเราก็มีการให้ตั้งวอลลุ่มโดยที่เป็นการประสานกันกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็ในจุดต่างโดยที่ถ้ามีจุดใดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนเราก็จะเอาไปพยายามเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ในพื้นที่
2: มาดูกรณีดราม่าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทออกมาโพสต์ข่าวคุณยายอายุ78ปีชาวตำบลโพนางดำตกที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลุยน้ำท่วมออกจากบ้านไปซื้อน้ำปลานะคะล่าสุดทางอำเภอสัพยาก็ได้เข้าไปดูแลพร้อมจัดหาเรือให้แล้วค่ะด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอโทษประชาชนพร้อมย้ำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอโทษในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะตอนนี้ที่กำลังเผชิญสภาวะรอบด้าน
3: ก่อนอื่นนะคะในนามรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอโทษคุณยายแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะทำเรื่องให้ไม่สบายใจก็ได้กำชับทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะใส่ความเห็นแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวโดยเฉพาะการนำเสนอต้องเป็นการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่เชิงที่สร้างความไม่สบายใจโดยเฉพาะให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหารอบด้านอยู่แล้วนะคะก็ได้กำชับประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดไปแล้วนะคะว่ามีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จังหวัดอื่นๆนะคะก็ยังไม่ได้ยินรายงานเรื่องที่สร้างปัญหานะคะก็ให้กำลังใจทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอื่นด้วยนะคะว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือทำไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอยู่เนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้ได้กำชับไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ให้นำเสนอข่าวสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ซึ่งมีการเน้นย้ำไปว่าสื่อของรัฐต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องและฉับไว
0: ส่วนทางด้านของนายธินกิจจันน้อยปลัดอำเภอสัพยานะครับได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับคุณยายสมพงษ์เลขาวัฒนะหลังจากปรากฏเป็นข่าวนะครับว่าพักอาศัยอยู่เพียงลำพังกับสุนัขแต่จากการเข้าไปสอบถามนะครับก็พบว่าที่จริงแล้วคุณยายเนี่ยพักอาศัยอยู่กับหลานชายแต่พอดีวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลานชายออกไปทำงานแล้วน้ำปลาหมดในบ้านนะครับคุณยายจึงได้เดินลุยน้ำออกไปหาซื้อน้ำปลาด้วยตนเองโดยทางคุณยายสมพงษ์เนี่ยได้แจ้งความประสงค์นะครับว่าต้องการเรือสำหรับใช้ในการเดินทางเข้าออกบ้านซึ่งทางอำเภอตอนนี้ได้มีการจัดหาพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานในท้องถิ่นแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำครับ
4: ให้มาดูแบบเขาผ่านเรืออะไรเงี้ยหรอแล้วก็เรียกยายเขาคอยฟังนะต้องการไอ้นี่ต้องการไอ้นั่นไข่หมดแล้วข้าวหมดแล้วบอกนะยาย
5: ให้ควายท้ายออกไปล้างตาย
4: แล้วก็ยังไว้น้ำเป็น
6: อย่าได้เรือ
5: ไม่จริง
2: อาหารและของใช้จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัทเทคนิคเพชรประเทศไทยจำกัดเพจโอกิโกไทยแลนด์สนับสนุนทรายแมวเพื่อช่วยเหลือน้องแมวที่ได้รับผลกระทบและก็ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลัง165ชุดปฏิบัติการรวม725นายพร้อมยานพาหนะและเรือท้องแบนช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงทั้งในพื้นที่กรุงเทพและอีก11จังหวัดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง5ตุลาคมจำนวน 1,260 ครัวเรือนรวมกว่า 5,500 คนด้านเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองและที่ตำบลย่านซื่อตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอีก112ชุดสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แต่ละครอบครัวได้ค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าข่าวเศรษฐกิจคุณดีจะพาไปดูตัวเลขของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในมุมของเศรษฐกิจนะครับว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.
1: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมจะกระทบเศรษฐกิจมากแค่ไหนครับมูลค่าความเสียหายที่คาดการไว้เบื้องต้นคือ 22,500 ล้านบาทนี่คือสมมติฐานที่ว่าน้ำท่วมต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับหากลากยาออกไปตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มที่เสียหายหนักก็คือภาคบริการนะครับ 15,000 ล้านบาทรองลงมาคืออุตสาหกรรม 6,000 ล้านบาทและภาคการเกษตร 1,100 ล้านบาทครอบคลุมประชาชน3ล้านคนใน31จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมในวันนี้ทุกฝ่ายเร่งระบายน้ำให้พ้นไปควบคู่กับการใช้งบประมาณเยียวยาความเสียหายนะครับแต่ไม่นานหลังจากนี้ไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะทำให้ฝนตกน้อย

0: ลงแห้งแล้งมากขึ้นคำถามจากทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คืองบประมาณที่จะใช้วันนี้จะแบ่งสรรอย่างไรครับให้วันหน้าไทยยังมีน้ำใช้เพียงพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการผลิตแม้ว่าต้องเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญครับ
1: ซูเปอร์เอลนีโญคงจะมีฝนตกไม่ใช่ไม่มีฝนถ้าประเมินดูแล้วเนี่ยเราจะต้องพร่องน้ำอย่างไรนะครับเราจะต้องกันน้ำไว้เท่าไหร่และตอนทำข้าวนาปลังอาจจะต้องบอกเกษตรกรว่าอย่าเพิ่งทำเพื่อเก็บน้ำไว้เพราะว่าสิ่งที่ไทยกำลังเดินหน้ามันมีอยู่3เรื่องคือ1ภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศประชากรเยอะ2ภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกสูงนะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำในหลายพื้นที่และ3คือภาคบริการที่อาจจะต้องใช้น้ำในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่4ที่เข้ามาคือ data center ซึ่งใช้น้ำเพราะว่าเรื่องนี้มันคงเป็นสิ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องน้ำท่วมในอนาคตแต่ปีหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องน้ำปัญหาเรื่องน้ำการสร้างการกักเก็บน้ำจำเป็นปัญหาเรื่องน้ำการสร้างคือถ้าเราเอาหลักการง่ายๆนะ2เดือนเนาะ2เดือน 40,000 ล้านรัฐบาลใช้เงินอีก 20,000 ล้านในการทำโครงการใช้ช่วยชายพลัดและไอ้ 20,000 ล้านจะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำได้กี่จังหวัดจุน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรพยุงรายได้เกษตรกรในปีหน้ากี่บาทกี่คนเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้รัฐบาลเปรียบเทียบว่าอะไรคือความคุ้มค่าของประเทศอย่างยั่งยืน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ประมาณ 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทแต่ความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียง 0.11% จึงยังคงมุมมองการขยายตัว GDP ปีนี้อยู่ที่ 2.2 ถึง 2.5% นะครับและหลังจากนี้คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจากการที่งบประมาณเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลออกมาควบคู่กับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและการที่ประชาชนนำเงินออมส่วนตัวออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมเสนอรัฐบาลครับควรจะสั่งงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่าและยั่งยืนเช่นการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำดูแลภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรนอกจากนี้ยังแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2569จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,230 คนคาดการมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะครับ 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าใช้จ่ายโดยรวม 47,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ให้ยังคงคึกคักในระดับการเจรจาความตกลงการค้ากับไทยจะได้ข้อสรุปโดยเร็วและพร้อมลงนามจะลงนามความตกลงการค้ากับไทยในลงนามในช่วงที่เดินทางเยือนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้คุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปเดินการอย่างต่อเนื่องเพราะขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาการค้าแล้วครม.มีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งนะครับในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและระยองครอบคลุมอุตสาหกรรมสุขภาพโลจิสติกเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและเกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งในและนอกพื้นที่โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคธุรกิจสามารถหักรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่จ่ายตามจริงตามที่จ่ายจริงนะครับขออภัยสำหรับค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศมีผลจนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อให้อุตสาหกรรมไม้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวการลงทุนการจ้างงานสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนใน

0: ตนวันที่11ตุลาคมนี้ครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้ผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านประกันสังคมผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์ต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวไปยืนยันตัวตนนะครับซึ่งสามารถใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลและมอบหมายผู้แทนมาใช้สิทธิ์นะครับต้องนำหลักฐานมายืนยันตัวตนพร้อมหนังสือมอบหมายและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-serviceผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขนะครับโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับเท่านั้นและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและไม่เขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรนะครับเพราะอาจจะทำให้เป็นบัตรเสียผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายละเอียดการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสอกรกฎครับ
1: ขอบคุณนะคะช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: านสัมมนา Forest Science 8 Dialog AI Data Center and Energy นายนรินทร์โอภามุราธาวงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่าการขยายตัวของ AI และ Data Center ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงต้องเร่งเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกกพ.จึงเตรียมพัฒนาระบบสายส่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเพื่อรองรับ Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงและต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมวางกลไกให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ร่วมรับผิดชอบต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านสัญญาซื้อขายประเมินว่าการใช้พลังงานของ AI จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าปนกวันเพชรพิสิทธิ์โชติประธานกลุ่มบริหารบริษัทธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งการเงิน TTB เปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยยังถือสินทรัพย์ในรูปเงินฝากเป็นหลักคิดเป็น 57% ของสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดขณะที่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมีสัดส่วนเพียง 23% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 45% ขณะเดียวกันนักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีและผู้ที่มีสินทรัพย์ 1-5 ล้านบาทเริ่มให้ความสนใจการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะสินทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐ TTB จึงเปิดตัวฟีเจอร์ My Wealth บนแอปพลิเคชัน TTB Touch เชื่อมโยงการออมการลงทุนการวางแผนและข้อมูลเชิงลึกไว้ที่เดียวพร้อมร่วมมือกับ Webull ให้ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นและกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐผ่านบริการที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันของธนาคารรวมถึงบริการด้านเงินดอลลาร์ทั้งการแลกเงินออมเงินและลงทุนด้านนายชลเดชเขมรัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ Webull ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่านักลงทุนไทยให้ความสนใจตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพร้อมแนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาการกระจายการลงทุนผ่านกองทุนที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับความผันผวนของตลาด
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับพรุ่งนี้ฝนจะเบาลงในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับขณะที่พื้นที่ที่มีอากาศแปรปรวนจะเหลือประมาณ20จังหวัดไปติดตามพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT ครับ

ที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใกล้ๆค่ะอันตรายพื้นที่ฝนหนักในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูกันค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะคะจะยังคงเหลืออยู่ในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ไปเต็มๆพรุ่งนี้เพชรบุรีลงมาถึงพัทลุงนราธิวาสระนองรวมทั้งที่ตรังด้วยค่ะสังเกตจากแผนที่นะคะจะเห็นว่าแนวฝนหนักในวันพรุ่งนี้นะคะจะเน้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศเป็นหลักนะคะและพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีข่าวดีค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อพื้นที่ที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักแต่ยังเบาใจไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีฝนเกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยค่ะภาคเหนือเน้นแถบตะวันตกยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกภาคอีสานฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆมีตกได้ที่หนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนหลายพื้นที่และบางจุดมีฝนหนักพร้อมกับลมกระโชกแรงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคืนนี้ยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงจะเริ่มคลี่คลายในวันพรุ่งนี้ส่วนภาคตะวันออกฝนค่อนข้างเยอะและมีหนักตามพื้นที่ชายฝั่งช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังเป็นพิเศษจะเป็นโซนที่มีฝนหนักมากกว่าภาคอื่นๆทะเลลุยกิจกรรมได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกต่อเนื่องจะตกหนักที่ตรังช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร9ถึง13ตุลาคมนะคะมีสัญญาณว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะในภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้รายละเอียดพื้นที่และปริมาณฝนมาเกาะติดกันแบบเต็มๆในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำนะคะหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตค่ะองค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำและจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลในแคว้นอิคุสของรัสเซียส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการโดยเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ชื่อว่าดาริยานะคะตามรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่ทางการยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับการทำงานที่สถาบันวิจัยนอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคก็ไม่พบหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อเกาะโรคภายหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกส่วนการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวพบว่าในจำนวนนี้2คนติดเชื้อโควิด-19 และอีก2คนติดเชื้อเรโนไวรัสแต่ไม่พบโรคติดเชื้ออื่นค่ะ
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบความมั่นคงไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในยุค AI หลังจากพบเบาะแสว่ามีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โจมตีทางไซเบอร์ธนาคารบางแห่งของเกาหลีใต้ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าขณะที่สำนักงานตำรวจเกาหลีใต้ได้เปิดการสอบสวนครั้งใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์ได้ใช้เครื่องมือหรือว่าโมเดล AI ชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่การใช้ AI เพื่อการโจมตีทางไซเบอร์กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาออสเตรเลียได้เปิดเผยนะครับว่าAI agent ของ OpenAI ได้เข้าถึงพอร์ทัลข้อมูลสุขภาพของรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในกรณีแรกๆที่มีการเปิดเผยนะครับว่า AI agent สามารถเจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐบาลได้
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดาลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพ

0: พยาบาลของฐานทัพฟอร์ตฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อปี2552ทำให้ทหารเสียชีวิต13นายบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีโดยเลขานุการกองทัพบกจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่อย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมทั้งต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้นายฮาซันถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บและเป็นอัมพาตบางส่วนระหว่างเข้าระงับเหตุในปี2556เขาถูกนำตัวขึ้นศาลทหารและคณะลูกขุนทหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษประหารชีวิตหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าก
1: องกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติตอนนี้กำลังรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงจากซาอุดิอาระเบียเพื่อยึดคืนชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มกบฏฮูตีได้ออกมาปฏิเสธการสูญเสียการควบคุมพื้นที่ช่องแคบบับเอลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกพร้อมอ้างด้วยนะครับว่าได้รุกคืบเข้าใกล้ในมหานครสตาอิชซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมนแทนที่กรุงซานาที่ถูกกลุ่มกบฏยึดไปทั้งนี้สงครามกลางเมืองในเยเมนได้ปะทุขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ขยายตัวมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยเรื่องของกำลังซื้อในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยนะคะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้กำลังซื้อเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 ถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้

0: nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับในขณะนี้กำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่นะครับเพราะว่าแม้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นนะครับต้องการที่จะซื้อบ้านต้องการที่จะซื้อคอนโดนะครับแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการขอสินเชื่อที่ยากมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นคือเกิดเหตุน้ำท่วมซ้ำเข้าไปอีกอสังหาริมทรัพย์ของไทยจะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางต่อจากนี้นะครับเราจะมีแนวทางมีวิธีการนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับคุณสุนทรสถาพรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวสกรสวัสดีครับท่านอาจารย์เกษมสรรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: ครับขอบพระคุณท่านนายกสุนทรนะครับ
0: ครับ
2: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยความจริงเป็นเพื่อนเรียนปริญญาตรีด้วยกันนะเนี่ย
0: ตั้งแต่สมัยนู้น
2: ครับตั้งแต่สมัยน
0: ู้น
2: รู้จักมานานแล้วแต่ว่าโชคดีมาเป็นนายกเราได้สัมภาษณ์นายก
0: พิเศษมากคร
2: ับ ครับในฐานะที่เป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณสุนทรใครๆก็ทราบดีว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรร2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะใครทำธุรกิจอย่างนี้ค่อนข้างเหนื่อยเที่ยวนี้มีน้ำท่วมเข้ามาอีก
0: ซ้ำเติม
2: หนักแค่ไหนครับตอนนี
1: ้ถ้าภาวะที่เปราะบางอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับคุณวสกรก็คือถ้าถามว่าจากที่เคยค้าขายโอนกรรมสิทธิ์กันปีนึงประมาณเกือบ1ล้านล้านบาท
2: ครับ
1: ประมาณสักเกือบ 400,000 หน่วยถ้าถึงปีนี้มันก็ลดเหลือแค่ประมาณปีที่ผ่านมา 800,000 กว่าล้านบาทหรือแค่ 300,000 กว่าหน่วยต้น
2: ๆ
1: ก็ถือว่ามันเปราะบางแหละใช้คำว่าเปราะบางก็แล้วกันหนักทีเดียวแล้วก็ยิ่งภาวะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจอภาวะฝน300มิลลิเมตรก็ถามว่าอันเนี้ยกระทบกับอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑลรุนแรงเพียงแต่ว่าเป็นระยะสั้นนะครับเป็นระยะสั้นแต่ก็มีผลกระทบกับภาพรวมของปีเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าทั้งโครงการเองแล้วก็ภาครัฐจะช่วยกันบริหารจัดการให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรครับ
2: พอเห็นภาพน้ำมันเริ่มมาถี่นะเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยแล้วน้ำมันเริ่มมาถี่น้ำมันท่วมบ่อยขึ้นในจังหวัดที่เราไม่เคยนึกในพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นว่าท่วมก็ท่วมมากขึ้น
0: ใช่ครับ
2: บ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยวิธีการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้างต้องเปลี่ยนไปเพื่อรับภาวะแบบนี้ไหมครับ
1: ครับอาจารย์เกษมสรรครับคือตั้งแต่ปี2554เรามีการปรับตัวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: จากที่เคยเรียกว่าถมดินเท่าสร้างหมู่บ้านจัดสรรเท่าระดับถนนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการทำแก้มลิงในหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานใหม่ยกระดับปลั๊กไฟนะครับไอ้ที่ต้องดูทีวีเสียบปลั๊กกับชั้น1ใหม่แล้วจะเดิมระดับปลั๊กประมาณ20เซนติเมตรก็เป็นระดับปลั๊กใหม่70เซนติเมตร75เซนติเมตรเป็นต้นทีนี้ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยการจะอยู่กับภาวะโลกร้อน climate change เนี่ยที่อาศัยที่จะเป็นจะต้องปรับตัวผมอย่าใช้ไม่อยากให้ใช้คำว่าต่อสู้แต่ใช้คำว่าควรจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไป
0: ครับ
1: คือถ้าในระดับผู้อยู่อาศัยผมมีข้อแนะนำก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีส่วนร่วมเช่นคุณอย่าเปลี่ยนพื้นที่เขาเรียกว่าซอฟต์สเคปหรือพื้นที่สนามหญ้านั่นเองพื้นที่ซึมน้ำเนี่ยให้กลายเป็นลานจอดรถให้เป็นกลัวปูกระเบื้องสวยๆไม่อยากตัดหญ้า
0: อ
1: ันนี้ต้องช่วยกันนะครับถ้าตั้งแต่เริ่มระดับผู้บริโภคเนี่ยเพื่อให้มีพื้นที่ซึมน้ำยังคงอยู่ถ้าถามว่าในระดับผู้ประกอบการเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการทำโครงการแบบที่จะต้องเขาเรียกว่าทำตัวเป็นขนมครกก็หมายความว่ามีเขาเรียกว่าจะเดิมเนี่ยมันเขาเรียกพื้นที่แก้มลิงแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องทำสวนสาธารณะที่เรียกว่าเป็นระดับหลุมใหญ
2: ่
1: คือพื้นที่ขายเนี่ยนะครับ 100% เนี่ยต้องมีสวนสาธารณะ 5% ทำยังไงสวนสาธารณะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะสวนสาธารณะที่ใช้งานได้ในตอนแห้งแต่ถ้าจ
2: ร
1: จำเป็นถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยมันก็คือพื้นที่รับน้ำนั่นเองถ้าคุณลงไปประมาณเมตร2เมตรคุณก็เป็นสนามหญ้าอยู่นะคุณจะเล่นบาสเกตบอลคุณจะเดินเล่นอะไรพาสุนัขมาวิ่งเล่นได้แต่ถ้าเกิดวิกฤตตรงนั้นก็คือแก้มลิงขนาดยักษ์นั่นเอง
2: เก็บน้ำไม่ได้
1: คือการปรับตัวแล้วก็มันจะต้องมีถนนซึมน้ำคอยซึมซับน้ำคอยช่วยแล้วก็พอลงไปที่ไอ้หลุมในหมู่บ้านที่ว่าเก็บไว้สักพักหนึ่งพอฝนหายค่อยระบายออกไปดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนคอยผลักออกไปมันก็เมืองก็ไปไม่รอด
2: อ
1: ันนี้คือระดับประชาชนระดับผู้ประกอบการแต่ถ้าระดับเมืองอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องตั้งแต่ผังเมืองเพราะว่ากำลังจะประกาศใช้ปีหน้าแล้วอาจจะต้องมีการพิจารณาพื้นที่เขาเรียกว่าหนาแน่นมากกับหนาแน่นน้อยตามปัญหาไคลเมทเชนที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามองว่ากรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือกำลังจะกลายเป็นพื้นที่เพิ่มความหนาแน่นเนี่ยแล้วก็ต้องหาทางออกให้ประชาชนแถวนั้นเหมือนกันถ้าคุณมาอยู่ในพื้นที่อาศัยตรงนี้คุณทำบ้านได้หนาแน่นทำทาวน์เฮ้าส์ได้ทำอาคาร

0: อันนี้ได้ทำออฟฟิศได้แล้วถ้าคนยิ่งอยู่หนาแน่นถ้ามีการอพยพเคลื่อนย้ายเกิดภัยธรรมชาติมันก็ยิ่งยากนะครับดังนั้นผังเมืองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยบรรเทาปัญหา climate change ในอนาคตด้วยการทำเขาเรียกว่า density ให้แตกต่างกันตรงไหนที่มันหนาแน่นมากได้มันเป็นที่เนินหรือมันประสบปัญหาน้อยหน่อยทั้งเรื่องแผ่นดินไหวหรือในเรื่องของน้ำท่วมคุณจะเพิ่ม FAR ให้มากคุณจะทำให้เกิด density พื้นที่ทำได้ที่อยู่อาศัยเนี่ยแน่นมากทำไปเลยแต่ตรงไหนที่กะว่าจะเป็นทางผ่านน้ำก็ต้องออกแบบผังเมืองเป็นแบบที่อยู่อาศัยแน่นน้อยเป็นต้นครับ
1: ตอนนี้ท่านนายกครับในหลักการต่างๆที่ว่าเนี่ยบ้านจัดสรรหรือว่าแนวคิดในการก่อสร้างลักษณะนี้มีการกำหนดไว้เป็นกฎหมายหรือข้อระเบียบบ้างหรือยังครับหรือว่าเราจะต้องไปถึงจุดไหนเพื่อที่จะให้ทุกบ้านหรือว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยได้ทำอย่างที่ท่านนายกได้
0: ทำมาสักครั้งถ้าแนวราบกับแนวสูงมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าในแนวราบเนี่ยกำหนดว่าพื้นที่ขาย100สมมติว่าพื้นที่โครงการทั้งหมด150ไร่เป็นพื้นที่ขาย100ไร่ที่เหลือเป็นถนนหนทางคุณจะต้องมีสวนสาธารณะ 5% ก็คือ5ไร
1: ่ครับ
0: นั้นใน5ไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับอย่างน้อยเป็นขนมครกเป็นหลุมขนมครกอย่างนึงนะครับแต่ที่ถ้าสมมติทุกอาคารสูงเนี่ยก็คือว่าคุณต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำไม่ใช่ว่าปล่อยให้น้ำจากคอนโดมิเนียมเนี่ยออกไปสู่สาธารณะทันทีคุณต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำอย่างน้อยก็ประมาณสัก5-10% ของพื้นที่อาคารเป็นต้น
2: ตอนนี้มีอยู่แล้ว
0: ตอนนี้มีอยู่แล้วครับ
2: แต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางอย่างที่บอกตอนนี้ก็ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆให้เด็กวิ่งเล่นให้พาน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นแต่ตอนนี้แนวคิดคือทำไมไม่ทำเป็นหลุมไว
0: ้ถูกต้อง
2: ซึ่งตอนอากาศดีๆแห้งๆก็ยังวิ่งเล่นได
0: ้หลายประเทศทำอย่างนี้แล้วนะครับอาจารย์เกษมสันที่แม้กระทั่งพื้นที่ส่วนกลางที่สวนสาธารณะของเมืองผมยกตัวอย่างสวนเบญจกิติอันนั้นเนี่ยมันพื้นที่มันต่ำอยู่แล้วจะสังเกตว่าเวลาเขาดีไซน์เนี่ยมันชุ่มน้ำมากๆเลยสวนรวมเองก็มีเขาเรียกว่าบ่อหนูน้ำขนาดใหญ
2: ่
0: ทีนี้แนวคิดของภาครัฐที่ว่าอ้าวเอกชนถ้าไม่อยากเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณก็มอบไปเป็นสวนสิดีเลยก็ใช้นั่นแหละไอ้สวนนั่นแหละเป็นหลุมเพื่อรองรับน้ำในอนาคตนะครับก็อาจจะต้องมีงานเอิร์ธเวิร์กหมายถึงการเคลื่อนย้ายดินนิดนึงเพื่อให้มันเกิดหลุมขึ้นมานะครับก็จะได้พอผ่านพ้นวิกฤตน้ำไปแล้วก็ค่อยระบายออกเป็นต้นมันก็ทำให้เมืองเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นถ้าในระดับเมืองแต่ไอ้เรื่องที่ระดับใหญ่ประเภทว่าคุณจะต้องมีอุโมงค์ส่งน้ำอันเนี้ยควรทำต่อแล้วก็ถ้าในระดับระยะยาวเลยที่บอกว่ากรุงเทพจะจมน้ำอีก 4-50 ปีเนี่ยคุณต้องคิดเรื่องพวกเดลต้าแบบเนเธอร์แลนด์แล้วหรือคุณจะคิดเรื่องเขาเรียกว่าเขื่อนล้มลุกแบบเวนิสอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเสียทัศนียภาพของเมืองอันนี้ควรจะทำตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะครับ
2: ต้องคิดแล้วนะ
0: ต้องทำครับต้องทำเลยครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งซึ่งโลกกำลังขับเคลื่อนกันเดือดร้อนมากน้ำท่วมเท่านี้ก็เพราะ climate change ก็โลกร้อนนี่แหละเพราะว่าอากาศแปรปรวนเนี่ยโลกแปรปรวนในธุรกิจเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดการก่อสร้างรูปแบบอะไรไหมครับเพื่อให้สอดรับกับโลกในสมัยใหม
0: ่อาจารย์เกษมสันต์ครับคนเจนแซดปัจจุบันเนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้มากนะครับว่าการเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยนอกจากดีกับตัวเขาแล้วต้องดีกับโลกด้วยคนเจนแซดเนี่ยที่ผมทำวิจัยมาคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าทำบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยเฮ็ดดีกับตัวเองไม่พอต้องดีกับโลกด้วยดังนั้นทิศทางในอนาคตของที่อยู่อาศัยไทยผมขอ เรียกว่าจะสรุปสั้นๆง่ายๆสามเรื่องล้อมความปลอดภัยในพื้นที่ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนคือความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ภาวะปลอดภัยพ
2: บ
0: ที่ดีอันนั้นสุขภาพที่ดีคนเราเนี่ยนะครับอยากจะมีอายุยืนอ่ะว่างั้นเถอะดังนั้นที่อยู่อาศัยจะต้องตอบโจทย์3เรื่องนี้นะครับนอกเรื่องจากอื่นๆนะประเภทก็เป็นเรื่องของเทรนด์ว่าบ้านจะต้องเจเนเรตอินคัมด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแกนหลักจริงๆแล้วคือ3เรื่องนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตครับที่อยู่อาศัยนี่จะต้องปรับตัวเพื่อเดินหน้าให้ไปสู่3เรื่องนี้ให้ได้ครับ
2: ผมไปอ่านหนังสือของบิลเกตเรื่อง climate change เนี่ยเขาบอกเลยว่าภาคก่อสร้างภาคอสังหาเนี่ยปูนซีเมนต์การผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยมันยากที่จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การทำเหล็กกล้ามันยากที่จะไม่ปล่อยตรงน
3: ี้
2: แต่เขาเห็นความจำเป็นของประเทศที่กำลังเติบโตจีนอินเดียไทยอะไรพวกนี้มันต้องก่อสร้างเขายังบอกได้ซ้ำว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็ไม่ยุติธรรมมากนักที่พยายามกดดันประเทศเรา
3: ครับ
2: แต่ผมไม่เคยได้ยินคนในวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยพูดถึงปัญหาพวกนี
3: ้
2: คุณสุนทรมองยังไงครับ
0: ก็ต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการของที่อาศัยไทยเนี่ยจากบ้านไม
2: ้
0: มาเป็นบ้านปูน อนาคตตอนนี้ก็จะเรียกว่าบ้านกระจกเยอะด้วยนะครับต้องใช้เหล็กใช้ปูนใช้กระจกแต่ถ้าถามว่ากลับมาที่คนเจนแซดใหม่สิ่งนี้เรากำลังมองในอนาค

0: นั่นก็คือทำยังไงต้องทำ 3R reduce reuse recycle
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยมากๆเลยก็คือการ recycle ของวัสดุหรือใช้จากธรรมชาติจริงๆแล้วเมืองไทยทำแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งวิจัยเหล่านั้นมันยังอยู่บนหิ้งมันเป็นนวัตกรรมผมขอแนะนำสวทช.เลยนะบอกเลยว่าสวทช.เนี่ยเขาทำเรื่องนี้อยู
1: ่
0: เช่นการใช้ฟางข้าวขี้แป้งสังข้าวโพดมาคอนเดนซ์ควบแน่นนะครับแล้วก็ใช้สปอร์เห็ดเนี่ยทำให้มันแข็งตัวเพื่อจะเป็นวัสดุทดมันคือไมซีเลียมเป็นต้น
1: ไมซีเลียม
0: ควบแน่นร้อนแล้วก็สปอร์เชื้อราตายไปเนี่ยต้องใช้ความร้อนสูงนั่นก็คือว่าถ้าคุณซื้ออิฐบนเบาปัจจุบันเนี่ยก้อนหนึ่งอาจจะสัก10บาท12บาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไมซีเลียมมันอาจจะราวๆ25บาทถึง30บาท
1: มันแพงเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ทางธุรกิจ
0: ในทางธุรกิจมันยังคอมเมอร์เชียลไม่ได้แต่สักวันนึงแหละ
1: ครับแต่แปลว่าเรามีงานวิจัยอะไรที่จะรองรับแนวทางการก่อสร้างใหม่ๆ
0: เรามีอยู่ใช่ก็ผมเองก็อยากให้บริษัทใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: หาทางทำยังไงที่จะเขาเรียกว่า economy of scale มันแต่ก่อนเราซื้อมือถือสมัยก่อนมือถือออกมาตั้งแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็หมื่นกว่าบาท
1: ครับ
0: ทำไมจะทำไม่ได้
1: มันก็จะลดราคา
0: ใช่ไม่ใช่ก็ต้องเดินหน้าไปสู่ทิศทางนั้นก็วัสดุเหลือใช้ที่เราเองก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเราต้องเดินหน้าไปสู่ทิศนี้นะครับ
1: พูดดังๆเพราะว่ารัฐมนตรีหลายท่านดูอย
2: ู่
1: เผื่อจะได้หยิบเอาเรื่องนี้ไปทำกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญจริง
2: ใช่ครับทีนี้อย่างที่ท่านนายกบอกว่าคนรุ่นใหม่เด็กเจนใหม่นั่นนะครับที่ต่อไปเขาจะมีกำลังซื้อในการที่จะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย
1: ์
2: ทีนี้พอโจทย์ของเขาคือว่าจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
1: อม
2: ทางผู้ประกอบการตอนนี้นะเขาเริ่มมีการปรับตัวในการที่จะสร้างบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วอย่างไรบ้างครับ
0: จะเรียกว่ามีบันไดสามขั้นแล้วกัน
1: คุ
0: ณวัศกรบันไดสามขั้นคือโจทย์ที่ว่าทำยังไงเขาจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็ต้องดูว่าบ้านเย็นไหมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านง่ายๆบ้านเย็นไหมปลอดภัยไหมก็ต้องเลือกดูทำเลเอ๊ะทำท่วมซ้ำซากหรือเปล่านะครับคอนโดหลังนี้มันตอนแผ่นดินไหวมันแตกหักเสียหายขนาดไหนนะครับแล้วสุขภาพ PM 2.5 ในเมืองเอ๊ะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเป็นยังไงดังนั้นสิ่งเหล่านี้นอกจากเราใช้เทคโนโลยีแล้วจริงๆผมอยากให้ใช้พื้นฐานนวัตกรร
1: ม
0: นวัตกรรมมาจากพื้นฐานองค์ความรู้ประเทศไทยมีสถาปนิกเก่ง
1: ๆ
0: เป็นต้นนะครับผมขอเอ่ยนามเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่จะเป็นอาสมศิลป์หรือหลายๆอย่างเนี่ยเขาสามารถเอาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟเอามาทำให้เป็นบ้านเย็นประหยัดพลังงานได้เป็นต้นนะครับก็คือใช้ประโยชน์จากลมจากอ่าวไทย6เดือนใช้ประโยชน์จากลมจากทิศเหนือประเทศจีน6เดือนให้เร่งความเร็วพัดผ่านบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีวิธีการคือทำให้บ้านต่อแถววินคอริดอร
1: ์
0: เพื่อให้สภาพแวดล้อมรอบๆบ้านคุณเย็นลงพอรอบๆบ้านเย็นลงในบ้านก็จ่ายในระยะยาวแล้วบ้านก็เย็นด้วยเย็นได้สักขั้นพาสซีฟดีไซน์ขั้นที่2ก็คือเค้าเรียกนะเซ็นเซอร์ตรวจจับถ้าคนน้อยเขาเรียกว่า air inverter มาเบาแต่ถ้าสมมติต้องเร่งเครื่องมาขึ้นมา air inverter นี้ถือว่ามันสมาร์ทในระดับหนึ่งนั้นก็ต้องเอามา apply ใช้กับที่อยู่อาศัยนะครับก็ตรวจจับเรื่องของผู้อยู่อาศัยในระดับที่คนอยู่แล้วสบายก็พอขออนุญาตเล่างานวิจัยของกระทรวงพลังงานไทย ร่วมกับกระทรวงพลังงานญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยภาวะสุบายภาวะอยู่สบายคือ26องศาเซลเซียสนะ
2: อ๋อไม่ใช่25
0: ไอ้เราเวลนลงเปิดแอร์25กันปรากฏว่าพอเขาทำวิจัยออกมาเราไม่ได้เหมือนฝรั่งฝรั่งก็ 24.5 25ใช่ไหมครับเวลาเขาคอมฟอร์ตเขาคือ35 degree Celsius อ๋อ24 25แต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำวิจัยร่วมกับกระทรวงพลังงานไทยมันคือ26แต่คุณเพิ่ม Air Ventilation ในบ้านนิดหนึ่งถ้าภาษาชาวบ้านแปลว่าไม่ต้องเปิดแอร์แรงเปิดพัดลมหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าทำให้มันประหยัดพลังงานนั่นคือว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ทำให้เกิด air ventilation ในบ้าน intake air แล้วก็ output air ออกจากบ้านไปทำให้เกิดลมมันอ่อนสัก 0.2 เมตรต่อวินาทีอะไรเงี้ยก็จะเกิดเขาเรียกภาวะอยู่สบายแล้วคุณจะประหยัดพลังงานไปเยอะมากนี่อันนี้คือผลวิจัยที่อยากจะค่อยๆคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าภาวะอยู่สบายไทยไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ให้หนาวแล้วก็ใส่เสื้อสูท
1: นะครับคนที่เปิดแอร์22แล้วห่มผ้าห่มนอนเนี่ยคงจะคอนคอนคุณสุนทรนะครับต่อไปจะเปลี่ยนแล้วครับอ
0: ยากให้รณรงค์นะเรื่องแรกเรื่องประหยัดพลังงานไอ้เรื่องที่2เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าการเลือกที่อยู่อาศัยนะครับตึกนี้สมัย28มีนาคมมันร้าวหรือเปล่า

0: นะครับ
1: แผ่นดินไหว
0: แล้วก็คือเราเนี่ยจริงๆอยู่นอกวงแหวนไฟมันไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องออกแบบให้มีลูกตุ้มยักษ์เหมือนกับที่ตึกวันโอวันไต้หวันมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ขอให้เรียกว่าเดินหน้าปัจจุบันต้องถือว่าวิศวกรรมสถานไทยถือว่าดีมากมีเซฟตี้แฟกเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็เซฟตี้แฟกเตอร์อื่นก็คือไอ้เรื่องน้ำนี่แหละนะครับว่าจะต้องดูแลพื้นเขาเรียกว่าดูพื้นที่แต่ถ้าคุณย้ายไม่ได้ก็ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าฉันอยู่คลองจันทน์ฉันย้ายไปไหนไม่ได้ภาครัฐอาจจะต้องมองเรื่องของระบบการระบายน้ำที่มากขึ้นนะครับเรื่องความปลอดภัยมันจะเป็นจะต้องมีทั้งระดับลูกบ้านผู้ประกอบการแล้วก็ระดับเมืองเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับก็ทีนี้เรื่องที่3ก็คือเรื่องสุขภาพไอ้เรื่องเวลเนสความกังวลเรื่องฝุ่น PM เนี่ยนะครับเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะมาดังนั้นผู้ที่ผลิตแอร์นะครับผู้ผลิตเครื่องกรองอากาศแล้วก็ที่อยู่อาศัยทำยังไงจะให้มีคัดเลือกพันไม้ที่มันคัดกรองคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นควันแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่จะสามารถให้เกิดฟิลเตอร์แอร์ภายในที่อยู่อาศัย3เรื่องนี้จะเป็นทิศทางพอที่อยู่อาศัยอนาคตต้องยอมรับว่าคนเกิดน้อยลงเขาก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากขึ้นแต่ต้องการคุณภาพสำคัญมากๆครับ
2: ทั้ง3เรื่องที่ท่านนายกสุนทรพูดมาเนี่ยเราจะเห็นได้ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่50มั้ยครับ
0: ก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกเอกนิตินะครับท่านนายกอนุทินท่านมอบหมายให้ท่านรองนายกเอกนิติมาเป็นประธานเปิดงานแล้วท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยท่านพยายามขับเคลื่อนกรีนอีโคโนมีสำหรับไทยแลนด์มากก็รับอาจารย์ฟังนิดหนึ่งท่านอนุมัติให้เขาเรียกว่าต่ออายุมาตรการนะครับลดค่าจดจำนองลดค่าเทนิมโอนนะครับให้เหลือ 0.01% แล้วก็ท่านผู้ว่าวิทัยรัตนากรธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถึงภาวะที่หนักหนามากนะครับทำให้งานการจ้างงานในประเทศหรือว่าเขาเรียกว่า
2: ตัวคูณ
0: ทั้งมัลติพลายเออร์ทั้งหลายจะมีปัญหามากท่านก็เลยก็เรียกว่าผ่อนคลายมาตรการ LTV นะซึ่งในช่วงนี้ก็เลยทำให้สามารถพยุงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันเปิดงานมหากรรมแล้วคอนโด29ตุลาคมนี้ขออนุญาตเชิญชวน
2: เอาเลย
0: นะครับว่า3สมาคมนะครับคือสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2: ที่คุณสุนทรเป็นนายก
0: ผมเป็นนายกอยู่แล้วก็สมาคมอาคารชุดไทยแล้วก็สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเราร่วมมือกันจัดมหากรรมแบล็คคอนโดครั้งนี้สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเป็นเจ้าภาพจัดที่ศูนย์ศิริกิติ์ครับ29นี้เปิดงานท่านนายกเอกนิติเนี่ยท่านก็อยากจะเขาเรียกว่าเข็นโครงการปีนออกมาให้ประชาชนได้เลือกพูดดิบๆง่ายๆเลยแล้วท่านก็ผลักดันให้ทอสเนี่ยทำสินเชื่อเกรียนมาสินเชื่อเกรียนก็แปลว่าถ้าคุณเลือกซื้อบ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานเย็นลงสัก1องศาเซลเซียสกับทั่วๆไปเนี่ยก็จะประหยัดค่าไฟอันนั้นคือจะเพิ่มรายได้คุณระยะยาวเลยนะคุณก็จะไปขอสินเชื่อโพสต์ไฟแนนซ์จากธนาคารได้ถูกลงด้วยทอสให้ถูกลงสลึงนึงคือแทนที่คุณจะต้องจ่าย 2.75 คุณจ่ายแค่ 2.5 เป็นต้น
2: นี่คือผลดีเหมือนน้อยนะแต่นึกถึงการผ่อนบ้านเนี่ยโอ้โห30ปีนี้ประหยัดไปมหาศาลนะคร
0: ับเยอะมาก
2: ประหยัดดอกเบี้ยเป็นสลึงนึงเนี่ย
0: จะเพิ่มรายได้คุณในอนาคตดังนั้นอันนี้จะเป็นตัวสำคัญในการมองระยะยาวของผู้เลือกซื้อที่อยู่อาศัยก็อยากเชิญชวนไปที่ศูนย์เศรษฐกิจครับห.8 29ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายน
2: เห็นครบทุกอย่างผมติดตามงานแบ
1: บ
2: แทบจะทุก
0: มีพันกว่าโครงการ
2: ทุกบริษัทนะฮะ
0: มากันใช
2: ่ปีนี้ราคาน่าจะพิเศษด้วยไหมเพราะว่าซึมมาหลายปี
0: ก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการก็ราคาตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเบสดีลช่วงที่ดีมากๆในการซื้อเรือใสก็ยอมรับว่าราคาเนี่ยปรับ
2: ไม่เคยไปดูงานแบบนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะเพราะว่าไปดูเพราะว่าอยากเห็นบ้านแนวคิดใหม่ๆ
0: เหมาะกับราคานะครับเพิ่มฟิชเชนซี่ในการประหยัดพลังงานก็ถือว่าเป็นตลาดที่จะได้แสดงเรื่องของ Green Product ครั้งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับเป็นการ Kick Off Thailand ที่จะต้องเดินหน้าไปสู่เรียกว่าไปเซ็นสัญญากับเขาไว้ว่าปี2050จะต้องเข้าสู่เขาเรียกว่า Net Zero ภาคสร้างก็ต้องปรับตัวสนับสนุนให้การเคลื่อนตัวไปในอนาคตของประเทศไทยไปสู่ทิศทางนั้นเช่นเดียวกันครับ
2: แทนที่คุณธนากรแทนที่เราจะต้องไปตระเวนตามหมู่บ้านต่างๆหรือไปตามคอนโดต่างๆ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือรวบรวมเลยใช่ไหมอ
2: ันนี้ทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียว
1: ครับแล้วครั้งนี้ครั้งที่50แสดงว่ามันต้องมีความพิเศษที
0: ่เป็นมาร์เก็ตเพลสที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือให้ความสำคัญเพราะผู้บริโภคทราบว่าเขาเลือกได้ในทำเลที่เขาต้องการและมีตัวเปรียบเทียบคือเราต้องยอมแล้วว่าการแข่งขันมันก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบว่าอันไหนให้ข้อเสนอที่ดีกว่าทั้งในแง่ความพื้นที่ทำเลความมั่นคงแข็งแรงดีไซน์แล้วก็เนี่ยใน3เรื่องหลักๆที่ผมเรียนให้ทราบอายุรุ่งรักพลังงานเป็นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยดีไหมต่อสุขภาพเป็นยังไงบ้างผู้บริโภคไปเลือกได้ในงานนี้ครับ
2: ขึ้นรถใต้ดินไปก็ได้ใช่ธุรกิจ29ตุลาถึง

0: พฤศจิกาแต่นี้นานๆจะมีคนชมรัฐบาลนะนี่เป็นช่อง NBT เอาหน่อยตะกี้แต่มานิดนึงแล้วชื่อชมว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังในประเทศไทยช่วยอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยคุณนรสกรนักเศรษฐศาสตร์คุณสุธรนักเศรษฐศาสตร์นะฮะเราผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เรารู้ดีว่าธุรกิจเนี่ยมันจ้างงานเยอะมันตัวคูณเยอะลงไป1บาทเนี่ยมันหมุนหลายรอบมันดีท่านนายกเองนี่ก็เห็นแล้ว
1: ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีมาก
0: ท่านก็นักเศรษฐศาสตร์เหมือนเรา
1: ท่านเดียวกันท่านวิทย์เช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมาตรการภาครัฐที่อสังหาริมทรัพย์คิดว่าเป็นประโยชน์และชื่นชมเชิญเลยครับ
1: ก็เรียนว่า 100% แต่คุณต้องมีเครดิตดีนะเนี่ยผมย้ำเรื่อยๆเงื่อนไขจะทำให้พวกคนมีสตังค์อ่ะที่เขาเรียกว่าเคขาบนเนี่ยซื้อกับใจใช้สอยละนี่คือแมคานิซึมของ LTV อีกมาตรการที่ท่านกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกท่านรองเอกนิติก็คือลดค่าจดจำนองลดค่าเทนเอ็มโอเหลือ0.01อันนี้จะทำให้โทเทลคอสของการซื้อบ้านนี่มันประหยัดลงสมมติว่าชนชั้นกลางซื้อบ้าน5 ล้าน 3% นี่ก็150,000นะคุณประหยัดไป150,000นะโทเทลคอสต่ำลงก็ทำให้การซื้อบ้านมันง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องกองเรียนว่าท่านเนี่ยท่านลงมาในเขาเรียกบุกมาภาคสนามผมก็เห็นทนายประเทศไทยส่งระดับผู้อำนวยการมาที่สมาคมมาขอมาดูข้อมูลมาขอข้อมูลสมาคมเป็นยังไงบ้างรีเจคเรทขนาดไหนแล้วก็บอกว่าปีที่แล้วรีเจคเรท 40% นะครับกู้แล้วไม่ผ่าน100รายได้แค่60รายปีนี้หนักขึ้น 44% 100รายได้แค่56รายเป็นต้นอ๋อท่านก็ไปทำกันบ้านท่านเองนิติก็ทำกันบ้านท่านรู้ตัวคูณท่านก็ดูว่าอ่ะถ้าหากว่ารัฐไม่ได้เก็บภาษีเท่านี้ผลตัวคูณทางเศรษฐกิจคุ้มค่าไหมอันนี้แล้วท่านก็เลยใช้ข้อมูลนะครับแล้วท่านก็จะใช้ศูนย์ข้อมูลผอ.ท่านใหม่ดร.มานะให้ทำข้อมูลแล้วก็มองไปในอนาคตด้วยว่ามาตรการไหนที่เหมาะกับการประคองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ต้องยอมรับว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขามอนิเตอร์ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายนะครับเขามอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเงินเทาด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็มอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทโนมินีผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะจะได้จัดการในเรื่องของการจัดระเบียบต่างชาติแล้วก็ทำยังไงให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเติบโตไปได้อย่างมั่นคงครับ
0: โชคดีที่ท่านวิทัยกับท่านเอกนิตินี่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร
2: ์ครับขอบพระคุณนะครับ
1: คุณนรสกรขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เสมสันขอบคุณครับ
2: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในค่ำคืนนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชบัญญัตินะครับวันนี้เราสามคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาหมัก
1: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
2: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @ NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน์คณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยในปี2568มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรงอกสนับสนุนประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จอัยศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิท

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะพณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนติดต่อกันตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก2016สถาบันการศึกษา110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings 2026ซึ่ง UI Greenเมทริกเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอาจารย์รายุอิสรางกูลอยุธยาองคมนครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร3ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานแก่กรรมการคัดเลือกและตัดสินมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประ

ติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อประสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทใดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสนอ อูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมพิทยาโจทย์มหาสารคามสวดมาติกาสิทธัปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาบ้านเรือน

ที่แกให้ทุกคำเหมือนซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: คย
1: ไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
2: มาเว้ยพวกเราโชว์

What? Oh, let me put it on.

0: ลังที่เห็นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการที่จะสืบสานการที่จะทำให้พื้นป่ากลับมามีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศอีกครั้งหนึ่ง
1: พื้นที่แห่งนี้มาเนิ่นนานแต่ความจริงแล้วกว่าพื้นป่าจะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และกว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆจะกลับมาใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านอีกครั้งล้วนต้องอาศัยทั้งเวลาความตั้งใจและการดูแลอย่างต่อเนื่องโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีจึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นป่าแห่งหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของการฟื้นฟูธรรมชาติจากพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาทำหน้าที่ของพื้นป่าได้อีกครั้ง
2: ครับพื้นที่ของป่าพื้นนี้ก็มีความสำคัญของจังหวัดนะครับชลบุรีนะครับคือมันเป็นนะครับเป็นต้นน้ำนะครับที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งนะครับ4ตำบลตำบลสัตหีบตำบลนาชมเทียนเขาชีจันทร์และก็ตำบลปู่ตาหลวงครับจากเดิมทีนั้นพื้นป่านี้ต้นไม้ไม่มีนะครับแต่พอพื้นป่านั้นเต็มรูปแบบนะครับความอุดมสมบูรณ์ก็กลับมานะครับแต่จนก็ได้แห้งแล้งพื้นป่าก็จะไม่มีครับจากนั้นก็เด็ดขึ้นบนเขาชีโอนนะครับไม่หมดและท่านทรงดำริกับกรมชลประทานกับกรมป่าไม้ว่าจะฟื้นฟูป่าพื้นนี้ขึ้นมาได้ไหมกรมชลประทานก็รับสนองมาขุดนะครับอ่างเอาไว้9อ่างหลังที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะฮะ9อ่างพอมาปีพ.ศ. 2533ครับกรมป่าไม้ก็มาดำเนินการปลูกต้นไม้ปลูกในเวลา12สิงหาครบ60พรรษาของพระพันปีหลวงเลยมอบป่าพื้นนี้เป็นของฝันวันเกิดให้กับพระราชินีทั้งชื่อว่าป่าสิริเจริญวัฒน์สิริก็มาจากสิริกิติ์เจริญวัฒน์หมายความวัดสานะตัวนี้วัดสาหมายถึงอายุแปลความว่าปลูกป่าเพื่อมอบเป็นกองฝันวันเกิดให้กับราชินีทรงมีอายุมั่นฝันยืนเราเรียกไปเรื่องป่าเองความรักที่มหาราชามอบแด่มหาราชินีหญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง
1: จากพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและพื้นป่าการฟื้นฟูจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีเพราะต้นไม้ต้องใช้เวลาในการเติบโตพื้นดินต้องค่อยๆฟื้นตัวแหล่งน้ำต้องได้รับการดูแลและระบบธรรมชาตินี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานจากวันนั้นมาสู่โครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้
2: เขาก็คนที่การผู้ที่มาดูแลที่เขียวก็คือเป็นนะครับโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์หัวหน้าคนแรกๆนะพี่เป็นผู้ดูแลนะครับนะฮะแล้วก็ประชาชนที่อยู่รอบพื้นป่าก็ช่วยกันดูแลเพราะเป็นพื้นป่าในโครงการพระราชดำรินะครับต้นไม้ที่เราปลูกก็เป็นต้นไม้ประจำถิ่นครับต้นไม้ต่างถิ่นมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับเช่นไม้ประดู่ไม้แดงนะครับไม้ตะแบกนะครับไม้มะค่าไม้ตะเคียนไม้ยางนาแล้วก็ไม้สักครับเป็นต้นโครงการแรกเราใช้คำว่าปลูกล้านกล้าพันไม้ถวายมหาราชินีครับนี่คือแรกนะฮะแรกๆจริงๆนะฮะแรกๆเราใช้คำว่าปลูกล้านกล้าพันไม้ถวายมหาราชินี7ปีครับเราทำสำเร็จครับแน่นอนครับจากสอบถามจากชาวบ้านครับสมัยก่อนเขาบอกว่าน้ำท่าครับไม่สะดวกนะครับปลูกผักทำสวนนะครับเขาก็ไม่ขึ้นเพราะไม่มีน้ำแต่พอมีป่านะครับก็มีนะฮะเขาก็สามารถได้ใช้น้ำตามอ่างเก็บน้ำที่ในหลวงทรงนะฮะให้ชลประทานขุดได้ใช้นะครับทำการเกษตรส่วนมากก็แถบนี้ก็นะฮะสมัยก่อนเดิมทีก็นั่นแหละครับปลูกที่ว่าปลูกอ้อยนะครับปลูกมันนะฮะนะครับปลูกไปก็ถางไปอ่ะจนพื้นป่าหมดนะครับนะครับจนในหลวงต้องมานะครับฟื้นฟูพื้นป่าพื้นนี้กลับพื้นขึ้นมานะครับแรกๆครับไม่มี

ไม่มีอุปสรรคเขาเพราะถ้าผมย้อนพื้นป่าผืนนี้ก็เป็นพื้นป่าทรงสงวนนะครับตั้งแต่พระบงขุดเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริหรือว่าถือว่าจะบรรทูลให้ป่าผืนนี้เนี่ยที่สองสามเปลี่ยนได้เนี่ยเป็นที่ทำกินนะครับแล้วเขาตั้งเป็นฐานทัพเรือสัตหีบครับกระทรวงทหารเรือก็ช่วยดูแลนะครับพื้นป่าที่แม่ชาวบ้านนะครับโดนบุกรุกนะครับนะไม่งั้นก็ชาวบ้านเขาจะโดนบุกรุกแต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เข้าใจเกี่ยวกับป่าโครงการที่ดำริเขาก็ช่วยค่อนข้างที่จะนะครับช่วยการดูแลนะพื้นป่าครับให้ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงในแผ่นดินดูแลด้วยตัวเขาเองอย่าให้ที่ป่าไม้นะครับประชาสัมพันธ์คนรอบพื้นป่าให้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ว่ามันมีประโยชน์ต่อชาติต่อสิ่งมีชีวิตมากน้อยนะครับเพียงใดคือครับเดิมทีนะครับตั้งแต่ในหลวงได้ทรงนะครับมอบพื้นป่าพื้นนี้ให้เป็นของขวัญพระราชินีแล้วแต่ท่านลงดำริเอาไว้3หัวข้อหัวข้อที่1ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าสิริแม้ถึงกลับไปเติมสูงเหมือนครั้งอดีตหัวที่2ก็ให้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยวิชาการด้านพันธุ์ไม้ด้านสัตว์ป่าด้านพันธุ์พืชนกแก่นักวิชาการที่มาศึกษาอย่างที่3ก็เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปเหล่านี้เรามีเส้นทางอยู่ 1,500 เมตรครับกิโลครึ่งเดินชมพันธุ์ไม้นะครับ2ข้างทางคือตั้งแต่นะครับจัดตั้งมาครับอาจารย์มีประชาชนแล้วก็คนเข้ามาใช้พักผ่อนครับหย่อนใจกันเกือบทุกวันนะครับยิ่งตอนนี้ชาวต่างชาติละจะมากฝากคนไทยครับว่ามาเที่ยวป่าเพราะเขาว่าพัทยานี่มีป่าด้วยเหรอเพราะมีป่าครับครับเดิมทีนะครับกรมชลประทานนะครับมารับสนองนะครับขุดนะครับอ่างเอาไว้เข้าอ่างพระองค์ท่านใช้คำว่าอ่างพวงฝั่งนี้เขาฝั่งนี้ก็เขาตรงกลางเป็นร่องเขาเวลาฝนตกลงมาครับเมื่อก่อนไม่สามารถเก็บกักน้ำมาวัดครับ1ชั่วโมงก็ไหลลงสู่ทะเลเพราะจากนี้ลงทะเล7กิโลครับไม่สามารถที่จะได้ใช้น้ำได้นะครับแต่พอกรมชลนะครับมาขุดนะครับอ่างเอาไว้9อ่างก็ทุกอ่างเขาเก็บกักน้ำเอาไว้ได้เช่นอ่างนี้อ่างบึงบัวเนี่ยเขาเรียกว่าอ่างบึงบัวที่มีความสวยงามของบัวเป็นบัวบึง1อยู่นี่ครับบึง2และบึง3ไล่ไปครับชมวิวครับสังเกตได้ครับว่าจะลง9ลง9นะครับนะทุกอย่างจะลง9หมดที่นี่นะครับนะครับแม้ที่ท่านเสด็จมาสร้างโบสถ์ก็เป็นเลข9วันที่29ครับนะครับแต่ปีที่พ.ศ.ละ25นะครับถ้าพูดถึงครับเมื่อสมัยก่อนนะครับผมดูภาพเก่าๆนะมองสภาพแล้วถ้าท่านได้ดูวิดิทัศน์นะครับนะจะเห็นเวลาแขกที่มาทุกคณะผมจะเปิดความเป็นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกป่าจนถึงปัจจุบันคณะมองละทึ่งครับพอดูภาพมันไม่มีป่าเลยครับมันไม่มีต้นไม้เลยครับเป็นเขาหัวโล้นนะครับดังที่บอร์ดครับบอร์ดที่เราติดเอาไว้ไหมจะเป็นเขาหัวโล้นนะครับแต่พอปลูกป่าขึ้นมาครับด้านหลังเนี่ยเป็นป่าที่เพิ่งปลูกไปใหม่ๆนี่คือการันตีได้ว่านะครับมีน้ำเพื่อมีป่าก็ต้องมีน้ำถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำฉะนั้นป่าเป็นความสำคัญของมนุษย์และของกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่ดำรงอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นนะครับชาวบ้านแถบนี้นะผมก็คงจะภาคภูมิใจในพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่สร้างผืนป่าผืนนี้ขึ้นมาให้มีความอุดมสมบูรณ์จะไม่คอนมองไปแห้งแล้งจะนี่ครับเข้ามาให้เขาได้รู้จักคุณค่าคำว่าป่าไม้เพราะเดิมทีนั้นเด็กไม่รู้ว่าป่าไม้เป็นยังไงพอเข้ามาอยู่กับเรา3วันวันกลับไปเขาก็นึกรักสังเกตได้จากที่เขาโทรศัพท์มานะครับว่าดูแลป่าแทนผมด้วยนะตอนนี้ผมไม่อยู่ผมกลับแล้วท่านฝากคุณลุงฝากกับที่ดูแลป่าเอาไว้ด้วยให้ป่านี้ต้องสูญหายไปนะครับให้อยู่กับคู่คนตลอดไปครับข้อ29โรงเรียนครับจากรอบพื้นที่โครงการนะครับอำเภอสัตหีบอำเภอบางละมุงและก็อำเภอแกลงครับจากระยองนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ที่จิตใจของเด็กกันนะครับเราไม่ได้โน้มน้าวอะไรมากนักผมคิดว่านะครับตัวป่าเป็นตัวชี้วัดที่ให้เขานะครับนึกให้เขาคิดรักพื้นป่าขึ้นมาเขาบอกว่ามาที่นี่อากาศดีหายใจคล่องไม่ร้อนแต่ที่บ้านเขาออกจากบ้านเมื่อใดครับแดดเปรี้ยงครับร้อนมากเขาบอกครับป่าเที่ยวกับป่าแล้วเขาว่าป่าคือสิ่งมีชีวิตนะครับอยากให้เขาได้มาครับเรียนรู้นะครับรู้จักคำว่าป่าเราจะมีการอนุรักษ์ยังไงบ้างบางคนบอกว่านะครับการอนุรักษ์นี่คือเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองแต่ไม่ใช่นะครับเราบอกว่าการรักได้ใช้ได้แต่ใช้อย่างประหยัด

0: ช่แบบนุ่นถนอมใช่แบบให้มันอยู่ยืนยาวนะครับนะครับก็มีครับว่าเนาะมีครับมีสังเกตได้จากคุณครูปีนี้ผมไปติดต่อครับนะครับคุณครูบอกว่าคุณลุงครับเด็กเก่าๆจะไปอีกได้ไหมเพราะขอคุณครูครับว่าขอเด็กใหม่ๆนะครับเพราะเด็กเก่าก็ได้เรียนรู้แล้วนี่เราคิดได้ว่านะเด็กที่มาแล้วเขาก็มีการนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและนึกจักที่จะหวงแหนนะครับทรัพยากรเหล่านั้นเอาไว้ให้คงอยู่คือคำว่าครับปลูกป่าครับในใจกลนะครับมาจากหัวข้อที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงพระราชดำริเอาไว้ว่าแนวความคิดการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้เราจะทำยังไงที่ให้ป่าไม้นั้นยังคงอยู่เลยท่านคิดคำนี้ขึ้นมาคำแรกเขาก็ปลูกป่าในใจคนก่อนนะฮะให้คนได้รู้จักป่าและเขาก็จะนะครับมีจิตสำนึกที่จะรู้จักวงแหนและปลูกพื้นป่าดูแลตัวเขาเองครับคิดว่าโซนนี้สำเร็จครับนะฮะโซนที่อยู่ปัจจุบันนี้สำเร็จครับผมให้ก้าวตามติดต่อเหมือนกับคำที่ว่าในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าป่าที่ถวายความรับผิดชอบต่อน้ำในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่านี่คือพระสาวนีคิดได้ว่าในหลวงไปสร้างอ่างที่ไหนพระราชินีก็จะตามไปสร้างป่าที่นั่นเพราะท่านบอกว่าถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำครับนี่คือคำว่าป่ารักน้ำน้ำรักป่าจากสองพระองค์ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคืออยากจะฝากนะครับคนไทยทุกๆคนนะอยากจะบอกว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของป่าไม้นะคะเป็นของคนไทยทุกๆคนเราควรที่จะดูแลนะครับช่วยกันรักษาหวงแหนเอาไว้นะรักษานะครับสืบสานแล้วก็รักษาต่อยอดให้ป่าไม้นั้นยังคงอยู่ต่อไปเหมือนกับคำที่ว่าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตถ้ามีป่ามีน้ำจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: พระราชดำริในการฟื้นฟูผืนป่าไม่ได้มองเพียงการเพิ่มจำนวนต้นไม้แต่เป็นการมองธรรมชาติอย่างเป็นระบบเพราะเมื่อผืนป่ากลับคืนมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงความเขียวของต้นไม้หากยังหมายถึงการฟื้นฟูดินการรักษาความชุ่มชื้นการดูแลแหล่งน้ำและการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการกลับมาของสิ่งมีชีวิตแนวคิดสำคัญจึงอยู่ที่การทำให้ธรรมชาติสามารถกลับมาดำรงได้อย่างสมดุลและสามารถดูแลตัวเองต่อไปได้ระยะยาวจากแนวพระราชดำรินี้การดำเนินงานจึงต้องอาศัยทั้งความรู้ความร่วมมือและความต่อเนื่องเพราะการฟื้นฟูผืนป่าไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้ลงบนผืนดิน

0: ผ่านไปแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่มารอรับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา
1: ท่านจะต้องคือทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมความพร้อมเขาก็จะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออก

0: จากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นท่านจะรับทูลเกล้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ก็ไปเตรียมความพร้อมของเราเมื่อถึงวันก็ตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่านจะเสด็จก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสามพระองค์ประกอบพิธีบทนี้เสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นปารัมภิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้เราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติยินดีไปเห็นอีกระยะหนึ่ง
1: ใจแห่งศรัทธาของพระสงฆ์นี้ลึกถึงพระองค์ในฐานะอัครศาสนุปธรรมภกผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
0: ของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งสองพระองค
1: ์แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงอบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มไม่เสื่อมคลายเพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จคือช่วงเวลาแห่งความสุขคือแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดิน
2: รู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จก็มีความรู้สึกพูดแล้วก็ยังน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆมีโอกาสแล้วก็เห็นพระองค์ท่านพระราชินีสง่างามและจำได้ว่าแต่งชุดสีชมพูเราในฐานะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้แสดงถวายอะไรเนาะใช่ค่ะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนาะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกอย่างนะคะทรงเป็นเคียงบ่าเคียงไหล่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกร่งซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากที่เป็นพระที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินี
3: สวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจแล้วเป็นคนชาวบ้านแล้วเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นอย่างใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้น20บาทก็เยอะนะฮะสมัยถ้า20บาทบางคนรวยเนี่ยก็100บาทส่งกับมือเลยค่ะส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุก1ปีแล้วเราก็ทำบุญมาทำบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่าน
4: ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกมันประทับใจอะค่ะท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันปลื้มใจอะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะทำอะไรเราก็ทำแต่ที่ดี
5: ๆท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มน้ำตาก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกว่าผู้มีอาวุโสเข้ามานั่งนี่เราเป็นคนลุกพอผู้อาวุโสมาเข้ามานั่งใกล้ๆแม่นั่งใกล้ๆองค์ท่านเลยขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายพระในหลวงพระท่านเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
1: ภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหล่อพระประธานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัด

จันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัตถ์พระประธานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมาองค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสานพระราชศรัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
8: พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
9: มาเว้ยพวกเรา
6: โชว์

สวัสดีค่ะรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้นะคะแบมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดมุกดาหารนะคะที่บ้านภูซึ่งเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักอาหารถิ่นรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่จุดที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะคือวัดศรีนันทารามนะคะเป็นวัดที่เมื่อใครมาถึงที่นี่แล้วต้องมากราบไหว้สักการะบูชานะคะเพื่อที่จะได้รับความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆของหมู่บ้านนั่นเองซึ่งตอนนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวแบมพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะ

0: ดศรีนันทารามแห่งนี้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะรวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมของหมู่บ้านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันเพื่อทำงานบุญในบุญต่างๆโดยงานบุญที่สำคัญนะคะก็จะเป็นงานบุญข้าวประดับดินค่ะในแต่ละบ้านก็จะมีการทำขนมเพื่อมาถวายนอกจากนี้เองค่ะวัดนี้ยังมีสิมโบราณที่มีอายุยาวนานกว่า139ปีโดยที่ใครได้มาเที่ยวที่บ้านภูนะคะก็จะต้องมากราบไหว้สักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะโดยสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะที่นี่นะคะก็จะมีโฮมสเตย์ของชาวบ้านในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาอีกด้วยค่ะก่อนที่เราจะเดินขึ้นภูนะคะไปเก็บหน่อไม้แล้วก็ไปทำเมนูอาหารกันเดี๋ยวแบมพามาแวะบ้านหลังนึงมาดูกิจกรรมกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีกิจกรรมสำคัญนั่นก็คือเรื่องของงานบุญข้าวประดับดินซึ่งแต่ละชุมชนแต่ละครัวเรือนเขาก็จะมีการทำขนมเพื่อที่จะนำไปทำบุญที่วัดกันซึ่งบ้านหลังนี้ที่เรากำลังจะไปดูเนี่ยเขามีการทำขนมเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะผู้ชมคะตอนนี้บ้านที่เรามาถึงก็คือบ้านของพ่อแดงซึ่งเป็นไกด์ของเราที่พาเราไปเก็บหน่อไม้วันนี้ถ้าสังเกตเห็นคือทัศนียภาพบรรยากาศที่นี่คือธรรมชาติมากนะคะบรรยากาศมันสวยมากแล้วก็มีเรื่องของผลไม้ป่านี่เขาเอ่ยว่าเอียงสักอย่างเดี๋ยวต้องให้พ่อมาแนะนำพ่อแดงคะอยู่ไ
1: หนสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ผม
0: นี่นะคะพ่อแดงของเรามาทางนี้เลยพ่อนี่นะคะคือพ่อแดงของเรานะคะจะเป็นไกด์นำทางของเราในวันนี้พ่อจ๋าย่างเขาม่าในบ้านนี่คือเห็นแบบอู้ผลไม้บักใหม่บักตอกหลายแห้งแต่ว่าที่โดดเด่นคือตัวนี้อันนี้คืออะไรคะพ่อ
1: หน้านี้คือภาษาภาษาไทยว่ามะเมาม
0: ะเมาม
1: ะเมาหรือภาษาภาคอีสานก็ว่าหมากเมาเนาะมันจะมีสำเนียงก็อาจจะต่ำนิดนึง
0: ค่ะ
1: มะเมาหมากเมา
0: ค่ะ
1: แต่ภาคกลางก็เป็นหมักเมาเหมือนกันเนาะ
0: ค่ะ
1: ภาคกลางรู้สึกว่าจะเรียกเหมือนก
0: ันแมน
1: หมักเมา
0: แล้วมันกินยังไงคะพ่อ
1: ก็หาลูกดำๆนะครับจะได้ไม่เปรี้ยวเท่าไหร
0: ่
1: ลูกดำๆถ้าลูกแดงมันจะเปรี้ยวต้องหากินลูกดำ
0: หมายถึงว่ากินได้ทั้งหมด
1: กินได้โอ้โหกินได้ทั้งหมดเลย
0: คือแล้วแต่ชอบ
1: แล้วแต่ชอบ
0: อันนี้คือธรรมชาติ
1: บางคนเอาไปตำแล้วบางคนเอาไปตำใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ลองเลยนะคะ
1: เปรี้ยวอมหวาน
0: ค่ะเปรี้ยวหวาน
1: วิตามินซีสูง
0: เปรี้ยวหวานที่หนูมาแวะบ้านพ่อเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้เขามีกิจกรรมสำคัญงานบุญประเพณี
1: ครับ
0: นั่นก็คือบุญข้าวประดับดิน
1: ข้าวประดับดิน
0: ค่ะเห็นว่าพ่อบ้านพ่อนี่กำลังทำเรื
1: ่
0: อง
1: ทำขนม
0: ไปเดี๋ยวพ่อพาหนูไปดูหน่อยไหนงานนี้มันสำคัญแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะพ่อ
1: เดี๋ยวจะให้ไปถามคนแก่จะได
0: ้
1: ร
0: ู้
1: ลึกนะครับร
0: ู้ลึกเลยได้ค่ะได้นี่แม่เขากำลังนั่งอยู่เลยสวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้คือเป็นวิถีชีวิตเป็นงานบุญที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือเรื่องของบุญข้าวประดับดิน
1: ข้าวประดับดิน
0: ค่ะตรงนี้มันเป็นวิถีชีวิตยังไงคะพอช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: ถ้าถึงหน้านี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราก็คือทำบุญประจำปีข้าวประดับดิน
0: ค่ะ
1: ก็เพื่อความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้ทานขนมนมเนยต่างๆแล้วจะมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให
0: ้
1: แต่ตอนนี้เราจะเน้นเป็นข้าวข้าวต้มข้าวหรือว่าข้าวต้มแดะภาษาภูไทยเนาะ
0: ข้าวต้มแดะ
1: แดะสระแอโดเด็กสระแดะ
0: แดะข้าวต้ม
2: ข้าวต้มแ
1: ดะแดะ
0: ค่ะคันเป็นภาษากลางมันอื่นขนมยังคะ
1: น่าจะคล้ายๆขนมเทียน
0: อ๋อขนมเทียนนะคะก็จะเป็นสอดไส้ต่างๆเนาะ
1: สอดไส้ต่างๆมีมะพร้าวมีถั่วเหลืองมีอันนี้อยู่ที่เราว่าจะผสมถ้าเป็นในหลักก็คือมะพร้าว
0: ค่ะ
1: มะพร้าวจะเป็นมะพร้าวค่อนข้างจะแก่กึ่งแก่กึ่งอ่อนมะพร้าวนุ่นทึกบางๆอันนั้นมันจะเป็นมะพร้าวกะทิแต่เราจะไม่ใช้ต้นไม้แพ้มะพร้าวกะทิอันนี้กินใช้กินธรรมดา
0: อ๋อกินธรรมดาอันนี้คือกินได้เลย
1: ทำน้ำมันกินได้เลย
0: หนูชิมได้ไหมคะ
1: ชิม
0: ได้ไหมอันนี้คือเป็นมะพร้าวที่เอาไว้ทำ
1: อยู่ที่นี่ที่สวนของเราน
0: ี่ค่ะอืม
1: แซ่บหลาย
0: อืม
1: เหมือนแซ่บป่ะ
0: เหมือนบุ้น
1: เออเหมือนบุ้น
0: มันนิ่มๆแล้วมันก็มันๆแล้วมันหอมมาก
1: ครับ
0: อืมอร่อย
1: ของมะพร้าวกะทิ
0: อืมมะพร้าวกะทิ
1: อืมเดี๋ยวเราจะเลือกเอานะเอาเลือกเอาที่มะพร้าวไม่เป็นกะทิเราจะมาทำไส้มัน
0: ค่ะ
3: เป็นมะพร้าวกะทิก็จะไว้กิน
1: ไว้กินหรือทำน้ำมัน
0: อืมจะอร่อยมากมันมากและนี่ก็คือเหมือนเป็นวิถีชีวิตที่คนในชุมชน
1: ค
0: นในหมู่บ้านจะมารวมกันแล้วก็ทำขนมกันใช่ไหมคะแล้วก็นำไปทำบุญใช่ไหมคะพ่อ
1: แล้วก็อันนี้ช่วยกันทำแล้วก็จะแล้วแบ่งกันแบ่งกันไปทำบุญไม่ได้ขาย
0: ไม่ได้ขายนะคะซึ่งมีปีละครั้ง
3: สองครั้ง
1: รู้สึกว่าสองครั้ง
0: สองครั้งเนาะที่นี
3: ่แล้วก็บ
1: ุ
3: ญข้าวสาร
1: แล้วข้าวสารประดับตอนนี้ประดับดินก่อน
0: ค่ะบุญประดับดินบุญข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: ซึ่งตอนนี้หนูเห็นด้านหลังและกำลังขมักเขม้นกับการทำมากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำรวมถึงให้แม่ๆเนี่ยได้สอนแบบในการห่อกันหน่อยค่ะเดี๋ยวมาดูกัน
1: ห่อเลยครับสีนะอันนี้เป็นข้าวกล่ำ
0: อ๋อข้าวกล่ำ
1: แล้วก็มันเทศที่สีอย่างงี้มันเทศ
3: ค่ะเอาลงนี่เดี๋ยวให้ยายสอน
0: ได้เนี่ยค่ะทุกคนค่ะที่เราเห็นเป็นสีม่วงๆอย่างงี้คือไม่ใช่ข้าวที่ใส่สีหรือว่าแป้งที่ใส่สีนะคือมันเป็นข้าวกล่ำเลยข้าวกล่ำคือเป็นสีธรรมชาตินั่นเองค่ะนี่แล้วไส้อร่อยมากทุกคนอยากซื้อแต่ไส้กลับไปกินเลยนะคะทีนี้ขั้นตอนการห่อละ
1: ปั๊บทำจวยก่อน
0: ทำจวยเป็นอย่างงี้หรือว่ากล้วยนั่นเองนะคะ
1: ภาษาไทยว่าจุ๋ยกระจุ๋ย
0: จุ๋ยกระจุ๋ยนะคะกระจุ๋ยอ่ะทีนี้เขาก
1: ็พวนลงไปเลย
0: พวนลงไป
2: ลงไป
0: สอด
1: เอายายการสาธิตการห่ออ
0: ่ะสาธิต
3: ดูยาย
0: ดูยายก่อนอ่ะกดหนึ่ง
1: กดปั๊บกดพอเบา
0: ๆอ๋อโอเคนี้ทางนี
3: ้
0: ทางนี้
1: กดสองกดสอง
0: นี่เหรอ
2: จ้า
0: โอเคแล้วก
1: ็กดสองแล้วเน็บเอามาเน็บไป
0: นี่มาเน็บไงต่อ
1: เน็บตรงนั้นนะ
0: เน็บแล้วก็
3: ข้างบนนี่ลงไปเน็บ
1: นี่อย่าคุณยายข้างบนเป็นเน็บตรงนี้เน็บเข้าไป
0: โอ้วิดีเด
1: ย์โอ้นี่ได้แล้วสำเร็จสวยด้วยนี่โอ้สวยด้วยบีบหน่อย
0: โอเคบีบนี่นะคะคือครั้งแรกค่ะนี่
1: จะเป็นสามเหลี่ยมพอดี
0: นี่เป็นไงอวดหน่อยนะคะนี
1: ่ให้เต็ม10ให้9ครึ่งเลย
0: เอ้ยเอาอีก 0.5 ไปไหนคะโอเคเดี๋ยวรอห่อกันต่ออุ๊ยนี่ได้1อันแล้วอร่อยเอาไม่ใช่สวย

0: ทุกคนค่ะหลังจากที่แบมได้เรียนรู้การห่อการทำขนมและเดี๋ยวต่อไปแบมจะพาไปเก็บหน่อไม้ป่ากันหน่อยเพื่อที่จะนำมาทำเป็นเมนูนะคะพื้นบ้านพื้นถิ่นของที่นี่กันเดี๋ยวไปกันเลยค่ะมันสอนได้ตัวละพอนู่นนั่งหรือยาง
1: บ
0: ่แตกต
1: ัวบ่ใส่ลมแล้วใส
0: ่ไปกัน
1: จากนี่ไปประมาณ800เมตร
0: 800เมตรโอเค
1: ไม่ถึงกิโล
0: ไม่ถึงกิโลนะพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปกันไปเลย
1: โอเค
0: ไป
1: ไปกันเลย
0: ไปเลย

0: อนนี้คือเรามาถึงที่ที่จะเก็บหน่อไม้กันแล้วแต่ว่าเดินไปอีกแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้เตะตามากตอนแรกคิดว่าเป็นลูกแบบเหมือนฟักอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่มันคืออะไรนะคะพ่อ
1: ถ้าภาษาผู้ไทยว่ามะสัมปะรด
0: มะสัมปะรด
1: สัมปะรด
0: สัมปะรด
1: แต่ภาษาภาคกลางเรียก
0: สาวรส
1: สาวรส
0: หรือว่าภาษาอีสานก็คือ
1: ข้างในมันจะเปรี้ยวหวาน
0: บักกระทกลกนะคะกำลังป้าพ่อเดี๋ยวพาหนูเดินไปต่อป้าตรงนี้คือป่าอะไรนะคะ
2: ป
0: ่
2: าหน
0: ่
2: อไม
0: ้
2: ไร
0: ่
1: ปลายห้วยกระเบียน
0: ปลายห้วยกระเบียนปลายพ่อน้ำค่ะเขาไปเก็บกัน
1: เขาจะเก็บไปแกงกันครับ
0: แต่อาจจะต้องแบบระวังยุงอะไรเนี่ยเนาะ
1: ครับเพราะมันรู้สึกว่าไม่ชุมเท่าไหร่นะ
0: ค่ะไหนมีไหมไหน
1: โอเคดูนู้นก็มี
0: โอเคไปตรงนู้นไปตรงนู้น
1: ระวังนะครับ
0: คือตะกล้องสู้ชีวิตมากค่ะตอนนี้ระวังนะคะระวังนะคะเราเนี่ยเราช้าๆก่อนโอเคมาโอเคระวังนะคะไหนอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่เหรอ
1: หักเลยครับหักเคาะประมาณ1ฟุตอ่ะหักได้เลย
0: นี่
1: ครับ
0: อันนี้หักได้เลยเหรอ
1: หักได้เลย
0: จริงเหรอ
1: หักแล้วก็ผักนี้แล้วก็หักนี้
0: อ๋อเอาแค่นี
1: ้มาเดี๋ยวเราเอาไปแกงกัน
0: อ๋อ
1: หักโผใส่ข้องเลยข้อมดหน่อยข้อมดหน่อยกระดูกนั้นด้วยนั้นก็เอาประมาณ
0: นี่เหรอ
1: ฟุตนึงหักเลย
0: ฟุตมั้ยนี
1: ่เออได้กันไปข้อง
0: ไปอีกเอาพอแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวจะมีอีกน้องอะไรอยู่ไหนเอามาตรงนี้อีก
0: โอเคไปทางนู้นค่ะ
1: โอ้ยเอาคุณแบบตัวนี้ก้อนใช่
0: ได้แผลค่ะทุกคนแผล
1: ระวังหมดนะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ต้องสับนะ
0: โอเค
1: น้องไหนไปสอนว่าสับขนาดไหนจะได้ความหวานตัวนี้จะมีความหวานนะถ้าสับเป็นเนี่ยแล้วก็เอาจาก
0: เก็บหน่อไม้บ่อยค่ะนี่แต่ว่าวันนี่ได้อีกแล้วเมื่อไหร่จะครบ20นี่ตรงนี้จริงๆหน่อไม้มันไม่ได้หายากเลยนะพ่อเนาะ
1: แป๊บเดียว20หน่อแป๊บเดียว
0: แล้วช่วงของทางบ้านเราเนี่ยคือหน่อไม้เนี่ยมันจะเกิดช่วงไหนบ้างคะช่วงหน้าไหนบ้าง
1: ช่วงหน้านี้กำลังออกแล้วขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงเอาละ
0: รอบใหม่ของเฮานี่คือหน้านี้เป็นยังมันคือเป็นตะเกียบที่สุดอ่ะ
1: คือมันจะกำลังอ่อนแล้วหน้านี้นะถ้ามันสูงมากมันก็จะแข็ง
0: ค่ะ
1: เห็นไหมถ้าสูงมากเลยมันจะเป็นไม้แล้ว
0: มันจะว่าแข็งใช่ไหมแล้วเมนูที่เขาชอบเอาไปทำกันช่วงนี้คือเมนูอะไรคะที่ทำจากหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ใส่ยานางเนี่ยสุดยอดแล้วอันนี้ใช้ได้
0: เจออีกแล้วเยอะพอสมควรแล้ว
1: พอแกง
0: นะพอแกงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูซึ่งพี่เนยของเราจะพาไปทำกันเดี๋ยวเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปเลยทุกคนค่ะหลังจากที่เราได้ไปเก็บหน่อไม้ป่ามาแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทำเมนูอาหารซึ่งตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะพาเราทำนั่นก็คือพี่เนยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: พี่เนยจริงๆแล้วพาเราไปทำตั้งแต่เรื่องของขั้นตอนการเก็บหน่อไม้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้จะมาพูดคุยถึงเมนูที่จะพาในทำในวันนี้พี่เนยคะจะทำเมนูอะไรคะวันนี
3: ้แกงหน่อไม้ค่ะ
0: แกงหน่อไม้ก็คือหน่อไม้ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะแต่ว่าขั้นตอนก่อนที่เราจะนำไปแกงนี้เราต้องทำยังไงบ้างคะพี่เนย
3: อันนี้ต้อง
0: ทำเลย
3: แกะหน่อไม้ออกก่อนนะคะนี่ที่มันแก่อันนี้มันแกะ
0: เลยใช่ไหมคะตัวนี้แกะได้เลย
3: ค่ะ
0: โอเคแกะอย่างนี้โอเคไหนนะนี่แล้วคือเราจะรู้ยังไงครับว่าเราแกะถึงไหนมันถึงจะถึงว่าจะรู้ว่ามันถึงจะพอดีแบบพอได้แล้วว่าต้องหยุดแกะอะค่ะ
3: ค่ะถึงที่คายมันออกให้หมด
0: อ๋อก็คือแกะไปจนกว่าคายมันจะหมด
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือยังไม่หมด
3: ยัง
0: ต้องไปอันนี้อีกใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าแต่ละอันนี้มันก็คือได้มากน้อยต่างกันเหมือนอันนึงอาจจะไม่ได้แบบอันใหญ่มากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะโอเคพอแล้วอ
0: ันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: แล้วหนูต้องตัดไหมอ่ะ
3: ตัดตรงนี้ตรงปลาย
0: โอเคตัดตรงนี้นะคะ
3: ค่ะ
0: ปึ้งนี่ได้แล้วนะคะตรงนี้ได้แล้วนี่อันนี้คือ1ชิ้นจากอันใหญ่ๆเมื่อกี้แล้วนี้แล้วมาดูกันว่าอันที่เราได้มานี่จะถึงหม้อมั้ยเนี่ย
3: โอเค
0: โอเคได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทํา

0: ตอนนี้นะคะหลังจากที่ต้มหน่อไม้เสร็จละเป็นไงหวานแล้วใส่อะไรคะเนี่ย
1: ใส่พริกค่ะ
0: ใส่พริก
2: ใส่หลักใส่หลาย
0: ใส่พริกอันนี้คือตามความเผ็ดใช่ไหมคะ

0: อุ๊ยแต่เห็นตัวอะไรอ่ะ
1: จิบโบม
0: จิบโบมแอบใส่จิบโบมตอนไหนอ่ะขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะ
1: พี่เนย
0: ใส่บวบนะคะอันนี้เป็นบวบที่เราเก็บมาแบบออร์แกนิกปลูกเองนะคะใส่บวบลงไปมาหนูช่วยถืออันนี้ก็คือใส่ตามความชอบได้เลยนะคะแต่ปกติหนูเห็นแต่เวลาเขาทำแกงหน่อไม้มันต้องน้ำเยอะๆไม่ใช่เหรอคะ
1: อันนี้ไม่มี
0: นางตอนนี้ก็คือรอให้บวบได้ปล่อยคายน้ำของมันนิดนึงก่อนนะคะอันนี้คืออะไรคะพี่เหนื่อย
1: หอยหอมหอยเก็ดค่ะ
0: หอยหอมหอยเก็ดคือมันคือ
1: ภูเขาม
0: ันคือหอยภูเขา
1: ค่ะหอยสมุนไพรเพราะมันจะกินพวกใบไม้พวกอันนี้
0: อ๋อเป็นหอยที่รักสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: กินใบไม้นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาใส่ในแกงหน่อไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะโอ้โห
1: เป็นเครื่องเคียง
0: เป็นเครื่องเคียงคือนอกจากใส่บวบแล้วแกงหน่อไม้ไม่ใช่ธรรมดานะใส่เห็ดนี้ด้วยโอ้ไม่ใช่ใส่หอยนี้ด้วยนะคะหอยป่าเป็นหอยป่านี
1: ่
0: จิโป่มด้วย
2: ใส่เรียกว่าจิโป
0: ่มใส่แล้วค่ะตอนนี้อันนี้ผักที่จะใส่ตอนสุดท้ายคือผักอะไรคะ
1: ผักเงี้ยผักเงี้ยขยง
0: อ๋อผักขยงนะคะขณิสารบ้านเฮากับขยงแต่ว่าภาษาพูดไทยเรียกว่า
1: ผักสังเงะ
0: ผักสังเงะนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันในช่วงของตอนสุดท้ายตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของอะไรคะหมายถึงว่ามันจะ
1: มีกลิ่นหอม
0: อ๋อ
2: เหม
0: ือ
2: นก
0: ิน แต่หอมจริงนะคะอันนี้จะใส่ปิดท้ายตอนสุดท้ายใช่ไหมคะก็คือเมนูนี้ค่ะ
3: แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้ใส่จิ
3: แมงกินูนแมงกิโปม
0: อร่อย
3: รสหน่อยป่ะ
0: โหนัวมากนัวมันมากแล้วก็อันสำคัญคือหอยนะคะหอย
1: ต้องแกะ
0: นี่ต้องแกะ
3: ต้องเป็นใส่นั่นก็ได้
0: ถ้าดูดเอาได้บ่คะ
1: ไม่ได้
0: บ่ได้
3: เอาไม่จิ้ม
0: ไม่จิ้มเอานี่นะคะไม่จิ้ม
1: นี
0: ่
1: เอาเปลือกเอา
3: ไปจากไหนอยากกินไหมนะ
0: เขามีกลิ่นเฉพาะเนาะ
1: ใช
3: ่กลิ่นเฉพาะ
0: กลิ่นเฉพาะแล้วก็เป็นหอมหอยหอมใช่ไหมคะหอยหอมมันมีกลิ่นหอมด้วย
1: กลิ่นสมุนไพร
3: เฉพาะของมัน
0: แล้วก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆอันนี้บอกเลยว่าเมนูเด็ดมากถ้าใครมาที่นี่ต้องไล่รับประทานเพราะว่ามีความแตกต่างจากอื่นแน่นอนเพราะว่าด้วยของหน่อไม
3: ้
0: มีความนิ่มมีความหอมแล้วก็มีหอยนะคะแล้วก็มี
1: จ
0: ิบแอลไม่กินหวานสันดานอาจจะไพร่ได้จะมี2แบบนะคะเป็นตัวแบบฟักทองกับห่อข้าวประดับดินนะคะเป็นเมนูที่หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่บ้านพูนะคะโฮมสเตย์บ้านพูที่นี่สามารถที่จะมาชมเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารที่พักต่างๆนะคะซึ่งก็อยากให้ทั้ง2ท่านได้ฝากกันหน่อยฝากคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวหรือว่าใครที่สนใจเริ่มจากพี่เนยเลยค่ะฝากได้เลย
3: ฝากมาที่บ้านน้อง
1: ให้ทุกคนมาเที่ยวที่บ้านพูนะคะเพราะว่ามีอาหารอร่อยพื้นบ้านบรรยากาศดีอารมณ์ดี
0: ค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยากให้เป็นพ่อแดงของเราไกด์นำทางที่พาไปเก็บหน่อไม้เดี๋ยวได้ฝากเชิญชวนรวมถึงฝากบอกหน่อยว่าสถานที่ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนค่ะ
4: ครับสำหรับบ้านพูโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับก็เป็นชุมชนผู้ไทยครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลทั่วไปมาเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนผู้ไทยมองนี้ครับรับรองอาหารแซ่บรสชาติแซ่บหลายครับ
0: ก็จะมีพ่อแดงนะคะเป็นไกด์นำทาง
4: ครับเป็นไกด์นำทาง
0: ส่วนช่องทางการติดต่อใครอยากมาเดี๋ยวขึ้นได้ที่หน้าจอตรงนี้นะคะก็จะมาเจอกับทั้งพี่เนยนะคะแล้วก็พ่อแดงจิตรชภา
5: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้า

0: การหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายรูป
1: เรียช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
6: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
7: ครบ
1: จบ
4: ทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่าย

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอาหารโคเนื้อนะครับโดยเป็นงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยนครพนมครับโดยมีการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงนั่นเองนะครับติดตามกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญคือนวัตกรรมที่เอามาช่วยในการลดต้นทุนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงที่สำคัญวันนี้เราจะคุยกันกับอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมครับที่มิ้งถิ่นมาเป็นตัวหนึ่งในการที่ลดต้นทุนคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาถเพศชาอยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เอาจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเอามาพัฒนาโดยเอานวัตกรรมจากองค์ความรู้กับเรื่องราวที่การพัฒนากับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเอามาทำเป็นอาหารกับผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ครับ
2: ครับเริ่มต้นนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับเราก็ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนการผลิตในเปอร์เซ็นต์ครับทำยังไงถึงจะลดต้นทุนถ้าสามารถลดต้นทุนด้านนี้ลงได้ก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเราได้โจทย์วิจัยแล้วก็ทำการศึกษาวิจัย
1: ครับผมเราเลือกกับตัววัตถุดิบที่ในพื้นที่เป็นอะไรอาจารย์เพราะว่าถ้าบอกว่าไหลองค์ความรู้ก็จะมีการเอาจากรำข้าวเอาจากเศษต่างๆจากวัตถุดิบที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเอามากระบวนการหมักแล้วก็เอามาใช้ในลดต้นทุนแต่ในองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้มีการไปศึกษาวัดคุณภาพมาแล้วเนี่ยเราเลือกอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ครับสำหรับในเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับเราจะดูจากว่าในแต่ละฤดูกาลการผลิตของเกษตรกรมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นในฤดูนี้มีมันสำปะหลังมันสำปะหลังเราก็สามารถที่จะพัฒนาตั้งแต่หัวมันสำปะหลังนะครับหัวมันสำปะหลังนอกจากเกษตรกรจะขายในรูปแบบสดแล้วยังสามารถที่จะนำมาแปรรูปก็คือนำมาสับตากแดดเป็นมันเส้นหรือหัวมันแห้งนะครับแล้วอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือใบมันสำปะหลังครับเกษตรกรก็มักจะกลัวว่าใบมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเผื่อเป็นใบสดเนี่ยครับก็จะมีสารไซยาไนด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์แต่ว่าสารไซยาไนด์ตัวนี้สามารถที่จะสูญสลายหายไปแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปก็คือสับแล้วก็ตากแดดหรือนำไปหมักนั่นเองนะครับก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีทั้งแหล่งพลังงานก็คือหัวมันสำปะหลังแล้วก็แหล่งโปรตีนที่ได้จากใบมันสำปะหลังที่จะนำมาผลิตเป็นอาหารโคเนื้อในแต่ละฤดูกาลการผลิตนอกจากนี้นะครับก็ช่วงที่มีรำข้าวในปริมาณมากเกษตรกรก็สามารถที่จะใช้แหล่งพลังงานจากรำข้าวเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะในพื้นที่อำเภอพลสวรรค์มีการปลูกสับปะรดในปริมาณมากนะครับช่วงที่มีการปลูกสับปะรดหรือสับปะรดที่ตกเกรดนะครับก็จะนำมาหมักเป็นอาหารโคเนื้อแล้วอีกตัวนึงก็คือพวกจุกสับปะรดนะครับใบสับปะรดก็สามารถที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการหมักแล้วก็เป็นอาหารโคเนื้อเพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรครับ
1: การหาเครือข่ายถือว่าสำคัญมาก
2: ครับ
1: ในกลุ่มที่เราต้องเลือกวัตถุดิบที่จะเอามาใช้กับผู้เลี้ยงโคเพราะมันต้องเป็นอาหารเราเลือกยังไงเพราะว่าสำหรับผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่เขาอาจจะมีการฉีดกำจัดศัตรูพืชหรือหญ้าต่างๆเองเนี่ยเรามีการไปพูดคุยยังไงหรือเป็นการคัดเลือกพื้นที่ยังไงเพื่อเอามาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเครือข่ายกับเรา
2: ครับในการคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครพนมนะครับเรามีเครือข่ายภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่คุยกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาน้ำขาวก็เป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งนะครับมีการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือมีการเรียนรู้ยอมรับปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายก็คือกลุ่มผู้ปลูกกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอพลสวรรค์ที่สามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับก็เป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนครับ
1: ครับผมตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือวัตถุดิบหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะสามารถไป

0: ไปปรุงอาหารให้กับโคเนื้อกันได้อย่างตัวนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ถ้าอยากจะอยู่ที่สาธิตตรงนี้คือมี
1: ตัวอย่างเช่นที่เราหาได้ง่ายในพื้นที่นะครับตัวนี้คือเป็นมันเส้นนะครับหรือมันสับปะหลังตากแห้งปกติเกษตรกรก็จะขายในรูปของหัวมันสดแต่ถ้าเกิดแปรรูปเป็นมันเส้นก็สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและที่สั่งตักให้เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีนะครับโปรตีนก็ 20-25% นะครับซึ่งเกษตรกรก็สามารถที่จะใช้ในการทดแทนกากถั่วเหลืองซึ่งกากถั่วเหลืองเราทราบดีแล้วว่าส่วนใหญ่เรานำเข้าจากต่างประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีใบกระถินป่นนะครับใบกระถินก็คือริมรั้วบ้านเรามีเยอะมากนะครับแต่ว่ายังขาดการพัฒนาการนำมาใช้นะครับนี่ก็เป็นใบกระถินป่นโปรตีนก็20ประมาณ 20% นะครับ
0: เหมือนทดแทนกับรำข้าว
1: ใบกระถินป่นเป็นแหล่งโปรตีนครับครับใช้ทดแทนกับกากถั่วเหลืองหรือใบมันสับปะหลัง
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีกากปาล์มนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของรำข้าวที่เราสามารถหาได้ในชุมชนหรือโรงสีชุมชนนะครับก็จะทำให้เกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงวัวก็มีรายได้จากการเลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับ
0: ผมอาจารย์ถ้าถามต่อเรื่องของการที่เอาเตรียมวัตถุดิบให้ก
1: ับ
0: ผู้ที่เลี้ยงโคส่วนหนึ่งคือความต่อเนื่อง
1: ครับ
0: เรามีการพูดคุยกันกับกลุ่มผู้เลี้ยงหรือผู้ที่ให้วัตถุดิบเรายังไงบ้างครับเพราะว่าความต้องการในการเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแค่1-2เดือนแต่มันต้องเลี้ยงตลอดทั้งปีมีการพูดคุยกันยังว่าบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นอาหารสำหรับโคเนี่ย
1: ครับตัวอย่างในกลุ่มของกลุ่มแปลงใหญ่มันสับปะหลังนะครับก็จะมีการบริหารจัดการในเรื่องของวัตถุดิบก็จะมีเครือข่ายของเกษตรกรว่าปีนี้ก็จะมีการวางแผนผลิตว่าปีนี้มีความต้องการในเรื่องของมันเส้นจำนวนกี่ตันแล้วก็ใบมันสับปะหลังกี่ตันนะครับเพื่อที่จะให้เพียงพอกับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่อยู่ในกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อครับ
0: ครับผมหลังจากที่เรามีการมาส่งเสริมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: ครับผลตอบรับก็เกษตรกรก็ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเกษตรกรก็จะซื้ออาหารสำเร็จรูป
0: ครับ
1: ที่จำหน่ายตามท้องตลาดนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตเนี้ยสูงแต่พอหันมาใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีในท้องถิ่นนะครับก็ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนได้อย่างน้อย 30-35% นะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่อยู่ในชุมชนนะครับคือกลุ่มผู้ปลูกข้าวนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ขายฟางข้าวนะครับได้ขายรำข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเมื่อก่อนก็คือขายแต่หัวมันสดอย่างเดียวตอนนี้คือขายทั้งมันเส้นตากแห้งนะครับรวมถึงใบมันสำปะหลังเนี่ยครับก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างดีครับ
0: ครับผมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนที่สนใจมาผ่านกี่รุ่นอาจารย์คนที่เข้าอบรมกับพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมการทำอาหารโคเนื้อให้กับ
1: อันนี้ก็เราก็ได้พัฒนาไปยังกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายในจังหวัดนครพนมก็ขั้นต่ำก็ไม่ต่ำกว่า10รุ่นนะครับที่ได้รับการพัฒนาครับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้ผลิตอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการนำเข้าหรือพึ่งพาปัจจัยภายนอกนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
0: อาจารย์ถ้าถามต่อว่าเผื่อคนไหนที่สนใจในรูปแบบนี้อาจจะมองถึงวัตถุดิบในพื้นที่ถ้าอยากจะเข้ามาศึกษาหรือปรึกษาในการที่จะต่อยอดนวัตกรรมแบบนี้ในพื้นที่ติดต่อยังไงอาจารย์
1: ติดต่อที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับทางเราพร้อมและยินดีที่จะให้คำปรึกษาในการใช้ในการปรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับมาพัฒนาเป็นสูตรอาหารโคเนื้อที่มีคุณภาพนะครับที่สามารถที่จะผลิตให้ได้เนื้อที่มีไขมันแทรกคุณภาพดีครับ
0: โอ้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงเกษตรกรนั่นเองนะครับนี่คือในการคุยกันกับทางอาจารย์ของเรานะว่าเอานวัตกรรมต่างๆเนี่ยเอามาช่วยในพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะว่าจากองค์ความรู้แบบนี้กระจายลงสู่กลุ่มผู้เลี้ยงจะเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวไปดูกันครับ
2: ตอนนั้นพอดีตกช่วงที่ราคามันสำปะหลังตกแทนกากถั่วเหลืองได้ด้วยลองทำกับผมไหมพี่ก็ยังคิดว่าโอ้มันได้เหรอพี่เพราะว่าเกษตรกรในหมู่บ้านเขาจะบอกว่ากินได้ไงมันสำปะหลังน่ะมันจะทำให้วัวน่ะเป็นแบบว่าท้องพองท้องอืดกินไม่ได้กินไม่ได้ตายลูกเดียวเขาบอกงี้เราบอกอ้าวถ้างั้นน่ะ

0: เอาของตัวเองทดลองดูก่อนของเราก็มีอยู่สิบตัวของพี่มีอยู่สิบตัวเราก็ทดลองกัดฉันก็ได้ผลอาจารย์ก็บอกว่าวัวขนาดนี้ใช้มันสำหลังเท่านี้เท่านี้สูตรนี้ก็จะเป็นเพิ่มกำลังวัวให้แล้วก็ได้ตามนั้นดีขึ้นค่ะเกษตรกรบอกว่าดีขึ้นจากที่เคยทิ้งคว้างก็รู้คุณค่าแล้วก็ลดภาวะการเสี่ยงก็คือเราต้องไปยึดติดกับพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางน่ะเขาจะปิดยามไหนเขาก็ปิดได้ค่ะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเขาจะรอจะร้านเปิดร้านปิดก็ไม่ได้ขายก็ทิ้งไว้เป็น2ปีแล้วหัวมันก็เน่าคราวนี้มามีอันนี้มาก็แบ่งส่วนครึ่งต่อครึ่งส่วนหนึ่งแบ่งเป็นเงินหมุนเวียนอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บเกษตรกรมีรายได้มีเงินเก็บมีเงินออม
1: จากองค์ความรู้ทางวิชาการต้องขยายผลสู่พื้นที่นะครับมาดูเรื่องของการเลี้ยงของกลุ่มวิสาหกิจกันหน่อยนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำนะครับคุณอาทิตย์ขาระวงอยู่กับเราฮะสวัสดีครับผมสำหรับกลุ่มของเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรในพื้นที่ตอนนี้มีสมาชิกเท่าไหร่แล้วฮะ
2: ทั้งหมด64คน
1: 64คนในการรวมกลุ่มกัน
2: ครับ
1: ในการเลี้ยงมีนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยนครพนมบอกว่าประสานมาในพื้นที่บอกว่ามีนวัตกรรมใหม่เพื่อจะลดต้นทุนให้กับกลุ่มตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะกับการที่มีนักวิชาการบอกมาคุยกันกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคมันถือว่าเป็นเรื่องใหม่พอสมควรกับการที่เอาเรื่องที่เป็นองค์ความรู้มาใช้ในการที่ใช้งานจริง
2: ครับสำหรับผมที่เจอครั้งแรกก็คือผมเนี่ยเป็นประธานคุมเนี่ยพอดีเรามีโอกาสได้พบปะผู้คนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราไม่ค่อยจะก็เรียกว่าตื่นตกใจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเจอนักวิชาการนะครับครั้งแรกที่เราเจอแล้วก็คือเราผ่านคนมาเยอะเนี่ยเราก็ธรรมดาพูดกันก่อนนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่ท่านอาจารย์กรรมนาถเนี่ยมาที่ฟาร์มจากวันแรกที่เราเจอกันในเวทีการอบรมสัมมนานะครับที่สถานีพัฒนาอาสาจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าทำยังไงเพราะตอนนั้นวัวผมก็ประมาณ50ตัวนะก็ได้ฟังอาจารย์ก็จะลองดูนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมีหลักวิชาการตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้เรามาหนักใจในการที่จะพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มของเรา
1: ครับ
2: เพราะว่าคนที่เลี้ยงวัวเขาเลี้ยงมาก่อนเราม
1: ีภูมิ
2: สมาชิกมีภูมิปัญญาเดิม
1: อยู่แล้วครับ
2: เพราะนั้นไอการที่จะเอานวัตกรรมจากท่านทางมหาลัยมาปรับใช้มาให้เกษตรกรมาให้สมาชิกเราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับก็เลยแต่ก็เราก็ไม่ลดละความพยายามในการที่จะเอาชุมชนหรือเอาสมาชิกเรามาเรียนรู้นะครับก็อาศัยที่ตัวเองมีวัวอยู่แล้วเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับก็ทดลองใช้องค์ความรู้ของอาจารย์มาลองดูอันดับแรกก็คืออาจารย์ให้เราหมักฟางนะครับใช้ฟางหมักนะครับ14วันเสร็จแล้วก็เอามาให้วัวกินดูนะครับเราลองใช้ดูแล้วก็มีสมาชิกที่แวะมาดูก็เห็นเราทำมันจะได้ผลเหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมนี่ผมเลี้ยงวัวขุนด้วยนะครับก็ทดลองของอาจารย์สูตรของอาจารย์ใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสูตรหลายนวัตกรรมครับแต่ว่าเริ่มต้นจากฟางหมักนะครับก็เห็นผลว่าวัวเราจากที่ช่วงหน้าแล้งนะครับหญ้าไม่ค่อยมีนะครับแล้วมากินฟางหมักของเราก็อยู่ได้ก็ดูแล้วบอดี้ดูสภาพของร่างกายก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแรกที่เกิดการที่
1: เปลี่ยนแปลง
2: เริ่มละ มันน่าจะจริงนะ
1: ครับ
2: มันน่าจริงพอมีนวัตกรรมตัวใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการเอามันสำปะหลังซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เฉพาะผมนะครับสมาชิกเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเอามันสำปะหลังมาให้วัวกินเนี่ยอย่าไปคุยกับเขาเขาจะเดินหนีนะครับเพราะเขาเคยเจอแล้ววัวเข้าไปกินมันในสวนมันเขาแล้ววัวหรือควายเนี่ยมันท้องอืดตาย
1: อ๋อครับ
2: นะครับหรือเขาบอกว่าไม่ท้องอืดตายจากการกินมันสำปะหลังเขาก็จะมีความเชื่อว่ามันสำปะหลังเขาใช้ยาฆ่าหญ้าในการฆ่าหญ้าในการผลิตนะครับ เขาเกิดความเชื่อนั้น

0: เป็นเรื่องที่ยากเรื่องการใช้มันสำปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวมันสดไม่ว่าจะเป็นเศษมันหรือต้นมันใบมันเราพูดคุยกับเขาไม่ได้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้ส่วนของมันสำปะหลังมาทำเป็นอาหารให้วัวนะครับก็เรื่องความเชื่อเหมือนกับชาวบ้านแต่พออาจารย์เข้ามาได้เห็นส่วนผสมในการทำอาหารเนี่ยว่ามีมันเส้นมีกากถั่วเหลืองมีใบมันมีใบกระถินบดหรือกระถินสดเนี่ยนะครับเอามาให้วัวกินและวัวกินได้อยู่ได้อ้วนด้วยนะครับสภาพร่างกายก็อ้วนแล้วก็ผิวเป็นมันอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นแล้วเราก็เราไม่เชื่อก็คงไม่ได้เพราะเราประจักษ์ด้วยสายตาเราแล้วนะครับก็เลยอาจารย์เอาองค์ความรู้อะไรต่างๆมาผมก็จะเป็นฐานของกลุ่มสมาชิกเราเนี่ยเป็นเซนเตอร์ในการที่จะมาทดลองมาทำแล้วสมาชิกก็มาเรียนรู้ตรงนี้ก็ไปปรับใช้
1: เวลานานไหมอาจารย์แต่วันที่เริ่มสมาชิกบอกว่าเอามาใช้ได้เหรอจนถึงเวลาที่เอ้ยเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิด
0: จุดเริ่มกับจุดที่เราเชื่อมั่นอาจารย์เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้เวลาอยู่ประมาณปีเศษ
1: ครับ
0: ปีเศษก็คือเราเริ่มจากการขุนวัวด้วยสูตรของอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับไปจนถึงเอาวัวไปชำแหละวัวไปเชือดแล้วเราเห็นผลก็คือประมาณ18เดือนนะครับจากเริ่มเพราะว่าวัวเขาจะจับไปเชือดเนี่ย15ถึง24เดือนนะครับในการที่จะเอาวัวที่เราขุดเนี่ยไปชำแหละที่พนยังคำ
1: ครับ
0: นะครับจากที่เราเลี้ยงที่ผ่านมาเนี่ยเต็มที่เราคือเกรดเราจะได้ที่ประมาณ 2.53
1: ครับ
0: ถือว่าโอเคแล้วได้3แต่พอเรามาใช้นวัตกรรมของอาจารย์เอามาช่วยให้เราได้ใช้สูตรของอาจารย์เนี่ยปรากฏว่าเราแปลกใจแล้วเราก็ตื่นเต้นเราได้ 4.0
1: จากที่ไม่เคย
0: จากที่ไม่เคยได้ถึง 4.0 3.5 นี่ก็ถือว่า
1: เก่งแล้ว
0: โอ้เขาตื่นเต้นมากดูแล้วนะแต่พอเราก็ได้ 4.0 บ้างเนี่ยเราแบบมันเป็นจริงมันได้นะครับก็จากนั้นมาอาจารย์เอาอะไรมาให้เราก็จะรีบจะลองใช้
1: คือเป็นจุดเปลี่ยนของสมาชิกด้วยเลยไหมครับ
0: ของสมาชิกด้วยเลย
1: ที่มีการเปลี่ยนในมุมมองของการที่นวัตกรรมมาใช้
0: จากเดิมที่เขาไม่กล้าให้เข้าไปสวนมันนะครับจากเดิมที่เขาไม่เอามันเศษมันอะไรต่างๆอย่างเช่นเราเวลาเราปลูกมันสำปะหลังเราจะเอาเฉพาะหัวไปขาย
1: ครับ
0: ไอ้รับต้นใบมันเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าความมั่นใจ
1: ครับ
0: ถ้าเราพูดกันคุยกันแล้วไม่มีทักษะในการทำเนี่ยไปรับนำไปใช้อาจจะมีผลอย่างเช่นในการหมักในทำไมเราต้องหมักอย่างเช่นมันมีเยอะแล้วก็ต้องหมักถนอมเพื่อถนอมอาหารให้ถนอมอาหารเราหมักใช้เวลากี่วันอย่างเราจะให้หัวมันสดเลยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอันตรายกับวัวเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ต้องมาฝึกแล้วก็เวลาเราทำเราเปิดใช้มันก็จะเห็นว่าบางทีมันไม่ได้ผลก็คืออาจจะเน่าเสียจากภาชนะบรรจุของเราเนี่ยนะครับมันเป็นราดำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ต้องเราก็ต้องวางแผนอย่างเช่นทำมันมีองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็จัดน้ำหนักเท่านี้กี่ตัวกี่ตัน
1: ครับ
0: นะครับเก็บมันเส้นไว้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเพียงลำพังรำฤดูฝนเนี่ยรำก็เริ่มหายาก
1: ครับ
0: นะครับรำหายากเพราะว่าฤดูฝนปริมาณการสีข้าวอะไรเนี่ยก็จะลดลงนะครับแล้วก็การที่เกษตรกรที่ผลิตอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ใช้วัตถุเหมือนเราด้วยแล้วก็มันเศษมันเนี่ยฤดูฝนนี่ก็ลดลงหญ้าเขียวมาให้วัวกินก็ไม่ได้
1: ครับวันไหนมาเรียนรู้มาศึกษาเพื่อให้ธุรกิจหรืออาชีพของเราอยู่รอดสามารถติดตามได้ขอคำแนะนำได้มีเบอร์โทรไหมฮะเผื่อตอบถาม
0: ยินดีครับมีเบอร์ประสานมาที่เบอร์โทรศัพท์0982655012นะครับผมโดยตรงอาทิตย์คารวงประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำนะครับหรือเฟซบุ๊กก็จะเป็น SUNDก็สามารถที่จะเข้าไปแชทนะครับมาสอบถามก็ได้คุย

0: กันได
1: ้ครับครับผมคุณผู้ชมครับมาที่นี่มาดูเรื่องของนวัตกรรมจากสิ่งที่เราได้มาคุยกันกับทีมทุกอย่างนะฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเอาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเอามาใช้นวัตกรรมจากที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงได้เยอะมากๆเลยวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่คือเรื่องราวที่เราคุยกันกับรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและแขกรับเชิญต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสไอเหนื่อยง่ายโรคกับอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ที่แกไปทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมทอมมี่ทักษิณปวัฒนาครับ
2: ค่ะดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
1: น้ำฝนกิ่งการก้องสวยค่ะ
3: และวรุษนพุณกรครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ
4: มองอีสานผ่าน NBT
0: โอ้โหสนุกมากนะวันนี้ต้องบอกว่าย
2: ังไงสนุกยังไง
0: ยังไม่ได้บอกว่าสนุกแต่รู้สึกว่าตื่นเต้นกับการรวมดาราร
2: วมดาราร
0: วมดาวรวมดารา
2: อันนี้ดารารุ่นเก่า
0: ซึ่งต้องออกตัวก่อนว่านี่คือเป็นการนัดหมายกันครั้งแรกเทปแรกโดยจะออกมาเป็นไง
2: นัดหมายแล้วใช่ไหม
0: ยังมานัดหมายนัดหมายก่อนเข้ารายการประมาณ10นาที
1: รวมดาราหรือว่ารวมโบราณ
2: น่าจะรวมโบราณวัตถุ
0: แรงไหมแรง
1: วันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนเวลาที่บอกว่าอย่างนี้เพราะว่าจะพาย้อนเวลาไปชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบเจอในภาคอีสานแล้วมันพาเราทำให้ได้รู้ว่า
3: ไปมาเรียบร้อยแล้ว
0: อ้าวไปตอนไหน
1: ทันทสถานแห่งชาติบ้านเชียงเศษภาชนะแต่ว่าเขาก็ไม่คิดว่ามันเป็นเครื่องปั้นดินเผาโบราณอะไรก็บอกแบบบอกข้างบ้านเอ้ยเจอนะแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรค่ะ
5: คิดว่าเป็นแบบเหมือนเป็นหม้อดิน
2: ทั่วไป
1: มีใครแบบมีใครทำแตกแล้วเอามาวางทิ้งไว้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาค่ะในปี2509มีนักศึกษาชาวอเมริกันเขาเข้าไปในพื้นที่แล้วสะดุดรากไม้ที่บ้านเชียงล้มสะดุดแล้วไปเจอเศษภาชนะดินเผาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากดินค่ะก็เลยมีการแจ้งทางการแล้วก็เอาไปตรวจอายุซึ่งตอนนั้นประเทศไทยยังไม่ได้แบบเครื่องมือทันสมัยมากก็เลยส่งตรวจไปที่สหรัฐอเมริกาเลยผลตรวจออกมาเนี่ยทำเอาแบบขนลุกกันไปแบบไม่ใช่แค่คนไทยทุกคนลุกนะทั่วโลกเลยค่ะ
0: ไม่ใช่เล่นๆนะ
1: เพราะว่าเศษภาชนะดินเผาที่บังเอิญเจอจากการสะดุดรากไม้ตอนนั้นเนี่ยมีอายุมากกว่า 5,000 ปี
2: อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับนักศึกษาชาวอเมริกันที่มีการไปสะดุดล้มในวันนั้นแม้ว่าเขาจะเจ็บตัวก็ตามแต่ว่าทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่าอุดรบ้านเรามีของดี
0: ถ้าเขาไม่ไปตรงนั้นถ้าไม่สะดุดตรงนั้นก็ไม่ใครม
2: ีต้อง
1: ชาวบ้านเขาก็เจอแหละแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้แจ้งไงเขาไม่รู้ไงไม่ได้คิดอะไร
2: แล้วก็หลังจากนั้นค่ะทุกคนค่ะก็จะเกิดการที่ทางกรมศิลปากรแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียก็มีการร่วมมือกันนะคะในการขุดค้นอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมแล้วก็ขุดค้นโบราณวัตถุที่วัดโพสีในเมื่อปีพุทธศักราช2515คุณเกิดได้ยัง
0: 2000เท่าไหร่นะ
2: 2515
0: 2515เกิดได้ยัง15
2: สองคนนี้แต่น่าจะยังไม่เกิด
0: ยังไม่เกิดครับ
2: ฉันก็ยังไม่เกิด
0: 15ยังไม่เกิด
2: ยังเป็นนอนอยู่เลย
0: อ๋อ
2: นะคะแล้วก็เป็นการจุดเริ่มต้นเลยค่ะของการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่บ้านเชียงครั้งนี้ขึ้นมานะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีบทบาทค่ะในการที่จะเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์แล้วก็จัดแสดงมรดกโบราณเหล่านี้จากแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ค่ะทุกคนก็จะมีการจัดแสดงไว้3ส่วนด้วยกันนะคะ
0: 3ส่วน
2: เป็นยังไงบ้าง
1: มีอะไรบ้างคะพี่ต๋อมข้างในมีอะไรบ้างพี่ต๋อมพาไปดูเลยข้างในที่มีการจัดแสดง3ส่วน
0: พาไปดูเลยเมื่อกี้ตอนที่เห็นภาพนี่คือในระดับที่สร้างนี่คือเป็นระดับพื้นดินใช่มั้ย
1: คือแรกเริ่มเลยอย่างที่บอกพอนักศึกษา2509เนี่ยมีนักศึกษาอเมริกันเขาสะดุดรากไม้แล้วไปเจอใช่ไหมคะพอส่งตรวจแล้วเห็นว่ามันเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากกว่า 5,000 ปีก็เป็นที่ฮือฮาเลยมีคนนอกพื้นที่ทั้งในอุดรเองจังหวัดใกล้เคียงเองแล้วก็ต่างประเทศแอบมาขุดที่นี
2: ่แอบมาขุด
1: เข้ามาบ้านเชียงเข้ามาอุดรธานีแอบมาขุดที่เนี่ยแล้วแอบเอาไปขายความทราบถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จมาที่นี่ด้วยพระองค์เองเลยเมื่อปี2509เพื่อมาดูค่ะการเสด็จ

0: ของพระองค์คือพระบารมีของทั้งสองพระองค์ทำให้แบบโหสั่นสะเทือนไปหมดเลยจนตอนนั้นมีกฎหมายเลยค่ะพอพระองค์เสด็จมามีกฎหมายว่าขุดค้นพบเนี่ยต้องแจ้งทางการใครบ้างขุดได้ไม่ใช่ใครก็ตามจะขุดได้ขุดเจอแล้วเนี่ยต้องแจ้งกรมศิลปากรก็คือมีกฎหมายเลยไม่ให้ใครก็ตามเอาออกนอกพื้นที่บ้านเชียงแล้วก็เป็นที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานบ้านเชียงตรงนี้เป็นจำลองค่ะเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่ามันเหมือนหลุมศพเลย
1: ใช่
2: ที่พี่บอกว่ามันเป็นระดับจากระดับพื้นที่มันเป็นพื้นดินพื้นราบใช่ไหมก็มีหลังคาครอบไว้อีกทีนึงแล้วขุดลึกลงไปอีกพี่ว่าน่าจะมากกว่า2เมตรนะ
0: ใช่ค่ะตรงนี้จำลองให้เห็นว่าเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเขาขุดกันแบบนี้คือขุดลึกลงไปเลยก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นพิธีกรรมหลุมฝังศพ
2: คือนี่ไง
0: ใช่
1: ก็จะมีโครงกระดูกด้วยไงใช่ไหมจะมีโครงกระดูกของคนโบราณด้วย
0: ใช่ค่ะก็สันนิษฐานกันว่า 4,000-5,000 ปีที่แล้วเนี่ยพอบ้านคนที่มีฐานะเนาะมีเครื่องดินเครื่องใช้มีเครื่องประดับพอเจ้าบ้านเขาเสียชีวิตก็จะขุดหลุมฝังศพพร้อมกับทุบหม้อไหเครื่องประดับต่างๆเอาใส่ไปในหลุมศพด้วย
2: ให้เอาไปใช้ในยุคของคนนั้นที่เสียชีวิต
0: เหมือนจีนไง
2: เหมือนจินซีฮ่องเต้เลยเนาะหรือสุสานจินซีที่ขุดลงไปเนี่ยพอเสียชีวิตก็เอาของพวกนี้ฝังลงไปด้วย
1: แต่ว่าพูดถึงเนี่ยคนที่เอาขุดแล้วก็เอาไปขโมยไปขายเนี่ยน่าตีมือจริงเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ไม่ควรก็ไม่ควรหรอกพูดถึงว่านะซึ่งนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องมือและเครื่องใช้โลหะต่างๆที่เห็นในภาพเนี่ยครับแสดงหลักฐานการเข้าสู่ยุคสำริดและยุคเหล็กด้วยน
0: ะ
2: ตามภาพเลยเช่นพวกขวานสำริดหัวหอกใบหอกตะขอแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรของคนในยุคโบราณยุคเก่าๆเนี่ย
1: นี่ไงวิธีการที่เขาหล่อสมฤทธิ์ใช่ไหมคะ
2: จริงเน
0: า
2: ะ
0: คิดดูสิ 5,000 ปีที่แล้วเขาทำได้ยังไง
2: ใช่โอ้โหเนี่ย
1: ไม่ธรรมดา
0: แล้วก็มีโครงกระดูกที่สภาพสมบูรณ
2: ์แอบคนลุก
0: แล้วพิสูจน์แล้วว่าโครงกระดูกเนี่ย 4,000 เกือบ 5,000 ปี
2: โอ้นี่นะความอัศจรรย์เนาะซึ่งก็เป็นเครื่องประดับต่างๆก็มีนะจากสมฤทธิ์แก้วหินเป็นเปลือกหอยที่ทำเป็นกำไลเป็นเครื่องประดับอะพวกต่างหูลูกปัดแก้วสีต่างๆรวมถึงจะมีการจำลองวิถีชีวิตและพิธีกรรมต่างๆเก่งคนทำอะพอไปเจออุปกรณ์ต่างๆแล้วสามารถจินตนาการสามารถพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆให้คุณได้เห็นแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเนี้ยน่าสนใจ
0: คืออย่างปีนี้ปีพุทธศักราชใช่ไหมคะพ.ศ. 2569ถ้าเป็นคริสตศักราชก็2026ก็เท่ากับว่าเราเริ่มนับประวัติศาสตร์กันมา 2,000 กว่าปีเองแต่สิ่งที่เราขุดค้นพบที่บ้าน
1: มีก่อนนั้นอีก
0: อายุ 5,000 ปีเขาก็เลยแบบได้ข้อสรุปเลยว่าอีสานนี่แหละบ้านเชียงอุดรธานีนี่แหละมีมาก่อนที่เราจะนับประวัติศาสตร์กันแบบโอ้โห 5,000 กว่าปีถ้ารวมยุคปัจจุบันมันน่าจะเกือบ 7,000 ปีเลยนะ
2: โอ้ใช่พอแต่ก่อน5ละแต่ก่อน5แต่นี่อีก2
0: ใช่ค่ะใช
2: ่โอ้สุดยอด
1: อ่ะน้องแม็กล่ะคะมีอะไรนำเสนอป่ะ
0: พูดไม่ทัน
2: พูดไม่ทันพี่พี่3คนปกติมากัน2คนผมก็พูดไม่ทันอยู่แล้ว
1: อันนี้มา4เลย
2: ไปมาแล้วนี่ไปมาแล้วนี
3: ่ไปมาแล้วไปมาแล้วคือเมื่อกี้ที่จากภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในจริงๆยังมีพิพิธภัณฑ์ภายนอกอีก1ที่ที่เรียกว่าวัดสีนอก
0: ว
3: ั
0: ดโพส
3: ีวัดโพสีในขออภัยครับผมวัดโพสีในไปมาแล้วจริงหรือเปล่า
2: ไปมาจริง
3: ที่นั่นจะมีการขุดหลุมจำลองที่เป็นเสมือนจริงเป็นสถานที่จริงที่เขาไปขุดพบเจอทั้งโครงกระดูกแล้วก็อย่างที่พี่น้ำฝนบอกก็คือมีเรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดไปพร้อมกับพิธีกรรมอันที่เอาไปใช้หลังความตายที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาที่นี่เป็นนิทรรศการกลางแจ้งหรือที่เรียกว่าหลุมขุดค้นวัดโพสีในนะครับผมซึ่งเป็นหลุมขุดค้นโบราณคดีจริงอยู่ห่างจากตัวอาคารพร้อมภาชนะบินหลังอยู่ห่างจากตัวอาคารหลักเล็กน้อยนะครับด้านในมีการจัดแสดงสภาพที่สภาพชั้นดินและโครงกระดูกมนุษย์โบราณพร้อมกับภาชนะดินเผาที่ถูกฝังร่วมกับผู้ตายในตำแหน่งเดิมที่ขุดพบเพื่อแสดงให้เห็นถึงบริบททางโบราณคดีอย่างแท้จริงครับผมและเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเรามีบทสัมภาษณ์ของทางท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงที่จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาอันทรงคุณค่าของที่นี่กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ
4: สำหรับความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะถือกำเนิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินมาทอดพระเนตรการทำงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียงของเรานะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยข่าวการพบโบราณวัตถุแล้วก็แหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียงเนี่ยเป็นที่แพร่หลายนะคะทำให้เกิดกระแสในการลักลอบขุดแล้วก็ค้าโบราณวัตถุเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นนะคะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เองเนี่ยก็ทรงมีความสนพระทัยในงานวิชาการและก็งานโบราณคดีได้เสด็จมาทอดพระเนตรการทำงานของกรมศิลปากรนะคะซึ่งหลังจากการเสด็จพระดำเนินในครั้งนั้นเนี่ยค่ะกรมศิลปากรได้น้อมนำพระราชกระแสเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณวัตถุที่ขุดพบจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงของเรานะคะเกิดเป็นโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นนะคะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตั้งอาคารนิทรรศการและเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เรามีอาคารจัดแสดงทั้งหมดเนี่ย2หลังใหญ่นะคะยังไม่นับรวมที่หลุมขุดค้นวัดโพศีในซึ่งเรายังจำลองสภาพพื้นที่หลุมขุดค้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมนะคะว่าการทำงานทางโบราณคดีลักษณะของโบราณวัตถุในการทำงานเวลานักโบราณคดีเขาค้นพบนะคะโบราณวัตถุโครงกระดูกต่างๆอยู่ในลักษณะไหนและก็บ้านไทยพวนอนุสรณ์สถานเนี่ยค่ะแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเนี่ยคือพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะคะซึ่งเราได้ประกาศครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเชียงนะคะเพื่อช่วยในการดูแลภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะมาดูแหล่งโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นนะคะแล้วก็การบริหารจัดการแหล่งต่างๆเนี่ยท่านสามารถมาชมองค์ความรู้และโบราณวัตถุจริงที่ตัวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้สภาพแวดล้อมนะคะสภาพภูมิทัศน์ของเนินดินแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งมันเกิดจากการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทับถมกันมาตั้งแต่เมื่อ 5,000 ถึง 1,800 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ท่านยังสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนบ้านเชียงในปัจจุบันนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยพวนที่อพยพมาจากทางฝั่งลาวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรีดียิ่งค่ะสำหรับโบราณวัตถุชิ้นเด่นนะคะที่ช่วยยืนยันคุณค่าความเป็นสากลของตัวแหล่งโบราณคดีที่เป็นแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงด้วยเนี่ยก็คือใบหอกสำริดมีอายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเนี่ยค่ะมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านโลหกรรมที่สูงมากนะคะเพราะว่าสามารถทำเครื่องมือเครื่องใช้จากสำริดได้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีโครงกระดูกสัตว์ในสังคมเกษตรกรรมนะคะซึ่งช่วยยืนยันว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเนี่ยรู้จักเพาะปลูกก็คือทำการปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะที่เพราะฉะนั้นเรายืนยันได้แล้วว่าคนบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเลี้ยงควายนะคะโครงกระดูกควายที่เราขุดค้นพบเมื่อปี2546ก็ยังจัดแสดงอยู่ที่นี่รวมถึงโครงกระดูกของสุนัขโบราณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานนามว่าคุณทองโบราณซึ่งจังหวัดอุดรธานีเราได้ใช้เป็นต้นแบบในการประกวดมาสคอตประจำจังหวัดเป็นมาสคอตคุณทองโบราณที่เรารู้จักกันในปัจจุบันค่ะโครงกระดูกเนี่ยค่ะเราพบตั้งแต่ในสมัยต้นของการอยู่อาศัยนะคะก็ในช่วงตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีมาแล้วนะคะก็มีร่องรอยของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่เราพบมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการอยู่อาศัยยาวนานเนี่ยก็จะเป็นช่วงกลางถึงช่วงปลายเพราะฉะนั้นก็จะตั้งแต่ประมาณ 3,500 ปีขึ้นมาสังคมชุมชนในสมัยนั้นเนี่ยเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่เริ่มจะเป็นชุมชนที่มีการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยอย่างถาวรเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยค่อนข้างจะยาวนานหลักฐานเกี่ยวกับโครงกระดูกคนพิธีกรรมการฝังศพนะคะโครงกระดูกสัตว์ที่เราพบร่วมเนี่ยก็จะพบมากในช่วงนั้นค่ะเป็นมรดกของมนุษยชาติทั่วโลกที่จะต้องช่วยกันดูแลเพียงแต่ว่าแหล่งโบราณคดีสำคัญเนี่ยเราพบอยู่ในชุมชนบ้านเชียงแล้วก็มีการขุดค้นพบลักษณะเด่นเช่นนี้เป็นครั้งแรกที่บ้านเชียงเพราะฉะนั้นโดยหลักเราก็เลยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับสถานที่ที่พบแห่งแรกนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งโบราณคดีและแหล่งวัฒนธรรมเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงหรือวัฒนธรรมบ้านเชียงถึงแม้ภายหลังจะมีการศึกษาแล้วก็ขุดค้นทางโบราณคดีว่ารูปแบบการอยู่อาศัยการดำรงชีวิตโบราณวัตถุในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่บ้านเชียงเนี่ยจะไปพบที่แหล่งอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าในอุดรเราเองเนี่ยก็ที่ในอำเภอเมืองอุดรที่บ้านนาคาหรือว่าที่วัดนาคาเทวีก็มีแหล่งโบราณคดีนี้นะคะแหล่งใหญ่อีกแหล่งนึงก็ที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะที่บ้านดอนธงชัยก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงใหญ่อีกแหล่งนึงนะคะหรือแม้กระทั่งที่อำเภอโนนสูงที่จังหวัดหนองคายนะคะที่บ้านนาดีที่หนองคายนะคะก็เราก็พบแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงเช่นกัน ค่ะเราก็จะไม่พูดถึงว่าเขาเป็นขอมเป็นมอญเป็นเขมรเป็นอะไรนะคะอันนั้นเป็นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีนักวิชาการในปัจจุบันเราต้องการคำตอบว่าคนเหล่านี้เขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเพื่อศึกษาการกระจายตัวของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเพื่อตอบคำถามทางวิชาการให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมนุษย์ค่ะ
1: น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องชาวอุดรธานีแล้วก็ชาว
0: อีสาน
1: ทุกคนนะ
2: ต้องบอกว่าคือจริงๆน่าทึ่งนะขนลุกนะพูดถึงว่าความยิ่งใหญ่อ่ะ
1: คือหลายพันปีมาแล้ว
0: ตั้งแต่ที่สมบูรณ์อยู่เลยค่ะตั้งแต่ที่ภาคอีสานของเราอ่ะขุดค้นเจอโครงกระดูกไดโนเสาร
2: ์
0: ที่สมบูรณ์ที่ขนาดใหญ่คือก็เจอในพื้นที่ภูเวียงของขอนแก่นเนาะที่แบบเป็นที่แรกๆของประเทศไทยคือตอนนั้นเนี่ยแล้วเราอีสานในแถบเนี้ยขอนแก่นกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูพวกเนี้ยค่ะที่ขุดค้นเจอฟอสซิลโครงกระดูกที่แบบหลายร้อยล้านปีที่แล้ว
2: อันนั้นล้านปี
0: ขนาดนั้นอ่ะทั่วโลกก็สรุปแล้วว่าพื้นที่ภาคอีสานของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากแล้วพอมาเจอแบบนี้ค่ะทำให้รู้ว่าอีสานของเรามีอารยธรร
2: ม
0: มีแบบมีภูมิปัญญาโหคนรุ่นหลังบรรพบุรุษของเราแบบสุดยอดมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร
2: ์ไม่แค่นั้น
0: ม
2: ีความเป็นแฟชั่นด้วยนะสมัยก่อน
1: ยังไงอยากรู้แล้ว
2: เดี๋ยวเจนเล่าให้ฟังในช่วงเบรกที่สองซึ่งต้องบอกว่ายุคนั้นมีการนำแฟชั่นมาใช้แล้วนะ
0: ว้าว
2: ไม่ใช่มาเพิ่งมีตอนนี้นะเราคิดดูว่าปัจจุบันนี้การมีเทคโนโลยีต่างๆนะการง่ายต่อการคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์ขึ้นมานี่คือง่ายแล้วยุคนั้นล่ะจะทำกันยังไงแต่คือมีหลักฐานที่ปรากฏว่ายุคนั้นก็เริ่มมีแฟชั่นแล้ว
0: และเพราะอย่างนี้แหละค่ะทำให้บ้านเชียงถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วย
2: สุดยอด
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันพักกันสักครู่เดียวค่ะ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: าศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBTK ค่ะที่วันนี้พาทุกคนไปย้อนรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงอุดรธานี
1: ครับครับ
0: เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดว่าที่บ้านเชียงค่ะได้รับการยกย่องได้รับการพิสูจน์และได้รับการยอมรับจากทางยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วคือตั้งแต่ปี2535ละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมเขาถึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกที่ตอบทิ้งท้ายไว้แล้วว่ามีการพิสูจน์ทราบแล้วว่ามีแฟชั่นใช้ตั้งแต่ 5,000 ปีก่อน
1: ตั้งแต่ยุคนั้นมีแฟชั่นแล้ว
2: อยากรู้แล้วล่ะว่าเป็นยังไง
0: เนี่ยแหละค่ะแสดงให้เห็นนะคะว่าตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในอดีตที่เด่นชัดมากค่ะสิ่งนี้นะคะทำให้องค์การยูเนสโกยอมรับก็เพราะบ้านเชียงเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราเนี่ยแหละค่ะมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการหลอมสำริดหรือว่าเหล็กนั่นแหละ มีการหลอมเหล็กหลอมสำริดแล้วก็มีการเอามาทำเป็นการเกษตรมีการถักทอผ้าด้วยนะไม่ได้เรียนแบบจากจีนไม่ได้เรียนแบบจากอินเดียคือทุกคนจะพูดกันว่าจีนอินเดียคือมันมีมาหลายพันปีใช่ไหมแต่ที่บ้านเชียงทำให้พิสูจน์ทราบทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่าไทยก็มีอารยธรรมมาหลายพันปีแล้ว
2: นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพภายในพิพิธภัณฑ์นะคะจะเห็นว่ามีการจัดแสดงแบบเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นโครงกระดูกเนาะแล้วก็ตามถ้าหากว่าจะมีการแบ่งตามยุคสมัยนะคะทุกคนจะมีการแบ่งเป็น3ยุคด้วยกัน
1: ครับ
2: ซึ่งยุคหลักๆเนี่ยก็คือเริ่มจากยุคต้นก่อนเลยอันนี้คือประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีก่อนนะคะจะเป็นภาชนะสีดำหรือว่าสีเข้มนะคะข้างในก็จะมีการตกแต่งด้วยลายขูดขีดเชือกทาบนะคะส่วนยุคต่อมาจะเป็นยุคกลางค่ะยุคกลางก็คือประมาณ 3,000 ถึง 2,300 ปีจะเริ่มเห็นว่าภาชนะเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปทรงไปก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าทรงปากแตรแบบนี้แหละแล้วก็จะมีสีขาวทาด้วยสีแดงนะคะและยุคสุดท้ายค่ะเป็นยุคปลายก็คือ 2,300 ปีถึง 1,800 ปีนะคะซึ่งยุคนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ค่ะน้องต๋อม
1: ครับ
2: แล้วก็เราจะพบเห็นได้บ่อยก็คือลายเขียนสีแดงบนพื้นสีครีมนะคะเป็นลายก้นหอยแล้วก็จะเป็นลายเรขาคณิตประณีตสวยงามค่ะ
1: นี่เนาะ
0: ซึ่งเป็นภาพเมื่อปี2509
2: ค่ะ
0: ที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จไป
1: ค่ะมาณตอนนั้นโอ้โหดูสิดูภาพเนาะ
0: ค่ะนี่เขาสตาร์ทไว้ให้นะเพราะว่ามียุคนึงเคยน้ำท่วมเข้าถึงตรงนี
1: ้
0: เขาก็เลยพอน้ำลดเขาเลยเอาปูนซีเมนต์ค่ะคือสตาร์ทตามแบบของกรมศิลปากรสตาร์ทให้ทุกคนยังได้เห็นว่าเขาขุดกันแบบนี้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ของจริงเลยใช่ไหมของจริงที่สตาร์ทไว้เลยใช่ไหม
0: แต่เขาสตาร์ทไว้ให้ดูเพราะว่ามันเคยน้ำท่วมเขาเลยฟีดไว
1: ้ฟีดไว้คือเหมือนแบบเหมือนอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่เป็นการเหมือนบล็อกไว้แหละว่าให้คงอยู่ได้นานๆ
0: ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแบบสลายไปลอยไปตามน้ำ
1: นอกจากหินที่เป็นลวดลายที่เป็นลายขดลายอะไรหรือว่าหินไม่ใช่หินหอยหายใช่ไหมห
2: าย
1: หรือบ่อดิน
2: ลายก้นหอย
1: ลายก้นหอยไม่ได้มีแค่นั้นนะเรามีภาพไหมครับมีภาพมาภาพประดิษฐ์ที่มันเป็นภาชนะนอกจากภาชนะที่เป็นพวกหินพวกหม้อพวกอะไรที่เป็นสีแดงๆหรือลวดลายแล้วนะมาดูอีกหนึ่งวัตถุโบราณที่ไม่พูดไปได้เลยคือเป็นเครื่องโลหะสำริดแล้วก็เหล็กมีภาพไหมมีภาพไหม
0: อาจจะต้องกรอดูเทป
1: มีมีเมื่อกี้ก่อนนั้นนี่มาดูกันมาดูกัน
2: นี่คือแฟชั่นใช่ไหม
1: นี่คือที่เราคุยกันว่าแฟชั่นลองดูภาพสิการเอาสำริดต่างๆมาออกแบบโดยการมาเผาด้วยความร้อนที่ไม่ใช่ธรรมดานะความร้อนกี่องศาเราต้องมาเผาให้เป็นลวดลายต่างๆนานาอันนี้ที่มีอยู่แล้ว
2: ค
1: ือความเป็นศิลปะในการวาดการปั้นขึ้นมาแล้วก็วาดใส่สีเติมสีแล้วก็วาดลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงแล้วพวกสำริดต่างๆขวานสำริดกำไลข้อมือ แปลกกว่านั้นคือกำไลข้อเท้าเริ่มแฟชั่นแล้วนะ
0: เมื่อกี้ที่เห็นสำริดที่เป็นเครื่องประดับอ่ะบางอันก็เห็นว่าอ่ะมันวงใหญ่หน่อยแต่บางอันเห็นมันวงเล็กมาก
1: ใช่
0: วงเล็กมาก
1: คือความเป็นแฟชั่นแล้วคิดดูคนยุคนั้นน่ะเริ่มมีความเก๋ไก๋แล้วอ่ะเริ่มมีความนำเครื่องไม้ต่างๆที่เป็นแฟชั่นมาเป็นกำไลข้อมือและกำไลข้อเท้ากันแล้วรวมไปถึงมีการเอากระพวนมาใส่เข้าไปด้วยเป็นเครื่องประดับมาก
2: กุ้งกิ้ง
1: กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั่นคือแฟชั่นมีมานานแล้ว
2: 5,000 ปีก่อนใครจะไปเชื่อ
1: ใช่ไงแม้ความเป็นแฟชั่นต่างๆนะซึ่งโอ้โหพูดถึงว่า
0: จะเห็นว่าไม่น่าเชื่อว่า 5,000 ปีที่แล้วคือมีกระดิ่งแล้ว
1: ใช่
0: รู้จักออกแบบ
1: เนี่ยเป็นกระดิ่งเป็นกระพวนมาใส่กันแล้วน่ะ
2: อันนี้น่าจะของเด็กไหม
1: ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ซึ่งเราก็ไม่มีคือเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใส่ข้อมือแต่ก็ต้องมีบางอย่างที่พิสูจน์ให้เรารู้ว่านี่คือกับไหล่ข้อเท้าแหละเขาเป็นกระพวนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากรู้คือคนที่ไปขุดณตอนนั้นเจอทองบ้างไหม
2: น่าจะไม่มีไหมน่าจะไม่มีไหม
1: ไม่รู้นะ
2: หรืออาจจะเป็นแค่แร่หรือเปล่า
1: เราอยากรู้นะ
0: เราขุดไปอาจจะเจอแร
1: ่ตังหูทองคำแหวนทองคำอะไรเงี้ย
2: อยากย้อนเวลากลับไปเน
1: า
2: ะ
1: เป็นยุคที่เป็นการนำแฟชั่นมาตั้งแต่เมื่อโอ้สามพันสี่พันกว่าปีที่ผ่านมา
0: เ
3: จ๊แอร์โอเคไม่ใช่ไหมฟังเมื่อสักครู่นี้ผมได้เกิดไปเรียบร้อยแล้วที่ของเป็นหลุมขุดจริงที่น้ำฝนบอกไว
1: ้
3: ที่จะมีหลังคาที่พี่สม
1: ใช่
3: ตอนนั้นถามใช่ไหมครับว่ามันมีหลังคาตรงนั้นแหละครับผมห่างออกไปจากที่จัดแสดงเนี่ย500เมตรจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าไปที่บ้านเชียงเนี่ยมันตัวที่หลุมขุดจริงเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในของบ้านเชียงนะครับผมมันจะหัดออกมาอีก
1: ออก
3: ว่าไม่ไกล
1: ออกนอกตัวตำบลหมู่บ้านไป
3: ใช่ครับ
0: อยู่ในบ้านนั้นแหละค่ะหมายถึงว่าที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงก็จะเป็นอาคารอย
3: ู่
0: ที่หนึ่งเดินทางมาอีกนิดนึงก็จะมาเจอวัดโพสีในที่เป็นแหล่งที่เขาขุดกันเป็นหลุมขุดคนที่สตาร์ทไว้ให้ดู
1: 500เมตรเหรอ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไปอีก500เมตรจะเจออีกหนึ่งวัฒนธรรม

0: ายังไง
1: บ้านไทผวนใช่ไหมครับมันเป็นบ้านหลังสีดำที่ได้ในหลวงเคยเสด็จไปที่นู่นแล้วก็ได้ไปประทับอยู่ที่นู่นด้วยครับผมจริงๆก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จริงๆอยากให้ไปเยี่ยมด้วย
0: ทั้
1: ง
0: หลุมมีภาพไหม
1: ตรงนี้ไม่ได้ใส่มาแต่ว่าอยาก
2: สวย
0: เล่าเลย
2: ด้วยความที่น้องฝนพี่แม็กเคยไปมาแล้วสวยแล้วเขามีสตอรี่คือพอในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปอะค่ะแล้วไปเจอโอ้บ้านแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะ อยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นจังเลย
0: เป็นบ้านไม้นี่เหรอ
2: เป็นบ้านไม้เป็นรูปทรงไทยพวนถ้าแปลไทยพวนก็คือ
0: คนชนเผ่าไหม
2: อพยพ
3: จะได้ยังเห็นรูปเน
2: า
3: ะ
2: สปปลาวอพยพคือเป็นรูปแบบนั้นค่ะเป็นรูปแบบเก่าเลยแบบสไตล์ไทยพวนแบบอีสานแบบโบราณคือเป็น
0: บ้านไม้ยกสูง
2: ใช่บ้านไม้ยกสูงเป็นยุคโบราณครัวเอ่ยครัวอยู่บนบ้านนะ
0: ซึ่งทุกวันนี้ยังมีไหม
2: คือพูดได้ชัดแม่นาคบ้านแบบนั้นเลย
3: บ้านยกสูงหมดเลย
0: บ้านยกสูงออกเลยครัวก็จะอยู่บนชั้น2นั่นแหละ
2: ใช่เลยค่ะ
0: ชั้นล่างโล่งเลย
2: ถ้านึกภาพไปเห็นเลยแบบเหมือนบ้านแม่นาคใช่เลยค่ะพอในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์เสด็จไปแล้วไปประทับคือพักผ่อนสักวินาทีนะไปพักผ่อน45นาทีแล้วเดินดูรอบบ้านเลยแล้วก็ชื่นชมว่าอยากให้มีแบบเนี้ย
0: อนุรักษ์ไว้
2: ใช่อยากให้อนุรักษ์ไว้เจ้าของบ้านเขาก็เลยมอบให้เป็นของแผ่นดินเลยแล้วก็เป็นบ้านอีกหลังที่บูรณะแล้วก็เขาเรียกว่าเอาให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ดูมาจนถึงปัจจุบันแล้ว
0: หมายความว่านอกจากเราจะไปพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงแล้วอีกประมาณ500เมตรเป็นวัดไปอีก500เมตรก็คือเป็นหมู่
3: บ
0: ้
3: าน
1: ใช่ครับผมจะอยู่ใกล้ๆละแวกเดียวกันเลย
0: ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมี
1: เห็นอยู่ครับปรับปรุงสวยงาม ใช่ครับผมมีคุณค่า
3: ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะไปรับชมต้องทำยังไงบ้างคะน้องฝน
2: อยากจะไปที่นี่นะคะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเลย9นาฬิกาถึง16นาฬิกา 16.00 เลยนะคะมีค่าเข้าชมนิดหน่อยชาวไทย30บาทชาวต่างชาติ200บาทเป็นค่าบำรุง
0: ไกลไหมจากตัวจังหวัดและจังหวัดไปประมาณเท่าไหร่
2: บ้านเชียง
0: เหรอคร่าวๆ
2: นิดหน่อยค่ะเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆ
0: จาก
2: อำเภอเมือง
0: จาก
2: ตัวอำเภอเมืองอุดรธานีเดินทางไปอีกชั่วโมงนิดๆประมาณ60-70โล
1: ประมาณนั้น
0: เข้าไปถึง
3: เหมือนว่าต้องเข้าหมู่บ้านสักหน่อยด้วยนะ
0: ปักหมุดไปที่หมู่บ้านบ้านเชียงเลย
2: ได้ค่ะ
0: เจอเลยใช่ไหม
2: บ้านเชียงก
1: ็บ้านเชียง
2: เจอเลยก็จะพาไปที่นี่เลย
1: แล้วเจ้าหน้าที่ที่นี่จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากให้ข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไปใครที่ไม่ได้อินกับประวัติศาสตร์ก็เข้าไปฟังได้ไม่น่าเบื่อครับผมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดีมากครับ
0: ใจนึง
2: พอหมดเวลาเราเพิ่งจะมาเข้า
1: พูดไม่ทัน
3: ค่ะน้องแม็กนิดนึงแล้วกันในฐานะที่น้องแม็กเป็นคนกรุงเทพพวกเราเป็นคนอีสานมีโอกาสได้ไปบ้านเชียงครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
1: ตื่นเต้นมากครับรู้สึกทึ่งกับอารยธรรมของมนุษย์โบราณ 5,000 ปีก่อนใครจะไปเชื่อว่ามีเสื้อผ้าถักพอเสื้อผ้าเองหล่อสำริดหล่อขวานใช้เองหอกใช้เองอย่างที่ท่านผอ.บอกมี 4,000 ปีหอกมีหอกใช้อาวุธใช้
0: เนี่ยไปมาเองไปเองนะ
1: อยากให้ลองไปชมครับผม
2: หมดเวลาแล้ว
3: ได้มากเลย
2: หมดเวลาแล
0: ้
2: วเดี๋ยวมาเจอความวุ่นวายกันใหม่ในเทปหน้าวันนี้พวกเรา4คนขอลาไปแล้วนะคะสวั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของกิจกรรมนะครับการเข้าค่ายลูกเสือกันที่ไร่สามข้าวจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจพาเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าพาลูกหลานเนี่ยมาทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่ครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายลูกเสือก็เป็นเรื่องของการข้อหนึ่งก็คือนำสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วที่โรงเรียนมาสู่การทดสอบและการปฏิบัติจริงครับเพื่อให้ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมแล้วก็มีการทดสอบและมีการประกวดแข่งขันเพื่อความชำนาญและเพื่อความสนุกสนานในการอยู่ค่ายพักแรมด้วยครับสิ่งที่เราพยายามจะให้เด็กนะครับก็คือเรื่องสำนึกในชาติบ้านเมืองนะครับเรื่องสำนึกในการพัฒนาตนเองแล้วก็สำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นครับผมสิ่งตรงนี้ก็จะได้รับการเน้นย้ำแล้วก็นำสู่การปฏิบัติผ่านกฎและคำปฏิญาณแล้วก็การปฏิบัติจริงในการอยู่ค่ายพักแรมครับเพราะว่าเด็กๆเขาจะได้อยู่ด้วยกันกับเด็กด้วยกับคุณครูด้วยกับผู้ปกครองด้วยก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลายฝ่ายเขาจะได้พัฒนาตัวเองในตรงนี้ด้วยครับโดยรูปแบบการสอนนะครับก็มันจะเริ่มตามรูปแบบนะครับก็คือเขาจะต้องแต่งกายถูกต้องก่อนแล้วก็ระบบหมู่แล้วก็การฝึกทักษะตนเองเพื่อร่วมงานกับผู้อื่นสิ่งตรงนี้จะเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างสำนึกในชาติด้วยก็คือเขาจะได้ดูแลตัวเองจากการแต่งกายร่วมงานกับคนอื่นแล้วก็สำนึกในการที่จะไปสู่ชุมชนด้วย
1: ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่ออโต้นะครับผู้ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงโคแรกนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวสวัสดีครับพี่ออ
2: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ออครับอยากสอบถามครับก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านของการเกษตร
2: ครับ
1: เป็นสวนเกษตรเนาะอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพลิกเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มาเป็นค่ายลูกเสือครับ
3: ก็จากเกษตรปุ๊บแล้วเราก็เลยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ครับ
3: พอพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าองค์ประกอบของเรามันมีพร้อมทั้งสถานที่บุคลากรวิทยากรเรามีพร้อมที่สามารถจะเป็นค่ายลูกเสือได
1: ้
3: เราก็เลยอ่ะเรามามุ่งทางค่ายลูกเสือเพิ่มขึ้น
1: ครับ
3: ครับผมเพื่อให้เป็นที่รองรับสำหรับการกิจการของคณะลูกเสือทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนที่จะมาเข้าค่ายแบบนี้ครับเราก็เลยปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับด้วยเนี่ยครับตอนนี้เราเป็นค่ายเอกชนซึ่งรับน้องๆได้แต่ปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับ
1: ก็คือจะเริ่มต้นมาจากสถานที่ของเรามันมีความพร้อม
3: พร้อมอยู่แล้ว
1: ก็คือของเราพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่วัด
3: 50ไร่ครับ
1: 50ไร่
3: พอดีเลยเพราะว่าข้อกำหนดเขาก็50ไร่ขึ้นไป
1: ถึงจะเป็นค่ายจัดที่กับค่ายลูกเสือได
3: ้ใช่ครับแล้วก็มีพอดี
1: ครับผม
3: สิ่งก่อสร้างเราก็มีอยู่แล้วก็สร้างเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆให้เข้ากับองค์ประกอบสำหรับเขาจัดค่ายลูกเสือได้เราก็พัฒนามาถึงขั้นนี้เลยครับ
1: ซึ่งอย่างในวันนี้เองก็มีน้องๆจากโรงเรียนมงคลวิทยา
3: ใช่ครับ

0: ด้วย
1: มีเสือน้อยเล็กๆมาด้วย7คน
0: ก็คือน้องเสือน้อยเล็กนี่ก็คือเป็นการแบบเหมือนเดินทางไกลแล้วก็ไปกลับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้ต้องไปกลับครับยังเล็กอยู่พวกรุ่นพี่เขาก็จะได้ค้างคืน
0: โอเคซึ่งวันนี้พี่ออยก็เตรียมกิจกรรมไว้ให้น้องๆเยอะแยะมากมาย
1: โอ้ตอนเย็นนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆเลยครับตอนเย็นเราสนุกสนานรอบกองไฟครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นรบกวนพี่ออยเนี่ยพาเราเที่ยวชมพื้นที่ภายในได้สัมภาษณ์เลยครับว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง

0: ครับคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือสะพานพระราม8ใช่ไหมพี่ยอด
1: ใช่ครับเป็นหนึ่งในฐานของเราครับฐานลูกเสือเราจะฝังฐานเราไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวของเราเลยก็คือนักท่องเที่ยวก็จะเห็นน้องๆทำกิจกรรมไปด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น้องๆก็จะได้เปิดหูเปิดตาเป็นฐานที่ทำไว้แบบมาตรฐานเลยสำหรับน้องๆครับเพราะว่าเราอยากให้น้องๆได้ประสบการณ์เต็มที
0: ่
1: ในการเข้าค่ายลูกเสือ
0: ก
1: ็
0: คือเราก็คือวางฐานทั้งหมดไว้ในพื้นที่50ไร่ของเราเลยล
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในสนามหญ้าเอ้ยข้ามคลองสระบัวข้ามบ่อปลาช่อนเราก็
0: ม
1: ีเป็นแอเรียลรันเวย
0: ์ครับผม
1: นั่นคือข้ามบ่อปลาช่อนเราก็จะมีเซฟตี้ให้เรียบร้อยน้ำอันนี้ก็ไม่ลึกเราก็เน้นความปลอดภัยเป็นที่สุดนั่นแหละครับ
0: ประมาณครึ่งแข้งเลยพี
1: ่ครึ่งแข้งไว้ปลูกบัวเล่นๆเฉยๆก็คือ
0: เห็นเป็นสระใหญ่เฉยนะคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่ลึก
1: เราทำเพื่อน้อง
0: พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือ
1: สบายใจได้
0: สบายใจได้
1: ครับผม
0: แล้วคือเชือกเราก็คือเส้นใหญ่แข็งแรง
1: โอ้อันนี้มาตรฐานครับมาตรฐาน
0: ครับอย่างนี้ก็คือที่เรามายืนอยู่ก็คือ
1: ลองสักหน่อยไหม
0: ก็โยกๆอยู่แล้วครับ
1: ลองเดินสักหน่อยไหมครับ
0: เดี๋ยวไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาลองเดินดู
1: โอเคครับผม
0: โอเคเดี๋ยวจุดต่อไปไปไหนดีครับ
1: เดี๋ยวไปดูแอเรียลรันเวย์ครับข้ามบ่อปลาช่อนในแอมะซอน
0: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: ต้มยำพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฐานที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คลายแม็กเหมือนกันครับกระเช้าเลื่อนหรือว่าแอร์เรียลรันเวย
0: ์
1: ก็คือน้องๆก็จะขึ้นไปหอคอยนี
0: ้
1: แล้วก็เลื่อนไปข้ามบ่อช่องอเมซอนของเราแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับฐานน้ำของเราทุกฐานเราจะมีเซฟตี
0: ้
1: ทั้งคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เราจะให้ขึ้นเฉพาะคนที่มีความพร้
0: อม
1: ครับเราก็จะสแกนก่อนเอาแค่ตัวแทนครับให้เป็นสีสันนิดนิด
0: ให้เป็นสีสันให้มาร่วมกิจกรรมแต่ถ้าเด็กๆคนไหนที่แบบอยากลองอยากเล่นก็คือได้
1: ได้ได้ได้ทุกคนแล้วก็เซฟตี้ทุกครั้ง
0: เรื่องของความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเรื่องของทั้งบุคลากร
1: เซฟตี้เฟิร์สเลยครับเราในเซฟตี้เฟิร์สเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักเลยแหละในการทำค่ายลูกเสือหรือว่าทำอะไรก็ช่างก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สที่สุดครับ
0: ผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญที่แบบโรงเรียนต่างๆรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับเราก็มีรั้วรอบขอบชิดมียาม ตอนกลางคืนครับตอนกลางวันเราก็มียามอยู่แล้วตอนกลางคืนเรามีสายตรวจที่เป็นทั้งของหมู่บ้านแล้วก็ของทางพี่ตำรวจเขาให้ความร่วมมือ ก็จะมาตรวจให้ตลอดเรื่องนี้ยิ่งปลอดภัยแน่นอนครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมต่อไป
1: มีอีกหลายฐานครับ
0: ครับไปกันครับ

0: แล้วบริเวณสนามหญ้าตรงนี้ก็มีอีก2ฐานการเรียนรู้
1: จริงๆมีประมาณ5ฐาน
0: แ
1: ต่จะเป็นฐานลอยครับฐานลอยแล้วแต่จำนวนนักเรียนแล้วก็จำนวนไอ้เกี่ยวกับกิจกรรมวันนั้นๆด้วยมันจะเป็นฐานสามารถทำแล้วรื้อได้แต่ฐานประจำเราก็จะมีอีก2ฐานมีสะพานเปรแล้วก็บันไดสวรรค์เพราะมันจะเชื่อมกันไปหมดทุกฐานเด็กๆก็จะเข้าฐานได้ด้วยแล้วก็เดินเที่ยวในไร่เราได้ด้วยในรอบเดียวครับ
0: ก็คือนอกจากที่จะมาเข้าค่ายมาได้ความรู้แล้วก็ยังได้สนุกสนานเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ
1: ใช่
0: รวมถึงเหมือนได้ความรู้ได้ทักษะศึกษาไปในตัวด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้น้องๆสามารถทัศนศึกษาได
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าโรงเรียนไหนจัดกิจกรรมลูกเสือเนี่ย
0: ครับ
1: วันต่อมาปิดกองเสร็จก็ทัศนศึกษาต่อได้เลยเพราะว่าจะได้เดินทางแค่ครั้งเดียวเสียค่ารถรอบเดียวเพราะว่าในการจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆที่มีจำนวนเยอะเนี่ยต้องใช้รถเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องรถเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในการใช่ค่าเดินทางแล้วของเราก็จะมีทั้งรถไฟด้วยที่ให
0: ้
1: การสนับสนุนกับเราก็คือเป็นรถไฟฟรีเลยล่ะเราจะดูแลให้เลยทั้งเรื่องการขอค่าใช้จ่ายรถไฟเราดูแลให้หมดเลยถ้าประสงค์ที่จะมาทางรถไฟนะครับ เราสามารถมาหาเราได้ฟรีๆเลย
0: ก็คือเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางการรถไฟด้วย
1: ใช่ครับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วย
0: ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมพูดถึงพื้นที่เนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่ไว
1: ้
0: สำหรับการทำกิจกรรมแล้วสำหรับการพักแรมเหรอครับของน้องเราได้มีการจัดสถานที่พักแรมไว้ยังไง
1: สถานที่พักแรมตอนนี้เราให้ไปเลยสำหรับน้องๆเราปูหญ้าให้เลยครับ เพราะว่าเด็กๆเยอะมันจะมากับฝุ่นครับเวลารอบกองไฟแล้วก็มันมีฝุ่นเยอะเงี้ยเพราะปีแรกที่เราทำเรายังไม่ได้ปูหญ้ามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นท
0: ี
1: นี้เราก็ปูหญ้าให้รองรับน้องๆได้แม็กเลย700
0: โอ้
1: 700รับได้สบายๆ
0: 700คน
1: 700คนรับได้สบายๆ
0: ไม่ได้แออัดไปใช่มั้ยพี่700คน
1: พอดีเลยครับเพราะว่า
0: พอดี
1: เฉพาะหญ้านี่ก็ประมาณ 1,500 ตาราง
0: ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็มีเพียงพอ
1: ห้องน้ำฝั่งละ20ห้องเชลเตอร์มีอยู่4หลังแยกชายหญิงชัดเจนครับแล้วก็ในห้องนั้นก็จะได้ห้องละ200แต่ส่วนมากก็มาไม่ถึงเราก็ให้นอนสบายๆเลย
0: ไม่ได้เบียดกันมาก
1: ไม่ได้เบียดกันอยากกางเต็นท์ก็ได
0: ้
1: หรือว่าอยากนอนในเชลเตอร์ก็ได้ครับเพราะตอนกลางคืนเราก็มีระบบความปลอดภัยที
0: ่
1: ดีพอสมควร
0: พูดถึงกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรไว้รองรับบ้างครับ
1: ก็พอช่วงเย็นนะครับสำหรับน้องๆ2วัน1คืนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของน้องๆเลยที่จะมาหาเราเพราะเรามีวิทยากรระดับประเทศเลยที่ดูแลเรื่องนี
0: ้
1: ครับน้องๆก็จะได้สนุกสนานแล้วก็ได้ผ่อนคลายหลังจากที่ฝึกเข้มงวดมาตลอดทั้งวัน
0: ครับผม
1: ตอนเย็นก็จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันเพราะบางครั้งก็จะมีหลายโรงเรียน
0: ครับผม
1: ก็มาแสดงออกซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็คือมาด้นสดกันเลยวิทยากรมีเวลาให้แค่5นาที10นาทีจัดการแสดงมันก็จะเป็นการเผยศักยภาพในตัวน้องๆที่แบบว่า
0: เด็กๆเขาก็ได้มีความกล้าแสดงออกมาก
1: กล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ครับ
0: ครับผมแล้วแผนในอนาคตเราน
1: ี่เราก็จะจดทะเบียนให้กลายเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดแล้วก็โลเคชั่นของเราพร้อมหมดเลยเราก็เลยจะจดทะเบียนให้เป็นค่ายลูกเสือที่เป็นประจำจังหวัดเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมของหน่วยงานลูกเสือ ทั้งบุคลากรผู้กำกับอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือเนี่ยครับเราจะเพิ่มสถานที่ในการฝึกอบรมแบบนี้เข้าไปอีกในจังหวัดเราเพราะว่าจังหวัดเราตอนนี้มีค่ายที่จดทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยมีแค่ประมาณ2ค่าย
0: เราจะจดเป็น1ใน3
1: ใช่เราจะเป็นจดเป็นที่ที่3ครับผมก็เพื่อที่จะให้เพียงพอกับการใช้งานของกิจการลูกเสือประเทศไทยเราครับในภาคอีสานเราเนี่ยแหละครับ
0: ครับแล้วอะไรที่พี่ออคิดว่าเป็นไฮไลท์ของค่ายเราครับเป็นจุดเด่นของค่ายเรา
1: จุดเด่นจุดดีของค่ายเราก็คือทางโรงเรียนสามารถรวมกิจกรรม2อย่างมาเป็น1เดียวได้ในการเดินทางรอบเดียวก็คือเข้าค่ายลูกเสือเสร็จปุ๊บวันต่อมาทําเป็นทัศนศึกษาเลยใช่เพราะว่าน้องๆก็จะได้วิชาการด้วยความรู้ด้วยสนุกสนานด้วยผ่อนคลายด้วยครับคือเราจุดประสงค์ของเราคืออยากให้น้องๆได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดในสิทธิของเขาครับผมเราก็จะเติมเต็มน้องๆควรได้อะไรครับเราก็จะเติมเต็มให้น้องๆได้ให้เต็มที่ที่สุดครับ
0: เราพูดถึงจำนวนของพนักงานบุคลากร ต่างๆเราเพียงพอต่อการดูแลน้องๆที่

0: มาทั้งศึกษาหรือว่ามาคร่าวๆหน่อยพี่
1: เพียงพอครับมีทั้งภาควิทยากรประจำแล้วก็วิทยากรเอกชนหรือว่าที่เข้ามารับงานกับเรานะครับก็มีเพียงพอครับแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าต่อไปเราจดทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถฝึกอบรมวิทยากรได้แล้วก็จะมีวิทยากรเพิ่มขึ้นในหน่วยงานของเราครับเพราะส่วนของทัศนศึกษาเราก็มีอยู่แล้วนั้นเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับผม
0: สบายสบายอยู่แล้ว
1: สบายสบายคร
0: ับ แล้วเรามีการพัฒนาร่วมกับทางด้านของชุมชนยังไงบ้างครับพี
1: ่ทางด้านชุมชนเนี่ยก็จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดมากที่สุดในทุกด้านเลยทั้งให้ชุมชนมาเป็นพนักงานเรามาขายของมาเสนอโครงการต่างๆเหมือนเดิมเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากชุมชนครับเราก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดชุมชนอยากได้อะไรมีแนวคิดอะไรมาเสนอเราครับ
0: เราเริ่มต้นจากชุมชนเราก็ยังไม่ทิ้งชุมชนไว
1: ้โอ้ไม่ทิ้งมีแต่จะพัฒนาเพิ่มเติมครับ
0: ชุมชนเขาก็ได้เหมือนกับได้อยู่บ้านด้วยได้มาทำอาหารกินในพื้นที่ของเขาด้วย
1: ใช่ครับสบายสบายไม่ต้องไปไหนละเพราะตอนนี้คนส่วนมากก็เน้นเรื่องการกลับมาอยู่บ้านครับ
0: ผมแล้วสำหรับพี่ออสเองเนี่ยซึ่งเห็นน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมค่ายลูกเสือรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆพี่ออสคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: ก็ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเขาเลยครับก็คือสิทธิของเขาที่ควรจะได้
0: ร
1: ับ นะครับน้องๆควรจะได้รับอะไรที่มันเต็มที่แบบนี้มีไม่ใช่ว่าเป็นแค่การเข้าค่ายเพื่อที่จะให้ผ่านกระบวนการผ่านโครงการไปเราอยากให้น้องๆได้สิทธิเต็มที่ในการเข้าค่ายแต่ละครั้งในการทัศนศึกษาแต่ละครั้งครับน้องๆควรจะได้รับสิ่งนั้นไปครับ
0: ครับก็อย่างที่พี่ออสบอกไปนะครับว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางมาค่ายก็คือเรื่องของจำนวนเงินก็คือการเดินทาง
1: การเดินทาง
0: ที่ว่ามีต้นทุนที่สูง
1: ใช่
0: ซึ่งทางการรถไฟก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้
1: ใช่ครับก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับการรถไฟการรถไฟจะร่วมกับเราร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาเป็นบูรณาการให้เป็นการท่องเที่ยวไปด้วยก็คือนั่งรถไฟ
0: ด้วย
1: รถไฟมาเที่ยวได้เงี้ยครับนั่งรถไฟมาเที่ยวเรากับเราเงี้ยเราก็สามารถไปรับได
0: ้
1: ถ้าเป็นลูกเสือก็เดินทางไกลมาเลยแค่900เมตร
0: 900เมตร
1: แต่ถ้าเกิดเป็นทัศนศึกษาเราก็ไปรับมาส่งได้เลย
2: คือการเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีความสะดวกในการเดินทางในการขึ้นลงแล้วก็มีพนักงานประจำขบวนรถมีพนักงานรักษารถที่อำนวยความสะดวกอยู่ที่บนขบวนรถครับแล้วก็รถไฟนี่คือท่านที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับลงสถานีไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานรถไฟคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการขึ้นลงรถไฟ

ท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะครับกับการเข้าค่ายลูกเสือที่ไร่สามก้าวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าการเข้าค่ายลูกเสือนะครับนอกจากน้องๆเนี่ยจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ถึงความมีระเบียบวินัยรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากำลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ

ที่แกให้ทุกคำเหมือนซาชิมิที่วาซาบิของคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: มาเว้ยพวกเราโชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา
4: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คขนโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
5: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
4: ช่วยผมหน่อยนะพี
5: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
6: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
5: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
7: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
8: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
5: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
5: ไปด้วยทางรัฐ
3: ทางรัฐ
5: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
11: จบ
10: ทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
12: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
5: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
0: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
13: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
14: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
15: ่รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้แดมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมาตามรอยเรื่องของผ้าสาเกตผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ครั้งนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องผ้ากันแดมมาเช็คอินจุดนี้ค่ะคือจุดโฮมสเตย์ซึ่งข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามแดมมาดูกันค่ะ

0: แม่อันนี้แม่สุภาไอ้ผ้าไหมนะคะประธานกลุ่มของกลุ่มผ้าไหมบ้านตะหยวกค่ะมากันยังไงคะ
1: อ๋อขี่รถมาค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้คือเรามาถึงโฮมสเตย์แล้วแบมก็เลยแวะมาเช็คอินที่นี่แต่ว่าโปรแกรมที่คุณแม่จะพาแบมไปดูวันนี้มีอะไรบ้างคะ
0: อ๋อโปรแกรมดีๆของที่บ้านโฮมสเตย์คมชนะนะคะบ้านตะหยวกก็จะมีปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้ดูกระบวนการปลูกหมอนเลี้ยงไหมกระบวนการย้อมไหมทอผ้ากระบวนแล้วที่นี่นะจะมีการต้อนรับใครที่เข้ามาพักจะมีการเรียมอันเรแล้วก็ต้อนรับไอ้ลูกค้าต้อนรับไอ
1: ้นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
0: จ้ะงั้นถ้าจะไปดูในขบวนการย้อมไหมการทำไหมก็เดี๋ยวแม่มีผ้าไหมสวยๆของผ้าไหมแม่สุภา
1: ค่ะ
0: ให้ใส่ก่อนค่ะ
1: โอเคมีชุดให้หนูเปลี่ยนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีชุดค่ะ
1: แล้วก็จะ
0: พาเข้าไปที่ไอ้กลุ่มทอผ้าไหมแม่สุภา
1: ได้เลยค่ะแม่พาหนูไปเลยค่ะนั่งไปเลย
0: ค่ะ

0: นี้ใส่งี้เน
1: า
0: ะ
1: ใส่ไป
2: จีได
0: ้โอ้ยขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่แบมได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมการแสดงต้อนรับใช่ไหมคะของบ้านตาหยวกเขาเรียกว่าการแสดงอะไรคะคุณแม่
2: เรือมอันแรค่ะ
0: เรือมอันแร
2: ค่ะเป็นการที่ไอ้รำต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของบ้านตาหยวก
0: โอเคหนูอยากดูแล้วเพราะว่าตอนนี้น่าสนุกมากๆพาหนูไปดูหน่อยค่ะ
2: มาค่ะไปเลยค่ะ
0: ว้าวมารำด้วยกันเลย
2: มารำด้วยกันเลยค่ะแสดงรำอันแรต้อนรับถ้าแขกเข้ามาพักที่โฮมสเตย์ก็จะมาดูการรำกระทบไม
0: ้ได้ชมแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรคะนี่
2: อันนี้ก็คือเรียกเป็นไม้สาก
0: ไม้สาก
2: ที่เขาเอามากระทบกันก็จะเป็นกระทบไม้ถ้าภาษาของบ้านนี้ก็จะเรียกว่าอันแรค่ะ
0: อันแร
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือเล่นได้ทุกคนไหมคะหรือว่าใครที่เล่นเป็น
2: ไม่ค่ะตัวนี้จะต้องมีครู
0: มี
2: นั่นก่อนค่ะก็การรำนี้ก็จะมีแม่ครูอย่างเป็นแม่เอี่ยมที่จะกล้าเดินเข้ารำพร้อมกับอันเรค่ะถ้าเรารำไม่ได้จังหวะเรก็จะงับเอาขา
0: จะงับเอาขาเลย
2: ค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์เลยใช่ไหมคะโอ้โหขออนุญาตค่ะคุณแม่โชว์ให้ดูหน่อยมาทางนี้ค่ะ
2: เริ่มในใจ
0: ไหนมาดูใกล้ๆ

0: หเดี๋ยวแบมรู้สึกว่าแบมต้องไปเพิ่มจังหวะในหัวใจอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นการแสดงที่สุดยอดมากๆเดี๋ยวคุณแม่จะพาหนูไปดูเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไม้ต่อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้คุณแม่พาแบมไปดูเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไม้กันต่อนะคะทุกคนค่ะไปกันเลย

0: ู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปเจอเป็นผ้าไหมที่สวยงามเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นนั้นคือการทำไหมแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่ประเทืองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหข้างหน้าเราตอนนี้คืออะไรคะคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: นอนไหมค่ะ
0: นอนไหม
1: ค่ะ
0: แล้วน้องจะทำยังไงกันบ้างคะกระบวนการคือเป็นเส้นไหมได้ยังไงคะ
1: เริ่มต้นก็เราเก็บพันต่อพันนะคะอันนี้พันเป็นพันพื้นบ้านค่ะเราต่อพันเองต่อพันเองแล้วก็จะมาจากฝากแบบนี้นะคะแล้วก็จะเขย่าดูเลือกเอาตัวที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะพักไว้10วันเขาก็จะกัดเป็นตัวบี้สีขาวเป็นผีเสื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ภาษาไทยกลางเรียกว่าผีเสื้อนะคะภาษาอีสานเรียกว่าแม่บี้นะคะ
0: แม่บี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะแม่บี้แล้วก็เขาจะก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเข้ามาผสมพันธุ์กันแล้วก็จะออกเป็นไข่แล้วตัวบี้เขาก็จะหมดอายุไขนะคะพอเขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วเขาก็จะหมดอายุไขเราก็จะเก็บอบฟักไข
0: ่ก็คือตรงนี้แหละ
1: 10วันอีก10วันคือระยะของเขาคือ10วันเขาก็จะฟักออกมาเป็นตัวเล็ก
0: ๆค่ะ
1: แทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเขาเรียกไหมแรกฟักนะ
0: คะ
1: เสร็จแล้วก็เราก็จะเริ่มเก็บใบหม่อนที่จากยอดค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าใบหม่อน
1: ใช่ค่ะจากยอดมาซอยให้ก่อนนะคะถ้าเขาแรกฟักแรกฟักปุ๊บเลยก็ต้องซอยใบหม่อนให้เลยค่ะก็จะให้เขามาเรื่อยๆแล้วก็2วันเขาก็จะนอน1ครั้ง2วันครบ2วันเขาก็จะนอน1ครั้งนอนครบ4ครั้งเรียกว่าไหมใบ5ก
0: ็
1: จะเริ่มเข้าฝักเขาจะเริ่มนับจากลุกขึ้นมาเป็นไหมใบ5ได้5ถึง6วันเขาก็จะเริ่มเข้าฝักคืน
0: อ๋อเป็นแบบนี้
1: ค่ะวันที่เขาเริ่มฟักนะคะ
0: ดูสังเกตเห็นว่าแต่ละ
1: ลงหรือก็จิ้งจุก
0: ค่ะ
1: นอนไหมนี้เขาจะเหมือนกลัวความร้อน
0: กลัวความร้อน
1: อากาศเขาก็จะไม่เย็นมากจะไม่ร้อนมากก็จะพอดีก็ประมาณเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตได้ที่อาการกินอาหารของเขาค่ะถ
0: ้
1: าร้อนมากเขาก็จะไม่ค่อยกินหรือหนาวมากเขาก็จะไม่ค่อยกิน
0: ค่ะคุณแม่ขาคือพอมาเห็นขั้นตอนนี้แล้วคุณแม่คือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายให้คนที่เขาอยากจะเอาไปทำเส้นไหมด้วยใช่ไหมคะ
1: ด้วยค่ะในกลุ่มแม่ผ้าไหมแม่สุภาค่
0: ะ
1: ที่ขาดแคลนหรือว่าที่ไหมไม่พอในการที่จะทอก็ขายให้ในกลุ่มค่ะ

0: กระบวนการของการเลี้ยงไหมนะคะรวมถึงมาเป็นไหมในตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปใช่คะแม่
1: ใช่ค่ะ
0: ไปพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ไหมแบบนี้แล้วเราไปทำอะไรกันต่อ
1: ค่ะหลังจากได้ตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเอาไปข้นเสร็จมานะคะเนี่ยจะเป็นการมัดหมี
0: ่การมัดหมี่
1: จัดมัดหมี่ตัวนี้คือเป็นลายสาเกตที่ประยุกต์เพราะว่าปกติทางกลุ่มจะมีสาเกตดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ให้มันมีเพิ่มเติมมีลายหอโบดมีลายหอโบดกับลายเม็ดข้าวเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยมันเป็นข้าวหอมมะลิที่ขึ้นชื่อก็เลยเพิ่มเข้าไปในลายสาเกตอีกค่ะ
0: อันนี้คือเราคิดใหม่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นแม่สุภาคิดใหม่เลยค่ะเพราะว่าสาเกตมันดั้งเดิมอยู่แล้วเราเลยจะทำยังไงให้กลุ่มของเรามีผ้าที่มันเพิ่มมูลค่าขึ้นจะทำสีธรรมชาติด้วยการเพิ่มลวดลายเข้าไปในหมี่ลายสาเกตอีกค่ะ
0: คือพอได้เส้นไหมอย่างนี้แล้วปุ๊บเราเอามามัดหมี่อย่างน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: ทำเป็นลวดลายแล้วไปขั้นไหนต่อคะคุณ
1: ก็จะไปย้อมค่ะ
0: อ๋อไปย้อมด้วยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการย้อมกันสีประจำของจังหวัดเรานี่คือสีอะไรคะ
1: ก็จะเป็นสีม่วงอินทนิลค่ะคือสีม่วงชมพูแต่ว่าถ้าเป็นสีธรรมชาติก็จะอยู่ในโทนของคลั่งค่ะ
0: โทนของคลั่ง
1: โทนของคลั่ง
0: อันนี้คือเขากำลังต้มอยู่ใช่ไหมขั้นตอนตรงนี้เขาทำยังไงบ้างคะคุณแม่เดี๋ยวจะให้พี่เขามาจุดให้ดูนะคะอันนี้คือเราก็เอาคลั่งมาพอเราตรงนี้เสร็จแล้วเราใช้ได้เลยไหมคะหรือว่ายังไงต่อ
1: เอาคลั่งมาก็จะมาตำมาแช่และตำน้ำต้มไว้พอต้มเสร็จตัวนี้จะเป็นไหมที่เราจะเอาทำเครือค่ะ
0: อ๋อทำเครือ
1: จากสีธรรมชาติทำเครือจากไหมบ้านไหมที่เราสาวมือ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็จะทำเครือกระบวนการก็จะทั้งย้อมหมีย้อมไหมเราจะอยู่ในตัวนี้หมดน้ำคลั่งตัวนี้ย้อมหมีมาแล้วค่ะแต่จะเอาเป็นน้ำสองน้ำสามย้อม
0: ครับย้อมอีกใช่ไหมคะ
1: ย้อมเครือค่ะมันก็จะได้ออกเป็นสีชมพูพัทเทล
0: แล้วตรงนี้คืออะไรคะคุณแม่คะ
1: อ๋อตรงนี้จะมีการพัฒนาเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ก็คือจะมีให้เด็กมาเรียนรู้ตัวนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากศูนย์สวทช.นะคะที่มาจัดอบรมในกลุ่มแล้วก็จะมีเด็กๆในที่ช่วงปิดเทอมเมื่อกี้มาอบรมการสกรีนกับผ้าเลยมาทดลองสกรีนกับผ้าไหมก็จะมีการสกรีน
0: ว้าวโอ้ทุกคนนี่นะคะอันนี้คือสีจากธรรมชาติเลย
1: จ้านี่จากสีธรรมชาติเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสีครั่งตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลจากไอ้ต้นโกงกลางค่ะใบโกงกลาง
0: มันตอนเด็กๆที่เราเรียนศิลปะแล้วเอาสีมาระบายไหมคะ
1: สีนี้ส่วนมากเนี่ยที่ทำมันจะยากเพราะว่าเราจะต้องต้มและเคี่ยวจนให้มันเป็นผงค่ะจะเคี่ยวแล้วก็ค่อยมาผสมกับแป้ง
0: แต่
1: เราไม่ได้ทำเองหรอกสวทช.จะเป็นคนทำให้แต่เขาจะไม่ให้เราต้มวัชพืชที่เรามีอยู
0: ่นี่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์
1: จ้ะอันนี้จะเป็นพิมพ์ของกลุ่มแม่สุภา
0: ค่ะนี่ค่ะต้องดูด้านนี
1: ้
0: อันนี้ก็จะทำอย่างนี้แล้วตรงนี้คืออะไรคะคุณแม่
1: ตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นประโหด
0: ประโหด
1: ประโหดที่เอามาไว้ย้อมหมี่ย้อมไหมอย่างเครือตัวนั้นจะเป็นมาจากประโหดตัวนี้ค่ะ
0: ค่ะมันจะออกเป็นสีอะไรคะตัวนี้
1: จะออกเป็นสีเหลืองค่ะนั่นเหลืองดอกบวบเหลืองสวย
0: แล้วตัวนี้ล่ะคะ
1: แล้วตัวนี้จะเป็นกระบกเป็นกระบก
0: กระบก
1: จ้าก
0: ระบกที่เรากินข้างในมันเหรอ
1: จ้าที่เขาเอาข้างในไปกินแล้วเราจะเอามาย้อมสีกระบกก็จะได้เป็นออกจะออกเป็นเทา
0: ๆ
1: เอา
0: สีเทา
1: ไปแล้วค่ะตัวกระบกจะเป็นสีเทา
0: ตัวสุดท้ายล่ะคะคุณแม่
1: ต
0: ั
1: วนี้จะเป็นครั่งเนี่ย
0: ครั่งอ๋ออันนี้ครั่ง
1: จ้าครั่งที่เลี้ยงมาก็จะออกอยู่ประมาณนี้ค่ะ
0: ลักษณะแปลกๆนะ
1: จ้าครั่งก็จะมีเลี้ยงอยู่หลายแบบบางที่เขาจะเลี้ยงกับต้นจามจุรีบางที่จะเลี้ยงกับต้นสเกจะแล้วแต่ความเข้มข้นของครั่งก็จะเป็นครั่งใหม่ครั่งเก่าการเวลาเรามาย้อมสีมันก็ถ้ามันยังอยู่ใหม่ๆอยู่มันจะออกแดงแดงเกือบเหมือนเคมีเลยนะที่แดง
0: ๆคือแสดงว่าระดับความเข้มนี่คืออยู่กับครั่งที่เรานำมาต้มใช่ไหม
1: ครั่งใหม่ครั่งเก่าครั่งที่ต้นมาจากต้นจามจุรีก็เหมือนอย่างเส้นไหมความสวยความนั่นของไหมก็มาจาก
0: อันนี้กำลังย้อมเลย
1: ใช่ค่ะตัวนี้อันนี้เป็นน้ำคลั่งน้ำสามค่ะคือถ้าเราต้องการจะให้สีออกชมพู
0: ค่ะ
1: เราจะต้องย้อมไปหลายๆรอบแล้วไม่เราไม่ทิ้งน้ำคลั่งเราจะมาย้อมมาจะเพื่อน้ำคลั่งตัวนี้จะได้ไหมจะออกชมพูกะปิค่ะ
0: อ
1: ๋อใช่ค่ะนี่จะตัวนี้จะทำเครือค่ะทำเครือเพื่อที่จะมาทอกับสีไอของไม้สาเกตที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม
0: ่
1: เพราะว่าเราจะทำการบ้านไปส่งไอ้กรมสั่งให้มาทำว่าเรามีแนวคิดใหม่ๆของกลุ่มไหมกลุ่มเราอยากจะพัฒนาอะไร

0: การทอผ้าของลายชาเขตที่นี่นะคะก็จะประกอบไปด้วย5ลายก็จะมีลายคลองเอียลายนาคน้อยลายโคมเจ็ดลายบักจับและคำเผาแล้วผ้าสาเกตที่นี่ก็จะทอขึ้นเป็นแบบส่วนมากเป็นของชุมชนบ้านตะหยวกจะเป็นทอผ้าสาเกตเป็นส่วนเยอะแต่ก็จะมีเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เห็นผ้าเพิ่มเติมก็คื อมีลายสาเกตที่ผสมผสานขึ้นค่ะ
1: มีลายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาจากการคิดค้นของแม่นี่แหละ
0: คิดค้นของกลุ่ม
1: ค่ะ
0: เพิ่มเติมลายสาเกตให้มันไปสู่สากลค่ะให้แบบคนข้างนอกเขาจะได้แบบมองเห็นสาเกตเป็นของแบบที่ข้างนอกก็ใส่ไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องว่าเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
1: เอกลักษณ์ของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่านี่คือกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดที่คุณแม่พาไปดูตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนมาถึงขั้นของการออกมาเป็นผืนผ้าสำเร็จรูปที่เราได้นำไปทำต่างๆใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดมากเลยกระบวนการกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะ
0: ผ้าสาเกตที่นี่จะสวยเพราะว่าจะเน้นใช้ไหมบ้านที่เลี้ยงจากไหมสาวมือ
1: ค่ะ
0: เลยเนื้อผ้าก็จะแน่นจะสวยค่ะ
1: แต่ผ้าของแม่ไม่ได้มีแค่นี้แล้วก็เท่าที่เห็นนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่พาหนูไปดูหน่อยนะคะ
0: ค่ะมาตามไปดูเลยค่ะ
1: ค่ะ

0: โอ้โหคุณแม่คะทำไมผ้าเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนี่ส่วนหนึ่งเพราะว่าสมาชิกของกลุ่มมีเยอะค่ะม
0: ี
1: 30คนจะเป็นสมาชิกที่ทอผ้าจริงๆอยู่ที่24คน
0: ค่ะ
1: ก็อีก2คนจะเป็นมัดหมี
0: ่
1: ก็อีก4คนก็จะเป็นไอ้ย้อมเป็นไอ้ขบวนการการย้อมการกวาดไหมที่เตรียมพร้อมที่จะให้สมาชิกได้ทําค่ะผ้าก็เลยจะออกมาเยอะ
0: คุณแม่คะผ้าผืนไหนเป็นสีประจำจังหวัดยกตัวอย่างให้หนูดูหน่อย
1: ผ้าผืนนี้ค่ะ
0: ตัวนี้อันนี้สีอะไรคะคุณแม่
1: สีม่วงชมพูหรือบางคนเขาจะเรียกสีม่วงอินเทนินค่ะ
0: อินเทนิน
1: ใช่ค่ะจะเป็นผ้าของประจำจังหวัดและจะเป็นผ้าเด่นที่สุดของร้อยเอ็ดเลยค่ะ
0: อันนี้ลายสาเกตด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลายสาเกตก็จะประกอบไปด้วยลายสาเกตจะมีอยู่5ลายนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีลายโคม7ก็จะมีลายบักจับก็จะมีลายไอ้คองเอีย
0: ค่ะ
1: ในลายคองเอียตัวนี้ก็จะมีลายนาคน้อยก็จะมีคำเผา
0: อันนี้ก็คือเป็นการรวมกัน5ลาย
1: ใช่ค่ะรวมกัน5ลาย
0: เพราะว่าจากการหนูไปอ่านมาเขาบอกว่าเหมือนผ้าสาเกตนครมีความหมายว่าเหมือนความสามัคคีของคนในชุมชน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ความหมายของเนี่ยที่นี่จะทำโบชัวเพื่อเวลาลูกค้ามาซื้อผ้ามาซื้อผ้าก็จะให้ลูกค้าดูว่าเนี่ยผ้าลายสาเกตมันจะมีลายนาคน้อยนี่ก็จะหมายถึงพญานาคพ่นน้ำเป
0: ็
1: นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลนะคะลายคลองเอียก็จะหมายถึงลักษณะของสายน้ำเอื้ออำนวยต่อวิถีที่อยู่เป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเศรษฐกรชาวร้อยเอ็ดลายโคม7ก็หมายถึงโคมไฟที่ส่องสว่างสู่ความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ
0: ์
1: เพิ่มพูนของผลผลิตและตลอดถึงที่อยู่ที่กินของชาวร้อยเอ็ดค่ะลายบักจับหมายถึงความประทับใจจับจิตจับใจเมื่อใครได้มาพบเห็นความมีน้ำใจของชาวร้อยเอ็ดค่ะ
0: ลาย
1: คำเผาเป็นลายเส้นตรงเต็มไปด้วย2เส้นหมายถึงความซื่อตรงมุ่งมั่นความเข้มแข็งคงทนความยั่งยืนแห่งมิตรภาพของชาวร้อยเอ็ดค่ะ
0: เหมือนแต่ละลายเขาก็มีความหมายของเขาพอมันมาอยู่รวมกันนี่ก็คือกลายเป็นความหมายดีๆที่ออกมารวมกันเหมือนความสามัคคีของคนร้อยเอ็ดเอง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณแม่ค่ะพอคุณแม่พูดรายละเอียดมาเยอะขนาดนี้อยากให้คุณแม่ฝากคุณผู้ชมหน่อยสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากมาช้อปปิ้งมาดูเรื่องของผ้าสาเกตนครที่บ้านของเราฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ค่ะขอฝากผ้าสาเกตของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผ้าที่สวยงามและมีความหมายใครที่ได้เอาไปสวมใส่ก็จะทำให้รู้สึกว่ามีความภูมิใจมีความภูมิฐานมั่นคงขึ้นเพราะว่าสีผ้าก็จะเราสามารถทำโทนได้หลายสีก็คือจะสีแบบพาสเทลสีซอฟลงสีเข้มสีตามสภาพผิวของลูกค้าและตามความต้องการของตลาดค่ะ
0: ช่องทางด้วยแม
1: ่และช่องทางที่ผ้าไหมสาเกตของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะถ้าของเป็นแม่สุภาจะมีเพจก็คือผ้าไหมสาเกตแม่สุภาค่ะก็จะมี Facebook มีเพจก็จะเข้าไปก็จะเห็นว่าผ้าน่ะเยอะมากเลยค่ะในชุมชนของบ้านตะหยวกค่ะ
0: โทรมาได้ไหมคะ
1: โทรได้ค่ะเบอร์โทร087-037-5677ค่ะ
0: ฝากกลุ่มผ้าไหมของแม่สุภาด้วยนะคะใครที่อยากมาช้อปปิ้งหรือว่ามาดูกระบวนการทำ

0: ู้ชมค่ะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญในบ้านตาหยกเรื่องของการทำผ้านะคะตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มผ้าไหมแม่ดาวสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ขาเห็นว่าที่นี่คือถ้านักท่องเที่ยวมาที่บ้านตาหยกแล้วอีกหนึ่งกลุ่มผ้าไหมก็คือต้องมาที่บ้านแม่ของบ้านแม่นี่คือทำเอกลักษณ์หรือว่าทำอะไรบ้างคะในกลุ่ม
1: ทำเป็นเอกลักษณ์ส่วนมากค่ะ
0: ก็จะทำอะไรบ้างเอ่ย
1: ทำแรกๆก็คือผ้าไหมมัดหมี่ลายพุทธประวัติพระเวสสันดรค
0: ่ะ
1: ก็ต่อมาก็ทำมัดหมี่ตามพระองค์ท่าน
0: ค่ะ
1: ให้ประธานลายมาแล้วก็มาทำสาเกต
0: ล่าสุดเลย
1: ที่จังหวัดเรานิยมใช้กันแต่ทุกวันนี้ก็หลายจังหวัดอุบลศรีสะเกษสกลนครแถวนี้ก็จะใช้สาเกตอยู่เหมือนกัน
0: ก็คือนิยมใส่กันใช่ไหมคะแม่
1: นิยมใช้ค่ะ
0: ค่ะเห็นว่านอกจากคนในชุมชนนักท่องเที่ยวแล้วยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ได้เอาผ้าของคุณแม่รวมถึงบ้านตาหยวกของเราเนี่ยไปสวมใส่ด้วยในความรู้สึกของแม่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย
1: ตรงนี้แม่ดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่สุดที่แม่ไปออกงานเมืองทองธานีใช่ไหมท่านเดินเยี่ยมกลุ่มพอไปเจอกลุ่มร้อยเอ็ดผ้าไหมสายเกตนครท่านก็เข้าไปถามว่าแพงไหมไม่แพงสำหรับท่านก็บอกก็ไม่แพงจริงๆท่านจะเอาในที่ตรงนั้นประมาณ60,000 บาทแล้วก็สั่งเสื้อต่อ18 ตัวก็ได้เงินแล้วก็ได้ความภูมิใจมาก
0: ค่ะ
1: นายกท่านรองอนุทินก็ได้เสื้อไป2 ตัวสีฟ้าสีเหลืองค่ะก็ตรงนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้แม่สู้มาตลอด
0: เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องของการผ้าไทยใส่สนุกตัวนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจของคุณแม่ด้วยแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในชุมชนของเราแล้วมาเจอผ้าสวยๆแบบนี้เช่นตอนนี้ที่เราถืออยู่คือผ้าสีอะไรคะคุณแม
1: ่ตัวนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะ
0: สีธรรมชาติอันนี้คือสีจากอะไรคะ
1: สีจากใบประโหดค
0: ่
1: ะ
0: ม
1: ะพูด
0: มะพูด
1: จ้ะใบมะพูดที่แม่เอามา
0: ตัวนี้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูอันนี้คือใบนี้เลยที่ออกมาเป็นสีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่
1: จะอยู่ที่ศูนย์มันไหมของร้อยเอ็ดค่ะ
0: คุณแม่คะพอมาถึงตรงนี้อยากให้คุณแม่ฝากหน่อยสำหรับคุณผู้ชมใครที่มาบ้านตาหยวกแล้วอยากมาหาคุณแม่ฝากที่กล้องนั้นเลยค่ะ
1: เขาฝากทุกท่านนะที่นิยมใส่ผ้าไทยใส่แล้วสนุกก็เชิญได้ที่กลุ่มของแม่ดาวลอยหรือว่าในเพจผ้าไหมโอท็อปแม่ดาวค่ะจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตรงนั้นค่ะ
0: แฟนเพจมีไหมคะคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ย
1: ผ้าไหมโอท็อปแม่ดาว
0: เบอร์โทรล่ะคะ
1: เบอร์โทร0933811682ค่ะ
0: ขึ้นตรงนี้เลยนะคะสำหรับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวบ้านตาหยวกแล้วอยากมาดูผ้าสวยๆของคุณแม่และชุมชนบ้านตาหยวกมากันได้และนี่คือมนต์เสน่ห์ของผ้าลายสาเกตเมืองร้อยเอ็ดใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากมาชมความสวยงามมากันได้ที่นี่วันนี้ขอบคุณแม่ดาวมากๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: มาเว้ยพวกเราโชว์

0: ดูอะไรเพื่อนเกี่ยว
1: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
2: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
3: ขับขี่ปลอดภัย
4: เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

วัสดีครับรายการคิดดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่3ข้าว Factory เกษตรอินทรีย์ Thailand นะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับต้องบอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับสำหรับโรงเรียนต่างๆแล้วก็น้องๆหนูๆ นะครับที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับพี่ออโต้สามทางนะครับสวัสดีครับพี่ออ
1: สครับ
0: ก็ครับเดิมทีสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย
1: ์ใช่ครับ
0: อะไรที่ทำให้เราพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมครับ
1: ก็มันแตกย่อยมาจากการเรียนรู้นี่แหละครับเราก็ตอนแรกเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะคราวนี้เราพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนแล้วมันเกิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาในตัวของมันเองก็คือว่าเราทำประดับตกแต่งของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้น้องๆได้มาสัมผัสได้มาใช้ชีวิตจริงในนี
0: ้
1: แต่อย่างที่มองเห็นเนี่ยครับ
0: ครับผม
1: เขาได้ขี่รถชมไร
0: ่
1: ชมสัตว์ชมการเกษตรจริง
0: ๆ
1: บางทีก็มาเข้าแคมป์เรียนรู้ที่นี่เหมือนกับเป็นชาวนาตัวน้อยก็มีคอร์สตัวนั้นอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: เพราะที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าโรงเรียนต่างๆที่มาเนี่ยเราไม่ได้ฟิกเรื่องกิจกรรมเลยเราอยากปล่อยอิสระให้กับเด็กๆที่มา
1: ใช่ครับอยู่ที่โรงเรียนนั้นเขามีการสอนเป็นหลักในเรื่องอะไรก่อนแล้วเขาก็มาแตกยอดที่เราเพราะว่ามาติดต่อเราว่าตรงนี้มีรายการเกษตรให้เด็กทำไหมมีข้าวให้เด็กปลูกไหมมีสัตว์ให้เด็กดูไห
0: ม
1: เขาก็จะอาจจะมีวิชาย่อยที่โรงเรียนเขาเช่นวิชาการเกษตรวิชาการประมงเขาก็จะมาใช้ชีวิตจริงที่นี
0: ่
1: เพื่อเป็นการใช้ไร่ของเราในการเป็นสนามเรียนรู้นอกโรงเรียนประมาณนั้นครับ
0: ครับผมเราพูดถึงพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราได้มีการเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างครับพี่ก็เป็นพัฒนาเป็นแหล่งเหมือนกับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยของเรียนต่างๆที่จะมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆเราได้มาพัฒนาพื้นที่ส่วนไหนเพิ่ม
1: ตอนนี้เราพัฒนาพื้นที่ประมาณเกือบ 100% ละเมื่อก่อนเราพัฒนาแค่ 50%
0: ครับผม
1: แต่คราวนี้การเรียนรู้มันต้องใช้ฐานเยอะเราขยายออกมาทั้งเป็นฐานการเกษตรฐานการเรียนรู้ของน้องๆน้องๆก็มีทุกระดับเลยตั้งแต่เล็กอนุบาลเลย
0: อนุบาล
1: จนมัธยมเลยแล้วก็ย่อยมาแล้วก็ล่าสุดเรารองรับลูกเสือ ลูกเสือนี่เรารับได้เป็นระดับประเทศเลยเพราะว่าพื้นที่เรา50ไร่นะ
0: ครับผม
1: 50ไร่เนี่ยเราใช้ทั้ง50ไร่ในการทำค่ายลูกเสือเลยเราจะแอบแฝงค่ายเราฐานเราต่างๆไว้ใน
0: โซนต่างๆพื้นที่ต่าง
1: ๆไว้ในโซนต่างๆเลยครับนักท่องเที่ยวก็จะเห็นเด็กๆมาเข้าค่ายเด็กๆก็จะเห็นนักท่องเที่ยวไปเดินเล่นก็จะทักทายกันตามอัธยาศัยเงี้ยครับเราก็ใช้การท่องเที่ยวในแล้วก็รวมกับวิชาการ
0: ครับผม
1: ให้มันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็รวมกับชีวิตจริงด้วยประมาณว่ามาเห็นแล้วก็

0: เออการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นการทำงานงานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นงานงานอาจจะเป็นการใช้ชีวิตจริงๆของเราก็ได้นะครับ
1: ใช้ชีวิตเหมือนที่แบบบรรพบุรุษเราใช้
0: ใช่ครับ
1: แล้วพูดถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าโรงเรียนต่างๆที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในอุดรหรอก
0: ไม่ใช่แล้วครับแต่นี่เป็นพื้นที่อีสานตอนบนแล้วครับอีสานตอนบนเราน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆในใจของคุณครูในใจของโรงเรียนทุกคนเพราะว่าเวลาเขาเปิดออกมาปุ๊บเราไปที่ไหนดีสามข้าวขึ้นมาอันดับแรกเลย
1: ก็คือต้องมาติดหนึ่งแล้วล่ะ
0: ใช่ติดหนึ่งใน5แน่นอน
1: ก็ครับถ้าพูดถึงกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นกิจกรรมเด่นๆแล้วก็เป็นไฮไลท์สำหรับเด็กๆครับ
0: ไฮไลท์สำหรับเด็กๆเลยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับให้น้องๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู
1: ้
0: ทั้งวิถีเกษตรวิถีปศุสัตว์แล้วก็จะเป็นอเวนเจอร์ก็จะเป็นค่ายลูกเสือค่ายลูกเสือหรือว่าจะเป็นทัศนศึกษาก็จะเป็นฟรีสไตล์แต่ว่าฟรีสไตล์เราจะแบ่งเป็น3โซนมีโซนคาเฟ่โซนเกษตรแล้วก็โซนปศุสัตว
1: ์ครับผม
0: น้องจะได้ครบทุกรสชาติในการมาเที่ยวไร่เราแต่ละครั้งประมาณนั้นครับ
1: แล้วแต่ละวันเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถรองรับได้ประมาณกี่คนครับ
0: ก็ได้แม็กซิมัมเต็มที่เลย600คน
1: 600คน
0: ใช่ครับ
1: ต่อ1วันหรือว่าก็คือเป็นช่วงเวลา
0: ต่อ1วันดีกว่าครับต่อ1วันดีกว่าเพราะเราต้องมีการจัดการให้เข้าที่เข้าทางด้วยครับแต่ละอย่างบางทีก็มันผ่านการใช้ปุ๊บมันก็ต้องมีการเตรียมการขึ้นด้วยเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: เช่นการดำนาเงี้ยพอดำชุดแรกดำไปแล้วเราไม่ได้ถอนออกนะเราก็ปล่อยเขาโตไปเลยข้าวก็จะโตจริงข้าวก็ออกรวงจริงโตจริงเราก็ต้องเตรียมแปลงใหม่เตรียมกล้าใหม่เนี่ยครับต้องมีเวลาเตรียมตัวประมาณนั้นครับ
1: ครับผมแล้วในฐานะที่พี่ออนเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นคนเริ่มกิจกรรมแล้วก็เป็นคนควบคุมแต่ละกิจกรรมเนี่ยเวลาเราเห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะความสนุกของเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกดีมันหรือว่ารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำไปบ้างครับ
0: โอ้มันมีความสุขมากเลยครับในการทำงานเราใช้ชีวิตในนี้เลยแทบจะไม่เรียกว่าเป็นการทำงานละเราใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ในการใช้ชีวิตของเราน่ะมันเกิดประโยชน์ด้วยเกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานทั้งในเรื่องส่วนรวมทั้งในเรื่องเป็นประโยชน์กับพื้นที่ชุมชน
1: ครับผม
0: ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้งานจากเรากันก็เกือบทุกวันว่าเวลามีเด็กๆมาแบบนี้กำลังหลักของเราจะไม่พอเราจะให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการเป็นพาร์ทไทม์มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้งานจากเราไปด้วยทุกวัน
1: ครับผม
0: โซนเกษตรเราก็ยังเปิดให้ใช้ฟรีเหมือนเดิมก็ทั้งชาวบ้านปลูกฟรีแล้วก็เด็กๆได้เรียนรู
1: ้
0: ฟรีเหมือนเดิม
1: ฟรีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: แล้วก็ว่าถามพี่ออดอยู่ว่าใต้เราเนี่ยพื้นที่ขนาดนี้แล้วก็เด็กๆเข้ามาแต่ละวันเนี่ยก็คือจำนวนมาก
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ภายในไร่อย่างไรครับกับการแบ่งคนงานในดูแลคนนี้ดูแลพื้นที่ตรงนี้คนนี้ดูแลพื้นที่ตรงนี้เรามีการจัดสรรตรงนี้ไงบ้าง
0: เราก็จะมีพนักงานประจำพนักงานประจำเราก็จะดูแลส่วนหลักๆเลยอย่างเช่นแบ่งไปเป็นปศุสัตว
1: ์
0: เกษตรคาเฟ
1: ่
0: พวกรถลาเครื่องยนต์ต่างๆแบ่งเป็นโซนชัดเจนแล้วพอมีเด็กเข้ามาเยอะๆแบบนี้เราจะต้องมีพาร์ทไทม์เข้ามาช่วยเป็นลูกมือเขา
1: ค
0: ือเราจะเทรนคนของเราเนี่ยให้เป็นหลักทุกคนต้องเป็นงานเป็นหลักรู้เชี่ยวชาญในงานของตัวเอง
1: ทุกด้าน
0: ทุกด้านแล้วเราก็จะมีลูกมือมาให
1: ้
0: ในการบริหารจัดการเราจะสร้างผู้นำขึ้นมาเป็นผู้นำอีกทีนึงเป็นลำดับไปครับความสามารถเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มสกิลของขึ้นอีกแล้วก็เตรียมคนใหม่ขึ้นมาฝึกใหม
1: ่
0: เป็นแบบนี้ครับ
1: แล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับเรามีการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างหรือว่ามีการเปิดศูนย์ตรงไหนบ้างเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็พอศูนย์เรียนรู้สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วลูกเสือเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูภาพรวมคราวนี้ภาพรวมเราจะจัดเซตให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะตอนนี้เราทำไปพัฒนาไป
1: ครับ
0: พี่ปอนมาปีก่อนเราก็ยังเป็นเด็กอยู
1: ่ครับยังเป็นแบบศูนย์เรียนรู
0: ้
1: พื้นที่ก็ยังกว้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีแบบโซนในการเรียนรู้เยอะเท่าไหร
0: ่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้พื้นที
1: ่ครับผม
0: แต่คราวนี้พอเราจัดสรรพื้นที่ใช้ได้ครบทุกพื้นที่แล้ว
1: ครับ
0: เราก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มความสวยงามเพิ่มความพร้
1: อม
0: เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความครบทุกอย่างให้มันครบวงจรให้มันเป็นแบบมาอุดรต้องมาที่นี่ครับ
1: ก็คือ

0: ในความคิดของเราเลยใน
1: ความ
0: เป็นมาที่นี่แหละ
1: แลนด์มาร์คของในใจของใครหลายๆคน
0: ใช่
1: ค
0: ือเขามาปุ๊บก็จะครบทั้งเรื่องมาเที่ยวมาพักผ่อนมาหาความรู้มาศึกษาได้หมดเลยเราจะทำให้แบบเดินเข้ามาปุ๊บก็อยากไปโซนไหนก็มีให้ทุกโซนใช่ครับประมาณ
1: แล้วถ้าหาผู้ปกครองหรือว่าโรงเรียนต่างๆเขาให้ความสนใจที่อยากพาเด็กๆเนี่ยมาเที่ยวชมมาทัศนศึกษาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับพี
0: ่ช่องทางของเราก็จะมีช่องทางเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: ที่ขึ้นไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทางเพจแล้วก็ทางแอดไลน์ก็ได้เข้าได้หลายช่องทางหรือจะเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้มาดูงานก่อนส่วนมากจะมาดูงานก่อนแล้วก็เข้าที่ประชุมแล้วก็เข้ามาหาเราแล้วที่สำคัญครับเราเนี่ยอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพเพียงแค่300เมตรอยู่ใกล้เลย
1: ครับผม
0: ติดเลยก็ได้ติดถนนแหละคือเข้ามาง่ายเข้ามาสะดวกแล้วอีกฝั่งนึงเราก็จะติดทางรถไฟเรามีสถานีรถไฟที่ใกล้มากแล้วเวลานักเรียนมาทัศนศึกษาเนี่ยจำนวนคนหลักร้อยเนี่ย
1: ครับ
0: ปัญหาเรื่องหลักเลยคือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1: ครับ
0: สูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟเนี่ยใช้บริการรถไฟเพื่อที่มาหาเราที่ไรเนี่ยลดลงประมาณสมมติว่าตีเลขกลมหลักหมื่น
1: ครับผม
0: จะเหลือแค่หลักพันสมมติว่าค่าตั๋วค่าหัวค่ารถแต่ละคน50บาทในการนั่งรถทัวร์มาค่ารถไฟจะเหลือประมาณ6บาท
1: ก็เป็นการเซฟความเป็นตัวด้วย
0: โอ้เซฟมากครับ แล้วเราก็ได้จะเอางบส่วนนี้ไปให้น้อง
1: ๆ
0: เพิ่มเติมส่วนอื่นได้มากกว่าประมาณนั้นคร
1: ับกิจกรรมที่ผมเห็นเนี่ยข้างในเนี่ยมีการเหมือนกับว่ามีหางตั๋วนำไปเหมือนกับว่าลุ้นรางวัลด้วยนะพี
0: ่มันก็เป็นการบริหารอีกชนิดนึงก็คือว่าให้พนักงานทุกคนแจกตั๋วให้ครบแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้น้องๆเพิ่มความรับผิดชอบตัวเองนิดนึงเก็บหางตัวไม่ทิ้งขยะเก็บหางตัวมาส่งชิงโชคก็จะเป็นรางวัลก็เป็นของที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นั่งรถบ้างได้เล่นอะไรที่มันหวือหวาหน่อยเป็นแบบสเปเชียลนิดนึงเนี้ยอย่างเนี้ยได้นั่งรถฟรีแบบเนี้ย
1: คร
0: ับ
1: ไอ้เรามีการจำกัดในพี่ว่าแต่ละคนเนี่ยได้กี่รอบอะไรพวกนี้หรือว่าเราปิดอิสระให้เขาแบบคุยกันเองเลยว่า
0: อ๋อมันก็มีอยู่ครับมีจำกัดเวลาครับ
1: จำกัดเวลาเป็นการ
0: แต่ว่าขี่ได้รอบไร่เลยข
1: ี่
0: ไปเลยแต่ว่าต้องอยู่ในส่วนไร่เราเพราะว่ามันปลอดภัยเพราะเราติดถนนเนาะไม่ให้ออกถนนถ้าออกถนนเนี้ยอันตรายเราดูแลไม่ทั่วถึง
1: ถ้าอยู่ภายในไร่เนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะควบคุมเรื่องความปลอดภัยได้แล้วกลับไปเรื่องการเดินทางเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยเราได้มีการเหมือนกับว่าทำงานร่วมกับทางการรถไฟ
0: ใช่ก็คือทางการรถไฟก็เป็นนายตรวจที่เป็นคนรุ่นใหม่เนาะน้องๆเขาก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ของเขาเขาเป็นคนที่นี่ด้วยแล้วเขาก็เป็นนายตรวจใหม่เขาเลยอยากบูรณาการการรถไฟเนี่ยให้มันเป็นการท่องเที่ยวด้วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยเพราะสถานีของเราอ่ะจริงๆแล้วสวยงามมากทั้งสิ่งปลูกสร้างทั้งโลเคชั่นสวยงามมากเพียงแต่ยังไม่มีการหยิบขึ้นมาใช้เราก็เลยไปขอความร่วมมือ แล้วเขาก็เลยขอความร่วมมือเราด้วย
1: แลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่เราเรียกคนมาได้เยอะเขาอำนวยความสะดวกเรื่องรถไฟให้เราได
1: ้
0: เราได้เราวินกันทั้งคู
1: ่
0: เราได้ช่วยการรถไฟให้มีใช้ศักยภาพได้เต็มที
1: ่
0: จริงๆศักยภาพมันเยอะแต่ไม่มีใครใช้
1: คนก็จะมองข้าม
0: ใช่คนก็มองข้ามแล้วก็ไปช่วยใช้ศักยภาพของเขาเขาก็ใช้ศักยภาพของเราในการดึงคน
1: ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นการดำเนินการร่วมกัน
0: แล้วน้องๆก็ได้ประโยชน
1: ์
0: ทางโรงเรียนก็ได้ประโยชน์เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการโดยสารในการเดินทางเนี่ยลดลงประมาณ 20% เป็นอย่างน้อย
1: ถือว่าเยอะนะ
0: ถือว่าใช่ครับจากหลักแสนอ่ะเหลือหลักพันอ่ะประมาณนั้นเลย
1: ไม่ใช่เล่น
0: ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่น
1: เอาละครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ออนเนี่ยฝากเชิญชวนโรงเรียนต่างๆรวมถึงเด็กๆผู้ปกครองครับ
0: สามข้าวแฟคทอรี่เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ขอยินดีต้อนรับคณะทัศนศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคณะทัศนศึกษาหรือว่าหน่วยงานต่างๆเข้ามาเที่ยวชมไร่เราเข้าฟรีชมฟรีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแต่ถ้าเกิดอยากใช้กิจกรรมอะไรในไร่เราก็ค่อยมาดูกันว่าทางนักท่องเที่ยวอยากได้กิจกรรมอะไรจากเราไปแต่ถ้าเกิดเข้ามาเที่ยวมาชมเฉย

0: ามสบายครับผมเข้ามาเที่ยวฟรีชมฟรีครับผมสามข้าวฮอสเทลครับ
1: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการที่ดีต้องขอบคุณพี่ออสมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราฟังครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: นี่คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปฟังเสียงตอบรับจากเด็กๆกันครับ

มก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูงอำเภอวัดดุงจังหวัดอุดรธานีได้นำเด็กนักเรียนมัธยมม.1ถึงม.3จำนวน270กว่าคนนะครับที่ได้มาในจุดนี้เพื่อมาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆของบริเวณแถวนี้ซึ่งถ้าดูเปรียบเทียบกันแล้วกับที่บ้านก็ถือว่าวิถีชีวิตชุมชนคล้ายๆกันแต่ในจุดนี้จะมีฐานเรียนรู้มากกว่านะครับซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆที่ได้มาในจุดนี้นะครับซึ่งเขาได้แบ่งเป็นโซนให้เด็กได้เรียนรู้หาประสบการณ์นะสิ่งที่บางครั้งเด็กไม่ได้เห็นแกก็ได้พบได้เห็นได้เจอนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆมากมายนะครับในจุดนี้ยกตัวอย่างไอ้ฟาร์มสัตว์ปีกนะครับซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟาร์มแกะฟาร์มแพะอะไรต่างๆเหล่านี้ฟาร์มม้าก็ถือว่าเป็นตัวดึงดูดให้เด็กๆได้เห็นได้ดูเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าตัวนกกระจอกเทศมันตัวใหญ่จริงแต่ยังไม่เห็นของจริงก็เลยมาพบของจริงอย่างเงี้ยแกะแพะเหมือนกันเขาก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสิ่งเหล่านี้สัตว์เหล่านี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโซนทางที่ตะวันตกคือโซนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการผจญภัยอะไรต่างๆนะเด็กก็ได้สัมผัสอะไรต่างๆนะก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กมากมายนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเด็กของเราเนี่ยได้ประสบการณ์จริง

็คือกิจกรรมข้ามสะพานนี่เลยครับเพราะว่ามันสนุกแล้วก็หวาดเสียวดีรู้สึกว่ามันแบบเปิดโลกกว้างมากขึ้นนะครับนอกจากเรียนในห้องเรียนเราก็ได้ออกมาเรียนข้างนอกแบบเรียนรู้การใช้ชีวิตข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับ

ณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับ3ข้าว Factory เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ครับต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและที่สำคัญมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
6: ง่าย
9: ครบ
6: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
12: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
13: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

วาวัยไผ่โผพาลอลอนโลภามักมากโลภลื่นลนเมื่อหน้าบอดีไผ่สิหลิงเห็นไปหัวใจคนใหญ่ทางปากหวานจังนำอ้อยใจสมจังหมักนาวไผ่สิหลิงเห็นไปต่อน้ำแม่น้ำใหญ่ขั้นแมนปีนบ่ไปถือตองบ่มีโอว่าต่อดอกตีไผ่สิหลิงเห็นโอซาตาตั้งแต่เก่าไผ่สิกุกเข่าเข่าในทองให้ซองเห็นไผ่สิหลิงเห็นโอซาตาตั้งแต่ก่อนไผ่สิคอนอ่อนตอนมาให้จองเห็นไผ่สิหลิงเห็นไตตับไตนกขี่ทีปากมั่นห้องปึบพึ่งปึบพึ่งตาเสียงไตกระตูซะแล้วขอเจริญพรออกสัญญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกสัญญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทวราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนี่วัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกสัญญาติย่อมมือนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือนึงสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าแหละเนาะออกสัญญาติย่อมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กปลุกตั้งแต่เต่าแก่มาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแก่ขอให้เป็นไปด้วยดีแก่แล้วกันเสื้อบูฮัมบูฮานเป็นน่ะละออกสัญญาติย่อมเอ้ยเป็นพักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจะสั่นได้เหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามป้ากันเฮ็ดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้ตามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแก่สัตว์ล่ะเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักปลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาดหยาบน้ำยิ้มแย้มจำใสขันสุโปโซคอนบรรยากาศของชีวิตจะยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสั่งแปลงคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อเป็นกำลังใจให้สุโปโซคอนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแก่แล้วกันโบลับโบล่านเป็นเกตเตือนสติให้ก่อขึ้นเนาะไผ่ผู้ป้าโลดหล่นโลดป้ามากมากหลบเลือนหล่นเมื่อหน้าบอดีสันน้อยไผ่สิลิงเห็นใส่หัวใจคนใหญ่ตั้งปากหวานจังนำอ้อยใจสมจังหมักเน่าไผ่สิลิงเห็นใส่ตอน้ำแม่นนำใหญ่ขั้นแม่นปีนบอไปจืดต้องบอมีหูว่าต่อไผ่สิลิงเห็นหูซาถาตั้งแต่เก่าไผ่สิกุกเก่าให้ในท้องให้ต้องเห็นไผ่สิลิงเห็นหูซาถาตั้งแต่ก่อนไผ่สิก้อนอ่อนตอนมาให้ดอกต้องเห็นไผ่สิลิงเห็นไผ่ตับไตนกขี่ทีปากมันห้องปึบปึ่งปึบปึ่งตาเสียงไส้กระปูเป็นว่าโบลับโบลานเป็นว่าเป็นเตือนสติเนาะ
ให้เฮาได้รู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตชีวิตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีจังซั่นล่ะเนาะบางเทื่อเรื่องหนึ่งญาติโยมสมผู้สมคนมันจะเป็นเรื่องง่ายๆเนาะเอ้ที่พวกเฮาเวลาไหวพระสวดมนต์เนี่ยเฮาก็สิตั้งนะโมนะโมจังซั่นล่ะเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ล่ะนะโมตัสสะนี่นะโมนี่มันเป็นสิ่งสําคัญคือกันเด้อันนั้นเนาะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนี่แล้วนี่อันนี้เนี่ยเพิ่นบอกว่าบ่แม่นผู้หนึ่งผู้ใดเด้เป็นผู้ที่เว้าเป็นผู้ที่ว่าแม่นบ่ล่ะเพิ่นผู้เว้าคํานี้เนี่ยจะย้อนว่าเป็นผู้ที่เกิดความเลื่อมใสและก็เปล่งวาจาออกมาด้วยความเบิกบานใจเลื่อมใสเห็นบ่ล่ะบางคนมีความเลื่อมใสอยู่แล้วเมื่อได้กระทบเหตุที่เฮ็ดให้ตระหนกตกใจกับเปล่งวาจาวันนโมจังซั่นล่ะอย่างเช่นพระอินทร์ผู้ใดผู้นี้พระทัตตะเทวราชพร้อมด้วยเทพบริวารมาเฝ้าทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็วิสัชนาขอปัญหาอันนั้นให้สิ้นสงสัยปรากฏว่าเท่าทัตตะเทวราชองค์อินทร์เพิ่นเกิดโสมนัสยินดีเปล่งโอทานวันนโมตัสสะเห็นบ่ล่ะพระเจ้าปเสนนติโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคเจ้ากล่าวทัก

มะเจติยะปัลญายแสดงความเหลื่อมใสแหละจะเป็นอุทานวรรณโมคุณนะพรหมายุพรามอยู่เมืองตักกศิลาได้ฟังคำสรรเสริญพระคุณของพระภูมิพระปากเจ้าแล้วก็เลยได้ทรงอุตรมานพลูกศิษย์ผู้ใหญ่ให้ไปสืบบังให้ฮู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เพิ่นทรงคุณธรรมเป็นองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงดังคำที่เล่าลือนั่นหรือบ่เมื่ออุตรมานพไปสืบได้ความจริงแล้วครับมาเล่าให้พรหมายุพรามฟังพรหมายุพรามเกิดความเหลื่อมใสท่านใดนั่นก็โลกจากอาสนะท่ำผ่าห่มเสวียงมาปนมมือผันหน้าสู่จิตติพระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วก็เปล่งว่าจาวะนะโมนั่งท่านั่นท่านี่พรหมนี่ผู้เป็นโสดาบันในวันเลี้ยงพรหมพรหมผู้เป็นสามีขอให้งดกล่าวคำวันนะโมนั่นซะนั่งยกภาสนะใส่เข่าปลายหยาดยางมาพลาดล่องบัดนี้ก็เลยตกใจเปล่งอุทานวันนะโมเห็นบ่ไหลญาติโยมนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่โอ้จะมีที่มาที่ไปเด้ญาติโยมเนาะยังที่บอกนั่นแหละว่ามีผู้เว้าถึงเรื่องของนะโมในคัมภีร์บางหม่องบางบอนเพิ่นเว้าบอกว่าสาตากิริยะกล่าวนะโมอะสุรินพระลาโหกล่าววาตัสสะเท่ามหาราชเป็นเว้าบอกว่าปะคะวะโตพระอินทร์เท่าสักกะกับกล่าววาอะระหะโตเท่ามหาพรหมกล่าววาสัมมาสัมพุทธัสสะนี่อันนี้ก็โอ้เข้าหูไว้ก็ดีคือกันเด้เนาะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแบกหามจังสลับเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเกิดได้คือกันจึงวันนะโมนี่ได้ยินจนกระทั่งเกิดความเคยชินอยากจอมสมบูรณ์ทุกคนเนาะเฮาได้ยินเวลาที่บอกว่าเอาตั้งนะโมนี่ก็ได้โลดเด้งั่นน่ะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้โลดนะโมข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นเนี่ยอันนี้ก็เรื่องของการมีนะโมนี่เนาะให้เฮาฮู้จักความหมายของคำว่านะโมแก่ตละนะโมนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นคำที่สำคัญว่ากันไปเฮาจึงเว้ากันติดปากแก่ตละดังนั้นนี่เมื่อเฮาสิฮู้เรื่องของนะโมนี่เฮาก็ควรได้ศึกษาเพื่อให้ฮู้และก็ปฏิบัติตามเนาะปฏิบัติตามจังใดก็คือว่าปฏิการที่1แสดงอาการให้มันถูกต้องตามประการประการต่อมาก็คือให้โหเนื้อความของคำว่านะโมและก็ประการต่อมาก็คือว่าให้หูจักถือเอาประโยชน์ของนะโมอย่างละเนาะนะโมเนี่ยนอนหนูสละโอมอมานะโมเนี่ยควรประกอบไปด้วยอาการ3ก็คือนอบน้อมด้วยกายนอบน้อมด้วยวาจานอบน้อมด้วยใจนี่หรอนอบน้อมด้วยกายนั่นก็คือแสดงความเคารพทางกายดังเช่นกราบก็กราบให้มันถูกต้องงดงามเนี่ยเป็นเบญจางคประดิษฐ์ไหวก็ไหวให้งดงามประนมมือให้นิ้วทั้งติดประกบกันตั้งเสมอหน้าเป็นประหนึ่งว่าไหวออกจากใจบ่ไหวค่ำข้างบ่ประนมมือตั้งไหวทั้งหัวเข่าเป็นต้นนี่ทางวาจาก็ยังเอาดีล่ะเปล่งวาจากล่าวคำนมัสการว่าให้ชัดต่อยชัดค่ำบ่ค่ำปุ๊บปิ๊บปู่อีนอบน้อมด้วยใจก็คือทำใจให้สงบนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บ่ให้ใจมันสัดสายไปรับอารมณ์อื่นนี่ล่ะอันนี้เพิ่นบอกว่านะโมเป็นการแสดงอาการเข้ารบถูกต้องทั้ง3ประการก็คือทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเห็นบ่ล่ะนี่แสดงอาการให้มันถูกต้องครบครบทั้ง3ตะวันทั้ง3ประการนี่ล่ะกายตะวันวจีตะวันมโนตะวันกายวาจาใจเนาะนอบน้อมด้วยกายนอบน้อมด้วยวาจานอบน้อมด้วยใจเห็นบ่ล่ะให้โหเนื้อความของนะโมเนี่ยนะโมที่เฮากล่าวนอบน้อมอยู่เสมอนี่แสดงถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า3ประการนี้บ่ว่าสิเป็นเอาภควานี่ก็แสดงถึงพระกรุณาคุณอรหังนี่ก็แสดงถึงพระบริสุทธิคุณสัมมาสัมพุทโธนี่ก็แสดงถึงพระปัญญาคุณเรียนบ่ล่ะพระคะวาพระคะวะโตในนะโมก็แปลว่าผู้มีส่วนเกิดคือผู้มีภาคคือบุญผู้จำแนกแจกธรรมที่ว่าพระพุทธเจ้ามีบุญนะถ้าเว้าเฉพาะพระองค์พระพุทธเจ้าพ
พระองค์เป็นจะบ่มีตั้งบุญบ่มีตั้งบาปเพราะบาปจะเบิดบุญกับบ่ต้องมีก็คือพระองค์ท่านบ่ต้องทำบุญอีกแล้วแต่ที่แปลว่าพระพุทธเจ้ามีบุญนั่นมีบุญไหวประท่านผู้ได้เห็นพระองค์คนประพฤติตัวเมื่อได้คบหาสมาคมกับพระพุทธเจ้าได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนให้ละตัวประพฤติดีผู้นั้นปฏิบัติตามก็คือว่าได้บุญเบื้องแต่องค์กุลิมานเนาะพระองค์กุลิมานเมื่อก่อนเพิ่นเป็นโจรข่าคนพ่อได้พบพ่อพระบรมศาสนาละตัวได้บัดเหลือแต่บุญเนี่ยพระเทวทัตทำบาปยังหนักเมื่อใกล้สิ้นสีปล้ำลึกนึกถึงพระเดชพระคุณของพระพุทธเจ้าแม้สิบอท่านได้เป่าขอขมาโทษจะยังโปรดพระญาติก่อนคติของพระเทวทัตแต่ว่าเมื่อสิ้นกรรมตัวแล้วก็สิได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเห็นบ่ล่ะดอกไม้ทูบเทียนพระพุทธปฏิมาของขลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเกิดจากบุญของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นบางคนโกรธมาจากบ้านจากเงื่อนพ่อไปหอดวัดว่าอารามได้เห็นได้กราบไหวพระพุทธปฏิมาความโกรธความเกลียดมันเกิดขึ้นจังกับหายไปเป็นปิดชิมนี่ก็ย้อนได้ซื้อว่าเป็นผู้ได้บุญเนี่ยเพราะได้เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเห็นบ่ล่ะจึงว่าเฮานิยมเนาะไปกราบพระไปไหว้พระที่เฮามีความเคารพนับถือมองนั่นมองนี่จังสันล่ะพ่อได้เขาไปกราบไปไหว้จังสันล่ะจิตใจมันก็อ่อนลงจิตใจมันก็เย็นลงเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้คือคุณของพระพุทธเจ้าเพิ่นเด้งั่นน่ะเนาะมันจะเป็นจังสันล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นทรงจำแนกแจกธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ทรงหวงความตรัสรู้บ่หวงความรู้เพิ่นตรัสสอนพุทธศาสนิกชนโดยบ่ผิดบังอำพรางผู้ใดนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติตามผู้นั้นก็เป็นที่โปรดปรานของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงจำแนกแจกความดีไว้เท่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาไฟก็ได้กับบ่เบิดแต่สั่นละยังเอานี่แหละทรงแจกประทานไว้นี่แหละตั้งแต่ศีล5ศีล8จริงๆแล้วเนาะจนถึงมรรคผลนิพพานผู้ใดรับปฏิบัติตามผู้นั้นจะได้ชื่อว่าได้รับของแจกจากพระองค์อันนี้ว่าด้วยพระคุณของพระพุทธเจ้าในส่วนที่พระองค์เป็นผู้แจกเป็นบัลลังก์นี่แหละพระกว่าพระกว่าเนี่ยเป็นผู้จำแนกแจกตั้มเด็กอันนะเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเอื้อนว่าเป็นพระกรุณาเป็นพระมหากรุณาคุณว่าแต่ไหนในส่วนอรหังเนี่ยอรหังที่เป็นส่วนพระบริสุทธิคุณออกจากคำวันนโมเนี่ยว่าอรหัตโตเย็นบัลละก็คือผู้ไกลจากกิเลสกับตั้งวัสนาผู้หักปราหรือไทยได้ผู้บ่มีขอลี้ลับผู้ควรสักการะบูชาพระพุทธเจ้าของเฮาเป็นผู้ไกลจากกิเลสกับตั้งวัสนาก็คืออาการประกายพระวาจาที่กิเลสอบรมมาดลมานานบ่มีในพระองค์เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบ่แม่นติสสะราชสุโกมันแต่ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทโธเห็นบ่ล่ะความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นบ่มีในจิตในใจในประกายพระวาจาพระอัตญาไสของเพิ่นบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินนี่ล่ะพระพุทธองค์จึงบ่มีความผิดความเสียดายความอาลัยหวงแหนต้องหักพระหฤทัยได้บ่มีที่หักบ่มีที่ตั้งจนถึงผู้แล้วต้องหักสังสารจักรให้ทำลายพินาศสุดสิ้นสูญไปพระองค์บ่หมุนเวียนมาสู่การเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละในจิตในใจของพระพุทธเจ้าบ่มีข้อที่สิบปกปิดเป็นความลับเนี่ยนับว่าพระองค์สมควรรับการบูชาของพวกเฮาแม่นบ่ล่ะทำสักการะบูชาให้มีผลยิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณบ่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเฮาจึงเป็นโพมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเขาจึงเปล่งว่าจาวะอรหังอรหังนี่แหละอรหัตโตนี่แหละสัมมาสัมพุทโธอย่างที่เนาะก็คือส่วนของพระปัญญาคุณออกจากกัมมันโมกมาจากสัมมาสัมพุทธะนั่นแหละเนาะผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคำว่าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้อริยสัจสี่ได้แก่ต้องรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์กับอริยสัจจริงคือทุกข์ต้องรู้ว่าอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นเหตุให้มันเกิดทุกข์อยากหลายก็ทุกข์หลายอยากกลางเว้นก็ทุกข์กลางเว้นอยากกลางขึ้นก็ทุกข์กลางขึ้นอยากทั้งเดือนมันก็ทุกข์ทั้งเดือนอยากตลอดปีมันก็ทุกข์ตลอดปีแม่นบ่ล่ะอยากตลอดชาติมันก็ทุกข์ตลอดชาติถ้าตายทั้งที่มีความอยากตายแล้วเกิดอีกก็ต้องทุกข์อีกแก่เสียละ
ความอยากจึงเป็นของจริงก็

คือเหตุให้เกิดทุกข์ต้องการที่ดับทุกข์ต้องดับที่ความอยากแม่นบ่ล่ะความอยากดับทุกข์ก็ดับดับความอยากได้จึงเป็นของจริงก็คือนิโรธความดับทุกข์แต่ว่าความอยากสิดับผู้ปฏิบัติสิต้องหูจักความอยากการที่หูจักความอยากก็ต้องดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยล่ะแต่อย่างนี้ล่ะอย่างที่พระเป็นสวดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาจังสละเนาะแต่ความเห็นชอบความดำริชอบการเว้าชอบการทำการทำงานชอบเปลี่ยนชีวิตชอบเปลี่ยนชอบระลึกชอบตั้งคิดไว้มันชอบเมื่อผู้ปฏิบัติเทศในชอบดังที่ได้เว้าเกิดขึ้นที่กายว่าจาใจผู้นั่นก็หูจักความอยากเมื่อหูจักความอยากความอยากมันก็ดับเมื่อความอยากดับทุกข์มันก็ดับความชอบมีองค์8จึงเป็นของจริงก็คือขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ของจริงดังที่ได้เว้านี้พระพุทธเจ้าเป็นได้ตรัสรู้ตามลำพังพระองค์เองบ่มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนครูสอนอริยสัจในสมัยนั้นบ่มีมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นองค์แรกเท่าจึงเอิดพระองค์ว่าพระบรมครูและก็ได้ตรัสรู้ในป่าเงียบสงัดและความตรัสรู้อริยสัจของพระองค์บ่มีวิปริตบกพร่องผู้ใดสิจับผิดบ่ได้ทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงเสียงบ่ขึ้นความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงบ่มีทางแก้โดยประการอื่นดับความอยากได้ก็ดับความทุกข์ได้จริงไปหาเครื่องดองของเมามาดับทุกข์ทุกข์มันจะบ่ดับมันมีแต่สิเพิ่มทุกข์เขาอีกแม่นบ่ล่ะเมื่อดำเนินตามทางชอบ8ประการอริยอัตถังคิกมรรคดังที่ได้เว้าเนี่ยมันก็ให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงแม่นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบผู้แจ้งสี่เนี่ยเอิ้นว่าผู้เนื้อความของนะโมเจนสิละเอ็ดบอกละญาติโยมที่มาที่ไปของนะโมนี่บ่แม่นธรรมดาดิเนาะให้เฮาฮู้จักแจ้งสละรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามแจ้งสละเนาะหญ้าปากคอกอย่าได้เล่าเวียนกับให้ไปหากินไก่ปลาหญ้าข้าเกี้ยวอ้วนคือจังกับเพิ่นเว้าจะแม่นบ่ล่ะให้หูจักจังซี่ล่ะหูจักหูจักในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นที่มาที่ไปนี่ล่ะรู้ไว้ใจว่าใส่บาปแบกหามให้หูประโยชน์ของนะโมผู้กล่าวคำนมัสการนะโมควรปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์3ประการจังซี่ล่ะเนาะจะคือน้อมใจจนให้เกิดความกตัญญูกตเวทีหูอุปการะคุณที่พระพุทธเจ้ามีแก่ตนให้หูซึกวัดตนได้ดิบได้ดีอยู่เย็นเป็นทุกข์ใจความทุกข์ความเดือดร้อนกับพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ให้สบายใจแล้วก็ปฏิบัติตามให้หูซึกวัดได้คบหาสมาคมพระพุทธเจ้าด้วยใจมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของใจนึกถึงย่ำใดครั้งไหนพระพุทธโธพุทธโธมันจะปรากฏที่ใจได้เจือนั่นครั้งนั้นและก็ให้การปฏิบัตินั่นสำเร็จเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธองค์เย็นบ่ละไอ้อดีล่ะคือสิ่งที่สำคัญญาติโยมสมโพธิ์สมพันธ์เมื่อผู้ปฏิบัติมีความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธเจ้าได้คบหาสมาคมกับพระพุทธเจ้าด้วยใจและก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เจงปีแล้วก็ได้ซื้อวัดได้รับผลจากการตั้งนะโมนอบน้อมนมัสการพระองค์ก็ย่อมเป็นผู้เบิกบานเศร้าหลงง่อมง่ายได้รับผลเห็นบ่ล่ะเนี่ยอย่างที่มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ว่าคนเราใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนชนเรานั่นคือว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมศาสดาตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเป็นว่าเห็นบ่ล่ะบ่แม่นธรรมดาได้งั้นนะมีที่มาที่ไปเนาะเนี่ยสุปปุตตังปปุตชันติสะทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจจังพุทธคาตาสติเป็นว่าเห็นบ่ล่ะเนี่ยจนเหล่าใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนจนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระบรมโพธิ์บรมศาสดาตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเห็นบ่ล่ะเนี่ยสุปปุตตังปปุตชันติสทาโคตมะสาวกานี่ล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของนะโมมันจะมีที่มาที่ไปเห็นบ่ล่ะเมื่อสิตั้งนะโมนมัสการจะตั้งใจยึดตั้งใจทำด้วยความเคารพเปรียบร้อยด้วยกายว่าจาใจให้เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้า3ประการบ่ว่าสิเป็นพระกวาพระอรหังพระสัมมาสัมพุทโธเห็นบ่ล่ะพระพระกวาก็คือพระมหากรุณาของเพิ่นพระอรหังก็คือพระบริสุทธิคุณของเพิ่นพระสัมมาสัมพุทโธก็คือพระปัญญาคุณแม่นบ่ล่ะซึ่งมีปรากฏในบทนะโมนั้นและก็น้อมใจให้

เห็นเสียเสียละพระคุณจนกระทั่งเกิดกตัญญูกตเวทีกับทั้งให้โหซึกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ประจำใจแม่นบ่ล่ะประคองจิตประคองใจให้ยินดีในการที่สิประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์มันจะสิเป็นไปเพื่อความเจริญคงเนื้อนี่แหละเห็นบ่ล่ะจึงว่าเวลาเข้าทำวัดเข้าไหวพระเข้าสวดมนต์บ่ว่าสิเป็นทำวัดธรรมดาหรือว่าเข้าสิทำวัดแฝดจังสั่นล่ะเข้าแก่ละลึกนึกถึงแม่นบ่ล่ะมีนะโมนะโมจังสิล่ะเนาะไหวพระเนี่ยแหละอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพระภูมิพระปากเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทพระภูมิพระปากเจ้าโพโอจุแจ้งแล้วสวาขาโตปะกวาตาตัมโมพระธรรมอันพระภูมิพระปากเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆประสงค์สาวกของพระภูมิพระปากเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์เย็นบัลละนะโมตัสสะปะกวาโตอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่นล่ะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระภูมิพระปากเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันตัสสรูเองโดยชอบอย่างสละเนาะระลึกนึกถึงนี่ล่ะเนาะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นบอกว่าอันนี้ก็คือคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยล่ะชนเหล่าใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นพระสาวกของพระโอดมบรมศาสดาตื่นอยู่ในฌานทุกมือเห็นบ่ล่ะเนี่ยชีวิตของพวกเฮาออกต้นญาติย่อมสมบูรณ์ตัวก้อนบางเทื่อเฮาก็ได้จีเพิ่งเฮาก็มีจีเพิ่งแต่ละเนาะที่เพิ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยล่ะอย่างที่เฮาได้ยินครูบาอาจารย์เป็นพระเว้าพระว่าพุทธโตเมนาโตพระพุทธเจ้าเป็นจีเพิ่งของเฮาธัมโมเมนาโตพระธรรมเจ้าเป็นจีเพิ่งของเฮาสังโฆเมนาโตพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นจีเพิ่งของเฮาแต่ละเฮาระลึกนึกถึงแม่นบ่ล่ะระลึกนึกถึงด้วยความเลื่อมใสระลึกนึกถึงด้วยความศรัทธาแม่นบ่ล่ะจิตใจเฮากับเบิกบานเอิบอิ่มแต่ละเฮากับบ่อยู่โดดเดียวบ่อยู่เดียวได้ขอให้เฮามีพระพุทธขอให้เฮามีพระธรรมขอให้เฮามีพระอริยสงฆ์จังสละเป็นจีเพิ่งเป็นจีระลึกได้จิตใจมันก็เบิกบานบันเทิงจิตใจมันก็นี่ล่ะมีความสุขจังสละเห็นบ่ล่ะแต่ละมือแต่ละเว้นออกจนหยาดย่อมสมบูรณ์สควันให้เฮาระลึกนึกถึงคือจังกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้บอกได้สอนนี่ล่ะอนุภาพของพระรัตนตรัยนี่โอ้สำคัญแท้ๆเด้พระไตรรัตน์พระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจัดว่าเป็นรัตนมณีที่มีค่ายิ่งกว่ารัตนะใดๆในโลกมีทั้งคุณและค่ามากล้นสุดที่สิพัลลานามีความคลั่งศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพคืออำนาจแห่งความยิ่งใหญ่มหาศาลอนุภาพของพระรัตนตรัยถ้าแม่นแยกประเภทไปแต่ละส่วนมันก็สิได้ชัดเจนบ่ว่าสิเป็นพระพุทธก็ชื่อว่ารัตนะเพราะกระจัดให้ปฏิบัติแก่สรรพสัตว์โดยแนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ทำสิ่งที่เป็นคุณความดีและก็ป้องกันมองให้ตกอยู่ในสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์แม่นบ่ล่ะพระธรรมคือวรตนะก็เพราะว่านำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ทันดานในภพและก็ให้ประสบความแจ่มชื่นใจอันเกิดจากการประพฤติตามปฏิบัติตามเนี่ยประสงค์คือวรตนะก็เพราะว่าแต่ถ้ำปูอุปถัมภ์บำรุงให้ประสบผลอันไพ่บุญในอานิสงส์สมความมุ่งมั่นปรารถนาเห็นบ่ล่ะเว้าโดยสรุปก็คือว่าพระรัตนตรัยมีอานุภาพในการกำจัดทุกข์กำจัดไพ่กำจัดโรคแก่สรรพสัตว์นำให้เกิดสวัสดิมงคลให้เกิดสันติสุขและก็นำความมีโศกมีไส้ไม่หายอานุภาพของพระรัตนตรัยนี่ญาติย่อมสมบูรณ์ตัวก่อนบังคือจังกับว่าสิเป็นเรื่องเหลือเสือบ่น่าสิเป็นไปได้หรือว่าเบิ่งแล้วมันสิเกินเลยไปหลายสิเป็นได้จังไดอีหยังทำนองนี้แต่ว่าเรื่องนี้บ่แม่นอยู่ที่เสือมันจึงมีถ้าบ่เสือก็บ่มีมันบ่แม่นจังซั่นแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีเป็นปกติอยู่แล้วอยู่ที่ว่าผู้ใดสิได้รับผลอนุภาพนั่นก็เท่านั้นแม่นบ่ล่ะผู้มีศรัทธามันคงอยู่ในพระรัตนตรัยมีใจแน่วแน่แนบสนิทอยู่กับพระรัตนตรัยและก็ผู้ที่เคยได้รับผลสำฤทธิ์จากพระรัตนตรัยด้วยตนเองก็ย่อมเสื่ออนุภาพของพระรัตนตรัยโดยบ่ลังเลและก็บ่เปลี่ยนแปลงแม้สิมีผู้มาว่ามากล่าวมาแสดงว่าพระรัตนตรัยบ่มีอนุภาพบ่มีคุณอีหยังจังซั่นจังซี่ก็บ่รู้สึกคล้อยตามแต่เพราะว่าตนได้ประสบผลอนุภาพมาด้วยตนเองจังซั่นเด้งอันน่ะ
จึงว่าญาติโยมสุภโสก่อนเนาะย่ามใดก็ตามที่เฮามีความทุกข์บ่สบายใจเด้อได้รับความลำบากมีความขับขันในเรื่องใดก็ให้ตั้งสติให้แน่วแน่ให้มั่นคงทำใจให้มั่นคงรับตาน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยล่ะภาวนาในจิตในใจโดยเฉพาะพระพุทธคุณเนี่ยให้เฮามีอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสวดสาธยายได้แต่ละมือแต่ละมือให้เฮาสวดเฮาสาธยายในคุณของพระรัตนตรัยถ้าได้ครบทั้ง3ยิ่งดีถ้าชื่อบ่ได้จำบ่ได้เอาอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิตุได้สำนักเสร็จถือว่ายอดเยี่ยมแล้วสวากขาโตปะกวาตาตัมโมสันติติโกอากาลิโกสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนจังสันละเข้าส่วนเข้าสาตาย่ายทำจิตทำใจของเข้าให้มันเป็นสมาธิสักก้าวหนึ่งถ้าแม่นเห็ดได้จังสี่ตลอดเวลามันเกิดสี่สามารถมีสติมีปัญญาแนมเห็นทางแก้ไขความทุกข์ได้ชัดเจนหรือว่าความทุกข์มันเกิดสี่ค่อยๆคลี่คลายไปเรื่อยๆหรือว่าเบิดสิ้นไปโดยเร็วพลันจะได้ย่ำใดมีไพ่เกิดความสะดุ้งความหวาดความกลัวความหวาดเสียวขนลุกขนป้องดังเจ็ดเดินทางผู้เดียวอยู่ในจีมืดหรือว่าต้องเผชิญไพ่สะพอหนากระน่อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนี่แหละภาวนาในจิตในใจถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างที่ได้เว้ามาแหมหรือว่าถ้าแม่นว่าเผชิญไพ่สะพอหนารีบด่วนบ่อาจสิภาวนาได้ดนได้นั่นก็สามารถระลึกได้ยังกระทัดรัดนี่ล่ะดังเช่นคือตั้งกับทีฆ่าท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเว้าเนาะอิสวาสุอิสวาสุจังซั่นล่ะหรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆจังซั่นล่ะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิแล้วแต่ว่าเฮาสิระลึกได้ให้มันทั่วท่านทวงที่ในย่ำใดจังซั่นล่ะย่ำใดที่มีทุกย่ำใดที่มีภัยย่ำใดที่มีโรคโดยเฉพาะย่ำที่มีโรคแม่นบ่ล่ะที่บ่แม่นโรคเกิดแต่กรรมบ่ว่าสิเป็นโรคตั้งกายโรคตั้งใจหรือว่าโรคที่เกิดจากความอยากความหิวโหยก็สามารถบำบัดได้ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยนี่ล่ะโดยสวดมนต์ภาวนาถึงคุณของพระรัตนตรัยดังที่ได้เว้านี่ล่ะญาติโยมถ้าแม่นว่าเฮาเฮ็ดเฮาทําเฮาประพฤติเฮาปฏิบัติได้โอ้คุณของพระรัตนตรัยนี่สิคุ้มครองปกปักรักษาเฮาให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขแก่สัตว์ล่ะเนาะขอเพียงแต่ว่าเฮามีความตั้งจิตตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติในการรักษากระตนกระโตชีวิตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีคุณของพระรัตนตรัยนี่โอ้โดยเฉพาะคุณน่ะอยู่ในพระทัคคสูตรอันนั้นก็โอ้เป็นพระสูตรที่สำคัญคือกันเด้ในพระทัคคสูตรนี่เป็นพระสูตรที่สำคัญญาติโยมสุโภโสก่อนเนาะตอนนั้นนี่ก็เพิ่นใต้เนาะเพิ่นใต้ทัคคสูตรนี่ทัคคสูตรนี่ถ้าแม่นว่าบทเหง้าแก่เหง้าเด้แต่ว่าบทสั่นแกย่อย่อมาอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตปะกวาตาตัมโมสันติติโกสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆเห็นบ่ล่ะอันนี้นี่เป็นบทย่อเนี่ยพวกเฮานี่เอาทัจจคสูตรมาสวดในบทย่อแต่ว่าในบทที่เพิ่นสวดโดยพิสดารนี่บ่แม่นธรรมดาเด้พระสูตรที่เอิ้นว่าทัจจคสูตรนี่คาถาหยอดท่งเป็นเอื่นว่าคาถาหยอดท่งพระสูตรนี่เป็นคาถาภาวนาป้องกันความหวาดกลัวต่างๆได้อย่างดีเห็นบ่ล่ะเพิ่นสิสวดเนาะถ้าแม่นบทสวดที่เหง้าๆเพิ่นก็สิเริ่มต้นตั้งแต่พุ่นล่ะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสาวัตติยังวิหรติเจตวันเนอนาถบินทิกัสสะอารามเมตตระโคปะกวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติพระทันเตติเตปิภูปะกวาโตปัจจัตโตสงปะกวาเอตตะโวจะเนี่ยในบทสวดทัจจคสูตรเป็นสิสวดผู้ทัพปุพังปิกเวเทวาสุรสังฆาโมสมุปปะปยุลโหอโหสิอาทะโขปิกเวสัตโขเทวานมินโตเทเวตาวติงเสอามันเตสิพระเจมาริสาเทวานังสังฆามกตานังปุพปัตไสยะพยังว่าสัมปิตตังว่าโหโลมหังโสว่า

วิสติปยังว่าสัมปิตตังว่าโลมหังโสว่าโสบางเทือเวลาเป็นไปประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไปเดินทุดงไปตามป่าตามเขาเป็นกติสวดสวดย่อมาเอาบทสุดท้ายว่าอารันเยรุกมูเลว่าสุญญาฆาเลจะพิกโวอนุตเลสะสัมพุทธังปยังตุมหาคันโนติญาโนเจพุทธังสลายญาตะโลกกาเจตถังนราชปังอัตตะตัมมังสลายญาตะนิญาณิกังสุเตสิตังโนเจตัมมังสลายญาตะนิญาณิกังสุเตสิตังอัตตะสังกังสลายญาตะปุญญเกตังอนุตตะลังเอวัมพุทธังสลันตานังตัมมังสังกังจะพิกโวปยังว่าสัมปิตตังว่าโลมหังโสนะเหตุสติตินี่ล่ะเห็นว่าล่ะทีมาทีไปโอ้มีมองมามองไปคือกันได้บ่แม่นว่าเว้าเอาเลื่อนลอยแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมสมบูรณ์สวรรค์เฮามีพระพุทธคุณเฮามีพระธรรมคุณเฮามีสังฆคุณนี่ล่ะปกปักรักษาคุ้มครองเฮาก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่ล่ะเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติเฮ็ดได้ตามนี่ล่ะเฮาก็มันเกิดคุณเกิดประโยชน์ดังที่ได้เว้าล่ะชนเหล่าใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมศาสดาตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเห็นบ่ล่ะสุปะพุทธังปะพุทธันติปะท่าโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจังพุทธกตาสติเห็นบ่ล่ะถือว่าเป็นพระกรรมฐานบทหนึ่งอยู่ในพระกรรมฐาน40ประการคือกันเด้อเนี่ยพุทธกตาสตินี่เนาะพุทธานุสตินั่นล่ะให้ระลึกนึกถึงให้ล้ำลึกนึกถึงแม่นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณดังที่ได้เว้าได้ว่ามาจังซี่ล่ะเนาะลองนำไปยินตรองลองนำไปพินิจพิเคราะห์พิจารณาญาติโยมสมโพธิ์สวรรค์แต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะโอ้ยจังแม่นชีวิตของพวกเฮานี่เฮาโชคดีเด้ได้เกิดมาพบปะพระพุทธศาสนาได้ถือเอาคุณของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในส่วนของพุทธานุสตินี่ล่ะพุทธคตาสติหรือว่าพุทธานุสตินี่ล่ะระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระองค์เองและก็ที่ทรงเกื้อกูลบุคคลอื่นนี่ล่ะพุทธานุสติก็คือการตั้งสติตามระลึกอยู่ที่คุณของพระพุทธเจ้าอาจสิระลึกด้วยการสาธยายตามที่สวดกันดังที่ได้เว้านั่นล่ะอิติปิโสปะกวาเป็นต้นจนจบหรือว่าระลึกด้วยบทใดบทหนึ่งดังเช่นอิติปิโสปะกวาอรหังแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระภูมิพระปากเจ้าเป็นพระอรหันต์หรือว่าภาวนาบทว่าพุทโธพุทโธแต่ละข้อนั่นก็คือว่าเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเว้าโดยสรุปในส่วนที่เป็นพระคุณส่วนพระองค์เองก็คือต้องประกอบด้วยปัญญาในการตรัสรู้เนาะและก็บริสุทธิ์คุณก็คือต้องมีพระทัยบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสอย่างแท้จริงกรุณาคุณก็คือข้อที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะซึ่งได้ตรัสรู้มากแก่สัตวโลกจนประดิษฐานขึ้นเป็นหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นส่วนของพระคุณที่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นการระลึกจึงอาจสิระลึกบทใดบทหนึ่งก่อนจะได้ด้วยจิตใจที่สงบหรือว่าระลึกทุกบทจะได้ยังหน่อยที่สุดเห็นได้ชัดก็คือว่าเป็นการเพิ่มศรัทธาความเชื่อความเหลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้สูงขึ้นจิตก็สิกำหนดอยู่ที่พระพุทธคุณซึ่งเฮากำหนดระลึกแม่นบ่ต่อยให้การปฏิบัติในชีวิตของเจ้าของผสมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้าก็คือมีความบริสุทธิ์ใจมีปัญญาและก็มีความกรุณาต่อบุคคลอื่นเนี่ยบ่ล่ะเนี่ยอยู่ในอารักขกรรมฐานก็เป็นข้อที่1ได้หั่นน่ะอารักขกรรมฐานเนี่ยเนาะกรรมฐานที่บุคคลควรให้ความสนใจหรือว่าจะเลื่อนให้บังเกิดขึ้นอยู่โดยเสมอๆเนี่ยล่ะเพิ่นเอิ้นว่าอารักขกรรมฐาน4มีอยู่4ประการเริ่มต้นด้วยพุทธานุสติตามมาด้วยเมตตาและก็ตามมาด้วยอสุภะและก็ตามมาด้วยมรณสติอันนี้ถือว่าเป็นอารักขกรรมฐานที่พวกเข้าควรให้ความสนใจเจริญให้บังเกิดขึ้นดูโดยสม่ำเสมอนอกจากพุทธานุสติก็มีเมตตานี่แหละเมตตาก็คือการแผ่ไมตรีจิตคือที่สิให้สรรพสัตว์เป็นสุขกันตัวนะเมตตาญาติโยมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคือกันสัตว์ทั้งหลายก็สิอยู่กันยังบ่มีเว้นบ่มีไผบ่เบียดเบียนกันบ่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตมีความสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเพราะว่าเฮานั่นต้องการความสุขบ่ต้องการความทุกข์จังใดคนอื่นสัตว์อื่นก็มีความต้องการคือกันพระพุทธเจ้าเป็นจึงสอนให้เฮาสร้างความหมู่สึกจังซี่ไปในสัตว์ทั้งหลายเพื่อบ่ให้มีเว้นมีไผซึ่งกันและกันยังหน่อยที่สุดถึงแม้สัตว์เหล่านั้นยังมีเว้นมีไผกันอยู่แต่ก็สิบ่มีเว้น

0: ที่ไพ่กับเอ้าหรือว่าเพราะเอ้าเป็นต้นเหตุเมื่อระลึกจนจิตใจสงบอยู่ในอารมณ์จังสิความเยือกเย็นความสะอาดมันก็สิปรากฏขึ้นแก่จิตจิตก็สิมีความสงบบ่คุณมั่วด้วยอำนาจของความโกรธความพยาบาทเป็นต้นเห็นบ่ล่ะระลึกถึงต่อไปแก่ผู้แล้วอสุภะก็คือพิจารณากายของตนเองและก็กายของบุคคลอื่นให้เห็นว่าบ่สวยบ่งามดังที่พระเพิ่นบอกเพิ่นสอนให้บางทีผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้เนาะเกสาโลมานะขาตันตาตะโชนั่นล่ะตะจะปัญจกะกรรมฐานนั่นล่ะให้พิจารณาซึ่งปรากฏต่อสายตาของตนเองสิบางทีตนเองหรือว่าบางทีบุคคลอื่นก็ได้ให้เห็นว่าบ่ว่าโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นที่เกิดที่อยู่ของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นล้วนแต่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกน่ากะยะกะแยงต้องพยายามสำลักหลั่งกัดสีปอกปกกลิ่นประปมด้วยของหอมอยู่เสมอเพื่อปกปิดกลิ่นจีบอหนายินดีเรานั่นถ้าแม่นว่ายังแนมบ่เห็นพระพุทธองค์สอนให้เบิ่งซากศพในลักษณะต่างๆเห็นบ่ล่ะการเจริญอสุภกรรมฐานก็เพื่อติดทายถอนความหมู่ซึกรักใคร่กำนัดยินดีในกายตนและกับกายบุคคลอื่นให้มันบรรเทาเบาบางลงไปจนถึงสงบระงับสิ้นไปในที่สุดเนี่ยล่ะและก็มาถึงโตสุดท้ายในอารคะกรรมฐานทั้ง4ประการก็คือมรณสตินั่นล่ะการตั้งสติตามระลึกถึงความตายที่สิเกิดขึ้นแก่ตนเห็นบ่ล่ะมรณานุสติหรือว่ามรณสตินั่นล่ะอย่างที่เพิ่นบอกไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะเมื่อระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเห็นบ่ล่ะมรณสตินี่สำคัญดิเพื่อบ่ให้มั่วเมาประมาทในวัยในชีวิตของตนเองเมื่อผู้อื่นต้องแตกตายไปกับบ่เศร้าโศกเสียใจเพราะแน่เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่เฮาก็สิต้องแตกตายไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจก็สิบ่หวาดบ่สะดุ้งบ่กลัวต่อความตายปล่อยให้ไปเวลาแห่งชีวิตในขณะที่มืดตินสติปัญญาของเฮามันยังมีความสามารถอยู่ไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นให้มันบังเกิดขึ้นสิเห็นบ่บ่แม่นธรรมดาเด้อพระกรรมฐานอารักขากรรมฐานทั้ง4ประการนี่โอ้จังแม่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกควรเจริญเป็นนิดเด้เพิ่นว่าควรเจริญเป็นนิดเนาะเริ่มต้นจากนี่ล่ะพุทธานุสตินี่ล่ะเนาะเริ่มจากนะโมนะโมพุทธัสสะนี่ล่ะระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามันก็สิเป็นคุณเป็นประโยชน์เห็นบ่ล่ะจนเหล่าได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนจนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมศาสดาตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเห็นบ่ล่ะสุปะพุทธังปะพุทธันติสะท่าโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจังพุทธคตาสตินี่ล่ะนี่อันนี้ก็ล่องนำไปยินตรองพินิจพิจารณาในบทที่เป็นบทพุทธคุณจังสิล่ะญาติโยมเนาะเฮาแสดงอาการให้มันถูกต้องตามประการตั้งกายตั้งวาจาจิตใจของเฮาแม่นบ่ล่ะให้เฮาจักฮู้เนื้อความของนะโมจังซั่นล่ะและก็ให้เฮาถือเอาประโยชน์ของนะโมว่านะโมนี่มีประโยชน์จังได๋จังซั่นล่ะเนาะนะโมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ล่ะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองจังซั่นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไหวครูอย่างสั่นละเนาะไหวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของเฮาก็สิเป็นชีวิตที่มีแก่นสารมีสาระอย่างสั่นละเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตในการดำเนินตนปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของไปเรื่อยๆเนาะคอยสั่งสมอบรมไปอย่างสั่นละคอยยึดคอยทำไปคอยประพฤติปฏิบัติไปในแต่ละมือแต่ละเวทเนาะย่อมจันเป็นวิจารณบุตรเพิ่นบอกว่ากราบนวัตการก็หน่อยขอป้อนวันเกิดครบ71ปีมื้อนี้เอ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อายุวันโนสุขังพลังเด้อคุณย่อมจันเป็นวิจารณบุตรเนาะอาจารย์ต้องใต้ท้องเฟืองนี่ล่ะเพิ่นก็บอกว่าฟังซุมือก็ได้ความรู้ในการดำเนินชีวิตมีความสุขครับเพิ่นว่าเนาะคุณสุป้อนกราบนวัตการด้วยความเคารพครับเพิ่นว่ามาใหม่เด้อคุณสุป้อน G U E R ว่าจังไดเกี่ยวบ่โอ้ยเนาะอ่านบ่ออกอ่านบ่ออกคุณสุป้อนอ่านบ่ออกเด้อนี่ล่ะเพิ่นเขียนเป็นภาษาฝรั่งมั่งค่ามากเนาะแต่ละหม่องแต่ละบอนโอ้ยจังแม่นดีเด้เพิ่นตั้งชื่อเนาะทั้ง Facebook นี่ล่ะ เฟซบุ๊กไล่เพิ่นไล่สดๆอยู่พบทุกสถานีเด้เนาะมื้อนี้เนาะมีการไล่สดๆว่าซั่นไปคุณตะน้อมหานสูงเนินคุณวิเชียรไสยย่องคุณพุ่มมาลินลัดเพชรป้อยลำผ้าอันนี้ก็อยู่ทั้งสวท.นครพนมเพิ่นก็ออกอากาศทั้งเฟซบุ๊กไล่คือกันเนาะทางลอยเอสก็มีนี่ล่ะทางลอยเอสก็คุณคมเป็ดจันทกัดคุณอ้อมอ้อมดังบ่นี่อ้อมดังป๊อปปี้เลิฟมาใหม่เนาะมาใหม่โอ้ยอ่านมาจังได้อ้อมแดนอ้อมแดนบ่โอ้ยอ่านมาจังได๋เนาะแต่ว่าป๊อปปี้เลิฟเนี่ยตัวสุดท้ายนี่ซื้อที่อ่านถึงอยู่ดอกเนาะสาธุสาธุครับนี่มาใหม่ทักทายทั้งไผเฮ็ดเนาะคุณก้อนสวยเนาะบางเดือเป็นฟังซื้อเป็นภาษาฝรั่งมังกาก็จักสิอ่านไปจังได๋เนาะอ่านไปทั่วกันพี่คือกันได้ใช่นี่ล่ะครอบครัวแฟนที่ธรรมะเฮาอบอุ่นคือเก่าเนาะออกสัญญาณย่อมเนาะไผผู้ผ้าโลล่นโลผ้ามากมากโลบลื่นล่นเมื่อหน้าบ่ดีไผสิลิงเห็นใส่หัวใจคนใหญ่ทั้งปากหวานจังนำอ้อยใจสมจังหมักเน่าไผสิลิงเห็นใส่ตอน้ำแม่นน้ำใหญ่คันแม่นตีนบ่ไผจึกต้องบ่มีหูว่าต่อไผสิลิงเห็นหูซาทาตั้งแต่เก่าไผสิกุกเก่าเข้าในท้องให้ท้องเห็นไผสิลิงเห็นหูซาทาตั้งแต่ก่อนไผสิค้อนอ่อนตอนมาให้ดอกต้องเห็นไปสิลิงเห็นไปตับไตนกขี้จีปากมันห้องปึ๊บปึ้งปึ๊บปึ้งตาเสียงใส่กระปูเป็นเมาเนาะอันนี้ก็เป็นคำโบราณโบราณโบราณโบราณเป็นเป็นว่าโอ้ยจังแมนอ่อนก้อนคำเบาคำว่าของเป็นจึงว่าเนี่ยพวกเอากระสือห้อยตาว่าห้อยปูตัวไหนมันดีมันงามแต่นำมาเว้าเมาการสู่กันและกันตั้งจังสันละเนาะขออนุโมทนาขอบคุณทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันแมริดบุกดาหารคุณโน้นน้องเราแกเข้ามาคุณสุสัตว์กันบุญเรื่องประวัติภาพเพิ่นแกเข้าไม่ย่อมือตั้งลอยเฮ็ดนำนอโอ้จังแม่นดีจังแม่นดีเอ้าทักทายกันก็มาได้รถเนาะท่านเจ้าคุณก็แนมเบิ่งอยู่เด้มื้อนี้ครบเนาะเฟซบุ๊กไลน์นี่ครบเด้เนี่ยบ่ว่าสิเป็นอุบลราชธานีบ่ว่าสิเป็นลอยเฮ็ดบ่ว่าสิเป็นนครพนมเนาะบ่ว่าสิเป็นทั้งมุกดาหารบ่ว่าสิเป็นทั้งอำนาจเจริญแกเสร็จละเนาะขออนุโมทนาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันที่เพิ่นเอาใจใส่ต่อรายการเนาะเจริญพรอืม17
1: ท่านท่านตะพุ่ง
0: ว่าจังได
1: อยู่ฟังรายการท่านตะพุ่งสบายใจ
0: อยู่ไสนี่เจ้าอยู่ไส
1: อยู่หนองเลิ่งค่ำจ้าอำเภอเลิ่ง
0: อ๋อหนองเลิ่งค่ำหนองเลิ่งค่ำอำเภอเลิ่งนกท่าเนาะโอ้ย1713คุณย่อมหยังเนี่ย
1: สังฆาสารโลดจ้า
0: ขอบคุณนะคุณย่อมนะ
1: อากาศกำลังหนาวจ้าร
0: ักษาสุขภาพรักษาสุขภาพเห็นบ่ล่ะย่อมเป็นโตมากเอานี่ล่ะเป็นนี่ล่ะขึ้นออดขึ้นถึงก็โตมากจังสิล่ะครอบครัวแป้นตีตำมักบ่ว่ากันเนาะเพราะใหญ่มีเล่ากับเขามาคุณคำน้องคงยิ่งคุณฮานุสาหนุ่ยจันทึกเป็นกับเขามาทักใต้ตั้งเฟซบุ๊กเนาะคณะนี่ออกต้นหยาดย่อมกำลังติดตามฟังรายการธรรมายูเดอร์อาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชานภูเก้านี่แหละเนาะมานั่งเว้านั่งจาตัวออกต้นหยาดย่อมฟังมาให้ขอคือกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นหยาดย่อมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วที่มีขอคือสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทางรายการอย่าลืมเด้เขียนจดหมายของมาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์กับ3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่มันออกอากาศไปหลายคลื่นน่ะย่อมเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุ่มช้นเนาะวิทยุเกิดลักกับสวทอำนาจเจริญลอย 3.25 ท่านผอ.นันปัตจิมพ้าสวทมุกดาหาร 99.25 ท่านผอ.จัตสุดาโกรธปัตสวทอุบลราชธานี 98.5 ท่านผอ.วีระพลสุตาอัดเนาะสวทร้อยเอ็ด 94 ท่านผอ.ปมป้อนเกียงตั้มสวทนครพนม 90.25 ท่านผอ.ป้านุมัตชิมาและก็ยังมี NBC TV อีสานเนาะท่านผอ.สุปัตตอนนำวงคุณสุดใจสุขสายเนาะและก็วิทยุชุมชนอีกหลายคลื่นต้องขออนุโมทนาขอบคุณเด้อวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกต้าย่อมสมปานย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแป้นตั้งกุดขอบคุณของเข็มเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบันต้องดาบดเนาะวิทยุทงปับผ้าสาวเมืองต่างสุวรรณภูมิลอยเอ็ดคลื่น 87.7 อายโสตอนคนสังคมคนนำอ้อยเนาะบุกผาเรดิโอย่อมติดติยาป้อนเก ขึ้นก่อนหน่อยเรดิโอผอ.ธนากันต้องคุณเนาะอยู่ทางอำเภอเกื่องในแหละกับเสมาปั้นปีบันเปื่อยหรืออำนาจคุณพุ่มเดซ่ามาตระวงเป็นกับเขามาตักท่ายอยู่วังหันเนาะคุณเตี้ยนเตี้ยนคุณกนกป้อนกำบางยังเขามาคุณครูป้อนสวรรค์แต่เขามาตักใต้เนาะเอาแสตูตักใต้กันเขามาคุณหลายๆคุณกุศลสีบุญเป็นกับยังเขามาตักใต้ตั้งเฟซบุ๊กเนาะอนุโมทนาสาธุกับคุณหลายๆเด้อคุณอาจารย์กราบนมัสการกราบอนุโมทนาสาธุเป็นบอกเนาะคุณถนอมหันสูงเนินเป็นกับเขามาตักใต้เห็นบ่ล่ะบรรยากาศครอบครัวแฟนที่ตั้มมาเข้านี่โอ้ยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแบบบ่ล่ะบางเทื่อเป็นกับท่อมากท่านเจ้าคุณรับสายบางบ่รับสายบางแต่ว่าจดไว้จดเบอร์โทรศัพท์เวลาที่ท่านเจ้าคุณเปิดให้ออนแอร์จังสันนะเบอร์โทรศัพท์กับ0831401899เนี่ยเบอร์โทรศัพท์เด้อ0831401899เนาะจะเล่นบอล
1: จะขายตามนมัสการเจ้าข้าพุทธเจ
0: ้
1: า
0: ว่าจังไหนมียังสีไล่งาน
1: ค่ะฟังอยู่ทุกวันเลยเจ้าข้าเด้อ
0: ฟังอยู่ทุกวันเนาะคุณย่อมหยังคุณย่อมหยัง
1: ย่อมแม่และพึ่งเจ้าข้า
0: ย่อมแม่ลำพึ่งจากจังหารลอยเอ็ดเน
1: า
0: ะสาธุเสียงดังฟังสัตว์บ่เนี่ย
1: ฟังสัตว์ดีเจ้าข้า
0: ขอบคุณหลายๆสาธุเด้อแม่ลำพึ่งแม่ลำพึ่งเล่าจากจังหารตั้งลอยเอ็ดปุ๊ดได้เนี่ยว่ามันตบอกไอ้ต้อกับต้อหล่อได้ขอบคั่วแฟนจีธรรมะเนี่ยเป็นก็พวดมีอบอุ่นอีหลีเนาะคุณพีทักป้องเพชรนี่ล่ะกับมานี่ล่ะยายน้องป๊อบจริงอันสั้นเป็นกับมาจังสิล่ะนอกเพิ่นตักใต้มานี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตชีวิตเรายังต้องก้าวต่อไปสร้างแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปไปเรื่อยๆญาติย่อมสมโพธิ์ก่อนเนาะมีหยังอีกอยู่บ่คือเป็นมันลืมมันลืมหมอดโทรศัพท์หมอดโทรศัพท์เด้อเวลาโทรมาแล้วต้องบางเดือนต้องไปหมอดมันคุณต้องรอสีลาเลิศย่อมไปย่องสายตาคุณสยามผ้าจันทานี่เนาะยังเข้ามาตักใต้เด้เนี่ยเอาอนุโมทนาสาธุนําเนาะชนเหล่าใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนจนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมศาสดาตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเห็นบ่ล่ะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใส่งานย่อมเนาะในวิถีชีวิตประจำมือประจำวันเฮานี่แหละประพฤติตั้มปฏิบัติตั้มนี่แหละสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีไปเรื่อยๆมีศีลมีธรรมนี่แหละกายมีศีลใจมีธรรมนั่นแหละดีที่สุดเนาะคุณอภิญญาสีดาคุณบิมลศักดิ์บรรพตาจีเนาะคุณปัตตาพิเป็นยังเข้ามาตักใต้ตักใต้กันเข้ามาได้ตลอดเนาะนี่แหละมีคุณศีลคุณธรรมนี่แหละสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาดิสีเลนะนิพพุติยันติสัตตมาสีลังวิโสตะเย่นี่แหละแม่นความเป็นก้นสิไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสิสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติก็ย้อนศีลสิถึงความดับผ่อนคือบรรลุพระนิพพานก็เพราะศีลนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรทำศีลให้หมดจดนี่แหละเนาะให้มีคุณศีลคุณธรรมกายมีศีลใจมีธรรมเนี่ยล่ะเกิดจังครับที่พวกเฮาได้ภาคกันเฮ็ดภาคกันทําเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยล่ะเนาะในเรื่องของท่านศีลภาวนาจังซั่นล่ะเนาะทานะไม่บุญสําเร็จด้วยทานศีลละไม่บุญสําเร็จด้วยศีลภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญจิตตภาวนาจังซั่นล่ะเนาะแต่แม่นเฮามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่กับกระตนกระโตของเฮาแล้วชีวิตมันจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าจังซั่นล่ะเนาะมองไปข้างหน้ามันก็มีความหวังมองย้อนกลับมาดูข้างหลังมันก็มีความปักภูมิใจแต่ละโลกนี่มันบ่เที่ยงมันเหมือนดังนิรพันธ์สันใดน้ำเมื่อเที่ยวสงสารบ่เที่ยงก้องคือน้ำร่างเถื่อพร้อยบกแห่งร่างที่เต็มเสียเป่าร่างเถื่อเขินขาดทางเลิ่งเลื่อยอยู่ดังเดียวนั่นแล้วโลกนี่มันหักแผลปันปิ่นแสนฟองสารพัดกัดแขวขันต่อตีสัตว์ใส่ใจปั่มขั้นบรรลุหลับได้โดยมีสิ่งขัดขวางสู่เอาแห่ข้อขาดข้าดังปวกอวมกินซากเห็นบ่ล่ะดังปวกอุ้มกินซากแม่นบ่ล่ะบ่ล่ําบ่ล้านเป็นเบาเป็นว่าได้ญาติโยมเนาะโลกเฮานับมือให้ห่อนแห้งเหลือขนาดเด้เนี่ยพอคนไกคําสอนแห่งองค์พุทธเจ้านี่แหละโลกมันเป็นจังซั่นล่ะเนาะโลกเฮานับมือให้ห่อนแห้งเหลือขนาดเพิ่นว่าเพราะว่าคนไกคําสอนแห่งองค์พุทธเจ้านี่ล่ะเนาะไอ้มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประคับประคองชีวิตร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของตลอดกาลตลอดเวลาเนาะนี่คุณเด้งบาเบอร์สาธุครับคุณพระลวิทย์อุดมสัน ย่างเขามาภาคใต้เนาะคุณอดีศักดิ์ไส้ดีแม่สวยถามมาปั้นพระลุงพระลุงเป็นกันย่างเขามาน้อมกราบแสตูกับพระอาจารย์เป็นว่าโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อแต่ผู้บาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นกะตีตามรับชมรับฟังเนาะด้วยบรรยากาศของนี่แหละการประพฤติดีการปฏิบัติดีการสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีเนาะเข้าบุญในปัณณ์งานบุญงานบุญเด้อวัดการเหลืองตำบลขามใหญ่เพิ่นเอาบุญฟังธรรมภาวนาสามัคคีรอบนอก13กุมวัดเมื่อวันที่10เนี่ยวันที่10เด้อนี่ล่ะกำหนดการตำบุญฟังธรรมตวนาสามัคคีของคณะธรรมตวนาสามัคคี13วัดรอบนอกปีที่50ปีวัดการเหลืองลำดับ41เมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เอาผู้ใดมีโอกาสมีเวลาเวลากะไปในการเฮ็ดบุญตำบุญแก่แล้วกันในเรื่องของการทำบุญฟังธรรมตวนาสามัคคีเนาะใกล้สี่ออกปั้นสามมอสี่ออกปั้นสาแล้วกับโอ้ยังแมนคักได้พากันเอาบุญเนาะอยากย่อมสมบูรณ์สมบัตินอกจากนั้นวัดดุมใหญ่วัดดุมใหญ่เป็นก็เอาบุญเข้าตอกเนาะโอ้ยังแมนดีได้นี่เป็นก็นิมนต์ท่านเจ้าคุณจักสิได้ไปหรือบ่ได้ไปได้เนาะโอ้ยจังแมนมันตรงกันกับวัดบ้านชานเหลืองวัดบ้านดุมใหญ่เอาบุญเข้าตอกเอาบุญเข้าตอกประจำปีเด้อวันที่10ตุลาคมคือกันนี่ก็คือกันท่านพระครูกันตะวรรณคุณเนาะเป็นข่าวมานายจำปาพันธุมาผู้ใหญ่บ้านดุมใหญ่โมหกนั่งดีไล่เสียว่าพบผู้ใหญ่บ้านดุมใหญ่โมหาเนาะเป็นข่าวมาครับอนุโมทนาสาธุเนาะนี่ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจเวลามีบุญศีลกินท่านย่ำบุญอีหยังต่างๆเพิ่นก็คิดฮอดคิดถึงจังซี่แหละเนาะจังแม่นดีเด้เนาะครอบครัวแฟนพี่ตำมาเอ้าครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้เนาะอยากไปให้เยี่ยมย้ำถามเขาเนี่ยเช่นสละไปอยู่ไปฉันเนาะนี่แหละย้ำมันอุดมสมบูรณ์เนาะย้ำอุดมสมบูรณ์มันจะเป็นจังสันละเนาะนี่ล่ะคุณวะไล่ก่อนกิ่งฟ้องจักสิได้ไปหรือบ่ข้าหน่อยเตรียมเขาตอกไว้โหเหรออาจสิไปตั้งแต่เศร้าๆเนาะไปแต่เศร้าๆนี่สิได้ฉันเขาตอกอยู่ได้เนาะคุณวะไล่ก่อนกิ่งฟ้องอาจสิไปจักประมาณจัก 8:00 นเนาะไปบ้านดุมใหญ่ประมาณจัก 8:00 เนี่ยล่ะโยมบ่ทันมากก็บ่เป็นหยังดอกไปหาเขาตอกจังแม่นดีเนาะครอบครัวแม่นดีต้องมาเพิ่นเตรียมไว้อยู่ได้เนาะเพิ่นเตรียมไว้อยู่เอาอนุโมทนาคุณกุหลาบทิพย์ฟ้าสีอยากไปกราบท่านเจ้าคุณโหบ่เป็นหยังอนุโมทนาขอบคุณเดี๋ยวก็ได้พบได้พ่อเนาะนี่ล่ะคือสิ่งที่สำคัญโอ๊ยแนบเบิ่งนาฬิกาเบิดเวลาอะไรตัวนี้โอ๊ยพ่อเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวมันสิไล่เวลาเพิ่นขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีขอบคุณออกสัญญาณจบสมบูรณ์ทุกคนเนาะสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงขอบคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโคเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นปกอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเหื่องตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: ที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา ABT ภาษาอังกฤษคีย์ภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ค่ะช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะที่ตอนนี้บางพื้นที่สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แต่ว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตอนนี้กำลังเผชิญผลกระทบซ้ำซ้อนหลังจากที่มีคราบน้ำมันจากโรงงานรีไซเคิลทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเข้าไปแก้ปัญหานอกจากนี้นะคะหน่วยงานปศุสัตว์ก็เร่งระดมกำลังเข้าไปกำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มค่ะโดยผลกระทบจากมวลน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลโดยคาดว่าจะจัดการซากสุกรทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
2: ผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดลำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 1,400 ตัวและหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมสูงไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งส่งผลให้มีน้ำชะกากอุตสาหกรรมและคราบน้ำมันทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตกำหนดไว
3: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจฟื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่แล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว
1: ้ด้านนายนนทนัทบุญนาคโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกล่าวว่ามาตรการเร่งด่วนคือใช้ทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมควบคุมคราบน้ำมันพร้อมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวจากนั้นใช้แผ่นดูดซับน้ำมันเก็บกู้คราบและทำคันกั้นรอบจุดต้นเหตุเพื่อกำจัดขออภัยค่ะเพื่อจำกัดการแพร่กระจายและรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งประชาชนที่พบการปล่อยมลพิษหรือกระทำผิดเกี่ยวกับโรงงานสามารถแจ้งเบาะแสไปได้นะคะที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลอำเภอศรีมหาสดและองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระดับสูงและบางจุดการเดินทางนั้นถูกตัดขาดเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่วนนายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือบกสใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีไปติดตามดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นการรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนพร้อมกับกำชับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอาศัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์บริเวณแนวคันกั้นน้ำชนละประทานพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านกำลังพลกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้ากองพลทหารราบที่11โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่11และทีมกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและนักศึกษาประมาณ250คนจากศูนย์อพยพชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าอำเภอหัวไซขออภัยค่ะตำบลหัวทรายอำเภอบางคล้าหลังระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและนักศึกษาออกจากพื้นที่ส่วนที่จังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชลบุรีบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1ตั้งแต่ซอยพัทยา6ถึงบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงเพื่อเร่งจัดการขยะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและเส้นทางท่องเที่ยว
0: ยังคงเน้นย้ำนะครับแม้ว่าสถานการณ์บางพื้นที่จะดีขึ้นแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้โดยเฉพาะน้ำจากภาคเหนือและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับสูงครับแล้วก็มีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับโดยที่ชุมชนหมู่ที่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องประมาณ1เดือนโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ3เมตรบ้านเรือนชั้นเดียวหลายหลังถูกน้ำท่วมเข้าถึงบริเวณพื้นบ้านทำให้หลายครอบครัวต้องเคลื่อนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายผลกระทบดังกล่าวทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนแน่นอนว่าไม่สามารถใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางทั้งการออกไปทำงานซื้ออาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเดินทางไปทำธุระต่างๆนอกพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงท่วมขังอย่างต่อเนื่องครับ

0: แต่ก็ไม่เป็นไรทำไงได้มันหมดจริงๆเราเคยมีเงินมีทองเก็บไปเดือนขายได้แต่มันหมดไปแล้วก็คือทั้งหมดน้ำแห้งแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมา
1: เราปลูกอะไรเป็นหลักคะส่วนใหญ่ที่นี
0: ่คือพริกมะเขือกระเพราแล้วก็ชะอมแล้วก็กล้วยกล้วยขายกล้วยน้ำว้าสารพัดที่จะมีมะละกงมะละกอคือบ้านป้ามีไม่อดไม่อยากถืออย่างในหลวงท่านทำอ่ะที่ในหลวงท่านทำว่าอยู่แบบเพียงพอว่าปลูกของกินของใช้แต่ตอนนี้ป้าส่งให้คนกรุงเทพทุกที่ที่ท่วมน้ำท่วมจะเป็นรังสิตหรือคลองหนึ่งคลองสองคลองสามก็ขอให้เขารอดไปให้หมดทุกที่ลมกงลมกล้าวนะแบบทุกที่ให้แบบเบื้องบนช่วยให้เขารอด
2: ก็มีทานน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในยามนี้นะครับไปที่โรงทานบริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบางหลวงซึ่งจะตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานครนะครับประกอบไปด้วยวัดทองบางเชือกหนังวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและก็วัดเพลงกลางสวนซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีโดยพระสงฆ์จากทั้ง3วัดได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานพร้อมนำอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงถุงยางชีพนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางบานโดยพระครูภาวนาเทียรวรคุณเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนเปิดเผยว่าหลังจากทราบถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นว่าไม่ควรทอดทิ้งประชาชนที่กำลังประสบภัยและได้มีการชักชวนวัดพี่วัดน้องจากกรุงเทพมหานครมาร่วมกันจัดตั้งโรงทานในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางบานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยมีหลายหมู่บ้านและก็บางจุดอาจอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทำให้การส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของช่วยเหลืออาจเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงดังนั้นการจัดตั้งโรงทานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางออกมาจากบ้านได้แล้วก็มารับอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆในช่วงนี้ครับก็เป็นการบรรเทาในเบื้องต้นแล้วครับ
3: ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ปทุมธานีโดยรวมเริ่มคลี่คลายนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งการระบายน้ำก็เป็นไปอย่างช้าๆนะคะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำชุมชนเคหะร่มเกล้าใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนคลองหมู่5ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลลำไซณวัดมงคลรัตน์คลอง12ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาซึ่งมีผู้เข้าพักจำนวน88คนเป็นเด็ก11คนผู้สูงอายุ20คนโดยมีผู้ป่วยติดเตียง1คนและโรคไตระยะสุดท้ายอีก1คนส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอลำลูกกาโดยรวมเริ่มคลี่คลายค่ะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังและการระบายน้ำเป็นไปอย่างช้าๆตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ใกล้เคียงเข้าสู่ภาวะปกติยานพาหนะสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้มีน้ำขังจุดที่เป็นแอ่งบางจุดและน้ำซึมบนพื้นผิวถนนเล็กน้อยทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็เร่งสูบน้ำออกเพื่อเคลียร์พื้นผิวจราจรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกมากขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำในคลองหลักเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย 4-5 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากสำนักระบายน้ำกทม.จึงต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำหรือท่อซิ่งเพื่อดึงน้ำออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรบนถนนสายหลักโดยปัจจุบันมีการกระจายกำลังเครื่องสูบน้ำคงเหลือปฏิบัติงานในพื้นที่เคหะร่มเกล้าจำนวน2เครื่องและที่บริเวณจุดทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีขณะที่เครื่องสูบน้ำอีกส่วนหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปช่วยเหลือพื้นที่อื่นที่วิกฤตเช่นเขตหนองจอกและถนนลาดกระบังบริเวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทางนี้การปฏิบัติงานสูบน้ำและผลักดันน้ำจะดำเนินต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลเครื่องจักรและเก็บขยะมูลฝอยที่ไหลมาติดบริเวณเครื่องสูบน้ำอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าถ้าไม่มีปริมาณฝนตกลงมาซ้ำสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ภายใน 3-4 วันค่ะพร้อมกันนี้ทางสำนักงานเขตก็เตรียมแผน

0: ข้าดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แล้วในขณะเดียวกันประชาชนชุมชนเคหะร่มเกล้าก็เร่งทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและร้านค้าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมกับเคลื่อนย้ายขยะมาวางเรียงที่ริมถนนเพื่อรอการกำจัดต่อไป
1: ตอนนี้รู้สึกกลัวขึ้นมาวันๆเลยเห็นฝนตกไม่ได้ทุกวันนะเห็นฝนตกก็รู้สึกขยงขึ้นมาแล้วกลัวน้ำมันจะท่วมขึ้นไหม
2: น้ำเหรอ
1: ก็ท่วมถึงระดับเนี้ยฮะระดับนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับผม
2: ท่วมอยู่กี่วันของร้านเรา
1: ตั้งแต่วันที่20คืน25เอ้ยวันที่26เนาะตอนกลางคืนคืน26จนมาแห้งเมื่อวันที่5
2: เพิ่งแห้งเมื่อวาน
1: ตอนนี้ยังเป็นน้ำอยู่ที่5
2: ตอนน
1: ี้
2: พอน้ำลดแล้วเราวางแผนจัดการร้านยังไงบ้าง
1: ตอนนี้เหรอตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลย
3: กังวลเรื่องน้ำมันจะขึ้นมาอีกถ้าตกอีกแล้วขึ้นมาอีกก็คือมันก็ท่วมตรงฟุตบาทเนี่ยค่ะกลัวน้ำมันจะเข้าร้านอีกแล้วมันจะซ่อมแซมอะไรไม่ได้อีกตอนนี้มันก็แย่อยู่
2: วันนี้มันน้ำมันเอ่อขึ้นมามากน้อยแค่ไหนคะ
3: ก็ขังแป๊บเดียวอะค่ะมันก็ระบายเพราะว่าน้ำมันข้างล่างมันระบายมากแหละ
2: เห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่ท่วมหนัก
3: สุดค่ะเพราะว่ามันต่ำใช่มันต่ำกว่าพื้นข้างบนเลยอะค่ะตรงตลาด
2: ท่วมถึงระดับ
3: ประมาณนี้ค่ะถ้านับจากฟุตบาทข้างล่างเลยถนนข้างล่างก็คือสูงค่ะเกือบถึงคอเลยค่ะ
2: อะไรเสียหายในร้านเรามีอะไรเสียหายบ้าง
3: เสียหายทั้งหมดเลยใช้อะไรไม่ได้เลยมีแต่ร้านเปล่าขนของทิ้งหมดเลยค่ะ
0: ส่วนที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงสำลำสาลีเขตหนองจอกซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลา10วันนะคะทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านต้องสัญจรเข้าออกอย่างยากลำบากโดยเฉพาะรถขนาดเล็กโดยประชาชนที่อยู่ในเฟส17และ18ของหมู่บ้านฟลอราวิลแห่งนี้ได้ร่วมกันลงขันทำแนวกั้นน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลช่วยสูบน้ำในพื้นที่แต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดนะคะปริมาณน้ำยังคงท่วมขังระดับหัวเข่าหรือกว่า20เซนติเมตรไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 9,000 คน 2,900 ครัวเรือน
4: ผมว่าน่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายเฟสมันมีทั้งหมดเนื้อที่ 2,000 กว่าไร่หลายร้อยหลังคาเรือนเป็นพันๆและแต่ละเฟสนี่น้ำท่วมหมดเลยจะไปทำงานไปไหนออกลำบากมากครับ
5: ตอนนี้รถที่สัญจรได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระบะยกสูง
4: ใช้รถกระบะยกสูงพวกรถเล็กรถเก๋งอะไรพวกนี้เล็กๆออกไม่ได้เลยน็อก
5: เห็นวันนี้ก็ยังเหมือนรถยกมายกรถออกกันหลายคันอยู
4: ่ครับ
5: ในหมู่บ้านเราก็ได้รับผลกระทบรถแช่น้ำกันเยอะ
4: แช่น้ำก็จะต้องคือต้องว่าจ้างรถสไลด์มารับออกไปแล้วไปหาที่จอดข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกใหม่ช่วงนึงน้ำจะเอ่อขึ้นและรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจะออกไม่ได้จะท่วม
1: ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะแค่เอาน้ำออกไปให้สามารถรถเล็กๆสามารถออกได้ทำงานออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปซื้อของได้อะผมว่าถ้าแก้จุดนั้นได้มันก็ได้
5: ตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือเฟสที่อยู่ข
1: ้างในใช่เฟสข้างในเขาลึกแล้วน้ำเขาเหม็นตรงนี้พี่ยังเห็นน้ำมันยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะว่ามันรถมันถูกพัดออกแต่ข้างในอ่ะมันขังแบบครับเราอยู่บนรถเรายังเหม็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เขาพายเรือเขาไปส่งข้างในพายเรือกัน
5: ข้างในน้ำระดับขนาด
1: หัวข้าวครับไม่เท่าข้างในเนี่ยพี่รถออกมาก็จมเกือบมิดล้อรถกระบะ
0: ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลสถานการณ์ฝนตกที่คาดว่าอาจจะเพิ่มระดับน้ำในชุมชนจึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมาช่วยเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการออกไปทำงานตามปกติหลังต้องหยุดงานเกือบ2สัปดาห์แล้วขณะที่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6-24 นิ้วรวมประมาณ13เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากบ้านหมู่บ้านฟลอราวิลเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้น
6: แน่นอนว่านอกจากต้องติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันแล้วนะครับยังคงต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆด้วยกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังบริหารจัดการ

0: ได้นะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขาเพื่อกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคกลางวันที่11ตุลาคมนี้ครับดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อํานวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำประมาณ 68% และระบายน้ำเพียงประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มอีกสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังคงจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราที่2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์โดยจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักเพื่อกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมขณะเดียวกันจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปกรมชลประทานเตรียมลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุด
1: จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่านะครับฝนก็จะมีภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็จะลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณบวกสัก 16.7 นะครับเราจะลดลงให้เหลือสักบวก 16.00 เมตรระทกนะครับเพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมาในกรณีที่ฝนตกมากในบริเวณตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดไม่จะเป็นเรื่องของกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเป็นทางแม่น้ำน่านเองแถวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการในการเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมวลน้ำนะครับที่เราระบายมานะครับ 2,500 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งจากการเช็คระดับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับเราก็มองว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเมตรกว่าๆนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ล้นคันของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับ
0: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำรองรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมขณะที่น้ำจากเขื่อนแควน้อยแควใหญ่และเขื่อนศรีนครินทร์ก็ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองส่วนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ยังมีน้ำล้นตลิ่งแต่ว่าแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างช้าๆด้วยน้ำทั้งหมดจะไหลมาสมทบกับแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายยังคงไหลมาสมทบในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง
1: สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็คงไม่พ้นสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันในต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีครับต้นน้ำที่อำเภอกบินบุรีนั้นก็สถานการณ์ยังเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จากกบินบุรีนะครับก็จะมาสู่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็แนวโน้มที่ดีนะครับลดลงแต่ลดลงอย่างช้าๆนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับทั้งจากตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งเหนือต้นของแม่น้ำนครนายกนั้นนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านปราการชนเราก็พยายาม

0: บริหารจัดการน้ำนะครับคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและพยายามที่จะรักษาสมดุลน้ำของอ่างเก็บน้ำตัวขุนด่านประการชนครับโดยจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของคนที่อยู่ท้ายของแม่น้ำนครนายกนะครับสำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางประกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวๆอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอราชสารนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำบางกงครับจำนวน8อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รวมกันนะครับในแม่น้ำบางกงนะครับประกอบกับน้ำทะเลที่เทอะไว้อยู่นะครับก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจได้ไม่หมด 100% นะครับน้ำก็จะคงค้างในแม่น้ำบางกงครับก็จะมีผลทำใหพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำบางกงนั้นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ล้นตลิ่งเข้าไปในเขตบางเขตนะครับ
1: ทั้งนี้การระบายน้ำออกสู่ทะเลเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากยังได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดภาวะน้ำเถอและระบายน้ำออกได้ไม่เต็มที่คาดว่าปริมาณน้ำคงค้างในแม่น้ำบางปะกงจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมสถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
2: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27 ค่ะช่วงนี้มาดูการเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุมร่วมกับ14จังหวัดภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่6-13ตุลาคมพร้อมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุและจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมผู้บริหารปภ.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายพิพัฒน์ย้ำว่าหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6-13ตุลาคมจึงมีการติดตามสถานการณ์และบูรณาการข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดรวมทั้งกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กีดขวางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่การเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองเพื่อป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในที่ประชุมผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าสถานการณ์ปัจจุบันภาคใต้มีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่6-8ตุลาคมภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่50-100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้ส่วนวันที่10-12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันวันที่13ตุลาคมแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและในวันที่14ตุลาคมยังคงมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกควรเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ฝนตกไม่มากก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิม
1: ส่วนที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปติดตามการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นะครับพร้อมกับกำชับการบูรณาการด้านทรัพยากรการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมายังพื้นที่คลองระบายน้ำร .1 บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควรหรือคลองภูมินาถดำริตำบลคุณลังอำเภอหาดใหญ่เพื่อเตรียมเยี่ยมพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำหลังจากนั้นได้เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการบูรณาการทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งกำลังคนงบประมาณเครื่องมือเครื่องจักรยานพาหนะอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมกับการจัดระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเพื่อเมื่อเกิดสถานการณ์สามารถระดมสรรพกำลังทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ครับ
0: นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยให้ปรับทั้งกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายรวมถึงดูแลให้ประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยโดยเน้นย้ำใน5ข้อได้แก่1การบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์2การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดกำลังแบ่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็ว3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ของจังหวัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ5เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินแล้วจำนวน2จังหวัดค่ะคือจังหวัดสระแก้วและกระบี่รวม611ครัวเรือนโดยเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยติดตามปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกัน

0: ครับแล้วก็มีการกันเงินก็ประมาณไว้ประมาณ
1: 16รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 2,103 1,700 ถึง 1,800 ล้านบาทซึ่งได้มีการกำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเร่งจำแนกกลุ่มที่เครื่องจักรเสียหาย 100% เพื่อช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอย่างตรงจุดในด้านมาตรการทางการเงินได้ประสานสถาบันการเงินซึ่งล่าสุดได้อนุมัติพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนให้กับลูกหนี้ราว311รายวงเงิน992ล้านบาทจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเกือบ 1,000 รายพร้อมเตรียมส่งต่อกลุ่มที่มีปัญหาทางการเงินเร่งด่วนเข้าสู่ระบบการดูแลต่อไปนอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหม้อไอน้ำและเครื่องจักรหลังน้ำลดควบคู่กับการเฝ้าระมัดระวังการรั่วไหลของกากอุตสาหกรรมและน้ำปนเปื้อนอย่างเข้มงวดทั้งนี้ยังเตรียมเจรจากับค่ายรถยนต์ชั้นนำเพื่อขอความร่วมมือจัดส่วนลดค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเจ้าของรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยครับ
2: ส่วนทางกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมขังและการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมอย่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้บูรณาการร่วมกับบริษัทการบินไทยในการบริหารจัดการระบบต้อนรับและการขนส่งกระเป๋าสัมภาระเพื่อใหการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปได้ความเรียบร้อยนอกจากนี้จะอำนวยความสะดวกบนเส้นทางปกติและทางพิเศษอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยการทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมยานพาหนะยกสูงและแผนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์หากเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังในเส้นทาง
3: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
2: ส่วนสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะนี้การบินไทยได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติและแก้ไขปัญหาสัมภาระผู้โดยสารแล้วนะคะขณะที่การบริหารจัดการคาร์โก้หรือสินค้าทางอากาศดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 90% ยังตกค้างเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าระบบการให้บริการของสนามบินพร้อมรองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกินของใช้ที่ขาดแคลนนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งแก้ไขปัญหาผักขาดแคลนครับนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มขึ้นพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมให้ใช้รถยกสูงขนส่งสินค้าที่มีพื้นที่น้ำท่วมออกมาจำหน่ายสั่งคุมเข้มผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสในช่วงนี้นะครับในการขึ้นราคาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดูแลครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าขณะนี้ผักใบเริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงเร่งเชื่อมโยงนำผักเข้าสู่ตลาดกลางให้ได้มากที่สุดส่วนจุดที่เข้าถึงได้ยากจะประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ต่างทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางมาตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานปัญหาและสินค้าที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่

0: าสู่ส่วนกลางทันทีขณะที่กรมการค้าภายในตั้งวอร์รูมประสานผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อตรวจสต็อกหากพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเติมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดส่วนข้อร้องเรียนไข่ไก่ราคาแพงนั้นกรมการค้าภายในได้เชิญผู้เลี้ยงผู้ค้าปลีกค้าส่งมาพูดคุยถึงปริมาณสต็อกพร้อมขอให้รายงานข้อมูลทุกๆ2สัปดาห์เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการครับ
1: สิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะไม่นานมานี้เนี่ยทางปราจีนบุรีบอกว่าสิ่งของจำเป็นในหลายจุดเราก็มีการรวบรวมเอาถุงยางชีพนะคะที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยลงไปให้ชาวในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเป็นต้นอันนั้นก็คือในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ในส่วนของกรมการค้าภายในเราก็มีการให้ตั้งวอลลุ่มโดยที่เป็นการประสานกันกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็ในจุดต่างโดยที่ถ้ามีจุดใดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนเราก็จะเอาไปพยายามเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ในพื้นที
2: ่ทางด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำนะคะว่าจะใช้กลไกตลาดสดและตลาดกลางนำผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้ามาเสริมค่ะรวมถึงหาผักทดแทนเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและลดแรงกดดันด้านราคาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจส่วนการดูแลค่าครองชีพกรมการค้าภายในเตรียมงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 1,000 ล้านบาทจัดสินค้าราคาประหยัดลงพื้นที่หลังน้ำลดเริ่มจากกรุงเทพและปริมณฑลก่อนขยายไปทุกจังหวัดขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้นานที่สุด
3: ตอนนี้เนี่ยที่เราโฟกัสก็คือต้องมีของเพียงพอก่อนนะครับของจะต้องไม่ขาดแคลนก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับทางซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับให้ยูสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ปรับรูปแบบการขนส่งนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ก็ท่วมสูงนะครับส่วนหนึ่งนะครับขอกรณีที่มีน้ำท่วมไปถึงห้างร้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงไหนนะครับที่ยังพอที่จะให้บริการได้นะครับแล้วก็ขอให้ไปบิวสต็อกในสาขาใกล้ๆนะครับถ้าน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งสามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้เลย
2: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครช่วงวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ส่วนในต่างจังหวัดจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดและจัดในทุกจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนเริ่ม16ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ส่วนภาพรวมการค้าการเศรษฐกิจนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ราว 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทขณะที่พฤติกรรมการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจก็จะเพิ่มขึ้น 7% ครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ราว 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทจากที่บอกไปนะครับแต่ความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียง 0.11% จึงยังคงมุมมองการขยายตัวของ GDP ปีนี้ที่ 2.2 ถึง 2.5% ครับโดยหลังจากนี้คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจากการที่งบประมาณเยียวยาและควบคู่กับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและการที่ประชาชนนำเงินเก็บออมส่วนตัวออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมกับเสนอรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่าและยั่งยืนเช่นการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำดูแลภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกร นอกจากนี้ยังแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2569จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,230 คนมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าการใช้จ่ายรวม 47,000 ล้านบาทเติบโต 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ให้คึกคักในระดับที่มีความเหมาะสมอยู่ครับ
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

งฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่20ตุลาคมจนถึง19มกราคมปีหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86และเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังพร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับและรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุถึงการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วนะครับโดยยืนยันว่าด้านการข่าวตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมกับติดตามสถานการณ์และก็อัปเดตข้อมูลร่วมกันทุกสัปดาห์ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักและได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึง

0: มีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีหากมีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงนั้นพลเอกชัยพฤกษ์มองว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้เลขาธิการสบช.ยังบอกถึงกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นว่าขณะนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องการติดตามในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็จะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อการประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
1: มาดูประเด็นทางสังคมกันบ้างนะคะจากกรณีที่มีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกลูกชายส่งตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีในสภาพที่ถูกกักขังและทำร้ายนานกว่า2ปีล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพบว่าห้องพักและเตียงนอนติดตั้งกรงเหล็กโดยเจ้าของอ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายกันเองชุดปฏิบัติการกองปราบปรามเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลว่าเปิดศูนย์มาตั้งแต่ปี2549จนกระทั่งปี2564ปรับเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงโดยขึ้นทะเบียนถูกต้องจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5และเพิ่งต่ออายุใบอนุญาตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในศูนย์19คนดูแลผู้ป่วย92คนแบ่งเป็นชาย75คนและหญิง17คนส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นผู้ป่วยจิตเวชภายในอาคารแบ่งสัดส่วนชายหญิงชัดเจนมีห้องพักเดี่ยวและห้องรวมทั้งแบบปรับอากาศและพัดลมซึ่งจุดที่น่าสังเกตนะคะก็คือห้องพักของผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงมีลักษณะเป็นลูกกรงเหล็กพร้อมคล้องกุญแจล็อกด้านนอกและบริเวณเพดานรวมถึงแนวกำแพงมีการขึงลวดหนามหีบเพลงด้วยซึ่งเจ้าของศูนย์อ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายร่างกายกันเองหรือปีนป่ายหลบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนภายนอกค่ะส่วนประเด็นที่มีการร้องเรียนลูกชายผู้เสียหายนำตัวมาส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567โดยพักอยู่ในห้องเดี่ยวปรับอากาศไม่ได้ถูกขังในกรงเหล็กมีอาการปกติทำกิจกรรมได้ตามระเบียบแต่บ่นตัดพ้อว่าถูกทอดทิ้งไม่เห็นว่าสภาพจิตใจปกติทางศูนย์จึงประสานให้ลูกชายมารับตัวกลับไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดหรือไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและอธิบดีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งช่องโหว่การออกใบอนุญาตรวมถึงประวัติการรักษาผู้ป่วยยืนยันว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมแต่หากมีความผิดจริงจะสั่งปิดแน่นอนค่ะ
2: เท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยผมคิดว่ามีการกระทำที่การกระทำผิดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเข้าข่ายที่จะต้องปิดเลยหรือไม่นะครับก็ขอดูในข้อระเบียบแต่ก็เชื่อว่าน่าจะปิดได้นะครับแต่ก็ต้องดูผลกระทบต่างๆตามมาแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายในการพิจารณาข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชื่อว่าท่านอธิบดีเข้าไปในวันนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปพยายามที่จะให้ข้อสรุปให้ได้ภายในวันนี้นะครับ
0: แน่นอนว่าเมื่อเกิดประเด็นแบบนี้หลายคนรู้สึกเป็นห่วงศูนย์ผู้สูงอายุที่อยู่ทั่วประเทศนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาหลังเกิดกระแสข่าวกรณีลูกหลานนำผู้สูงอายุเนี่ยฮะไปทอดทิ้งในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นดูแลอย่างใกล้ชิดคุ้มครองสิทธิ์และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดีครับนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุหลังเกิดกระแสข่าวกรณีลูกหลานนำผู้สูงอายุไปทอดทิ้งในพื้นที่ภาคตะวันตกซึ่งสร้างความห่วงใยแก่สังคมโดยคณะได้สอบถามปัญหาและความต้องการพร้อมติดตามการจัดบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการอย่างใกล้ชิด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดูแลทั้งด้านสุขภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งนี้ในอำเภอเมืองนครราชสีมามีสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุรวม16แห่งใน8ตำบลโดยในตำบลในเมืองมี4แห่งได้แก่บ้านพักผู้สูงอายุบ้านราชสีมานัทพลเนอร์ซิ่งโฮมสุรเวชเฮลท์แคร์และบ้านละลิสาเนอร์ซิ่งโฮมสาขานครราชสีมาอย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐมีระบบติดตามและดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านสังคมและสาธารณสุขเพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงหากพบผู้สูงอายุประสบปัญหาถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลือพร้อมเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่มีความเหมาะสมครับ
1: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมควบคุมโรคและประสานกระทรวงคมนาคมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยและยังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งจุดคัดกรองพิเศษที่สนามบินค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำถึงมาตรการเฝ้าระวังของประเทศไทยโดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมเฝ้าระวังการเดินทางของผู้โดยสารอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือการเดินทางเข้ามาของผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับความจำเป็นในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซียเป็นพิเศษนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเบื้องต้นทางการไทยกำลังอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแต่จากการติดตามข่าวสารทราบว่าประเทศต้นทางได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและจำกัดวงการแพร่ระบาดไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นประเทศไทยจึงยังไม่จำเป็นต้องยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดหรือตั้งจุดตรวจคัดกรองพิเศษที่สนามบินในระยะนี้เพียงแต่กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างรัดกุมและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
0: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงาน12เดือน12เทศกาลเดินหน้าสู่เชียงใหม่ Festival City เบื้องเทศกาลโลกครับโดยนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการ12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ Festival City เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีครับการจัดงานครั้งนี้มุ่งบรรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด12เดือน12เทศกาลนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลและการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรม Creative Workshop จำนวน12กิจกรรมกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเกมแจกของรางวัลและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตลอดจนเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลเช่นเทศกาล MU Month เทศกาลแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศกาลมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าบริการวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลให้เป็นการ กลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพื่อเพิ่มระยะเวลาการพำนักและการใช้จ่าย